0: จากภัยพิบัติของจังหวัดสงขลาณศูนย์บริการ NT2 สถานีครัวลังเพื่อติดตามความพร้อมของระบบสื่อสารโทรคมนาคมซึ่งถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการบริหารจัดการสถานการณ์ภัยพิบัติโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมของสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือเซลล์ไซต์เพื่อให้ระบบการสื่อสารสามารถให้บริการแก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องแม้ในช่วงเกิดสถานการณ์วิกฤตโดยให้ความสำคัญกับระบบแจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือเซลล์บอร์ดแคสต์ซึ่งเป็นอีกกลไกสำคัญในการส่งข้อมูลและแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้สามารถเตรียมตัวรับรู้สถานการณ์และปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามโครงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงข่ายถนนเชื่อมต่ออำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงและอำเภอมะนังจังหวัดสตูลซึ่งเป็นการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงอ่าวไทยและอันดามันเริ่มต้นที่จังหวัดพัทลุงมาที่จังหวัดสตูลเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านการคมนาคมของประชาชนเนื่องจากปัจจุบันเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างทั้ง2จังหวัดมีระยะทางไกลและใช้เวลาเดินทางยาวนานทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกและมีต้นทุนการขนส่งที่สูงซึ่งหากโครงข่ายถนนเชื่อมต่อสายใหม่นี้ดำเนินการสำเร็จจะสามารถร่นระยะทางเหลือเพียงประมาณ40กิโลเมตรลดเวลาเดินทางเหลือเพียง1ชั่วโมงนอกจากนี้ยังได้หารือการยกระดับและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลให้เป็น World Class Southern Border Thailand เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติควบคู่กับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาพื้นที่อย่างเหมาะสมขณะที่นายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีวิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาครั้งที่3ชิงถ้วยพระราชทานณคลองสำโรงอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาโดยคลองสำโรงถือเป็นพื้นที่สำคัญที่จังหวัดสงขลาได้คัดเลือกให้ดำเนินการฟื้นฟูภายใต้กิจกรรม1ตำบล1แหล่งน้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่ปี2567การจัดการแข่งขันเรือยาวจึงเป็นการยกระดับประเพณีท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างนำไปสู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลานายสันเพชรย้ำว่าการที่จังหวัดสงขลาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้เป็นโอกาสที่ดีที่ได้นำเสนอศักยภาพของจังหวัดสงขลาทางด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยววัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ได้เกือบทั้งหมดแล้วโดยกรุงเทพมหานครเปิดให้ผู้ค้าและผู้ประกอบการที่ประสบภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายซึ่งเกิดเหตุเมื่อคืนวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาโดยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้แล้วพร้อมขอความร่วมมือประชาชนที่ไม่มีความจำเป็นหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้ามาในบริเวณจุดเกิดเหตุหากมีความจำเป็นขอให้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการสูดดมควันและสารปนเปื้อนซึ่งเกิดจากการเผาไหม้ของวัสดุและเคมีพันภายในอาคารนอกจากนี้ได้กำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่มมาตรการสอดส่องและเฝ้าระวังการลักขโมยทรัพย์สินของผู้ประกอบการพร้อมชื่นชมเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็วและทุ่มเทเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
3: ถ้าไม่จำเป็นก็อย่าเพิ่งเข้ามาในบริเวณนี้เข้ามาก็ต้องให้ใส่หน้ากากอนามัยไว้ก่อนเพราะว่าควันที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะมาจากพวกสินค้าเห็นเขาบอกว่าบางอย่างมันก็เป็นเคมีพันซึ่งมันก็จะทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้ทางท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านได้ดำเนินการมาตั้งแต่เมื่อคืนคนเจ็บก็ได้รับการเยียวยาคนที่อาการหนักก็พ้นขีดอันตรายแล้ว
2: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้เกือบทั้งหมดแล้วแต่ยังคงมีจุดความร้อนคุกรุ่นอยู่ภายในอาคารซึ่งกทม.ได้นำอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนติดตั้งกล้องอินฟราเรดบินสำรวจจุดความร้อนเพื่อวางแผนนำรถแบ็คโฮเข้าเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยเนื่องจากโครงสร้างอาคารได้รับความเสียหายอย่างหนักสำหรับผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศเบื้องต้นยังไม่พบสารพิษหรือก๊าซอันตรายในระดับที่น่ากังวล
4: นั้นตัวก็คงเสียหายทั้งหมด 100% นะพื้นที่4ไร่ของคลองถมเซ็นเตอร์ก็คงไม่มีแล้วนะคงต้องรื้อว่าสภาพโครงสร้างมันก็เสียหายค่อนข้างเยอะนะจะเห็นว่าตัวหลังคาลงรถก็ยุบหมดเพราะเป็นคอนกรีตเหล็กสรุปว่าก๊าซพิษ ไม่ได้มีสิ่งที่น่าเป็นห่วงมีเป็นฝุ่นแต่ฝุ่นเนี้ยมันจะเน้นอยู่แถวรอบๆนี้พอไกลไปมันก็จะกระจายตัวก็อาจจะไม่ได้รุนแรงมาก
2: สำหรับผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์มีทั้งหมด11รายโดย10รายมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยได้รับการรักษาเบื้องต้นและกลับบ้านแล้วส่วนอีก1รายเป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครที่มีอาการสำลักควันไฟทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้เปิดให้ผู้ค้าและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือได้ตั้งแต่วันนี้เวลา 8:00 นถึง 16:00 นบริเวณฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายโดยผู้ประสบภัยควรเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำร้องได้แก่สำเนาบัตรประชาชนสัญญาเช่าและบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจซึ่งต้องระบุรายละเอียดความเสียหายเป็นรายพร้อมรูปภาพประกอบความเสียหายเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือสำหรับการเยียวยากรุงเทพมหานครจะดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามสิทธิ์เช่นค่าดำรงชีพค่าเช่าที่พักอาศัยชั่วคราวค่ารักษาพยาบาลและค่าเครื่องมือประกอบอาชีพขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.จะสนับสนุนค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำที่ได้รับความเสียหายจริงหลังละไม่เกิน 88,600 บาทปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: นายพรพรมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าสำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักอนามัยยังคงตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยรอบพื้นที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์อย่างต่อเนื่องล่าสุดผลตรวจจากรถตรวจวัดบริเวณโรงพยาบาลกลางพบว่าทุกพารามิเตอร์ยังไม่เกินค่ามาตรฐานหรือค่าเฝ้าระวังนอกจากนี้ยังเฝ้าระวังสารอินทรีย์ระเหยง่ายเนื่องจากวัสดุในพื้นที่เกิดเหตุมีทั้งอะไหล่รถยนต์น้ำมันสีพลาสติกยางและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอาจปล่อยสารมลพิษเมื่อถูกความร้อนหรือเผาไหม้ไม่สมบูรณ์โดยจะติดตามค่ามลพิษและทิศทางลมควบคู่กันอย่างต่อเนื่อง
5: รัฐบาลพร้อมจัดสรรงบประมาณจากพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านบาทเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าหลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบพระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านบาทรัฐบาลพร้อมเดินหน้าจัดสรรงบประมาณอย่างโปร่งใสใน2ส่วนสำคัญซึ่ง200ล้านบาทแรกจะจัดสรรให้กับโครงการไทยช่วยไทย60-40เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจและอีก200ล้านบาทจะมุ่งเน้นในการลงทุนเพื่อเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานของประเทศและลดการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศโดยเน้นกรอบการลงทุน3ด้านคือการลดการใช้พลังงานฟอสซิลเพิ่มพลังงานทดแทนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีจัดการพลังงานส่งเสริมการใช้ยานพาหนะไฟฟ้าหรือ EV ตลอดจนสร้างคนสร้างงานเพื่อรองรับเศรษฐกิจพลังงานยุคใหม่นอกจากนี้รัฐบาลได้กำหนดโครงการที่ไม่เข้าเกณฑ์อนุมัติหรือ Negative List ไว้อย่างชัดเจนเพื่อรับประกันว่าเงินกู้ทุกบาทจะถูกนำไปใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง
1: จีนแจ้งความประสงค์ซื้อข้าวจากไทยเพิ่มอีก 60,000 ตันซึ่งเป็นจังหวัดที่ดีมีตลาดรองรับข้าวนาปีที่กำลังจะออกสู่ตลาดและช่วยยกระดับราคาข้าวเปลือกให้กับเกษตรกรนางอารดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยความคืบหน้าการเจรจาซื้อขายข้าวกับคอปโคคอร์ปอเรชั่นรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนปริมาณ 500,000 ตันภายใต้สัญญาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือ G2G ว่าขณะนี้คอปโคได้แจ้งความประสงค์ซื้อข้าวเพิ่มอีก 60,000 ตันซึ่งกรมการค้าต่างประเทศได้เสนอราคาขายในระดับที่แข่งขันได้และยังได้เร่งผลักดันการเจรจาการซื้อขายข้าวกับรัฐบาลจีนในทุกระดับเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงราคาร่วมกันได้โดยเร็วโดยก่อนหน้านี้กรมการค้าต่างประเทศได้ส่งมอบข้าวปริมาณ 40,000 ตันจากปริมาณคงค้างส่งมอบตามสัญญาเดิม 280,000 ตันให้คอปโคในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาและได้ชำระเงินค่าข้าวเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้การเร่งเจรจาซื้อขายข้าวกับรัฐบาลจีนในช่วงนี้ถือเป็นจังหวะสำคัญเนื่องจากจีนมีความต้องการซื้อข้าวฤดูการผลิตใหม่ขณะที่ผลผลิตข้าวนาปีของไทยจะทยอยเข้าสู่ตลาดในช่วงปลายปีหากสามารถบรรลุข้อตกลงราคาและส่งมอบข้าวปริมาณ 60,000 ตันได้สำเร็จจะช่วยให้มีตลาดมารองรับผลผลิตดูดซับอุปทานข้าวส่วนเกินในประเทศและยกระดับราคาข้าวเปลือกให้แก่เกษตรกร
5: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือน51จังหวัดเฝ้าระวังน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้ไปจนถึงวันที่2กันยายนพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมืออย่างรอบด้านนางสาวอังสุมาลินอังสุสิงห์ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสาธารณภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าจากการติดตามสภาวะอากาศและแนวโน้มสถานการณ์ในระยะนี้พบว่าประเทศไทยจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่2กันยายนโดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้แจ้งเตือน51จังหวัดให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงสูงในภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดบึงกาฬนครพนมและสกลนครและภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดจันทบุรีและตราดทั้งนี้ได้สั่งการให้พื้นที่เร่งกระจายข่าวแจ้งเตือนประชาชนผ่านทุกช่องทางรวมถึงหอเตือนภัยและระบบเซลล์บรอดแคสต์โดยให้ประสานผู้นำชุมชนแปลงข้อมูลเป็นภาษาถิ่นหรือภาษาชนเผ่าเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าใจและรับมือได้อย่างรวดเร็วพร้อมให้จัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลสาธารณภัยและอุปกรณ์กู้ภัยประจำพื้นที่ล่วงหน้าตลอดจนเตรียมศูนย์พักพิงและซักซ้อมแผนอพยพโดยเน้นกลุ่มเปราะบางเป็นอันดับแรก
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเตรียมบังคับใช้มอก.สำหรับแผงโซลาร์เซลล์ภายในเดือนกันยายนนี้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้ประชาชนโดยผู้ประกอบการสามารถนำผลการทดสอบมาตรฐานสากล IEC มาใช้ยื่นขอใบอนุญาตผ่านระบบ e-license ได้โดยไม่ต้องนำแผงมาทดสอบซ้ำในประเทศไทยช่วยลดทั้งเวลาและต้นทุนปัจจุบันมีผู้ประกอบการยื่นล่วงหน้าแล้วกว่า260รายและหลังจากนี้จะทยอยยกระดับมาตรฐานอุปกรณ์สำคัญอื่นๆในระบบโซลาร์เซลล์เพื่อให้การส่งเสริมพลังงานสะอาดเดินหน้าคู่ไปกับความปลอดภัยของประชาชนค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
9: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
10: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
11: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
5: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายชิชิคนาวรัฐมนตรีต่างประเทศเนปาลออกแถลงการภายหลังการหารือทางโทรศัพท์กับนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเนปาลและจีนเห็นพ้องที่จะแบ่งปันข้อมูลอุทกวิทยาแบบตามเวลาจริงเนื่องจากเนปาลต้องทำความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศของเทือกเขาหิมาลัยความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินถล่มครั้งใหญ่บริเวณพรมแดนเขตราสุวาของเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งเกิดจากทานน้ำแข็งพังถล่มจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า680รายและสูญหายเกือบ 3,000 รายขณะที่นายไซมอนสตีลเลขาธิการบริหารกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติด้านสภาพภูมิอากาศกล่าวว่าการพังทลายของทานน้ำแข็งแสดงให้เห็นถึงผลกระทบของภาวะโลกร้อนที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ซึ่งกำลังส่งผลต่อภัยพิบัติทั่วโลกที่รุนแรงและเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของรัสเซียโจมตีคลังเก็บยุทโธปกรณ์ทางทหารบริเวณหมู่บ้านแห่งหนึ่งใกล้กับกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย37รายและบาดเจ็บอีกหลาย10รายรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนยังได้รับความเสียหายจากแรงระเบิดอย่างรุนแรงประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวเพิ่มเติมว่าเหตุการณ์ระเบิดที่เกิดขึ้นถือเป็นความประมาทเลินเล่อของผู้ที่มีหน้าที่จัดเก็บวัตถุระเบิดใกล้กับแหล่งที่พักอาศัยของประชาชนพร้อมเปิดการสอบสวนทางอาญาแล้วอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบคลังยุทธโภคของยูเครนแทบไม่เคยเปิดเผยรายละเอียดความเสียหายจากการโจมตีของรัสเซีย
5: ประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเคียนแห่งอิหร่านกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายอดการส่งออกและนำเข้าสินค้าของอิหร่านลดลงเกือบร้อยละ35ซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการคว่ำบาตรและการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านทุกแห่งโดยสหรัฐท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านที่ดำเนินมานานกว่า6เดือนอย่างไรก็ตามอิหร่านส่งออกน้ำมันได้ประมาณ90ล้านบาร์เรลในช่วงที่มีบันทึกความเข้าใจที่ลงนามร่วมกับสหรัฐเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบรองชนะเลิศทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ17ของโลกโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะญี่ปุ่นทีมอันดับ6ของโลก3-1เซต25-21 25-20 20-25 25-20มาเข้ารอบชิงชนะเลิศไปเจอกับทีมชาติจีนแข่งขันในวันนี้เวลา 17:45 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตลุ้นตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาศึกจักรยานประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียครับ2026ที่สนามเวลโดมหัวหมากภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยเก็บคะแนนสะสมโลกเพื่อคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028คนชิงสปรินต์รุ่นประชาชนชายทีมชาติไทยที่มีจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยืนยงเพชรรัตน์ทำเวลารอบคัดเลือกได้ดีสุด1:01.753วินาทีผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับทีมชาติฮ่องกงที่ทำเวลาเป็นอันดับ2แต่เนื่องจากมีฝนตกลงมาอย่างหนักทำให้สนามไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานผู้ตัดสินจึงใช้เวลาในรอบคัดเลือกเป็นผลการแข่งขันทำให้ทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองมาครองเล่นรายการออมเงินประชาชนหญิงซึ่งต้องแข่งขันทั้งหมด4รายการได้แก่สแควร์10กิโลเมตรเทมเพิลเรทอิลิมิเนชันและพอยต์เรทผลปรากฏว่าแข่งขันไปได้เพียง3รายการและทำให้วาเลนเซียตันนักปั่นทีมชาติสิงคโปร์ที่มีคะแนนนำ112คะแนนคว้าเหรียญทองไปครองส่วนเหรียญเงินเป็นของจุฑาทิพย์มณีพันธ์นักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20คะแนนรวม108คะแนนโดยตอนนี้นักปั่นไทยคว้ามาแล้ว2เหรียญทอง1เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงเทนนิสเยาวชนนานาชาติสะสมคะแนนเยาวชนโลกวอชินิทัวร์จูเนียร์รายการ J60 สิงคโปร์ ITF จูเนียร์แชมเปี้ยนชิพ2026ครั้งที่6ที่ประเทศสิงคโปร์ในรอบชิงชนะเลิศหญิงคู่จินิพาตราชูวนิชนักหัวสาวไทยวัย16ปีจับคู่กับรุนว่านัสวาดานีจากอินโดนีเซียเป็นคู่มือวางอันดับ3ของรายการพ่ายกับเอวาชัวจากสหรัฐอเมริกาและเอมิลี่คราเวนจากสหราชอาณาจักรคู่มือ4ของรายการ 0-2 เซต 2-6 และ 4-6 คว้ารองแชมป์หญิงคู่รับคะแนนสะสมเยาวชนโลกเพิ่มไปคนละ 6.75 คะแนนเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียวัตมิว ATF Asian 14 and Under สนามที่1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบคัดเลือกมิรินพิชญานันท์สกุลนักหัวเยาวชนไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมมาครอบเมนดรอหญิงเดี่ยวได้สำเร็จหลังเอาชนะอิซึกะอายาเมะมือวางอันดับ6จากญี่ปุ่น 6-3 และ 6-2 พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่8ในช่วงวันนี้ถึง2กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมที่จะเลื่อนพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 27-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:36 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง78เซนติเมตรและเวลา 21:15 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร21เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:07 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง5เซนติเมตรและเวลา 15:11 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง28เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:31 น
13: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกเตือนหากฝนตกน้ำท่วมพายุเข้าขับขี่ยังไงให้ปลอดภัยเพราะในทุกสภาพอากาศต้องมีวิธีรับมือในการขับขี่เพื่อความปลอดภัยของทุกคนค่ะ 1. ติดตามประกาศแจ้งเตือนเช็คเส้นทางหากมีการแจ้งเตือนเตรียมยกของอพยพสัตว์เลี้ยงเคลื่อนย้ายรถขึ้นที่สูง 2. หลีกเลี่ยงการขับขี่ในเส้นทางน้ำท่วมระวังถนนที่น้ำท่วมจนมองไม่เห็นขอบถนนดูให้แน่ใจไม่ควรขับรถลุยน้ำรถอาจดับได้เสี่ยงต่อการถูกกระแสน้ำพัดหรือเกิดอุบัติเหตุจากหลุมพื้นผิวถนนที่ชำรุด 3. หากจำเป็นต้องขับขี่เปิดไฟหน้ารถรักษาระยะห่างมากกว่าปกติใช้ความเร็วต่ำและสม่ำเสมอไม่ตัดหน้าเปลี่ยนเลนกระทันหันโดยเฉพาะในสภาพอากาศที่ไม่ดีฝนตกถนนลื่นรถอาจเบรกไม่ทันหรือเสียการควบคุมได้นอกจากนี้ให้ผู้ขับขี่สังเกตสัญญาณเตือนภัยเช่นต้นไม้เอ็นไม่ทราบสาเหตุเสียงต้นไม้หักดินชุ่มน้ำผิดปกติระดับน้ำในห้วยแม่น้ำขึ้นรวดเร็วน้ำเปลี่ยนเป็นสีขุ่นหรือสัตว์ป่าแตกตื่นเป็นต้นค่ะ
1: โด
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่านานาประการนานับประการนานาประการหมายถึงหลายชนิดหลายอย่างมาจากคำภาษาสันสกฤตว่านานาแปลว่าต่างๆกับคำว่าประกระแปลว่าชนิด

0: ประเภทคำนี้อาจใช้ว่านานัปปการเขียนนอหนูสระอานอหนูไม่หันอากาศปอปลากอไก่สระอารอเรือซึ่งมาจากคำภาษาบาลีว่านานากับคำว่าปกระสมาดการเป็นนานัปกระทั้งสองคำนี้ใช้แทนกันได้คำว่านานาประการกับนานัปการมักมีผู้ใช้สับสนหรือใช้ผิดจึงต้องเลือกใช้รูปใดรูปหนึ่งให้ถูกต้องว่านานาประการมีเสียงปรควบหรือนานัปการไม่มีเสียงปรควบ
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
3: วันนี้เสนอตอนการแบ่งกลุ่มดาราจักรเอ็ดวินพาเวลฮับเบิลนักดาราศาสตร์ชาวอเมริกันจำแนกดาราจักรออกเป็น2กลุ่มคือดาราจักรที่มีรูปแบบชัดเจนและดาราจักรไร้รูปแบบดาราจักรที่มีรูปทรงถูกจัดวางบนแผนภาพซ่อมเสียงของฮับเบิลซึ่งช่วยเห็นโครงสร้างได้อย่างเป็นระบบซึ่งรูปทรงหลักของดาราจักรแบ่งเป็น3ประเภทได้แก่แบบทรงรีแบบกังหันและแบบกังหันมีคานดาราจักรทรงรีมีรูปร่างตั้งแต่เกือบกลมจนถึงรียาวส่วนดาราจักรกังหันและกังหันมีคานมีแขนโค้งเป็นลวดลายสวยงามที่ขยายออกจากศูนย์กลางของดาราจักรติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
4: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการวิเคราะห์ข่าวในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคนวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับเสน่ห์ของประเทศไทยในสายตาชาวต่างชาติและแนวทางการบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างชาติอย่างเหมาะสม
5: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
0: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: กลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟัง

0: รู้อะไรไม่สู้รู้ดีชั่วไม่เกลือกกลัวมั่วธรรมสิ่งอับเฉาไม่หลงลาภภาพยศสุขมอมเมาปล่อยตัวเบาว่างเปล่าอย่ายึดตามถามสติตริตรองลองสักหนลองฝึกตนฝึกใจไม่ผลีผลามเลิกหลงไหลใส่ภาพกินเกียรติกามเริ่มเดินตามนามสติสงบพลันอยากเห็นทุกคนให้ความสำคัญกับการเจริญสติเพื่อความเจริญในสังคมไทย
1: รายการต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการดนตรีทิพย์โดยดร.ตรีทิพย์กมลสิริสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตกคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการดนตรีทิพย์นะคะจัดโดยสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตกคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยออกอากาศทุกเช้าค่ะ 7:30 น.วันอาทิตย์นะคะทางสถานีวิทยุจุฬาท่านสามารถฟังรายการย้อนหลังได้ทาง www.curadio.jula.ac.th ดิฉันตรีทิพย์กมลศิริเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะสำหรับเช้าวันนี้นะคะแขกรับเชิญ2ท่านนะคะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังเป็นตอนที่2นะคะอาจารย์เป็นสมาชิกของวงสวัสดีวูดวินควินเต็ดท่านแรกนะคะอาจารย์ดร.คมสันดิลกคุณานันท์สวัสดีค่ะอาจารย์นงค
1: ่
0: ะอาจารย์นงเป็นคณบดีนะคะสำนักวิชาดุริยางคศาสตร์สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนานะคะอีกท่านหนึ่งนะคะอาจารย์กัลยาพงศธรสวัสดีค่ะอาจารย์จิ๊บค่ะอาจารย์จิ๊บนะคะเป็นนักฟลูตนะคะประจำวง The Royal Bangkok Symphony Orchestra นะคะแล้วก็สอนเป็นอาจารย์พิเศษที่สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาแล้วก็อีกหลายๆที่ด้วยใช่มั้ยคะนะคะก็ขอบคุณมากทั้งสองคนนะคะวันนี้สัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันถึงเรื่องของ Musical Tales แล้วก็เลยรู้สึกว่าใน18ปีที่ผ่านมาของวงสวัสดีวูดวินควินเต็ดมีอะไรหลายอย่างมากมายหลายมิติทางดนตรีแล้วก็เมื่อกี้อาจารย์คมสันบอกว่าสวัสดีวูดวินควินเต็ดเป็น Experimental Chamber Music แล้วก็ Musician ด้วยนะคะก็เลยอยากจะชวนคุยในตอนที่2 อยากเล่าอะไรถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นพิเศษใน18ปีคือจริงๆแล้วเยอะมากมากเลยเล่าให้คุณผู้ฟังฟังสักนิดนึงว่ามีอะไรที่เป็นคอนเซปต์เป็นสิ่งที่พัฒนาแล้วก็สิ่งที่คิดว่ากำลังทำอยู่แล้วก็จะทำต่อนะ
1: คะเรื่องคอนเซปต์ก่อนไหมคอนเซปต์ตอนต้นก่อนที่พี่พาออกไปไหม
2: ถ้าตอนต้นตอนแรกจริงๆเราก็เป็นแบบ
0: ค
2: ลาสสิคอลเทรนแบบมิวสิกสตูเดนต์อย่างนั้นที่รวมกันแล้วก็พยายามจะเล่นเพลงคลาสสิกสำหรับวูดวินควินเต็ดหรือว่าวูดวินเซ็กสเต็ดอะไรเงี้ยนะคะทีนี้มันมีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งก็คือว่าเราก็หลังจากที่จัดแสดงครั้งแรกไปแล้วเราก็เอ้ยเราจะทำอะไรต่อไปแข่งดีกว่าทีนี้การแข่งขันที่เราไปสมัครไปเนี่ยอยู่ที่ประเทศรัสเซียนะคะตอนนั้นเทเรมครอสโอเวอร์คอมเพติชันจริงๆอาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะทำให้วงเราอยู่กันมาได้ยืดก็คือไปฝ่าหิมะมาด้วยกันไปเจอความลำบากมาด้วยกัน
0: นั่นคือปีที่เท่าไหร่ของวงคะจันนง
1: ผมจำไม่ได้
2: แรกๆเลยค่ะสักปีที่2ปีที่3มันเอง
0: ค่ะ
2: ใช่แล้วเราก็ไปเนี่ยค่ะที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
0: มันก็เป็นบททดสอบนะในการทำงานร่วมกันในการใช้ชีวิตร่วมกันอย่างนั้น
2: เสร็จแล้วความน่าสนใจก็คือว่าโอเคเขาก็บอกว่าเป็น crossover competition เราก็เล่นเพลงเล่นเพลงคลาสสิกด้วยเล่นเพลงไทยด้วยใดๆก็ตามเป็นการเปิดโลกมากเพราะว่าเราได้เห็นอะไรอีกมากมายหลายอย่างไม่ว่าจะวงที่ชนะนะคะเป็นวงจากญี่ปุ่นซึ่ง
0: อันนี้เป็นวูดวินควินเต็ดไหมคะหรือว่าเป็นอะไร
2: ก็ได้
0: อะไรก็ได้
2: เลย
0: ค่ะ
2: วงที่มาจากญี่ปุ่นเนี่ยเขาเล่นเครื่องดนตรีโบราณของญี่ปุ่นแต่เล่นเพลงคลาสสิกซึ่งถูกอาร์เรนจ์ให้เป็นแจ๊สอะไรเงี้ยคือมัน
0: ซ้อน
2: หลายสิ่งมากแล้วก็โอเคหนึ่งในคอมเมนต์ที่พวกเราอ่ะได้รับจากกรรมการในครั้งแรกการแข่งขันครั้งแรกก็คือบอกว่า you are too classical แต่อันนั้นมันเป็นการแบบอันล็อกทุกอย่างและคิดว่าเป็นสิ่งที่ทำให้นำมาสู่สวัสดีในวันนี้ว่าสามารถจะออก
0: จากกรอบ
2: คอนเซ็ปต
0: ์ออกจากกรอบได้นะคะ
2: เดิมได้ทั้งหมดอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์สำคัญครั้งหนึ่งค่ะ
0: เหมือนกับปลดล็อกความคิดของวงอย่างนั้นนะคะ
1: ถูกไหมครับคือถ้าจะเสริมครับจริงๆสิ่งที่จิ๊บผมว่าจิ๊บที่ผมชอบสวัสดีคุณพิเศษและที่มาร่วมด้วยเนี่ยเพราะว่าวัตถุประสงค์ไม่ใช่แค่ต้องการเล่นให้ดีครับประสงค์คือว่ามันคือการเผยแพร่เพื่อเข้าถึงซึ่งผมว่าอันนี้ก็ยังเป็นคอหลักของวงในตอนนี้ดีว่าเราจะเผยแพร่เพื่อเข้าถึงได้อย่างไรในการเล่นแชมเปอร์ดนตรีแชมเปอร
0: ์
1: ซึ่งในยุคสมัยนั้นที่สมัยผมยังเรียนอยู่เนี่ยพวกเราทุกคนสมมติเล่นเครื่องเป่าใช่ไหมครับเครื่องดนตรีคลาสสิกเราก็อยากเล่นวงออร์เคสตราเราก็อยากทำอาชีพในการเล่นดนตรีที่อยู่ในวงมันดูดีมีความประสบความสำเร็จแต่ว่าท้ายสุดจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราย้อนไปดูอย่างตัวอย่างของวงมาล็อตควินเต็ดที่เราคุยกันในเทปที่แล้วครับก็มาล็อตเขาก็จะบอกว่าเขาอยู่มาได้25ปีแปลว่ามันก็มีสายงานอาชีพที่มันเกิดขึ้นได้
0: ที่นอกเหนือจากการเป็นนักดนตรีในวงออร์เคสตรา
1: หรือในวงวินหรือวงอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นพอเราเริ่มมองพอเราเห็นว่ามันจริงๆเหมือนเป็นสิ่งที่ทำได้ถ้าทำได้แล้วทำไมจึงไม่ทดลองทำดูล่ะโดยที่เราไม่ทิ้งคอว่าเราอยากเป็นวงที่เป็นตัวอย่างที่ดีใช่ไหมครับตัวอย่างที่ดีทั้งในเชิงการดนตรีแล้วเราก็ไม่ลืมในส่วนของการที่จะเผยแพร่ด นตรีเข้าสู่ด้วยซึ่งตอนแรกครับวันนั้นในเชิงของการคิดโปรแกรมการจัดโปรแกรมการเอ็กซ์เพร์เมนต์อะไรก็ตามเนี่ยมันก็จะเป็นเชิงว่าฉันจะจัดดนตรียังไงให้คนมาอันนี้ผมเล่าในมุมผมนะครับเราจะจัดดนตรียังไงให้คนมาจัดการแสดงในรูปแบบไหนให้คนสนใจแล้วมาฟังเราแล้วเขาได้ประสบการณ์ที่ดีกลับไปแต่พอมาทำมิวสิคัลเทลอะครับมันเริ่มกลับกันครับแต่มองว่าเราจะเข้าไปหาเขาอย่างไรและดึงเขามาให้ใกล้เรามากขึ้นมากกว่ามันกลายเป็นว่าเราพยายามมากขึ้นเมื่อก่อนเราให้เขาพยายามเราคิดว่าเราพยายามแล้วเราแสดงเราซ้อมนานมากอยู่บนเวทีเราพยายามมากๆเลยแต่ว่าตอนนี้เราพยายามอีกแบบเพราะนั้นมันก็จะเริ่มมีวิธีในหลายๆแบบที่ทำให้เราเริ่มเห็นกันมากขึ้นว่าทำไงถึงจะเข้าถึงคนได้โดยไม่ทิ้งเรื่องดนตรีเรื่องอื่นเช่นเล่นเพลงคอมมิชชั่นในงานComposition Festival หรือเล่นงานเพลงมาตรฐานที่ถึงตอนนี้น้อยหน่อย ที่เราพูดกันเสมอว่าเราอยากทำจังเลยอยากทำจังเลยเลยไม่ได้ทำสักทีอะไรนะครับแต่ก็ไม่ได้ทิ้งส่วนนั้นไป
0: โอ้อันนี้เป็นเมื่อกี้ชอบวลีนี้มากเลยก็คือเผยแพร่เพื่อเข้าถึงนะคะเพราะว่าผู้ฟังเนี่ยบางทีเนี่ยนักดนตรีนอกจากเล่นดนตรีแล้วเนี่ยอีกหน้าที่หนึ่งก็คิดว่าเราต้องเดินเข้าไปหาผู้ฟังด้วยในอีกมุมหนึ่งนะคะอาจารย์คิดมีอะไรอยากเสริมไหมคะหลังจากไปรัสเซียแล้วเนี่ยวงสวัสดีวูดวินควินเต็ดจริงๆแล้วก็มีผลงานหลากหลายมิติหลากหลายแบบนอกจากคลาสสิกนะคะแล้วก็มีทราบว่ามีคอมมิชชั่นเวิร์กด้วยหรือเปล่าคะ
3: มีด้วยค่ะ คือเมื่อทำวงมาจนถึง
2: โอ้ก็จำไม่ได้แล้วปีที่5ปีที่6สัก
3: ค่ะ
2: หรืออาจจะหลังจากนั้นนะคะเราก็เริ่มได้มีส่วนร่วมในเทศกาลดนตรี TICF ซึ่งคือ Thailand International Composition Festival ใช่ไหมคะถ้าเล่าแบบเรียบง่ายนะคะจริงๆเหมือนกับวงเราเนี่ยก็คือว่ารับทำทุกอย่าง งานแบบไหนเราก็รับหมดนะคะงานอีเวนต์งานยากๆอะไรแล้วก็ตอนนั้นมันยังมีเวลามากในลักษณะของ TICF เนี่ยเพลงที่มาก็จะเป็นเพลงแต่งใหม
0: ่
3: มากมายซึ่งบางทีโน้ตก็ยากมากแล้วก็โน้ตมันก็มักจะมาถึงเราใกล้ๆงานนิดนึงอะไรเงี้ยเราก็เหมือนเข้าค่ายก็เข้าค่ายไปด้วยกันประมาณ2อาทิตย์เจอหน้ากันทุกวันแบบ
0: คือซ้อมกันอยู่ด้วยกัน
3: ใช่ซ้อมจนถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเรื่องปกติของสวัสดีในช่วงเวลาหนึ่งนะคะก็ไม่รู้มีแรงทำกันไปได้ยังไงขนาดนั้นแต่ก็คือตัวเองจะรู้สึกขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเสมอว่าทำมาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: จะเสริมในเรื่องคอมมิชชั่นครับ
0: ค
1: อมมิชชั่นเนี่ยมันมาจากทั้งงาน TICF ที่เราไปเป็นเคยเป็นเรสซิเดนต์ให้เขานะครับที่เขาประพันธ์เพลงมาแล้วให้เราเล่นเราก็เคยแล้วเราก็เคยมีอย่างเทเรมนะครับแล้วก็คอมมิชชั่นนะเทเรมน่าจะไม่ผิดคอมมิชชั่นเรามีคอมมิชชั่นของเทเรมแล้วเราก็จะมีคอมมิชชั่นไว้เลยว่าเอ้ยเราจะแสดงอันนี้จะมีคอนเสิร์ตในนี้สามารถประพันธ์ให้ได้ไหมอะไรเงี้ยก็จะพยายามจะชวนเพื่อนๆคนไทยที่เป็นนักประพันธ์เนี่ย
0: ทีนี้มีการเก็บอาร์คีฟของวงด้วยไหมคะว่าทำอะไรมาแล้วบ้าง18ปีนี่เยอะมากๆเลยในหลายมิติเพราะว่าอย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์จิ๊บเล่าให้ฟังในตอนที่แล้วว่าอีก2ปีเนี่ย20นะก็เรียกว่าเป็นวัยหนึ่งของคนที่กำลังเติบโตเลยล่ะแล้วก็เป็นผู้ใหญ่นะคะก็นอกจากงานคอมมิชชั่นนอกจากงานมิวสิคัลเทลดนตรีทดลองแล้วเนี่ยยังมองเห็นอะไรบ้างที่สวัสดีวูดวินด์ควินเต็ดอยากจะทำ
1: จริงๆแล้วผมว่ามีหนึ่งเรื่องจริงๆไม่ได้คุยกับสวัสดีเต็มที่แต่ว่ามีคนมาท้าทายให้สวัสดีไปเป็นคล้ายๆไปเป็นโค้ชสำหรับดนตรีเครื่องเป่าแล้วก็แชมเบอร์มิวสิกสำหรับเด็กในช่วงอายุในช่วงมัธยมครับที่หนึ่งแต่ยังไม่ได้เล่ายังไม่สามารถเล่าได้แต่ว่าคือเรื่องนี้ครับคือคนคนนี้ที่มาชวนนะครับเขามองว่าในสิ่งที่เราทำนะครับเรื่องของการทำให้ดนตรีให้เข้าถึงหรือมีความร่วมสมัยนะไม่ใช่ว่าทันสมัยมีความร่วมสมัยและมีความที่

0: ที่เรามองว่าเราคิดยังไงเพื่อจะทำให้คนผมใช้คำว่าอะไรดีผู้เรียนนะครับสามารถปรับตัวและนำทักษะนั้นนำไปใช้ได้จริงในยุคต่อๆไปแทนที่นอกจากจะเล่นดีนอกจากจะเล่นดีเล่นได้มาตรฐานแล้วแต่ว่าเรื่องหนึ่งที่มักดนตรีในหลักสูตรที่มันจะไม่ได้พูดถึงแล้วกันแต่พูดถึงการผ่านการผู้สอนของครูครับก็คือว่าแล้วคุณจะต้องทำเป็นนักดนตรียังไงถึงจะมีอาชีพที่คุณไปต่อได้ในระยะยาวเพราะว่าตัวอย่างของมาลอดเอ็นที่เขาปรับตัวเสมอสวัสดีเองที่เราทำหลายๆอย่างเพราะเราทดลองเสมอว่ามันมีอะไรที่เป็นไปได้บ้างมันเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะเราสามารถที่จะแชร์ให้กับคนรุ่นต่อไปได้นะครับเพราะนั้นสิ่งที่เขาจะชวนเราไปทำเนี่ยก็คือว่านอกจากเราจะสอนจะโค้ชแล้วจริงๆผมเองก็มีโปรเจกต์ที่คุยกับเขาว่าแล้วเราจะทำดนตรีให้มีประโยชน์ยังไงต่อไปกับคนในกลุ่มอื่นๆได้อีกอะไรเงี้ยที่จริงๆอันนี้ตรงมาจากมิวสิคอลเทลนั่นแหละครับที่จะไปทำยังไงต่อไปอีกบ้างซึ่งอันนี้จะเป็นหนึ่งในทางที่ยังไม่ได้คุยจิ๊บจริงๆจิ๊บรู้ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ได้คุยกับคนอื่นต่อยังไม่ได้คุยคนอื่นต่อว่าจะทำยังไงเพราะนั้นผมว่าด้วยอายุมาด้วยอายุของวงประสบการณ์ที่วงมีมาผมว่าการศึกษาสำหรับมุมผมเป็นทางที่ดีโดยที่เราไม่ทิ้งว่าเราต้องเป็นตัวอย่างที่ดีในเชิงการเล่นและการสร้างสรรค์งานอย่างไร
1: โอ้อันนี้เรียกว่าเป็นต้นแบบนะคะแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับนักดนตรีรุ่นใหม่ได้มองวงดนตรีรุ่นพี่นะคะคิดว่าก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาหรือว่านิสิตที่เรียนในปัจจุบันเมื่อเขาจบแล้วเนี่ยเขาอาจจะรวมกลุ่มกันแล้วเขาก็มองเห็นว่าสวัสดีวูดวินด์ควินเต็ดเนี่ยเป็นตัวอย่างว่าเดินเส้นทางอย่างไรแล้วก็มีกิจกรรมอะไรมีแนวคิดอะไรเพราะว่าความรู้ความคิดเนี่ยมันก็พัฒนานะคะในนอกจากการเล่นแล้วเนี่ยในฐานะนักดนตรีในแนวคิดมันเติบโตมันพัฒนาอยู่เรื่อย
0: ๆจริงๆอยากจะเช้าเอาได้หนึ่งว่าโปรมิวสิก้าที่ทำของจันทศนาครับก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆในการทดลองโดยที่ไม่ทิ้งคอของความเป็นดนตรีที่พื้นฐานที่ดีไปในวงของพี่อ้อม
1: อ้อมแอนด์เฟรนด์
0: ก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากที่พยายามสร้างพื้นที่อยู่เสมอให้คนเข้าถึงคือหลักอะครับคือเราต้องสร้างนะครับคือถ้าพูดกันตรงๆคือถ้าดีมานด์มันไม่มีแล้วก็ต้องสร้างให้เขาเห็นว่ามันดีอย่างไรแล้วถ้ามีการทำเห็นเรียกว่ามันมีความหลากหลายและเข้าถึงง่ายผมว่ามันก็จะต่อไปด้วยกันแค่นั้นเองครับ
1: ถ้าดีมานด์มันไม่มีเราก็ต้องสร้างอันนี้จริงๆเลยเพราะว่าสร้างให้เห็นว่าคนเห็นว่ามันดีแล้วก็เพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของนักดนตรีนอกเหนือจากการเล่นดนตรีที่ดีแล้วไม่ละทิ้งตรงนี้แล้วก็คือการสร้างสิ่งที่ให้เราเดินเข้าไปหาเขาแล้วเรากับเขาสื่อสารกันได้
0: ใช่ครับมันคือการสร้างวัฒนธรร
1: ม
0: ที่เหมาะส
1: ม
0: ทำให้คนอยู่กับโมเมนต์ตั้งใจคิดตั้งใจฟังมีเวลารีเฟล็กมีเวลาคิดแล้วมันจะทำให้ทุกอย่างที่มันเร็วมันจะช้าลงได้ถึงแม้จะเป็นช่วงเวลาเดียวก็ตามอะไรเงี้ยครับ
1: ค่ะซึ่งจริงๆแล้วมนุษย์ทุกคนต้องการเวลาเหล่านี้นะคะเพื่อที่จะให้กับตัวเองแบบนี้นะคะจันจิ๊บมีอะไรอยากจะเสริมหลังจากไปรัสเซียแล้ว เล่นคอมมิชชั่นเวิร์กแล้วมีอะไรที่สนุกสนุกในการเดินทางของสวัสดีวูดวินด์ควินเต็ดบ้างที่อยากจะเล่าให้คุณผู้ฟังฟัง
2: มีทริปมากมาย
1: เยอะเดินทางกันเยอะ
2: ต้องเรียกว่าเราได้ผจญได้รับประสบการณ์และได้ผจญสถานการณ์ที่หลากหลายมาด้วยกัน
1: เล่าให้ฟังหน่อยนะคะ
2: มีเยอะมากเลยค่ะแต่ว่าถ้าจะเริ่มในส่วนนี้อาจจ
1: ะ
2: คิดว่าจริงๆมันเหตุการณ์ทุกอย่างเนี่ยมันพอมองย้อนกลับไปอะค่ะมันก็เป็นภาพสะท้อนประมาณหนึ่งว่าวงอ่ะมันจะอยู่ด้วยกันมาได้นานอ่ะคือมันมีส่วนประกอบของอะไรบ้างใช่ไหมคะคล้ายๆว่ามีผู้ที่เป็นมันสมองของวงมีผู้ที่เป็นแบบครีเอทีฟเสมอมีไอเดียมากมายมีผู้ที่นำและมีผู้ที่ตามมีผู้ที่โมเดเรตและมีผู้ที่รับผิดชอบแอดมิน
1: คือแต่ละคนก็จะมีหน้าที่แต่ละอย่างด้วยนอกเหนือจากรับผิดชอบเรื่องพาร์ทการเล่นของตัวเองอย่างนั้น
2: ใช่ซึ่งหน้าที่เหล่านี้ค่ะเราไม่ได้แอสไซน์มันแบบเป็นรูปแบบเหมือนกับว่าตั้งว่าคนเนี้ยทำหน้าที่นี้นะอะไรใช่มันเหมือนเกิดจากการช่วยกันแล้วเหมือนกับพอมันต่างคนต่างค
1: อ
2: นทริบิวต์เข้าไปในมุมที่ตัวเองถนัดสักพักมันก็เริ่มกลายเป็นหน้าที่นั้นแหละจะเป็นของคนคนนั้นต่อไป
1: ที่นั้นโดยธรรมชาติ
2: โดยธรรมชาติแล้วก็คิดว่าอันเนี้ยมันสำคัญมากเพราะว่ามันทำให้เหมือนฟันเฟืองมันขับเคลื่อน
1: ไปได้เรื่อยๆ
2: นะคะ
1: อะไรคือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงมากที่สุดในตัววงแล้วก็อะไรคือสิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลย18ปีที่ผ่านมา
0: ขอเริ่มก่อนนะครับวันพื้นมันแค่ถามไว้เล่าเรื่องอะไรสนุกสนุกเรื่องที่ผมนึกเสมอคือเรื่องที่รัสเซียนะครับรัสเซียทำได้สองเรื่องสองเรื่องคือเรื่องแรกเขาจะบอกว่าผมจะพูดว่าไม่หนาวไม่ไกลคือผมมาเป็นคนชอบอากาศหนาวก็ผมเป็นคนชอบเดินมากผมก็เดินไม่ไกลลุงก็จะชอบแซวกันอันนี้เด่นที่ผมชอบโดนแซวกับเรื่องคือว่าจำได้เลยครับที่รัสเซียเราจิ๊บโดนขโมยลุงโดนลวงกระเป๋าครับโดนลวงกระเป๋าและสิ่งที่จำได้หลังจากนั้นคือว่าตอนนั้นรู้เลยว่าทุกคนแบ่งหน้าที่โดยอัตโนมัติไม่ได้พูดนะครับแต่ทุกคนรู้เลยว่าแบ่งหน้าที่ว่าใครต้องทำตัวยังไงเพื่ออะไรยังไงบ้างซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เริ่มที่อาจารย์จิ๊บบอกครับว่าใครเริ่มทำอะไรใครรู้ว่าใครถนัดยังไงเพราะมันเห็นกันจริงๆแล้วผมคิดว่าจุดเนี้ยครับมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่ทำให้เรารู้ว่าพอเราไปทริปอื่นๆเราก็จะรู้ว่าเราจะรีไลน์เชื่อถือใครในเรื่องอะไรได้บ้างเพื่อทำให้มันเกิดขึ้นแล้วเราก็รู้ว่าถ้าเราต้องการความช่วยเหลือจริงๆทุกคนจะพร้อมจะจำอินเข้ามาช่วยกันเสมออะไรเงี้ย
1: น่ารักมากเลยแล้วค่ะ
2: ค่ะอย่างทริปตอนรัสเซียที่เมื่อกี้จริงๆคิดถึงเหตุการณ์เดียวกันเรื่องถูกลวงกระเป๋าเนี่ยเพราะว่าจำได้ว่าเสร็จแล้ววันต่อมามั้งมีเหตุการณ์ว่าเราก็โดนเดินตามเน
0: า
2: ะแล้วก็แบ่งหน้าที่ด้วยอัตโนมัติก็คือเพื่อนที่เป็นผู้ชายสองคนก็เข้ามาแบบวิ่งดันกระเป๋าแล้วก็ดันออกไปที่ถนนแต่ว่าทริปใหญ่ล่าสุดอันนึงก็คือที่ไปอเมริกาใช่ไหมคะไปอเมริกาไปแสดงในงานDouble ReadIDIS งานใหญ่ของที่อเมริกาซึ่งตอนนั้นความสนุกก็จะมีเรื่องของการแอสไซน์ว่าใครจะเป็นผู้ขับเป็นคนละขับขับรถแล้วก็นำพาชีวิตที่เหลือไปด้วยกันในที่ต่างๆก็ตอนนั้นคนละขับคืออาจารย์สุมิดาเป็นผู้ขับซึ่งอาจารย์คงสันเนี่ยเป็นผู้ที่มองเห็นว่าอาจารย์สุมิดามีความสามารถในการจะรับผิดชอบน้องๆทุกคนไปด้วยกันแล้วเราก็มีโอกาสได้ไปเที่ยวบ้างอะไรบ้างก็หลุดขึ้นไปขับขึ้นเขาไปแล้วก็ตื่นเต้นไปด้วยกันว่าทำไมมันสูงขึ้นเรื่อยๆฮะจนกระทั่งลงมาข้างล่างเรามาเห็นป้ายว่าอันนี้เป็นแบบ highest mountain in North America โดยที่อาจารย์สมิดาเป็นผู้ขับขึ้นไปเป็นต้นแบบนี้นะคะแต่ว่า
1: ทราบตอนที่ลงมาแล้ว
2: ตอนที่ลงมาแล้วค่ะ
0: ผมคนชวนคือผมนะครับผมบอกว่าไปเถอะมันสวย
1: โอ้เป็นประสบการณ์ที่เรียกได้ว่าทั้งความผูกพันทั้งความช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะหลายอย่างจริงๆแล้วทำให้ประกอบขึ้นมาเป็นสวัสดีวูดวินควินเต็ดในวันนี้แล้วก็ในวันต่อๆไปวงเนี่ยเคยทำงานมากับเรปเปอร์ทัวร์หลายอย่างมากทั้งคลาสสิคอลเรปเปอร์ทัวร์ที่เราคุยกันไปแล้วนะคะอะไรที่ทำให้คิดว่าสวัสดีวูดวินควินเต็ดเนี่ยจะไม่จำกัดตัวเองอยู่ในรูปแบบเดิมๆที่เคยทำหมายความว่าเราได้คุยกันแล้วแหละว่ามีการเอ็กซ์เพร์เมนต์มีแนวคิดต่างๆอันนั้นเกิดขึ้นแรกๆเลยเมื่อไหร
0: ่โอ้แรกๆเลยเมื่อไหร่ครับโอเคแรกๆเลยเนี่ยน่าจะเป็นคอนเสิร์ตครั้งนึงที่เราที่เป็นที่มาเก๊าคอนเสิร์ตนั้นเนี่ยผมจำได้ชื่อว่า reflection of Thai reflection of dance ใช่ไหมครับอะไรประมาณนั้นมั้งคอนเสิร์ตนั้นสิ่งที่เราทำนะครับคือเรามีหนึ่งเพลงที่เป็นเพลงไทยของท่านผู้หญิงวงร้อยถ้าผมจำไม่ผิดนะครับที่เล่นเสียงประสานให้วุ้นกับเตยกับเปียโนเนี
1: ่
0: ยแทนที่เราจะขึ้นบนเวทีแล้วก็เล่นปกติครับเพลงเขาเขียนให้ทีละคนค่อยๆเข้ามาโดยมีเปียโนเริ่มตั้งแต่ตอนต้นก็เราก็เอ็กซ์เพร์เมนต์กันเลยว่าแล้วจริงๆผมนะครับที่เสนอว่าทำไมเราถึงไม่ลองเข้าในแต่ละที่แล้วค่อยๆเดินเข้ามาไม่พร้อมกันล่ะทำไมถึงต้องอยู่บนเวทีแล้วนั่งอยู่เฉยๆโดยให้คนฟังหรือก็เขาเห็นภาพเดิมแล้วเลือกมองทีละคนเลยอะไรเงี้ยครับ
1: ค่ะ
0: มันก็เลยเป็นภาพที่ว่าโอเคแล้วค่อยๆเข้ามาทีละคนตอนนั้นการแสดงเนี่ยเราทำที่สถาบันก่อนเพราะนั้นโชคดีเราเล่นกับไลท์ติ้งเล่นกับอะไรในพื้นที่ได้มันก็เหมือนเป็นเทเตอร์เล็กๆไกลๆครับแล้วเราก็เล่นจำได้ฟีดแบ็กดีมากแล้วพอไปเล่นที่มาเก๊าและอาจารย์ผมที่เคยที่ฮ่องกงตอนนั้นก็มาฟังเขาบอกว่าเขาก็ประทับใจมากเพราะว่าไม่เคยมีใครทำแบบนี้อะไรเงี้ยมาก่อนในที่นั่นอะไรเงี้ยในกลุ่มบุญคินเต็ดเป็นโนวานะครับเพราะฉะนั้นพออันนี้มันเหมือนผมมองว่าจากวันนั้นที่ผมจำได้อันนี้คืออันที่อันล็อกว่าอ๋อมันทำอย่างนี้ได้นี่นะแล้วทุกคนก็รู้ทุกคนก็ยินดีที่จะทดลองทำแบบนี้ด้วยนี่น
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเรื่องของการมันเลยเป็นเรื่องของการไปหาว่าซาวด์แบบไหนทำยังไงได้บ้างนะครับเพื่อให้คนผมใช้คำเดียวว่าให้ได้ประสบการณ์ที่เขากลับไปแล้วเขาชอบประสบการณ์นั้นแล้วก็ในเรื่องเพลงสไตล์อื่นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ตามมาว่าโอเคสมมติถ้าเกิดเราเล่นงาน TICF เราเจอนักประพันธ์คนนี้หรือเพลงสไตล์นี้เอ๊ะอันนี้ดีฮะ เราสามารถทำยังไงต่อกับอย่างนี้ได้ไหมหรือเจองานทำนี้ต่อได้ไหมจริงๆในช่องทาง Facebook สวัสดีครับมีคนเขียนมาเรื่อยๆนะครับว่าเขามีเพลงให้เราเล่นได้หรือเปล่าม
1: ัน
0: ก็มีคนมาถามเรื่อยๆอะไรเงี้ยซึ่งถึงจำไม่ได้ว่าเราเคยตอบเขาไปว่าเคยไหมว่าเคยมาไหมแต่ก็จะเป็นลักษณะนะครับเพราะฉะนั้นเราสร้างความเป็นไปได้และสร้างโอกาสแล้วโอกาสมันก็มาแล้วเราก็ลองดูว่าอะไรมันแมทช์ในช่วงเวลานั้นๆ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ครับเพราะว่าจริงๆเมื่อกี้ที่อยากจะพูดเรื่องคือว่าเพราะจริงๆสวัสดีทุกคนนะมีงานหลักถูกไหมครับแล้วก็งานจากสวัสดีเมื่อก่อนที่ไม่แน่ใจว่าตอนต้นที่ฟังมันคือแพชชั่นที่อยากจะให้เป็นอาจจะอยากให้เป็นงานหลักก็ได้แล้วพอตอนหลังพอมันไม่ใช่เป็นงานหลักแต่มันเป็นงานหรือผมไม่ใช่ว่างานรองเลยมันคือสิ่งหนึ่งที่เราทำจากอีกประมาณ10เรื่องที่ทุกคนทำในแต่ละชีวิตตัวเองแต่ว่าความสำคัญของการเล่นการทำแชมเบอร์มิวสิกครับมันคือสิ่งที่ว่าถ้าคุณมีแพชชั่นตั้งใจทำมันไม่หายไปได้หรอกแล้วถ้าคุณอยากเรลีแวนต์กับโลกคุณก็ต้องดูว่าแล้วอะไรที่มันสามารถทำให้คุณ relevant หรือคุณสามารถทำไปได้โดยที่ตัวตนไม่หายไป
1: ค่ะเหมือนกับขนานกันไปตลอดเวลากับสิ่งที่ทำอยู
0: ่
1: คือไม่ได้คือเราจะไม่เรียกว่าเป็นงานรองหรือเป็นงานที่ side หรืออะไรอย่างนี้แต่ว่าก็คือขับเคลื่อนไปด้วยกันกับสิ่งที่ชีวิตงานในชีวิตประจำวันไม่ว่าแต่ละท่านจะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเป็นนักดนตรีประจำวงออเคสตราในหลายๆวงอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นงานเนี้ยก็เป็นงานที่ขนานไปด้วยกันนะคะ
2: ใช่ค่ะคือคิดว่ามันเรียบง่ายเหมือนเรามีเพื่อนแล้วไม่ว่าเราไปทำอะไรอ่ะเราก็คือมีวันที่เรากลับมาเจอเพื่อน
1: ค่ะ
2: ก็สวัสดี
1: ซ้อมกันบ่อยไหมคะถ้าสมมติว่าเวลามีการแสดงหรือว่าซ้อมเป็นรายการไปยังไงคะ
0: ถ้าให้ตอบก่อนก็จะตอบว่าถ้ามีเพลงใหม่ก็จะซ้อมกันทีหน่อยครับแต่พอเล่นบ่อยๆก็จะลดลงขึ้นอยู่กับว่างานประเภทไหนอะไรครับถ้าช่วงนี้เป็นงานวิสิคอลเทลเยอะหน่อยก็เรื่องดักเนี่ยเราซ้อมกันค่อนข้างเยอะพอสมควรเจอกันค่อนข้างทีหน่อยแล้วก็พอเดเวลอปค่อนข้างนานแต่พอมันอยู่ตัวแล้วครับก็ปริมาณก็ลดลงโดยอัตโนมัติครับผม
2: นอกเหนือจากในส่วนของวงเราเองแล้วเนี่ยจริงๆอาจจะต้องกล่าวถึงนักดนตรีรับเชิญเพราะว่าเราสวัสดีแล้วเราก็มีสวีดัตเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยงานที่ติดต่อเข้ามาให้ไปเล่นตามโรงเรียนบ้างอะไรบ้างเนี่ยค่ะคือเราว่างไม่ตรงกันก็จะต้องมีผู้ที่เข้ามาเล่นแทนในตำแหน่งต่างๆซึ่งผู้ที่เข้ามาเล่นแทนก็ได้รับประสบการณ์ว่าจะต้องทำอะไรมากกว่าการเล่นดนตรีนิดหน่อยคืออาจจะเจอเหตุการณ์ว่าอยู่ดีเราขอว่าแยกยืนคนละมุมปิดไฟจำโน้ตเล่นก็มีหรือว่านักเล่นเฟรนช์ฮอนต้องลุกขึ้นไปเล่
0: นเปียโน
2: อะไรเงี้ยค่ะคือแล้วน้องๆ นะที่ได้เข้ามาทำงานกับเราเนี่ยเขาก็ได้สัมผัสอันนี้แล้วเขาก็ทุกคนก็มีความฟลีซิเบิลแล้วก็สนุกสนานกันเสมอคิดว่าเขาสนุกนะ
1: วงสวัสดีวูดเป็นควินเต็ดเป็นวงที่ยืดหยุ่นแล้วเป็นวงที่ทดลองเป็นวงที่ไม่จำกัดอยู่ในกรอบแล้วก็ยินดีที่จะสร้างสรรค์เพื่อสื่อสารอย่างนี้ได้ไหมคะ
0: ได้นะครับผมคิดว่าคำสำคัญนะครับมันคือว่าคือกรอบไม่ใช่เรื่องที่ผิดครับมันกรอบมันทำให้เรารู้ว่าเราไปทำเราจะหลุดกรอบไปทางไหนแล้วทำอะไรแล้วขยายยังไงได้บ้างแต่ผมยังเชื่อเสมอว่าความเป้าหมายเราที่อยากจะทำตั้งแต่ตอนต้นแล้วความเป็นตัวตนเนี่ยสำคัญที่สุดมันนั่นตามไปที่เราไม่ได้ทิ้งตัวตนเราแต่ว่าเรารู้ว่าตัวตนไปเชื่อมกับใครตรงไหนได้บ้างเนี่ยมันก็จะทำให้เติบโตได้ในตัวของมันเองคร
1: ับ ยอดเยี่ยมมากสุดท้ายนะคะอยากเห็นสวัสดีวูดวินควินเต็ดเป็นวงแบบไหนแล้วก็อยากให้คนฟังรุ่นใหม่เนี่ยจดจำวงสวัสดีวูดวินควินเต็ดอย่างไร
2: ถ้าตัวเองก็อยากเป็นเหมือนมาลอดก็คืออยู่กันไปจนแก่เฒ่าค่ะรีไทร์ไปด้วยกันอะไรอย่างนั้นนะคะแล้วก็ยังหวังว่าถึงวันที่เรารีไทร์เราอาจจะยังกลับมานั่งเล่นดนตรีด้วยกันแล้วก็สนุก
1: ความเป็นนักดนตรีนี่ไม่มีวันรีไทร์นะ
2: คะ
1: อาจารย์สมศักดิ์ล่ะคะ
0: ผมจริงๆไม่ก็เลยคิดสนุกว่าถ้าครบ20ปีแล้วเราสามารถรวบรวมฟีดแบคจากคนอื่นว่าเขามองเราว่าอะไรคงสนุกดีนะครับ
1: ค
0: ืออยากผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าคนที่เขารู้จักเราทั้งเป็นนักดนตรีเองก็ตามอดีตลูกศิษย์คนที่เรียนกับเราด้วยก็ตามหรือผู้ชมหรือแม้แต่อาจารย์จิตเองอาจารย์ตู้เองเนี่ยเราก็อยากรู้นะครับว่าเห็นสวัสดีเป็นยังไงเพราะเราก็อยากรู้ว่าเขานิยามเราในมุมไหนบ้างผมว่ามันน่าจะดีกว่ามากเลยว่าเรานิยามตัวเองว่าอย่างไรเพราะว่าเรามีนิยามตัวเองอยู่แล้วใช่ผมพูดนะครับเรามีอยู่แล้วแต่ว่าคนมองอื่นเป็นยังไงมองเรายังไงแล้ว มันแมทช์นั้นไหมถ้าไม่แมทช์แล้วมันเป็นยังไงต่อล่ะแล้วผมว่าแล้วก็โตจากนั้นต่อได้
1: ก็เป็นมุมมองจากคนภายนอก

0: อย่างนั้นนะคะคนที่มองเข้ามาอย่างนั้นคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมจะติดตามผลงานของสวัสดีวูดวินควินเต็ดได้ที่ไหนคะ
1: ก็ถ้าช่องทางออนไลน์นะคะก็จะมีใน Facebook แฟนเพจนะคะสวัสดีวูดวินควินเต็ดแล้วก็ใน Instagram เช่นกันเราก็จะคอยประชาสัมพันธ์ข่าวสารว่าเรากำลังจะมีการแสดงอะไรที่ไหนหรือว่ามีภาพจากกิจกรรมต่างๆที่เราทำคอย

0: รรดิลกคุณานันและอาจารย์กัลยาพงศธรนะคะสมาชิกวงสวัสดีวูดวินควินเต็ดวันนี้รายการดนตรีทิพย์หมดเวลาแล้วนะคะเราพบกันใหม่ 7:30 นาทีสัปดาห์หน้านะคะเช้าวันอาทิตย์สำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

คำพ่อสอนสมมุติว่าเดี๋ยวนี้ไฟดับถ้าไม่มีเศรษฐกิจพอเพียงเวลาไฟดับไฟฟ้านครหลวงหรือไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขาดับหมดจะพังหมดจะทำอย่างไรที่ที่ต้องใช้ไฟฟ้าก็ต้องแย่ไปบางคนในต่างประเทศเวลาไฟดับเขาฆ่าตัวตายแต่ของเราไฟดับจนเคยชินเราไม่เป็นไรเมื่อไฟดับหากมีเศรษฐกิจพอเพียงแบบไม่เต็มที่ถ้าเรามีเครื่องปั่นไฟก็ใช้ปั่นไฟหรือถ้าขั้นโบราณกว่ามืดก็จุดเทียนคือมีทางที่จะแก้ปัญหาเสมอฉะนั้นเศรษฐกิจพอเพียงนี้ก็มีเป็นขั้นๆแต่จะบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี้ให้พอเพียงเฉพาะตัวเอง 100% นี่เป็นสิ่งที่ทำไม่ได้จะต้องมีการแลกเปลี่ยนต้องมีการช่วยกันถ้ามีการช่วยกันแลกเปลี่ยนกันก็ไม่ใช่พอเพียงแล้วพอเพียงในทฤษฎีหลวงนี้คือให้สามารถที่จะดำเนินงานได้พระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตวันพฤหัสบดีที่23ธันวาคม

0: าสตร์สร้างสุขรายการที่จะทำให้คุณเข้าใจและเข้าใกล้ธรรมะมากขึ้นพบกันทุกวันอาทิตย์8นาฬิกาถึง8นาฬิกา30นาที
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการศาสตร์สร้างสุขค่ะมาพบกับพวกเราค่ะเช้าวันอาทิตย์แบบนี้8นาฬิกาถึง8นาฬิกา30นาทีทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะเรามาพบกับคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกเช้าวันอาทิตย์แบบนี้นะคะกับอ้อมอรดาสุคนศิษย์พร้อมทีมงานและแขกรับเชิญในศาสนาต่างๆที่จะมาร่วมแบ่งปันเรื่องราวของธรรมะหลักธรรมคำสอนหลักปฏิบัติรวมไปถึงแง่คิดมุมมองเกร็ดน่ารู้ในศาสนาต่างๆนะคะเป็นประจำทุกเช้าวันอาทิตย์แบบนี้ค่ะสำหรับเช้าวันอาทิตย์นี้ค่ะเราจะมาพูดคุยรับฟังเรื่องราวของศาสนาอิสลามกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้อาจารย์อิมรอนศาสตร์และครูใหญ่โรงเรียนดารุอามานท่าอิฐจังหวัดนนทบุรีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
2: สวัสดีครับคุณอ้อมและสวัสดีเพื่อนผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทางวิทยุจุฬาทุกท่านนะครับ
1: ค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะโอ้เราไม่ได้คุยกันหลายเดือนเหมือนกันนะกลับมาได้พูดคุยค่ะกลับมาพูดคุยกันช่วงนี้นะคะก็เข้าสู่ช่วงครึ่งหลังของปีแล้วค่ะอาจารย์คะทราบว่าวันนี้อาจารย์มีเรื่องราวเกร็ดน่ารู้สาระดีๆเกี่ยวกับศาสนาอิสลามนะคะมาบอกเล่าแบ่งปันให้เราได้ทำความรู้จักกันมากขึ้นด้วยค่ะวันนี้อาจารย์มีเรื่องราวอะไรที่จะมาบอกเล่าแบ่งปันกันคะอาจารย์คะ
2: ครับก็ขอสวัสดีพี่น้องผู้ฟังทุกท่านสำหรับพี่น้องที่รับฟังที่เป็นมุสลิมขอส่งความสุขอัสสลามุอะลัยกุมนะครับพี่น้องผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับวันนี้เป็นโอกาสที่เราได้พบกันนะครับทางสถานีวิทยุจุฬานี้พอดีจังหวะเดือนนี้มันเป็นเดือนอะไรนะสิงหาคมนะครับซึ่งเดือนสิงหาคมเนี่ยมันตรงกับเดือนของอิสลามเขาเรียกว่าเดือนรอบีอุลอาวัลนะครับแล้วเราที่พบกันวันนี้ก็คือวันอาทิตย์ใช่ไหมครับวันอาทิตย์
1: ใช่ค่ะ
2: วันนี้วันอาทิตย์ที่30เนี่ยมันตรงกับปฏิทินของศาสนาอิสลามเนี่ยวันที่16ของเดือนรอบีอุลอาวัลนะครับก่อนอื่นผมคงจะต้องเกริ่นให้พี่น้องผู้ฟังนะครับโดยเฉพาะผู้ที่ไม่ได้รับนับถืออิสลามอาจจะยังงงอยู่ชื่ออะไรรอบีอุลอาวัลยังงงอยู่นะครับก็ขออธิบายนิดนึงว่าไอเดือนทางสากลของเราเนี่ยกับเดือนทางอิสลามทางอาหรับเนี่ยมันจะแตกต่างกันนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเดือนของสากลที่เราใช้อยู่โดยเฉพาะประเทศไทยก็เริ่มจากวันที่1มกราคมนะครับซึ่งตรงนี้เขาถือเป็นเดือนทางสุริยคตินะครับส่วนเดือนทางอิสลามเนี่ยเขาถือทางจันทรคติเพราะฉะนั้นทางสุริยคติกับจันทรคติเนี่ยจะมีจำนวนวันที่แตกต่างกันนิดหนึ่งในสุริยคติของเราจะมี30 31ใช่ไหมฮะแล้วก็มีอาจะมี20บ้าง29บ้างถูกไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
2: เดือนอาหรับในเดือนอิสลามเนี่ยเขาจะมีเพียง30วันกับ29วันเท่านั้นนะครับในการคำนวณแต่ละเดือนของอิสลามเนี่ยพออิสลามเริ่มต้นอิสลามมีทั้งหมด12เดือนผมจะนับคร่าวๆนะครับสำหรับผู้ที่มีแบ็คกราวด์มาบ้างแล้วในอิสลามจะเริ่มต้นด้วยผมขอนับชื่อคร่าวๆนะครับให้ฟังได้รับฟังนิดนึงว่ามันแตกต่างกับเดือนปกติอย่างไรเดือนที่1จะชื่อว่าเดือนมุฮัรรอมเดือนที่2ซอฟัรเดือนที่3รอบิยุลอาวัลซึ่งขณะนี้เราอยู่เดือนที่3เนี่ยครับเดือนที่4อาคิรเดือนที่5จุมาดัลอูลาเดือนที่

0: มาดัลอาคิเราะห์เดือนที่7รอญับเดือนที่8ชะบานเดือนที่9รอมฎอนเห็นไหมนะ
1: อ๋ออันนี้ชื่อคุ้นค่ะ
0: ครับมุสลิมถือสิ้นอดเดือนที่10ชะวาลเดือนที่11ดุลกออดะห์และเดือนสุดท้ายดุลฮิจญะห์เดือนที่12สิ่งที่จะบอกตรงนี้ก็เดือนรอมฎอนที่ทางมุสลิมถือสิ้นอดได้ยังไม่ถึงต้องรอถึงเดือนที่9ขณะนี้เอาอยู่ในเดือนรอบิอุลอาวัลเดือนที่3ของอิสลามนะครับ
1: อัน
0: น
1: ี้ค่ะ
0: สาเหตุที่ไม่ตรงกันเนื่องจากว่าอิสลามมี30กับ29วันแล้วก็ขึ้นเดือนใหม่บางเดือน29เดือน3พอเดือนเห็นเดือนใหม่ก็ขึ้นเดือนใหม่ดังนั้นในรอบปีเนี่ย12เดือนเนี่ยนะเดือนทางอิสลามจะมีจำนวนวันน้อยกว่าเดือนสากล10วันประมาณนะครับ
1: ค่ะ
0: นี่พี่น้องมุสลิมทั่วโลกนะปัจจุบันก็มีประมาณ 2,000 ล้านคนเนี่ยจะรำลึกถึงวันเกิดและเดือนเกิดของท่านศาสดามูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเพราะท่านศาสดาตามประวัติศาสตร์ของอิสลามเกิดนะครับนักวิชาการอิสลามส่วนใหญ่บอกวันที่12เดือนรอบีอุลอาวัลเดือนเนี้ยที่เรามีชีวิตอยู่กันดังนั้นถ้าคุณฟังถ้าเผื่อติดตามข่าวพี่น้องมุสลิมทั่วโลกในเดือนนี้เขาจะพยายามศึกษานะครับประวัติศาสตร์นะครับของชีวประวัติของท่านศาสดามูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกันทั่วโลกเลยนะครับเพื่อที่จะรื้อฟื้นการเป็นมาของท่านศาสดาองค์นี้เนี่ยจึงมีความสำคัญในเดือนนี้เดือนรอบิอุลอาวัลก็เลยถือโอกาสบอกกับคุณอ้อมและพี่น้องว่าปีนี้เรามาทำความรู้จักกันนิดหนึ่งว่าท่านศาสดามูฮัมหมัดเนี่ยถือกำเนิดมาตอนไหนมีความสำคัญในศาสนาอิสลามอย่างไรพอคร่าวๆตามเวลาที่นะครับคือศาสดามูฮัมหมัดนะครับขอเอาสั้นๆเอาตามเวลาที่เหมาะสมคือท่านถือกำเนิดมาในเดือนรอบิอุลอาวัลปีช้างเอ๊ะคุณอ้อมและพี่น้องจะงงว่าเอ๊ะทำไมมีคำว่าปีช้างได้หรือ เพราะว่าปีก่อนที่จะมีอะไรฮิจเราะห์ศักราชของอิสลามเนี่ยนะที่ว่าอิสลามเราจะสังเกตว่าของไทยเราปี2569นะครับเวลาเราจะดูปฏิทินของคริสต์ของทางคริสต์เขาก็จะเขียนว่าปี2026ถูกไหม
1: ฮะค
0: ่
1: ะ
0: และจะมีปฏิทินของอิสลามจะเขียนว่าปี1448นะจำนวนนับจึงแตกต่างกันนี่ผมเอาเฉพาะของทั่วโลกของสากลของไทยเราและของอิสลามอันนี
1: ้
0: ผมบอกคุณอ้อมกับพี่น้องผู้ฟังว่าไอ้1448ที่ใช้ปีอิสลามนั้นปีฮิจเราะห์ศักราชนั้นหมายถึงศาสดาถือกำเนิดมาแล้วก็ได้ทำการอพยพจากเมืองเมกกะที่ท่านกำเนิดที่นั่นในประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับแล้วท่านก็เดินทางอพยพไปอยู่ที่เมืองเมดินะที่ประเทศซาอุดิเช่นกันปีนั้นเป็นปีเริ่มปีแรกที่เขานับปีของอิสลามในช่วงของศาสดามูฮัมหมัดจึงเป็นปีฮอสอตัวย่อก็แปลว่าฮิจเราะห์ศักราชแปลว่าเริ่มอบพยพจากเมืองมักกะห์มะดีนะห์นะครับถือเป็นรับเป็นปีแรกดังนั้นถ้าดูปฏิทินจะอยู่ในฮิจเราะห์ศักราชที่1448อันนี้พอคร่าวๆนะครับอันนี้ทำไมมุสลิมทั่วโลกจึงมาทำการรำลึกถึงย้อนหลังประวัติศาสตร์ของเดือนนี้รอบิอุลอาวัลเพราะท่านถือกำเนิดมาตรงกับวันที่12ของเดือนรอบิอุลอาวัลนะครับก่อนที่ท่านจะอพยพนะเป็นเวลา63ปีนะครับยังไม่63ท่านเกิดที่เมืองเมกกะเมื่อท่านเกิดที่เมืองเมกกะท่านอยู่ที่เป็นเวลาขออภัยเป็นเวลา53ปีเมื่อท่านอยู่ที่เมืองตักปีที่ท่านเกิดนั้นนับจากปีนั้นท่านเมื่อท่านมีอายุได้53ท่านอพยพจากเมืองเมกกะ

0: ไปที่เมืองมาดีนะตอนนั้นท่านอายุ53และตอนและปีที่ท่านอพยพนับเป็นปีที่1ของอิสลามดังนั้นถ้าย้อนไปก็แปลว่า1448ในการอพยพบวกอีก53ปีในปีท่านเกิดก็จะคือปีนั้นพอดีเอาง่ายๆไม่ต้องงงเอาง่ายๆว่าอิสลามมีเดือนรอบีอุลเอาวันเดือนนี้เป็นเดือนสำคัญที่พี่น้องมุสลิมทั่วโลกจะรำลึกถึงชีวประวัติของท่านศาสดานะครับดังนั้นและพี่น้องผู้รับฟังทั่วไปถ้าลองเปิดดูในเว็บไซต์หรือดูในโซเชียลมีเดียเนี่ยจะมีพี่น้องมุสลิมทั่วโลกประมาณ 2,000 ล้านกว่าคนเนี่ยเขาจะทำการให้ศีลให้พรทำการอวยพรรำลึกถึงคุณูปการต่างๆของท่านศาสดาที่องค์อัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าส่งมาเป็นความเมตตาให้กับโลกนี้นะครับแล้วก็คุณอ้อมคงจะทราบดีว่าคนที่จะเข้ารับถือศาสนาอิสลามได้นะครับสมมติว่าคนหนึ่งที่ยังไม่ได้เป็นอิสลามและมีความประสงค์ที่จะเข้ารับนับถืออิสลามจะต้องกล่าวปฏิญาณตนอันนี้คุณอ้อมพอทราบใช่ไหมนะ
1: ค่ะ
0: คำปฏิญาณตนที่จะเข้ารับอิสลามได้จะต้องมีสองประโยคดังนี้นะครับหนึ่งอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นี่ประโยคที่หนึ่งและประโยคที่สองว่าอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดันรอซูลุลลอฮ์ในสองประโยคนี้สำคัญอย่างไรผมจะแปลความหมายสั้นๆให้กับพี่น้องผู้ฟังได้รับทราบนะครับคำปฏิญาณสองประโยคถ้าใครไม่กล่าวสองประโยคนี้ถือว่าจะยังมารับอิสลามยังไม่ได้นะความหมายคืออะไรอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แปลว่าฉันขอปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์อัลลอฮ์อันนี้ประโยคที่หนึ่งและประโยคที่สองฉันขอปฏิญาณตนว่าแท้จริงท่านศาสดามุฮัมมัดเป็นศาสนทูตของพระองค์อัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าสองประโยคนี้จึงทำให้คนคนนั้นมีสิทธิ์เข้ารับนับถือศาสนาอิสลามถ้าไม่กล่าวถือว่ายังไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นศาสนาอิสลามทั่วโลกจะต้องยกเว้นคนที่เป็นลูกของพี่น้องที่เป็นมุสลิมอยู่แล้วเขานับถืออิสลามอยู่แล้วเวลาเขาถือกำเนิดมาเขาก็จะเป็นศาสนาอิสลามโดยอัตโนมัติไม่ต้องกล่าวปฏิญาณตนนะฮะ
1: อ๋อค่ะ
0: ตรงนี้จะบอกกับคุณอ้อมและพี่น้องทั่วไปว่าความสำคัญของสองประโยคนี้ทำให้ผู้นั้นเป็นศาสนาอิสลามและในความเชื่อของศาสนาอิสลามก็คือเราเมื่อเชื่อพระผู้เป็นเจ้าเราเมื่อทำตามปฏิบัติตามท่านศาสดามุฮัมมัดแล้วเมื่อเสียชีวิตไปในโลกหน้าที่อยู่ถาวรนิรันดร์กาลคนคนนั้นจะได้ขึ้นสวรรค์เห็นไหม
1: โอ้ค่ะ
0: ตรงนี้จึงบอกว่าความสำคัญของท่านมูฮัมหมัดนั้นพระองค์อัลลอฮ์ผู้เป็นเจ้ายกขานันดอนให้ชื่อของท่านปฏิญาณว่าท่านเป็นศาสดานั้นสามารถที่จะพาเราเข้าสวรรค์นิรันดรในโลกหน้าได้เลย
1: ค่ะอันนี้ก็ทำให้เราได้รู้ความหมายนะที่ในคำกล่าวคำอะไรต่างๆด้วยแต่ว่า เดือนนี้เมื่อเป็นเดือนสำคัญอะอย่างถ้าเกิดว่าเป็นรอมฎอนก็พี่น้องชาวมุสลิมเนี่ยส่วนมากก็จะถือศีลอดใช่ไหมคะแล้วก็จะมีการไปมีเดือนที่ไปทำพิธีฮัจญ์ใช่ไหมคะแล้วอย่างเดือนสิงหาคมซึ่งเป็นเดือนที่3ของพี่น้องชาวมุสลิมที่นับถือศาสนาอิสลามเนี่ยค่ะที่เรารำลึกนึกถึงพระศาสดาของเราเนี่ยค่ะเราจะต้องมีกิจกรรมหรือทำพิธีอะไรเป็นพิเศษไหมคะในเดือนที่3ของพี่น้องชาวมุสลิมอิสลามเนี่ยค่ะ
0: โอ้คุณอ้อมถามดีมากเลยนะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าความรู้ของอ้อมนี่อย่างน้อยก็มีมากเลยขอถามรู้เกี่ยวกับอิสลามเนี่ยคือ
1: ขอบคุณค่ะความรู้เล็กน้อยค่ะ
0: ก็ เอ่ยมาเรื่องของเดือนที่3เนี่ย นะซึ่งเดือนที่3ของอิสลามเนี่ยมันจะไม่ตรงกับสิงหาเสมอไปอย่างที่ผมเล่าในตอนต้นนะครับ
1: oh,
0: บางที
1: okay.
0: เลื่อนไปเป็นอะไร เมษาหรืออาจจะเลื่อนเป็นมีนาหรืออาจจะเลื่อนถอยหลังไปปีละ10 วัน 10 วันไปเรื่อยแต่นี้จะเป็นสิงหาจะเป็นอะไรเมษาพฤษภามิถุนาก็แล้วแต่ถ้าตรงกับระเบียบของวันแปลว่าเป็นเดือนที่ท่านศาสดาถือกำเนิดมุสลิมทั่วโลกก็ทำการรำลึกถึงท่านและนำเอาชีวประวัติของท่านมาศึกษามาสอนมาสะกิดให้กับบรรดาเยาวชนให้รู้ว่านี่ศาสดาของเราท่านมีพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้จะทำกันตามมัสยิดโดยมีกิจกรรมตรงนี้ก็คือนำเอาประชีวประวัติของท่านศาสดาตั้งแต่เกิดแล้วก็เติบโตมาแล้วก็เมื่อได้ถูกแต่งตั้งเป็นศาสดาท่านมีชีวประวัติที่เป็นผู้นำที่เราจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามอย่างไรบ้างก็เอามาอ่านกันเขาเรียกว่าอ่านสรรเสริญท่านศาสดาตามมัสยิดต่างๆเป็นภาษาอาหรับเสร็จแล้วก็จะมีพี่น้องที่มีความรู้จะแปลเป็นภาษาไทยให้กับพี่น้องมารับฟังแล้วก็มีการขอพรกันว่าขอให้เราได้มีพฤติกรรมตามแบบฉบับของท่านศาสดาอย่างมากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นี่คือสิ่งที่จะนำพาไปสู่สวนสวรรค์เพราะเราปฏิบัติตามท่านศาสดาตามคำสั่งขององค์อัลลอฮฺพระผู้เป็นเจ้าให้ปฏิบัติตามท่านศาสดาการปฏิบัติตามท่านศาสดาแถมไปนิดนึงการปฏิบัติตามเขาเรียกในภาษาอาหรับว่าซุนนะนะครับคือแปลว่าเป็นแนวทางที่ท่านศาสดาทำแนวทางเอาไว้ในชีวิตของท่านและเราก็ปฏิบัติตามตอนนี้ซุนนะที่เราจะปฏิบัติตามคือหนึ่งคำพูดของท่านศาสดาที่ท่านพูดอะไรออกมาอันนี้ถือว่าเป็นคำพูดที่เรามุสลิมทั่วโลกตั้งแต่ยุคไหนตั้งแต่เริ่มต้นของยุคของศาสดามุฮัมมัดต้องปฏิบัติตามคำพูดของท่านเราเรียกในภาษาอิสลามว่าฮะดีสนะครับอันนี้น้อยๆพอเดี๋ยวจะเยอะไปส่วนการกระทำท่านศาสดาปฏิบัติตัวอย่างไรนะเราก็ทำกันนี่คือการประพฤติกรรมที่ท่านปฏิบัติเราก็ทำตามและสิ่งที่ท่านเห็นบรรดาอัครสาวกปฏิบัติแล้วท่านไม่ได้คัดค้านถือเป็นการสนับสนุนนี่คือการปฏิบัติตามท่านศาสดาทั้งสิ้นนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นนะคุณอ้อมเอ่ยมาเดือนรอมฎอนถูกไหมฮะแล้วก็ที่เดินทางไปทำพิธีฮัจญ์ที่คุณอ้อมเอ่ยมา3 เดือนที่คุณอ้อมรู้จักดีกว่าเดือนอื่นๆนะครับดังนั้นเดือนรอมฎอนมุสลิมทั่วโลกที่เขาเป็นผู้ใหญ่เริ่มตั้งแต่อายุ15ขึ้นไปสรุปง่ายๆเขาจำเป็นต้องถือศีลอดอาหารตั้งแต่อะไรแสงอรุณขึ้นตอนเช้าแล้วก็กว่าจะรับประทานได้ก็จะต้องไปรับประทานเอาช่วงดวงอาทิตย์ตกอันนี้เป็นทำการตามคำสั่งของพระผู้เป็นเจ้าและทำตามแบบฉบับที่ท่านศาสดาได้ทำเอาไว
1: ้
0: น
1: ะ
0: ครับเวลาเดือนไปฮัจญ์เขาเรียกในภาษาอาหรับว่าเดือนซุลฮิจญะห์อันนี้มุสลิมที่พร้อมมีความพร้อมทั้งร่างกายทั้งทรัพย์สินการเดินทางปลอดภัยจำเป็นต้องไปครั้งหนึ่งในชีวิตพอไปถึงที่เมกะแล้วจะต้องเริ่มต้นทำการเดินต่อว่าก็คือไปวนเวียนรอบกะบะมหาวิหารที่อยู่เมืองเมกะแล้วจะต้องไปเดินตรงนั้นไปหยิบหินแล้วก็ไปขว้างเสาหินตรงนั้น3 ต้นเดียวกันจะต้องไปพักแรมตรงนั้นเขาเรียกทุ่งมุจลิฟะไปหยุดพักอยู่ไอ้พฤติกรรม1 ไป 2 ไป 3เป็นพฤติกรรมที่ท่านศาสดาทำแบบฉบับเอาไว้และพี่น้องมุสลิมก็จะต้องปฏิบัติตามแบบฉบับของท่านศาสดาโดยเคร่งครัดอันนี
1: ้พอค่ะ
0: นะครับการถามเจิดเชิญคุณอ้อม
1: ค่ะแล้ว อย่างในช่วงเดือนที่รำลึกถึงพระศาสดาเนี่ยค่ะกิจกรรมที่ทำในการรำลึกนึกถึงเนี่ยค่ะจะต้องทำต่อเนื่องทำเป็นประจำทุกวันหรือว่ามีระยะเวลาในการทำยังไงบ้างคะเพราะอย่างถือศีลอดเนี่ยก็เหมือนจะเป็นตลอดทั้งเดือนหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอย่างเดือน3ของพี่น้องอิสลามมุสลิมเนี่ยที่ระลึกนึกถึงพระศาสดาเนี่ยค่ะกิจกรรมที่ทำเนี่ยค่ะจะต้องทำตลอดทั้งเดือนไหมหรือว่าทำช่วงเวลาไหนมีระยะเวลาไหมคะว่าอาจจะทำ5 วัน 10 วันหรือทำยังไงบ้างคะ
0: ดีมากเลยคืออย่างนี้ในเดือนรอบิอุลอาวันเนี่ยเป็นเดือนที่จะ ให้พี่น้องมุสลิมรำลึกถึงประวัติเพื่อที่จะย้อนว่าเป็นความเมตตาและเกินที่พระผู้เป็นเจ้าได้ส่งท่านศาสดามุฮัมมัดมาให้พวกเราได้ปฏิบัติตามเพื่อเป็นแนวทางพาเราเข้าสวรรค์ตรงเนี้ย

0: การกระทําในการสรรเสริญท่านนะในการขอพรให้กับท่านในการรำลึกชีวประวัติเหล่านี้ไม่ได้เป็นภาคบังคับอันนี้คุณอมและพี่น้องต้อง
1: มองค่ะ
0: ถึงมุสลิมบางคนอาจจะไม่รำลึกถึงในเดือนนี้หรือไม่ปฏิบัติอะไรในเดือนนี้ก็ไม่เป็นบาปแต่ประการใดนะแต่ลงที่ท่านรับเป็นรับเป็นบัญญัติมาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วท่านแบ่งนะก็พระผู้เป็นเจ้าก็สั่งให้ท่านศาสดานั้นทำการประกาศว่าสิ่งนี้เป็นภาคบังคับเขาเรียกในภาษาอิสลามว่าฟารดูนะสิ่งนี้เป็นภาคนะหรือภาคอาสาธรรมนะอย่างนี้เราเรียกว่าสุนัขเพราะฉะนั้นที่คุณอ้อมยกตัวอย่างเดือนรอมฎอนเนี่ยเราก็ทำตามท่านศาสดาแต่เป็นภาคบังคับจำเป็นต้องถือภาครบ20ถือสักอันนี้จำเป็นเลยถ้าอดในขณะที่ร่างกายก็พร้อมป่วยก็ไม่ป่วยแล้วไม่ถือว่าเป็นบาปจะต้องถูกบทบัญญัติจดบันทึกและถูกลงโทษในโลกหน้าอย่างรุนแรงนะเขาจะแบ่งเพราะฉะนั้นการถือศีลอดเนี่ยถ้าไม่ใช่เดือนรอมฎอนนะในอิสลามไม่ได้บังคับมุสลิมจำเป็นต้องถือศีลอดแต่มีภาคอาสาเขาเรียกภาคสุนัตอาสาคือให้ทำให้ตลอดเช่นวันจันทร์วันพฤหัสในทุกเดือนจันทร์มาพฤหัสมาจันทร์มาพฤหัสมาก็มีเขาเรียกภาคสุนัตภาคอาสาให้ทำผลบุญพระผู้เป็นเจ้าจะจดและก็ไปได้รับการตอบแทนในโลกหน้าอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยถึงแม้จะไม่ได้บังคับก็ตามเห็นไหมครับในเดือนนี้เรายุ่งเนี่ยมีพี่น้องทำการสรรเสริญสดุดีอ่านประวัติกันแล้วก็นำเยาวชนมารับฟังแล้วก็เน้นการปฏิบัติตามย้ำเหล่านี้เป็นภาคผลบุญที่ได้เพิ่มขึ้นแต่ใครไม่ทำก็ไม่โดนลงโทษ
1: ก็จะมีเหมือนกับว่ามีส่วนที่บังคับเป็นกฎกติกาที่สร้างไว้ว่าอันนี้ต้องทำนะแต่บางส่วนจะทำหรือไม่ทำก็ได้ตามความสมัครใจตามความพร้อมใช่ไหมคะเลือกปฏิบัติกันได้อ๋อค่ะอ๋อก็จะมีย
0: กตัวอย่างเช่นพี่น้องนี่จะทราบดีว่ามุสลิมจำเป็นต้องทำละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง5ครั้งใน5ครั้งเนี่ยจำเป็นต้องทำสำหรับคนที่พร้อมนะเข้าเกณฑ์แล้วจำเป็นถ้าไม่ทำสักหนึ่งเวลาจะต้องถูกลงโทษในโลกหน้านะครับตอนนี
1: ้
0: ที่ทุกคนที่ทำด้วยกัน5ครั้ง5ครั้ง5ครั้งทุกวันทุกวันเหมือนกันมีที่เขาเรียกเป็นคำการละหมาดเหมือนกันแต่ละหมาดสุนัตคือละหมาดอาสาเช่นละหมาดละหมาดในเวลาเรียบร้อยแล้วก็มีเสริมเข้าไปเสริมข้างหน้าบ้างเสริมข้างหลังบ้างอันนี้เป็นภาคอาสาเพื่อที่จะไปเติมเต็มในภาคบังคับบางคนอาจจะทำบกพร่องไปบ้างนะใน5เวลานี้ใจลอยไม่ได้นึกถึงพระเจ้าเลยทำให้บกพร่องไปก็เอาส่วนอาสาไปเสริมเช่นเดียวกับการถึงสิ้นอดเดือนรอมฎอนทุกคนต้องทำแต่ถ้าบางคนทำแบบหลวมๆไม่ค่อยได้ทำหัวใจไม่ได้นึกถึงพระเจ้าจริงๆก็สามารถที่จะทำการถือศีลอดเสริมเข้าไปผมยกตัวอย่างเช่นจันทร์วันพฤหัสอะไรอย่างเนี้ยก็ทำเสริมๆเพื่อไปเติมสิ่งที่บกพร่องในภาคบังคับนั่นเองพอเข้าใจไหมฮะ
1: ค่ะอ๋อคนนี้ก็ทำให้รู้จักเข้าใจในเรื่องราวของพี่น้องชาวมุสลิมที่นับถืออิสลามเพิ่มมากขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะในเรื่องของเดือนมีการนับเดือนแต่ละชื่อมีการนับอะไรยังไงกันบ้างแล้วก็มี12เดือนเหมือนกับปีปฏิทินนี่แหละนะแต่มีการเรียกมีความสำคัญอะไรยังไงบ้างพอสังเขปที่วันนี้ได้รู้จักเพิ่มเติมขึ้นด้วยนะคะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่อาจารย์ได้นำมาฝากกันนะคะกับห่วงเวลาสั้นๆนะอาจารย์เนาะที่เรามีอยู่อย่างจำกัดแบบนี้นะคะก็จะมีเรื่องราวแล้วแต่ละครั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหลักธรรมหลักปฏิบัติรวมไปถึงเกร็ดน่ารู้ต่างๆแบบนี้ที่นำมาฝากกันค่ะวันนี้ก็ทำให้เรารู้จักกับพี่น้องชาวมุสลิมอิสลามเพิ่มมากขึ้นนะคะกับเดือนแต่ละเดือนและความสำคัญที่มีนะคะในเดือนสำคัญต่างๆของพี่น้องชาวมุสลิมที่นับถืออิสลามค่ะวันนี้ต้อง

0: ขอบพระคุณพระอาจารย์ขอบพระคุณอาจารย์ด้วยนะคะที่มาร่วมแบ่งปันเรื่องราวดีๆในเช้าอาทิตย์แบบนี้ค่ะอาจารย์อิมรอนสัตว์และครูใหญ่โรงเรียนดารุณอามานท่าอิฐจังหวัดนนทบุรีนะคะแล้ววันนี้ก็หมดเวลาของศาสตร์สร้างสุขแล้วนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะคะแต่เช้ากันเลยแบบนี้นะคะเราทั้งหมดทุกคนลาคุณผู้ฟังไปพร้อมกันเลยนะคะวันนี้เราลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ศาสตร์สร้างสุขรายการที่จะทำให้คุณเข้าใจและเข้าใกล้ธรรมะมากขึ้นพบกันทุกวันอาทิตย์8 น.ถึง 8:30 น.

0: กจังหวะของทุกสรรพสิ่งมีเรื่องเล่ามีบทเรียนมีมุมมองข้อคิดที่น่าติดตามสุขสาระด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมเติมเต็มทุกหัวใจในรายการ NY Insider by Dr. O เพราะโลกน่ารักเราจึงต้องรักโลกพบกันทุกวันเสาร์ 11:30 น.ถึง 11:55 น.ที่นี่ FM 101.5 MHz
1: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่ให้เราอยู่เป็นเพื่อนคุณได้ทุกที่ทุกเวลาจุฬาเรดิโอพลัสชวนคุณผู้ฟังดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงแค่พิมพ์ค้นหา CHU LARADIO แล้วสังเกตสัญลักษณ์เครื่องหมายบวกท้ายชื่อจะฟังรายการสดรายการย้อนหลังหรือติดตามกิจกรรมการอัปเดตข้อมูลต่างๆของเราได้ตลอดวันเพียงแค่คุณดาวน์โหลดก็จะไม่พลาดรายการโปรดของคุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสยิ่งโหลดยิ่งใกล้ชิดกัน

วิศวะสร้างปัญญาปัญญาสร้างชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเปิดทุกมุมมองของทุกเรื่องวิศวกรรมในรายการพูดจาประสาช่างผลิตรายการโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0: สวัสดีครับท่านฟังที่เคารพครับพบกับเราเช่นเคยในรายการพูดจากสหชาตินะครับออกอากาศเป็นประจำทางสถานีวิทยุจุฬาระบบ FM คลื่นถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์ทุกวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลาประมาณ 9:00 น.นะครับรายการพูดจากสหชาตินี้จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแต่ว่าในทุกช่วงปลายเดือนหรือต้นเดือนนี่นะครับทางสมาคมที่ดิจิทัลคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาร่วมกับกองบรรณาธิการประสานอินเทอร์เนียจะเรียนเชิญรุ่นพี่รุ่นน้องศิษย์เก่าทั้งหลายของคณะวิศวะจุฬาเนี่ยนะครับมาคุยกันด้วยเรื่องราวทั้งที่เกี่ยวข้องด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหรือว่าเรื่องราวอื่นนะครับที่ท่านที่มาพูดคุยกับเราเนี่ยนะครับได้ไปประกอบอาชีพการงานต่างๆนะครับในวันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับที่เราจะได้รับฟังทางด้านของวิศวกรที่ไปทำงานในด้านซึ่งจะเรียกว่าเป็นวิศวกรก็ไม่เชิงนะฮะแต่ว่าเกี่ยวข้องกับงานหลายๆด้านและเป็นงานที่ยิ่งใหญ่และสำคัญมากๆเลยทีเดียวสำหรับบริษัทองค์กรต่างทั้งหลายก็คืองานด้านบุคคลนะครับวันนี้เราพบกับคุณชัชพลยังวิริยะกุลนะครับม.ศ.2542 2542ก็คือเข้าเรียนป.ศ.2542นะครับท่านเป็นผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการบริษัท People Matter จำกัดนะครับอย่างนั้นเลยแรกเริ่มเดิมทีก็ต้องขอทราบประวัติก่อนนะครับว่าประวัติการศึกษาแบบดุลศึกษาแล้วก็ประวัติการทำงานเป็นยังไงมายังไงถึงว่าจากวิศวกรถึงไปวุ่นวายกับงานทางด้านบุคคลได้เชิญครับ
1: ครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับอาจารย์ที่ให้เกียรติเชิญผมมาเล่าสู่กันฟังในรายการนี้นะครับผมชัชพลยังวิริยกุลนะครับก็อย่างที่อาจารย์แนะนำว่าผมเรียนจบคณะวิศวะจุฬาผมจบภาควิชาอุตสาหการ IE นะครับแล้วก็หลังจากที่จบปริญญาตรีเสร็จผมก็ได้ทุนไปต่อปริญญาโทที่ประเทศสวีเดน
0: ครับ

0: ในสาขา Manufacturing Management ก็คือค่อนข้างตรงสายจบ IE แล้วก็ไปต่อเรื่องของการบริหารจัดการในโรงงานก่อนกลับมาทำงานผมกลับมาเป็นวิศวกรโรงงานตรงสายครับผมเริ่มงานในฐานะวิศวกรมีโอกาสได้ดูเรื่องของดินน้ำลมไฟในโรงงานแล้วก็มีโอกาสได้ย้ายเข้ามาในโอเปอเรชั่นดูแลสายการผลิตแชมพูต่างๆนะครับซึ่งก็เป็นจุดที่ทำให้ผมเริ่มสนใจเรื่องเกี่ยวกับการบริหารคนมากขึ้นแล้วก็เป็นจุดที่ทำให้ผมเปลี่ยนมาข้ามสายงานมาทำในส่วนของ HR ซึ่งต้องบอกว่าเป็นความโชคดีที่ผมองค์กรที่ผมอยู่เนี่ยเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถข้ามสายงานได
1: ้
0: เพราะถ้าเกิดผมอยู่ๆอยากจะข้ามสายงานแล้วผมไปสมัครงานที่องค์กรอื่นเขาคงจะไม่สนใจ
1: ครับ
0: เพราะวุฒิของผมก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องของบุคคลแต่อันนี้เป็นจุดแรกที่ผมอยากจะขยายความว่าเรื่องของการให้โอกาสขององค์กรเนี่ยเป็นการเปิดโอกาสและเป็นการใช้ทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าดูแค่ว่าเขาจบอะไรมาหลังจากที่ผมย้ายมาในสายงานของ HR ผมก็มีโอกาสได้เติบโตดูแลงานด้านบุคคลในหลากหลายด้านมีโอกาสได้ไปประจําทํางานอยู่ที่สิงคโปร์อยู่เกือบ3ปีนะครับแล้วก็ย้ายกลับมาข้ามสายงานจากในองค์กรไปเป็นที่ปรึกษาในองค์กรที่ปรึกษาระดับโลกนะครับอยู่6 7ปีได้เจอผู้บริหารระดับสูงในหลากหลายอุตสาหกรรมของประเทศนะครับแล้วหลังจาก6ปีกว่าฐานะที่ปรึกษาในองค์กรที่ปรึกษาระดับโลกผมก็ได้รับเชิญมาเป็นเฮดของ HR ก็คือเป็นผู้บริหารสูงสุดของHR นะครับในบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทย
1: ครับ
0: ก่อนที่ผมจะตัดสินใจลาออกแล้วก็มาตั้งบริษัทที่ปรึกษา People Matters ซึ่งบริษัทของผมเนี่ยจะเน้นในเรื่องของ Succession Planning ซึ่งคือเรื่องของการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารแล้วก็เรื่องของ Talent Strategy การพัฒนาผู้บริหารระดับสูงนะครับซึ่งก็เป็น career ที่ต้องบอกว่าเริ่มจากวิศวะแล้วค่อยๆ expand ค่อยๆย้ายมาในมุมที่ผมคิดว่าตอบโจทย์ทั้งตัวเองแล้วก็สามารถสร้าง impact ได้มากขึ้นด้วยครับ
1: ย้อนกลับไปนิดนึงหลักสูตรที่เรียนที่สวีเดนเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: มันมีวิชาเกี่ยวกับด้านของ HR มั้ยแล้วก็มันต้องมีการทำวิทยานิพนธ์มั้ยถ้าทำเนี่ยทำเกี่ยวเรื่องอะไร
0: ครับตอนที่เรียนก็จะมีวิชาเกี่ยวกับการบริหารในองค์กรแต่จะเน้นในมุมของโรงงานเป็นหลักตอนที่ผมทำวิทยานิพนธ์ทำ thesis ตอนนั้นผมสนใจเรื่องของ supply chain กำลังมาแรงเมื่อตอนนั้นว่าจากโลจิสติกเป็น supply chain แล้วผมก็มีโอกาสบินกลับมาทำ thesis ที่เมืองไทย
1: ครับ
0: ตอนนั้นผมก็มาอยู่ที่ท้ายโรงงานบริษัทใหญ่ FMCG นะครับแล้วก็ทำเรื่องของการจัดโฟลว์ของสินค้าหลังจากออกจากลายการผลิตให้ถึงมือผู้บริโภคได้เร็วขึ้นนะครับก็ถามว่าเกี่ยวข้องอาจจะไม่เกี่ยวข้องโดยตรงแต่ว่าก็เป็นจุดที่ทำให้ผมเห็นสเตคโฮลเดอร์เห็นความสัมพันธ์ว่าการทำงานในโรงงานเนี่ยมันไม่ใช่แค่อยู่ในแผนกของแค่วิศวะอย่างเดียวแต่คือเราต้องติดต่อประสานงานกับซัพพลายเออร์กับเวนเดอร์กับพนักงานที่เกี่ยวข้องที่ต้องปรับกระบวนการผลิตเองด้วยแล้วก็กับทางผู้บริหารให้เขาเห็นว่าสิ่งที่เรากำลังจะเปลี่ยนที่เราจะ propose ใหม่เนี่ยมันช่วยตอบโจทย์ธุรกิจอย่างไรแล้วต้องใช้งบประมาณเท่าไหร
1: ่
0: ครับ
1: โอเคทั้งนั้นก็คือช่วงวิทยานิพนธ์ก็คือเป็นเรื่องของ supply chain
0: ใช่ครับ
1: ก็จะเกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ละ
0: ครับ
1: นะครับเรื่องปวดหัวตัวร้อนของโลจิสติกส์เป็นอีกเรื่องนึงครับของประเทศไทย
0: ครับ
1: นะครับมีการพิจารณาเรื่องของค่าใช้จ่ายคอสอะไรต่างๆหลายด้วยใช่ไหม
0: ครับ
1: ครับจริงไหมที่เขาบอกว่าโลจิสติกของเมืองไทยเนี่ยมันแพงกว่าที่อื่นหมด
0: โอ้ผมไม่มีข้อมูลปัจจุบันคือตอนที่ผมทำผมก็โฟกัสในตัวสโคปของโปรเจกต์ซึ่งแต่สิ่งหนึ่งที่ผมบอกได้ในมุมของภาคทฤษฎีที่ผมเห็นคือเวลาเรามองภาพของซัพพลายเชนสิ่งหนึ่งที่แตกต่างเนี่ยคือการมอง end to end
1: ครับ
0: คอสแฝงมันอยู่ข้างในบางทีเราพยายามจะ optimize ในระบบในโรงงานของเราแต่เราไม่ได้มองทั้ง chain ทำให้maximize ของเราปั๊บเนี่ยมัน

0: ลายเป็น sub optimize ของทั้งระบบและสุดท้ายเราจะแข่งขันได้ยากเพราะว่าคนที่รับคอสทั้งหมดเนี่ยคือผู้บริโภ
1: ค
0: เราอาจจะถูกแต่ว่าถ้าเกิดซัพพลายเออร์ต้องจ่ายแพงขึ้นเพื่อจะมาปรับให้เข้ากับระบบของเราที่ทําให้เราลดต้นทุนเนี่ยสุดท้ายคนรับกรรมคือผู้บริโภคแล้วสุดท้ายเราก็จะลูสกันหมดเพราะว่าเราขายไม่ได้
1: อ
0: ันนี้คือจุดนึงที่ผมได้เรียนจากตอนที่ทําวิทยานิพนธ์ด้วยนะครับ
1: ครับโอเคเพราะฉะนั้นถ้าจะมองก็คือต้องมองตลอดทั้งซัพพลายเชน
0: ครับ
1: แล้วก็ดูว่าทํายังไงเราถึงจะลดคอสในภาพรวมให้ได้มากสุด
0: ใช่ครับ
1: ครับโอเคนี้กลับมาคำถามต่อมาก็คือว่าเราดูทางด้านของงานนะครับก็พบว่าคุณชัยพลเรียนเรื่องของทางด้านวิศวะมาตลอดถามว่าภูมิหลังทางด้านของวิศวะเนี่ยมันมาช่วยเกี่ยวข้องกับทางด้านของการความรู้เกี่ยวเรื่องของบุคลากรยังไงเรื่องบุคคลยังไงบ้าง
0: ครับตรงนี้หลายคนอาจจะแปลกใจว่ามันเหมือนคนศาสตร์คนละด้านกันหรือเปล่าเป็นเครื่องจักรกับคนแต่ถ้ามองดีๆเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกัน
1: ครับ
0: อย่างแรกเนี่ยคือในเรื่องของการมองเป็นระบบที่คณะวิศวะได้สอนให้ผมมองเรื่องต่างๆไม่ได้มองเป็นชิ้น
1: ๆ
0: แต่มองเรื่องของความสัมพันธ์มองเป็นระบบการใช้ตรรกะเนี่ยพิจารณาสมมติว่าเรามองเป็นเครื่องจักรผมเรียน IE ดูเรื่องของ production line
1: ครับ
0: ถ้าเกิดเครื่องจักรเสียเกิดอะไรขึ้นเราจะไม่ได้ไปโทษว่าเฮ้ยเขาผลิตไม่ดีแต่เราลองดูซิว่าปัจจัยแวดล้อมเป็นอย่างไรเช่นกันสิ่งที่ผมมองเนี่ยผมก็จะมองถ้ามองกลับมาเป็นเรื่องของคนถ้าคนที่สําคัญหายไปเนี่ยมันจะกระทบกับองค์กรอย่างไรคือเราต้องเอาตัวเองถอดออกมานิดนึงเรื่องของคนบางทีอาจจะไปคิดว่ามันเป็นเรื่องของฟีลลิ่งเป็นเรื่องของความรู้สึกข้อดีตรงเนี้ยจะทําให้เราสามารถที่จะมองระบบของการจัดการของคนได้ไกลขึ้นได้ยาวขึ้นไม่ได้ไปติดอยู่กับความรู้สึกกับตัวบุคคลซึ่งตรงนี้ผมว่าช่วยได้เยอะมากๆแล้วก็เรื่องของวิศวะอีกอย่างนึงคือเราต้องมองหาหลักฐานมองใช้ข้อมูลใช้ข้อมูลเราจะไม่พูดลอย
1: ๆครับ
0: ซึ่งตรงนี้เวลาที่ผมมาใช้ในเรื่องของการบริหารของ HR เนี่ยผมก็จะใช้หลักการเดียวกันถ้าคุณคิดว่าอย่างเรื่องของความผูกพัน engagement ลดลงอะไรที่ทําให้คุณคิดว่ามันน้อยหรือมันไม่ดีจะบอกว่าอ๋อพนักงานบ่นอยากได้เงินเดือนขึ้นโอ้อย่างนี้ไม่มีวันจบนะฮะเพราะว่าทุกคนก็ไม่มีที่สิ้นสุดของความพอใจว่าเท่าไหร่ถึงจะพออยากจะได้เงินเดือนมากขึ้นมากขึ้นแต่ว่าแล้วปัจจัยอื่นคืออะไรอะไรคือเป็นเพนพอยต์จริงๆเป็นจุดจริงๆที่ทําให้เขารู้สึกว่าตรงนี้แหละเขาอยู่ไม่ได้แล้วเขาต้องไปหาที่อื่นซึ่งการที่เรามีจุดเริ่มต้นในการมองหาข้อมูลมาซัพพอร์ตช่วยให้ทีมและช่วยให้องค์กรเนี่ยกลับมามองว่าอะไรคือสิ่งที่เราควรจะต้องโฟกัสจริง
1: ๆ
0: และผมว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่ช่วยให้ผมได้เปรียบในการที่จะใช้สิ่งที่ได้เรียนรู้มาในมุมมองของวิศวกรเนี่ยมาใช้ในบทบาทของ HR แล้วก็การบริหารบุคคลครับ
1: พูดง่ายก็คือเวลาที่เราใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรก็คือเราพูดถึงเรื่องของแฟกต์กับ Data นะครับว่าแฟกต์เป็นยังไงข้อมูลเป็นยังไงและวิเคราะห์แล้วได้เหตุผลได้ความจริงยังไงแล้วก็นำใช้กันนะครับทีนี้เมื่อกี้มีคำพูดออกมาคำหนึ่งนะคนก็อาจจะไม่คุ้นคือคำว่า engagement
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็จะมีหลายๆที่ว่าไหนสำรวจ engagement หน่อยที่ว่า engagement อะไรต่างๆขยายความคำว่า engagement นิดนึงว่ามันสำคัญยังไงกับเรื่องของบุคลากรเรื่ององค์กร
0: engagement เนี่ยคนเข้าใจผิดเยอะคนเข้าใจผิดเยอะเพราะว่าคำแปลของ engagement ถ้าแปลเป็นภาษาไทยคือเขาว่าความผูกพัน
1: เอามั่นกันว่ากันเถอะ
0: ก็มีผู้บริหารหลายๆมาถามผมว่าเอ๊ะเราคาดหวังว่าบริษัทไอ้พนักงานต้องทุ่มเทอยู่กับบริษัทจนเกษียณหรือเปล่
1: า
0: หรือว่าถ้าอย่างเงี้ยเนี่ยพนักงานเพิ่งเข้ามา1ปี2ปีเนี่ยเราจะบอกได้ไงว่าเขาผูกพันเขาต้องอยู่เกิน10ปีสิถึงจะผูกพันอันนี้เป็นคําถามจริงที่ผู้บริหารถามผม
1: แน่นอนครับ
0: แต่ว่าความผูกพันเนี่ยมันเป็นความรู้สึกของพนักงานต่อองค์กรว่าเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทํางานที่เขาทําอยู่เนี่ยหรือองค์กรที่เขาอยู่เนี่ยตอบโจทย์เขาทําให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะทุ่มเทเพื่อผลสําเร็จที่กว้างกว่าตัวเขาหรือเปล่าซึ่งมันก็จะมีหลายหลากหลายโมเดลนะครับว่าหน้านิยามของ engagement คืออย่างไรซึ่งไอ้ผมแตะทฤษฎีนิดนึงคือมัน มัน

0: ขยายความมาจาก employee satisfaction หรือสำรวจความพึงพอใจของพนักงาน
1: อ
0: ันนี้คือรุ่นแรกเลยก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็น engagement เมื่อก่อนนี้เขาก็ถามพนักงานเรื่องนี้พึงพอใจไหมสวัสดิการดีไหมแฮรี่ดีไห
1: ม
0: ซึ่งพอทำไปสักพักคนก็จะเห็นว่าเอ๊ะอย่างเงี้ยมันเป็น take พนักงาน take อย่างเดียวไม่ give บริษัท give อย่างเดียวไม่ take เพราะอะไรพนักงานอยากได้สวัสดิการดีไหมอยากได
1: ้
0: อยากได้บรรลาเพิ่มขึ้นไหมอยากได้อยากได้ความก้าวหน้าอยากได้อยากได้เงินเยอะเอาแล้วบริษัทได้อะไรบริษัทต้องให้อย่างเดียว
1: อ
0: ันเนี้ยมันอยู่ในความสัมพันธ์เป็นแบบ win lose ต่อมาเขาบอกว่าเอ้ยอย่างนี้ไม่ make sense คือพนักงานแฮปปี้เพราะว่าบริษัทต้องประเคียนให้ทุกอย่างเนี่ยบริษัทก็เจ๊งนะเลยต้องกลับมาดูว่า engagement ผูกพันพนักงานรู้สึกมีความสุขรู้สึก engage รู้สึกมี challenge มี motivation ที่จะทุ่มเทให้กับองค์กรเพื่อที่องค์กรจะก้าวหน้าเติบโตไปได้
1: ครับ
0: ผมมองเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่กับผู้ใหญ
1: ่
0: เป็น adult relationship หมายความว่ามี give and take ทั้ง2ฝ่ายพนักงานหลายๆคนเนี่ยจะมององค์กรเป็นผู้ร้ายคุณต้องให้ฉันจะเรียกร้องมองตัวเองเป็นเหยื่
1: อ
0: เป็น victim เนี่ยฉันโดนกดขี่ฉันต้องทํา6วันฉันนู่นฉันนี่พอมีพนักงานมาหาผมอย่างนี้ผมก็บอกว่าคุณไม่ได้อยู่ในคุกคุณไม่พอใจคุณออกได้
1: ใช
0: ่แต่ว่าหลายๆคนก็จะไม่ออกเพราะรู้นะครับคนก็จะไม่ออกซึ่งแต่ถ้าเกิดมองกลับกันว่าหน้าที่ขององค์กรคืออะไรคือเราให้อะไรเราให้ความมั่นคงเราให้สวัสดิการที่ดีเราให้แคเรียร์คุณคุณให้อะไรคือเช่นกันว่าสมมติว่าพนักงานฉันได้แคเรียร์ที่ดีฉันได้โบนัสฉันได้เงินเดือนที่ดีฉันให้อะไรให้ความทุ่มเทของตัวงานเพื่อขับเคลื่อนให้องค์กรก้าวไปข้างหน้ามากน้อยแค่ไหนซึ่งตรงเนี้ยถ้าเกิดมี give and take ที่เหมาะสมองค์กรก็จะไปข้างหน้าได
1: ้
0: พนักงานก็จะมีความสุขแต่ถ้าองค์กรไหนอย่างที่อาจจะเคยเห็นในข่าวว่ามีเรียกร้องฉันจะเอาโบนัสกี่เดือนไม่สนใจอะไรฉันต้องได้เป็นยังไงครับเดี๋ยวนี้ก็อาจจะความจุดที่จะเป็นจุดแข็งในการต่อรองของพนักงานก็จะลดลง
1: ใช่
0: นายจ้างก็อาจจะหมายหัวว่าเขาไม่ได้รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรจริงๆแต่เขาต้องการจะเทคอะไรบางอย่างจากองค์กรไปอย่างเดียวคือเอาแต่เทคอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ยั่งยืนในระยะยาวกับองค์กรนี่ครับคือสิ่งที่ผมอยากจะสื่อว่ากลับมาที่ engagement ผมจะขยายความไปไกลแต่คือให้เห็นว่ามันมีความสำคัญที่ว่าไม่ได้เป็นการให้อย่างเดียวขององค์ก
1: ร
0: แต่คือมันเป็น give and take องค์กรให้ขณะเดียวกันพนักงานให้อะไรกับองค์กรให้ความทุ่มเทที่บอกเป็น strive ทำยิ่งกว่านอกเหนือจากสโคปของงานมุ่งมั่นช่วยสร้างทีมแล้วก็จะแตะเป็นเรื่องของการ build ทีมซึ่งจะสืบเนื่องเป็นเรื่องของการสืบทอดตำแหน่งด้วยครับ
1: ถ้าถามว่าคนที่จะทำให้เกิด engagement ของพนักงานได้มากที่สุดเนี่ยเป็นใครเนี่ย
0: ครับ
1: จะต้องตอบว่าอะไรหมายเลขหนึ่ง
0: หมายเลขหนึ่งหัวหน้างานหมายเลขสองตัวพนักงานเองคือคอนเซปต์หนึ่งที่หลายๆคนเข้าใจคลาดเคลื่อนไปคือ engagement เป็นหน้าที่ของ HR หรือองค์กรจริงๆแล้วเนี่ยตัวเองต้อง engage ตัวเอง
1: อ
0: ันนี้คนหลายคนมองข้ามไปเลยว่าฉันรอแบบบริษัทให้มาฉันจะรู้สึก engage คุณให้ฉันถึงจะให้แต่ในเดียวกันเนี่ยเวลาผมจะมองว่าถ้าคุณมาทำงานแล้วคุณไม่ได้สุข engage คุณต้องถามตัวเองก่อนเลยว่าอะไรที่ทำให้คุณไม่รู้สึก engage แล้วคุณแก้อะไรจากตัวเอง
1: อ
0: ันนี้ผมมองเรื่องของ circle for control ด้วยว่าเราสามารถที่จะควบคุมอะไรปัจจัยอะไรได้บ้างเช่นถ้าเกิดสมมติว่าหัวหน้าให้งานมากเกินไปเราไม่ engage สิ่งที่เราทำได้คือคุยกับหัวหน้าว่าตอนนี้งานผมมี1 2 3 4 5 6 7โหลดงานผมเยอะมากๆเลยผมอยากจะ deliver งานพวกนี้แต่อยากให้มีประสิทธิภาพให้หัวหน้าช่วย prioritize งานให้นิดนึงว่าอะไรเป็น top 3ที่สำคัญที่ผมต้องทำเสร็จในเดือนนี
1: ้
0: อ่ะคือเป็นการ take initiative หรือว่าเป็นคน proactive คุยกับหัวหน้าก่อนเพื่อที่จะเพิ่ม engagement ของตัวเองตรงนี้ครับเวลาพูดถึง engagement เริ่มจากตัวเองง่ายที่สุดที่ผมบอกว่าหัวหน้างานก็มีความสําคัญหัวหน้างานมีความสําคัญที่ว่าคุณเนี่ยอยู่ใกล
1: ้ครับ
0: ใกล้กับทีมของคุณที่สุด
1: ครับ
0: ใกล้กว่า CEO ใกล้กว่าผู้บริหารระดับสูงคุณรู้จักทีมของคุณแค่ไหนคุณเข้าใจ motivation ของเขาแค่ไหนแล้วคุณใช้ motivation กับงานอย่างไรเป็นการ channel หรือการเลือกว่าอ่ะถ้าเขา motivation อยากทําอย่างงี้แล้วงานเนี่ยตอบโจทย์เขาทำถวายหัวเลยครับเพราะว่าเขาก็จะได้ในสิ่งที่เขาอยากจะไปด้วย
1: เอ๊ะมันมีอะไรดีล่ะข้อมูลหรือว่าหลักฐานอะไรที่เราจะบอกกับผู้บริหารได้มั้ยว่าเฮ้ยถ้าพนักงานคุณเองเกณฑ์เนี่ยองค์กรคุณจะประสบผลสําเร็จอะไรทํานองนั้น
0: มีครับคือตอนที่ผมอยู่บริษัทที่ปรึกษาระดับโลกเนี่ยเค้าก็มีรีเสิร์ชแต่เค้าจะรีเสิร์ชในองค์กรที่อยู่ในตลาดซะเพราะจะเทียบเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้ดีกว่าว่าองค์กรที่เค้าทําEmployee Engagement Survey นะแล้วก็มีการเก็บข้อมูลหลายๆปีมีการเทียบกันว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ขององค์กรที่พนักงานที่ engage เนี่ยจะเพอร์ฟอร์มได้ดีกว่าองค์กรอื่นที่พนักงานอาจจะค่าเฉลี่ยของ engagement score เนี่ยไม่สูงมากอันนี้มี research ชัดเจนครับ
1: โอเคอย่างนั้นก็คือเวลาที่เราไปคุยกับผู้บริหารอะไรต่างๆเราก็ได้อธิบายได้
0: ใช่
1: ครับว่าพนักงานถ้าคุณทําให้องค์กรพนักงานมี engagement องค์กรเนี่ยองค์กรคุณก็จะประสบความสําเร็จแล
0: ้วแต่ว่าผู้บริหารต้องเข้าใจให้ถูกนะครับว่า engagement คืออะไร
1: ทีนี้เวลาที่เข้าสํารวจเนี่ยเขาสํารวจกันยังไง
0: สํารวจกันยังไงก็จะมีเป็นเซตข้อคําถามนะครับแล้วก็ส่วนมากจะใช้ที่ปรึกษาข้างนอกในการสํารวจเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลเนี่ยมันเป็นความลับสิ่งนึงที่พนักงานของหลายๆที่นะฮะก็จะกลัวว่าเฮ้ยฉันส่งไปแล้วเกิดทางมันเองใช้ฟอร์มง่าย
1: ๆ
0: ก็ไม่กล้าเขียนอะไรมากHR ก็รู้สิฉันเขียนว่าอย่างงู้นอย่างงี
1: ้
0: มันอาจจะส่งผลกับเพอร์ฟอร์แมนซ์ของฉัน
1: อ
0: าจจะแป๊กได
1: ้
0: เขาก็จะไม่กล้าเขาจะเขียนอวยๆให้คะแนนสูงๆเซฟตัวเองแต่ว่าในมุมขององค์กรก็จะไม่ได้ข้อมูลที่แท้จริงไปพัฒนาต
1: ่อ
0: แต่การที่ใช้ที่ปรึกษาข้างนอกมาทำเก็บข้อมูลทําเซอร์เวย์ตรงนี้เนี่ยโดยจรรยาบรรณเพราะผมก็เคยลีดโปรเจกต์แบบนี้มาก่อนเนี่ยผมก็บอกเลยว่าเป็นจรรยาบรรณของที่ปรึกษาที่เราจะไม่บอกว่าใครตอบว่าอะไรหรือแม้กระทั่งตอนที่แสดงผลเนี่ยถ้าเกิดจํานวนของทีมน้อยกว่ากี่คนเราก็จะไม่บอกไปออกคะแนนเพราะถ้าเกิดสมมุติว่ามีคนเดียวแล้วเราออกคะแนนก็คือคนนั้นแหละที่ทํา2คนเราก็รู้ว่าใครคนใดคนหนึ่งคนหน้าก็รู
1: ้
0: ของผมอย่างอาจจะมีขั้นต่ํา5หรือ10คนถ้าคะแนนถ้าเกิดคนตอบในทีมนั้นน้อยกว่า50คนเนี่ยคะแนนจะไม่ออกในเลเวลนั้นเป็นต้นอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ทําให้พนักงานกล้าที่จะพูดเต็มที
1: ่แสดงความคิดเห็น
0: ใน Open End เนี่ยเราก็จะไม่บอกว่าใครเขียนอะไรก็จะมีแค่ wording คําที่เขาเขียนเฉยๆก็เอาตรงนั้นน่ะมาวิเคราะห์ต่ออีกทีว่าผมต้องมองหาระหว่างเป็น signal กับ noise ด้วยอันนี้ก็อาจโยงมาวิศวะนิดนึงว่าเวลาเห็น open end comment เนี่ยผมอ่านเป็นพันๆคนขององค์กรใหญ่ๆนะฮะ
1: ครับ
0: เราไม่ได้เช็คแค่ว่าดึงไอ้คนเนี้ยแตะเรื่องเนี้ยบอกอันนี้ไม่ดีเลย complain แต่ถามว่าเราเห็น pattern หรือเปล่าซึ่งตรงเนี้ยเนี่ยในการวิเคราะห์เราต้องแยกให้ออกว่ามันเป็น one off เป็นแบบเป็น noise
1: spike ขึ้นมา
0: เป็น spike ขึ้นมาหรือว่าเป็น pattern ว่าคนนี้ก็พูดถึงเรื่องของที่จอดรถผมเคยเจอเคสจริง
1: อ
0: ันนี้เป็นแพทเทิร์นเลยว่าที่จอดรถไม่พอแล้วเดินไกลแล้วเก็บเงินแล้วตากแดดแล้วก็กระจายแล้วผมวิเคราะห์แต่ละหน่วยงานเนี่ย
1: คุ้น
0: คอมมอนพอสมควรผมไม่ได้เห็นอะไรที่คืออย่างเงี้ยผมก็สามารถสรุปได้ว่าเรื่องเนี้ยมันส่งผลกับพนักงานไม่ใช่แค่คน2คนแต่ว่ามีนัยยะสําคัญผมเอาสแตทมาจับอีกทีนึงเรื่องพวกนี้ผมคิดว่าการที่มีพื้นฐานทางวิศวะสามารถที่จะช่วยเวลาที่เราวิเคราะห์ข้อมูลหรือฟังคําความคิดเห็นของพนักงานเนี่ยแยกแยะแล้วก็เอามาใช้ในการวิเคราะห์ได้ดีขึ้นครับ
1: น่าสนใจต่ออีกนิดนึง
0: ครับ
1: ควรจะสํารวจทุกองค์กรมั้ยแล้วควรจะทําทีแค่ไหน
0: โอ้ผมคิดว่าอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะฮะไม่ต้องทําทุกองค์กรองค์กรไซส์เล็กเนี่ยไม่จําเป็นต้องทําเพราะคนที่เป็น CEO หรือผู้บริหารควรจะต้อง อันนี้ผมหมายความว่าควรจะต้องถ้าคุณไม่รู้เนี่ยความผิดของผู้บริหารคือไม่ใช่มีทีมอยู่20 30คนอ่ะแล้วเรียกข้างนอกมาทํา engagement เนี่ยผมก็บอกว่าไม่ใช่แหละคือผมมาทําให้ได้นะได้เงินแต่ผมคิดว่าไม่ make sense คือถ้าไซส์เล็กกว่า50คนน่ะว่าต่ำกว่า50คนเนี่ยหัวหน้าควรจะใกล้ชิดพอกับพนักงาน
1: ควรบรรยากาศขององค์กรไปแล้ว
0: ควรที่จะรู้ว่าเซนส์ของพนักงานเป็นอย่างไร engage หรือไม่ engage หรือเปล่าแต่ถ้าองค์กรใหญ่อ่ะแน่นอนว่าคุณมีหลายสาขาหลายออฟฟิศหลายโลเคชั่นเนี่ยควรทำเพื่อที่จะเอามาข้อมูลมาวิเคราะห์แล้วก็ทำแอคชั่นแพลนต่อไปได้ถามว่าทำถี่แค่ไหนเมื่อก่อนเราอาจจะคุ้นเคยกับการทำปีละครั้งปีละครั้งกลับมาเรื่องวิศวะเหมือนกันคะแนนของ engagement เนี่ยเป็น lagging indication
1: ใช่
0: เมื่อเราสำรวจกว่าผลจะออกกว่าที่เราจะสื่อสารออกไปกว่าจะ take action plan เนี่ยบางปัญหามันช้าเกินไปบางปัญหาตอนที่เราเทสมันมีปัญหาใหม่มาแต่เราไม่ได้เช็
1: ค
0: เพราะฉะนั้นถ้ามุมในอุดมคติยิ่งถี่ยิ่งดีแต่เราก็ต้องบาลานซ์เหมือนกันถี่เกินพนักงานจะบอกเฮ้ยอะไร
1: ถามกันจัง
0: ถามจังที่ถามที่บอกไปยังไม่ทำอะไรเลย
1: อ
0: ันนี้ก็คือต้องบาลานซ์แต่ว่าในมุมที่ผมเห็นเนี่ยมันอาจจะมีเป็นลักษณะของ pulse survey เป็นแบบคำถามสั้นๆปีนึงอาจจะมีคำถามเซตใหญ่ที่ครอบคลุมหลายด้านนะครับครบทุกด้านแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยอาจจะมีเป็นบางเรื่อง 7-8 ข
1: ้อ
0: เพื่อเช็คดูว่าเรื่องที่สําคัญเนี่ยมัน on track อยู่หรือเปล่าหรือว่าเรื่องที่เราโฟกัสอยู่เช่นสมมุติกลุ่มความผูกพันของกลุ่มทาเลนต
1: ์ครับ
0: กลุ่มนักเรียนทุนเราจ่ายเงินไปเยอะแยะส่งนักเรียนทุนกลับมากลุ่มเนี้ยกับไม่ค่อยมีความผูกพันก็เป็นไปได้เพราะนั้นตอบคําถามคือไม่ต้องถามทุกองค์กรแล้วก็ถี่ยิ่งถี่ยิ่งดีแต่ต้องหาจุดบาลานซ์ที่ดีครับ
1: แล้วก็จะเอานั้นมาเพื่อที่จะมาปรับรูปแบบเรื่องการบริหารจัดการบุคลากร
0: ให
1: ้เหมาะสมต่อไป
0: ครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสนุกสนานเพลิดเพลินคุยกันได้2คำถาม
0: สบายสบาย
1: วันนี้นะครับท่านผู้ฟังครับเราคุยกับคุณชัชพลอย่างนี้ก็คุณวส2542นะครับผู้ก่อตั้งและกำกับผู้จัดการบริษัท People Matters จำกัดนะครับคุณชัชพลนั้นสำเร็จการศึกษาทางด้านของวิศวกรรมอุตสาหกรรมแล้วก็ไปสาต่อปริญญาโทที่สวีเดนแล้วก็กลับมาทำงานอยู่หลายองค์กรหลายบริษัทไปทำงานในองค์กรที่เกี่ยวข้องทางด้านที่ปรึกษาด้านบุคลากรด้วยแล้วก็มองเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของบุคลากรกับเรื่องของความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์มันเกี่ยวข้องสัมพันธ์อย่างดีเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องของเหตุของผลเรื่องของระบบเรื่องของการใช้ข้อมูลนะครับแล้วก็สุดท้ายเรามาจบลงกันตรงเรื่องของ engagement เนี่ยแหละครับด้วยความสนใจส่วนตัวของผมเองซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังในตอนต่อไปว่าทำไมผมถึงถามนะครับวันนี้รายการผู้จัดการสร้างนะครับต้องขอคุณชัชพลอย่างวิริยกุลนะครับกรรมการผู้จัดการผู้ก่อตั้งบริษัท People Matters จำกัดคราวหน้าเราจะมาลงรายละเอียดเรื่องสำคัญมากๆซึ่งหลายท่านก็อาจจะยังไม่รู้ว่ามันมีความสำคัญและจะมีความสำคัญยิ่งขึ้นต่อไปนะคุณเทพพลบอกไว้ก่อนที่เราจะเข้ารายการเนี่ยครับว่า succession plan เรื่องสำคัญมากคราวหน้าคุยกัน
0: ครับ
1: ขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ
1: จากผมปริชัดพัฒน์บุญโจขอบคุณครับ

มณีหนึ่งคันไหลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติกุลร่มบุญไทยส่องสวยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จ

0: เย็นๆช้าลงอีกหนึ่งนาทีก่อนตัดสินใจในยามโกรธจะทำให้มีเวลาทบทวนไม่ด่วนวามชีวิตจะไม่พังหากรู้จักยับยั้งสติด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz
1: วิทยุเครื่องนี้เดี๋ยวนี้มันฟังไม่ค่อยจะชัดเลยติดดับมีเสียงนู่นเสียงนี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ย
2: คุณตาก็ไม่ต้องใช้วิทยุเครื่องใหญ่แล้วก็ได้นะคะฟังในมือถือก็ได้นะคะ
1: มือถือเนี่ยนะแค่รับแค่โทรก็พอแล้ว
3: ตาทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นหรอกมันจะยุ่งยากอะสิ
2: ไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสโหลดเสร็จกดแค่2ครั้งคุณตาก็ฟังรายการโปรดได้แล้วค่ะ
1: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วต้องทำยังไงต่อ
2: ก็แค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากด้วย
1: เออแค่นี้เองมันก็ง่ายดีจังมันไม่ยากนี่
2: โหลดก็ฟรีด้วยนะคะที่สำคัญชัดแจ๋ว
1: แบบนี้ตากับฟังวิทยุจุฬาได้ทุกที่เลยอะสิเออมันก็ดีจริง
2: ๆใช่ค่ะคุณตาพกก็ง่ายใช้ก็สะดวกฟังได้ทุกวันฟังย้อนหลังก็ได้นะคะ
1: ดีเลยลูกเย็นนี้ตาจะฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสตาชอบฟังเสียงเด็กๆเล่านิทานร้องเพลงมันน่ารักดีย
4: ิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลัง
5: แอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสจะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรืออยู่เจนไหนฟังวิทยุจุฬาผ่านมือถือง่ายๆแค่โหลดแล้วเปิดฟังได้ทันทีดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ Android และ iOS ยิ่งดาวน์โหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
2: โหลดกันเยอะๆนะคะ
5: สำรวจเรื่องราวของสังคมผ่านการวิจัยใหม่ทางสังคมศาสตร์ในรายการโลกใหม่กับวิจัยสังคมโดยสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมองให้ชัดเคลียร์ทุกประเด็นงานวิจัยกับช่วง2เจนเลนส์2สังคม
6: สวัสดีค่ะผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการโลกใหม่กับวิจัยสังคมทางจุฬาเรดิโอพัส FM 101.5 MHz ทุกเช้าวันอาทิตย์นะคะอยู่กับธนกรวรพิทักษ์สานนท์ในช่วง2เจนเลนส์2สังคมเช่นเคยค่ะเช้าวันนี้ค่ะก็สิ้นเดือนสิงหาคมนะคะแล้วก็แบงค์คิดว่าเรามีหลายๆประเด็นที่น่าสนใจที่เราจะหยิบมาคุยกันทีนี้ค่ะมีประเด็นหนึ่งที่ตอนนี้กลับมาเป็นวาระทางสังคมอีกครั้งหนึ่งก่อนหน้านี้เราอาจจะเคยได้ยินเรื่องของปัญหาทางสุขภาพเรื่องของถ้าใครเคยได้ยินเรื่องของการรั่วไหลของปลอดในอดีตอะไรเงี้ยค่ะทีนี้ณตอนนี้สิ่งนี้กลับมาอีกหนึ่งครั้งแต่กลับมาในแง่ของการที่เราจะเปลี่ยนผ่านหรือเราจะอนุวัติแผนค่ะทีนี้อันนี้ค่ะก็เลยเป็นส่วนสำคัญที่ว่าเอ๊ะถ้าเราจะมาคุยกันว่าในเชิงของสุขภาพทางสังคมหรือในระบบนิเวศของสุขภาพอะค่ะประเด็นนี้อยู่ตรงไหนในระบบนิเวศนี้ไปจนถึงว่าเอ๊ะถ้าเราจะมีการดูเกี่ยวกับเครื่องมือ inventory มันจะนำไปสู่ว่าเราจะสามารถออกอะไรได้บ้างสำหรับเรื่องนี้ค่ะวันนี้แม่ก็เลยได้รับเกียรตินะคะจากดร.กนกพรอินแตงค่ะจากส่วนความเป็นเลิศด้านการสัจจันสารและของเสียอันตรายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาเป็นวิจารณ์ในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
6: ค่ะขอย้อนเรียกอาจารย์แพรวแล้วกันนะคะ
7: ได้เลยค่ะ
6: เหมือนที่แม่งเกิดประเด็นอาจารย์แพรววันนี้แม่งอยากให้อาจารย์แพรวอะค่ะช่วยอาจจะเริ่มปูมาก่อนเลยก็ได้ค่ะอาจารย์แพรวว่าถ้าเราพูดถึงคีย์เวิร์ดคำว่าปลอดอะค่ะแม่คิดว่าโอเคถ้าเป็นวัยแบงค์หรือวัยเจนมากกว่าแบงค์เนี่ยอาจจะเคยได้ยินประเด็นนี้มาบ้างแต่ถ้าสมมติว่าเป็นคนรุ่นใหม่ๆหรือว่าเป็นผู้รับฟังหลากหลายเนี่ยค่ะไม่อยากให้อาจารย์แพรวเล่าอีกนิดนึงว่าเอ๊ะโอเวอร์วิวของปลอดอ่ะคืออะไรคนส่วนใหญ่มักจะเห็นภาพปลอดในแบบอะไรแล้วก็ทำไมเรื่องนี้มันถึงกลับมาเป็นวาระสังคมอีกรอบหนึ่งค่ะอาจารย์แพรว
7: ได้ค่ะพูดนี้ก่อนปลอดก็คือเหมือนของเหลวที่เป็นโลหะสีเงินถ้าเกิดทุกคนแบบพอจะนึกออกถ้าเกิดแบบพูดง่ายๆก็คือแบบเหล็กไหลที่เขาเข้าใจกันในอดีตเขาจะเข้าใจว่าสิ่งนั้นอ่ะคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าของที่มีพลังพิเศษแต่จริงๆแล้วก็คือปลอดสีเงินนี่เขาว่าเป็นของเหลวที่มีภูมิห้องทีเนี้ยด้วยคุณสมบัติของเขาที่เขาสามารถขยายตัวได้ตามอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปหรือว่าความที่เป็นของไหลของเขาเนี่ยทำให้เขาว่าถูกเอามาใช้ในหลายๆเครื่องมือในอดีตเช่นปลอดวัดไข้พูดกันง่ายๆเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเวลาที่เขาขยายตัวขึ้นเนี่ยมันก็จะโชว์

0: อุณหภูมิเนาะว่านั้นอุณหภูมิเท่าไหร่แต่ปัจจุบันนะคะก็ปลอดบัตรไข้ที่เป็นแบบปลอดเนาะก็ไม่ค่อยมีแหละก็เป็นปลอดแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้าเอาขึ้นเป็นตัวเลขดิจิตอลหรือว่าแม้กระทั่งเขาใช้แอลกอฮอล์ที่ผสมสีแดงให้เราแต่คุ้นเคยกันมากกว่าใช้ในปลอดแบบนั้นแทนปลอดที่เงินที่อยู่ในปลอดบัตรไข้เนี่ยก็จะไม่ค่อยมีแล้วหรืออย่างหนึ่งถ้าเกิดใกล้ตัวเลยทุกบ้านมีแน่นอนหลอดไฟหัวกลมๆเขาเรียกว่าหลอดไฟ
1: ค่ะ
0: อ๋อใช่
1: ก็
0: ท
1: น
0: ี
1: ึ
0: ่
1: ก
0: แบ
1: อ
0: บ
1: อก
0: ใช้ในโคมไฟรุ่นเก่าๆอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: อย่างนั้นนะถ้าเกิด
1: บางท
0: เ
1: ี
0: ขา
1: ไม่
0: แต
1: เก็บ
0: ก
1: ไม
0: ม
1: ่
0: า
1: เก็
0: ป
1: บ
0: ุ๊บ
1: ข
0: อะ
1: อง
0: ใช่ป
1: ใช่
0: ล
1: ไห
0: อ
1: ม
0: ดไหม
1: แต่
0: ถ้า
1: เขาเก็บของ
0: เขาแตกมาปุ๊บมันก็จะทำไมมีไอปลอดออกมากับหลอดตัวหลอดไฟอันนั้นซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาก็ไปใช้ LED แทนใช้หลอดไฟนีออนหรือแบบอื่นๆแทนที่ไม่ได้ใช้เป็นไอปลอดแหละทีนี้ความน่ากลัวก็คือไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่เราใช้อยู่ปัจจุบันเนาะมันจะเป็นสิ่งที่ตกค้างอยู่ในอดีตเป็นสต็อกที่เก็บค้างไว้ของแต่ละบ้านหรือว่าอายุการใช้งานของเขาเนี่ยมันยังไม่หมดในปัจจุบันนะครับกับ10 ปี20 ปีแล้วมันถึงจะถูกทิ้งออกมาอันเนี้ยมันก็เลยเป็นประเด็นที่ทําไมคนช่วงนี้ถึงกลับมาพูดถึงตลอดอีกครั้งอีกประเด็นหนึ่งเลยเนี่ยที่ตลอดมันกลับมาในประเทศไทยช่วงนี้นะเพราะว่าเราเนี่ยเข้าร่วมอนุสัญญาไม่ได้มาตาค่ะแล้วหนึ่งในหน้าที่ของสมาชิกภาคีเนี่ยก็คือต้องลดการผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับปรอทควบคุมการปลดปล่อยปรอทจากกระบวนการผลิตหรืออุตสาหกรรมรวมถึงการจัดการของเสียที่มาจากผลิตภัณฑ์ที่อาจจะเติมปรอทเช่นแบตเตอรี่นอกวัดไข้แล้วก็หลอดไฟอะไรเงี้ยเพื่อสิ่งที่เราต้องจัดการเป็นหน้าที่ที่ทางอนุสัญญาเนี่ยเขากำหนดมา
1: คือพอ
0: เล
1: ดู
0: ยกลับมาเป็นกระแสขัง
1: ค่ะคือตอนแรกคิดว่าโอเคถ้าเกิดว่าถ้าสมมติว่าเดอะแพลวเริ่มเล่าตั้งแต่อนุสัญญามาเนี่ยไม่อาจจะยังไม่เห็นภาพเพราะรู้สึกว่ามันไม่ได้ใกล้ตัวแต่พอเดอะแพลวเล่ามาตั้งแต่ว่าเอ้ยมันมีผลิตภัณฑ์มันมีลักษณะการใช้งานบางอย่างที่มันทําให้เราเห็นว่าเอ้ยมันใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิดแม้ว่าโอเคปัจจุบันจะเปลี่ยนผ่านใช่ไหมเดอะแพลวเปลี่ยนผ่านผลิตภัณฑ์ไปเป็นสิ่งที่ไม่มีปลอดแล้วก็ตามแต่ว่าเจมแพลกำลังจะชี้ว่าในอดีตที่มันเคยมีผลิตภัณฑ์เหล่าเนี้ยเข้ามาแล้วเราใช้งานมันเนี่ยบางคนก็จะมองว่ามันยังใช้ได้อยู่ทําไมต้องทิ้งหรือว่ามัน
0: อ
1: ยัง
0: ๋
1: ไม่
0: อ
1: ทิ้งถูก
0: ใช
1: ไหม
0: ่
1: ป้าถ้ามันก็จะเขาเรียก
0: ใช
1: นะ
0: ่
1: เป็นระเบิดเวลาเนาะที่มันอยู่ในบ้านเรือนคน
0: ใน
1: หรื
0: บ
1: อ
0: ้านของเราใช่จริงๆเนี่ยสิ่งที่อยากสื่อสารเนาะหลังจากที่ได้คุยกับหลายๆหน่วยงานของไทยที่เขาได้ดูแลเรื่องปลอดในประเทศไทยคือเขาว่าอยากให้ทุกคนแค่ตระหนักก็พอแต่ว่าอย่าเพิ่งไปตกใจกลัวเนาะว่าแบบเฮ้ยกันต้องเปลี่ยนหลอดไฟทางบ้านทิ้งหรือเปล่าหรืออย่างที่แบบเป็นประเด็นที่ทางหน่วยงานรัฐเขากังวลมากคือแบบเอามากั้นอุดฟันอะไรเงี้ยทุกคนก็เจอว่าแบบเฮ้ยฉันต้องไปรื้อปลอดหรือเปล่าแต่ในส่วนเนี้ยคอนเฟิร์มมาแล้วกับทางแพทยสภาเนาะกรมอนามัยใดๆเขาก็ยืนยันว่าอายุการใช้งานของเขาว่านานมากเป็น10 ปี20 ปีมันไม่หลุดออกมาเพราะฉะนั้นการที่เรายิ่งไปรื้อถอนมันอาจจะเพิ่มความเสี่ยงมากขึ้นด้วยซ้ำแต่ว่าถ้ามันอยู่ในคันของเราปกติเนี่ยไม่ได้มีการแตกหักหรืออย่างเงี้ยเราไม่จำเป็นจะต้องไปยุ่งกับเขาเลยเป็นสิ่งที่ทางแบบเฮ้ยเราก็เพิ่งรู้เนาะหลังจากที่เราได้เข้ามาทํางานแถบนี้แถวนี้มากขึ้นว่าอ๋อเนี่ยคิดว่าเป็นสิ่งที่คนไทยควรตระหนักแต่ไม่ต้องตระหนกแล้วกันว่าตลอดมันอันตรายน่ากลัวอะไรขนาดไหน
1: มันก็คือการสร้างการสื่อสารเนาะสร้างการสื่อสารสร้างความเข้าใจใหม่บางอย่างว่าโอเคในบางลักษณะก็ถ้ายังไม่ได้เกิดปัญหาอะไรก็ไม่ต้องไปทําอะไรกับมันก็ค
0: ใช
1: ือ
0: ่
1: จะ
0: ใช
1: ยัง
0: ่
1: ใช้อะไรได้อยู่แต่ว่าถ้ากดโอเค
0: ใช่
1: แล้วบางอย่างที่รู้สึกว่าสิ่งเนี้ยมีความเสี่ยงสมมติเรื่องของหลอดไฟก็แล้วกันถ้ามันมีความเสี่ยงขนาดเนี้ยเรายอมเปลี่ยนเป็นแบบไฟ LED ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยลงทุนนิดหน่อยเพื่อที่จะ
0: เ
1: แ
0: พ
1: บ
0: ิ่
1: บ
0: ม
1: จะ
0: อีกหน่อย
1: ความส
0: ใ
1: บ
0: ช
1: าย
0: ่
1: ใจแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยจะได้เข้าสู่ระบบจัดการต่อไปเพราะดันแถวทีนี้ดัน
0: ใช
1: แถ
0: ่
1: ว
0: ค่
1: พ
0: ะ
1: ออันนี้พอเราพูดถึงเรื่องของการจัดการนะคะเห็นว่าทางศูนย์หรือทางดันแถวเองเนี่ยก็ทำอีเวนทอรี่ทำบัญชีปลอดถามดันแถวว่าอันเนี้ยจัดทำขึ้นมาเนี่ยด้วยมันคืออะไรหรือเครื่องมือเนี้ยค่ะมันสามารถที่จะสร้างการดีไซน์หรือในเชิงนโยบายหรือแผนยังไงได้ดันแถว
0: คือต้องกล่าวก่อนว่า inventory หรือว่าการทำบัญชีปลอดเนี่ยเป็นหนึ่งในหน้าที่เนาะที่สมาชิกในอนุสัญญาไม่ได้มาตัดจะต้องคอยอัปเดตรีพอร์ตกับทางอนุสัญญาไทยเนี่ยเข้าร่วมมาตั้งแต่ปี2560แล้วในระหว่างนั้นเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็มีการทำ inventory ออกมาประมาณ2-3 เล่มเป็นที่เรียบร้อยและเล่มปัจจุบันที่เรากำลังทำอยู่เนี่ย

0: ก็เดี๋ยวจะเผยแพร่เร็วๆนี้นะคะฝากติดตามแต่เขามีวิธีคิดละกันที่มองว่าเราจะไม่สามารถจัดการประหลอดได้เลยถ้าเราไม่รู้ว่าประหลอดอยู่ที่ไหนบ้างและอยู่ในแต่ละจุดเท่าไหร่ทีนี้มันจึงเป็นที่มาว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเราต้องทําบัญชีละกันว่าประหลอดมันไปอยู่ในอุตสาหกรรมไหมหรือไปอยู่ในผลิตภัณฑ์มากกว่าหรือว่าสุดท้ายแล้วก็อยู่ในขยะของเสียอันตรายที่เราทิ้งออกไปจากการศึกษาเนี่ยมันก็เขามีวิธีคิดมาให้เนาะทางยูเนปก็คือ UNEP เขาก็มีเรียกว่าอะไรดีไกด์ไลน์มาให้เราว่าในแต่ละประเทศที่เข้าร่วมสัญญาเนี่ยจะต้องประเมินหมวดหมู่กิจกรรมใดบ้างมันก็จะแบ่งออกเป็น10หมวดย่อยทีนี้เราก็ทําให้ด้วยความที่เขากําหนดมาละเอียดเนาะมันก็เป็นระบบพอมาเป็นระบบเราใช้คํานวณวิธีเดียวกันเราแบ่งกลุ่มของแหล่งปลดปล่อยประหลอดเหมือนกันทําให้แต่ละประเทศค่ะที่เขาประเมินหรือจะทําบัญชีประหลอดเนี่ยสามารถเปรียบเทียบกันได้โดยง่ายนั่นคือโกหลักสําคัญเลยที่ทําไมเราถึงต้องใช้คู่มือที่เขากําหนดมาให้เพื่อให้เราสามารถเทียบกับประเทศอื่นๆได้มีไครเทเรียเดียวกันมีการคำนวณแบบเดียวกันโดย Inventory เนี่ยถ้าคุณแบงค์ถามว่ามันเวิร์กยังไงหรือว่ามันจะมีผลยังไงเนาะต่อประเทศไทยก็อย่างที่บอกไปว่าโอเคเรารู้แหละว่าแหล่งไหนคือแหล่งกำเนิดหลักปลดปล่อยไปที่ไหนเยอะดินน้ำอากาศของเสีย
1: ครับ
0: ทีนี้มันก็จะง่ายต่อผู้วางแผนนโยบายการจัดการละกันว่าโอเคการศึกษาออกมาแบบนี้เพราะฉะนั้น priority แรกหรือว่าaction แรกที่ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดการเนี่ยคือกลุ่มไหนพอถ้าเกิดทุกคนคิดอย่างเงี้ยจะแบบเอ้ยถ้างั้นก็อาจจะอยู่ในผลิตภัณฑ์เยอะหรือเปล่าของเสียเยอะหรือเปล่าถ้าเกิดผลการศึกษามันออกมาอีกแบบนึงอ่ะแล้วก็ต้องไปมันต้องมีหลักฐานยืนยันเนาะว่าที่ไหนมันเป็นฮอตสปอตที่ไหนมันเป็นแหล่งกําเนิดประหลอดล่ะโดยรายงานตัวนี้ค่ะมันก็จะช่วยทำให้นักวิทยาศาสตร์เองเนาะนักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมแบบเราเนี่ยทำงานง่ายขึ้นแล้วก็ผู้วางแผนนโยบายผู้กำหนดนโยบายก็ทำงานง่ายขึ้นจากการใช้รีพอร์ตตรงนี้ค่ะ
1: เหมือนมันก็จะมีเหมือนเป็นสองสเกลเนาะก็คือสเกลหนึ่งก็คือในระดับของบ้านเราเราสามารถที่จะหาจุดฮอตสปอตได้เราสามารถที่จะจัดไพรโอริตี้เพื่อที่เราจะได้มีแอคชั่นใช่ไหมครับที่ตรงตามลำดับ
0: ความเร่งด่วน
1: ตรวจที่ในอันนี้คือบ้านเราทีนี้มันก็มีอีกสเกลใหญ่คือข้อมูลจากบ้านเราก็สามารถที่จะไปเทียบเคียงกับต่างประเทศ
0: ประเทศอื่น
1: กับ
0: อ่า
1: ประเทศอื่นๆได้ด้วยมาตรฐานเดียวกันถูกไหมครับตรงนี้
0: ถูกต้องค่ะใช่
1: ทีนี้เลยถามจันแพลก่อนว่าแล้วอย่างเงี้ยค่ะทางฝั่งของจันแพลที่ทําตรงนี้มาค่ะจันแพลเห็นอะไรบ้างในอินเวนทอรี่ค่ะว่าผลเส้นทางการไหลเวียนหรือว่าตัวการประเมินมาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าตัวฮอตสปอตหรือว่าตัวไพรโอริตี้เนี่ยมันควรที่จะมีสักกี่ประเด็นสมมุติว่าถ้าเรายังไม่รู้ว่าอันไหนเร่งด่วนมากหรือเร่งด่วนน้อยอย่างน้อยก็คือเหมือนกับว่าอาจสมมติเอามาวางในระนาบเดียวกันจะมีสักกี่ประเด็นที่รู้สึกต้องพึงกังวลสําหรับบ้านเรา
0: จากการศึกษาเนาะเรารู้สึกว่าความกังวลอาจจะยังไม่มีเพราะว่าทุกคนอาจจะไม่รู้นะว่าประเทศไทยอ่ะเรามีโรงงานละกันที่เขาสามารถนำกลับประหลอดมาใช้ใหม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยประหลอดที่อาจจะปนเปื้อนจากกระบวนการผลิตจากผลิตภัณฑ์เขาผ่านโรงงานที่เขา recovery ละกันใช้คำนี้ recovery ประหลอดเนาะแล้วเราก็สามารถใช้ประหลอดอันเนี้ยอีกครั้งหนึ่งได้ทำให้ประหลอดส่วนเนี้ยที่เราถูก recovery กลับมาใส่ผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการผลิตอะไม่ได้ถูกปลดปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมอันเนี้ยเป็นข้อดีของประเทศเราเลยที่พอเราอ่านรีเช็คหลายๆประเทศมาเนาะบางประเทศเขาก็มีไม่มีแต่ประเทศไทยอ่ะมีสิ่งนี้ที่รวมโรงงานที่เป็นที่หลักสำคัญเลยที่ทำให้การปลดปล่อยของประหลอดภาพรวมในไทยเนี่ยไม่ได้น่ากังวลเท่าที่คิดอีกส่วนหนึ่งทุกคนอาจจะมองว่าเฮ้ยอุตสาหกรรมล่ะมันน่ากลัวหรือเปล่าถ้าเกิดเขาใช้ประหลอดอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่เราค่ะมีกฎหมายเนาะควบคุมโรงงานจับกลุ่มโรงงานพระราชบัญญัติใดๆก็ตามเนี่ยเขามีระบบความควบคุมการปลดปล่อยประหลอดที่ค่อนข้างชัดเจนคืออาจจะไม่ได้ระบุว่าเป็นประหลอดโดยชัดเจนเนาะแต่เขามีระบบ

0: ที่ควบคุมการทิ้งของเสียละกันจากโรงงานทำให้เรารู้ว่าต้นทางปลายทางไปที่ไหนแล้วในขยะอันตรายพวกนั้นเนี่ยมันถูกกำจัดบำบัดอย่างถูกวิธีหรือไม่ทำให้ตอนที่เราหาข้อมูลกันเนาะเราก็คิดแล้วว่าอุ๊ยอุตสาหกรรมมันต้องแบบมีปลาหลอดเยอะแน่เลยแอบกั้นทงในใจเล็กๆแต่กลายเป็นว่าอุ๊ยพอเราเจอข้อมูลจริงๆเก็บข้อมูลจริงๆสอบถามทางโรงงานสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเนี่ยอุตสาหกรรมไม่ใช่ส่วนที่น่ากังวลเลยเพราะว่าเขาก็ต้องควบคุมภาพลักษณ์โรงงานเขาด้วยเนาะควบคุมใช่ชุมชนที่อยู่รอบข้างก็ต้องใส่ใจเนาะเขาก็มีระบบบำบัดตรวจวัดอยู่แล้วซึ่งเอ้ยกลายเป็นว่าอุตสาหกรรมไม่ใช่เรื่องน่ากังวลสิ่งที่น่ากังวลอาจจะเป็นในกลุ่มของการทิ้งของเสียจากครัวเรือนมากกว่าเพราะว่าบางทีเราก็ต้องยอมรับเนาะว่าจุดรับของเสียอันตรายกับชุมชนในเมืองไทยเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีแพร่หลายในทุกพื้นที่เนาะอาจจะมีแค่ตามแบบอบจ.จังหวัดหรือว่าแบบหน่วยใหญ่ๆตามห้างเท่านั้นอะไรเงี้ยชาวบ้านที่เขาแบบอยากจะทิ้งหลอดไฟทิ้งถ่านอะไรจะมีประหลอดเล็กๆน้อยๆเนี่ยเขาก็เดี๋ยวเราก็ทิ้งไปเลยกระถางขยะที่เราทิ้งตามบ้านมันก็เลยส่วนนี้แหละมันน่ากังวลมากกว่าเพราะว่าเราไม่สามารถควบคุมอะไรได้เลยเราไม่สามารถนับจํานวนได้อย่างเป๊ะๆได้ว่าเขาจะทิ้งถ่านออกมาเท่านี้ในปีนี้เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ทำให้ส่วนเนี้ยถ้าเราสามารถแบบสามารถสื่อสารให้ทุกๆคนเนี่ยช่วยกันแยกขยะอันตรายได้มันก็จะจัดการง่ายขึ้นแล้วก็จะเป็นการลดความน่ากังวลลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ค่ะ
1: แสดงว่าตอนนี้ค่ะถ้าตอนที่อาจารย์แทลบอกเลยมาแสดงว่าพอยต์นั้นน่าจะอยู่ที่แอเรียการควบคุมเพราะว่าส่วนใหญ่พื้นที่การควบคุมอย่างของฝั่งโรงงานอุตสาหกรรมเขามีพื้นที่การควบคุมที่อยู่อาจจะอยู่ภายใต้รัฐภายใต้พ.ร.บ.ภายใต้ระเบียบแล้วก็กลไกของตัวโรงงานเพราะฉะนั้นพื้นที่ควบคุมเขาเนี่ยก็จะสามารถจัดการกับตัวปลอดได้แบบมีประสิทธิภาพถูกไหมฮะแล้วก็ไม่หลุดออกไปจากวงจรแต่ทีเนี้ยพอพื้นที่ควบคุมอย่างที่เป็นสเกลย่อยอย่างการจัดการขยะแบบครัวเรือนพื้นที่ทิ้งขยะของชุมชนหรือว่าจุดรับของเสียที่อาจารย์แพรบอกเนี่ยฮะมันเป็นจุดที่อันคอนโทรลไหมคือหมายความว่าหนึ่งคือเราควบคุมคนทิ้งขยะไม่ได้สองคือมันก็จะไปพ่วงกับว่าเขาจะการแยกขยะจะเป็นยังไงจะทิ้งของเสียที่เป็นอันตรายในพื้นที่ที่จัดเอาไว้สำหรับของเสียอันตรายหรือไม่ไปจนถึงว่าเอ๊ะมันจะแท็กไม่ได้ด้วยเพราะว่าบางครั้งก็จะหลุดออกไปจากตรงนี้ด้วยเหมือนกันในกลไกแบบในย่อยๆถูกไหมท่านแซนแฮล
0: ถูกค่ะถูกค่ะใช่เลย
1: แสดงว่าเนี่ยพื้นที่อาจจะเป็นแบบว่าความน่ากังวลเนี่ยอาจจะอยู่ที่แต่เป็นแอเรียในสเกลย่อยๆอย่างนี้มากกว่าเนาะจันแอล
0: ย่อยๆมากกว่าถูกเลยถูกต้องเลย
1: ถ้างั้นแล้วเนี่ยพอเราเห็นพอยต์เหล่านี้แล้วค่ะจันแอลว่าเพราะอะไรทำไมถึงการสเกลย่อยอย่างการที่เราจะแยกขยะหรือเราจะรู้ขยะอันตรายไม่อันตรายหรือเราจะจัดการกับมันเนี่ยจันแปลว่าเพราะอะไรทำไมเราถึงยังไม่สามารถหลุดจากตรงนี้ได้อะเพราะว่าแบงค์รู้สึกว่าเราคุยกันเรื่องแยกขยะมานานมากใช่ไหมจันแปลเราถูกปลูกฝังเรื่องของสมัยเด็กเราก็จะเจอกัน
0: มีมาตั้งแต่เด็ก
1: แบบถังขยะหลากสีเนาะตาวิเศษเห็นนะการแยกขยะคือเราเรื่องเนี้ยมันนานมากหรือแม้กระทั่งรายการของเราอะเราก็มีเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของขยะเนี่ยบ่อยมากแต่เรารู้สึกว่าเอ๊ะแล้วทำไมพฤติกรรม
0: เราไปไม่ถึงนั้น
1: เองปัจจัยหรืออะไรที่มันทำให้คนเนี่ยยังไม่มีพฤติกรรมในการที่จะตระหนักรู้ในเรื่องของขยะหรือการจัดการตรงนี้ในระดับครัวเรือนนะจันแพลว
0: เอายกตัวอย่างง่ายๆเลยนะคือที่บ้านเนี่ยลูกสาวเราก็เรียนด้านสิ่งแวดล้อมมาแล้วก็แบบพร่ำบอกคุณพ่อคุณแม่เราให้แบบลองแยกขยะดูไหมลองอะไรดูไหมแต่เหมือนเขาก็มองว่ามันยากเกินไปที่จะทำหมายถึงว่าโอเคมีพลาสติกสองอย่างแบบจะต้องยังไงเทอาหารทิ้งโอเคเทอาหารทิ้งค่อนข้างง่ายไม่ยากเราต้องแยกพลาสติกแบบนั้นแบบนี้เรารู้สึกว่าบางทีอ่ะ

0: เวลาที่สิ่งที่เราเรียนมาตั้งแต่เด็กอ่ะเราแบ่งประเภทขยะแบบละเอียดเกินไปอ่ะโอเคมันถูกต้องตามแบบวิชาการเลยแต่ว่ามันทําไม่ได้จริง
1: โอเค
0: เออคือเรารู้สึกว่าถ้าขยะรีไซเคิลหรือขยะที่เผาได้อ่ะมันควรจะแบบอ่ะเป็นกรุ๊ปหนึ่งไหมหรือว่าจะแยกยังไงดีเพราะว่าเอาพูดง่ายๆเลยเหมือนที่ไทยส่วนใหญ่เขาจะใช้กันแบบ4 ถังเนาะขยะทั่วไปขยะรีไซเคิลขยะอันตรายแล้วก็ขยะเศษอาหารอ่ะ4 ถังหลักๆแต่เรารู้สึกว่าบางคนเขาก็แบบแล้วนี้รีไซเคิลได้ไหมรีไซเคิลได้คืออะไรพลาสติกกระป๋องขวดหรอหรือยังไงอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าบางทีการนิยามของเราอ่ะจะทําให้ผู้ใช้งานหรือประชาชนทั่วไปที่เขาไม่ได้เรียนด้านสิ่งแวดล้อมอ่ะอาจจะไม่ค่อยเข้าใจแม่เห็นง่ายๆคือจากคุณพ่อคุณแม่แถวเลยก็คือแล้วเขาก็จะต้องมาถามทุกครั้งคือแบบเขาก็อยากแบบทําตามที่ลูกบอกอะเนาะลูกเรียนมาขนาดนี้ก็ต้องทําตามหน่อยเลยแต่เขาก็จะแบบงงเหงาแบบเอานี้รีไซเคิลไม่ได้อันนี้ต้องทิ้งทั่วไปสิอันนั้นต้องอะไรเงี้ยแล้วสุดบางทีการนิยามขยะของเราเนี่ยอาจจะซับซ้อนเกินไปถ้าเราแบบแต่ก็ไม่ได้อยากไปเปลี่ยนแปลงนอร์มไม่ใช่เขามีอยู่นะแต่แค่รู้สึกว่าถ้าทําพูดให้มันง่ายขึ้นมาสื่อสารว่ามันเข้าใจง่ายๆอ่ะโอ้ถ้าเกิดทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้ความสนใจเนาะกับการสื่อสารออกไปการทำประชาสัมพันธ์ที่แบบเหมือนย้ำไปทุกวันอ่ะให้เขารู้สึกว่ามันฝังเข้าไปในหัวเขาแล้วว่ารู้สึกมันน่าจะมีผลที่ง่ายขึ้นนี่คือวิธีการที่แบบประนีประนอมที่สุดแหละหรืออย่างตอนนั้นแพลวไปเรียนปริญญาเอกที่เกาหลีใช่ไหมครับที่นั่นเนี่ยเขาจะแยกขยะกันจริงจังมากเขาใช้เขาไม่จะดีแหละเขาใช้กฎระเบียบมาควบคุมเลยเขาติดกล้องที่จุดทิ้งขยะเลยว่าใครทิ้งผิดเขาจะสามารถตามเช็คได้เลยว่าอยู่ทิ้งขยะผิดหรืออะไรเงี้ยถึงขยะก็ต้องซื้ออย่างที่ไทยเรายังใช้ถุงดําถุงอะไรได้ฟรีเนาะถุงโลตัสอะไรก็มารีไซเคิลใช้ใหม่ได้แต่ที่นู่นอ่ะถ้าเราจะทิ้งขยะเราต้องซื้อถุงขยะเนี่ยทุกคนก็จะเริ่มคิดแล้วว่าถ้าเกิดฉันไม่อยากเปลืองค่าถุงขยะฉันต้องแยกขยะ
1: แยกขยะ
0: ของรีไซเคิลได้เขาก็จะไปทิ้งอีกส่วนหนึ่งที่เขาไม่คิดค่าถุงขยะเนี่ยเขาก็มีแบบวิธีการอ่ะรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่คนเล็กๆจะเปลี่ยนเริ่มเปลี่ยนถึงก็แล้วเนาะต้องเป็นสิ่งที่แบบหน่วยงานเนาะให้ความซัพพอร์ตสนับสนุนมาแล้วโอเคคนพร้อมเมื่อไหร่ก็ค่อยๆตาม
1: คือเหมือนมันก็ต้องทุกภาคส่วนอะเพียงแต่แค่ว่าพอภาคส่วนที่อยู่ข้างบนทับดาวลงมาก็ต้องจะออกอะไรมาตามหลักวิชาเขาต้องดูความเป็นจริงที่เป็นท็อปอัพไปด้วยว่าอันนี้เป็นความเป็น
0: ค
1: จริ
0: น
1: ง
0: คอยด้วย
1: นี่ไอตัวแทรกแซงเข้าไปเลยก็อาจจะเป็นว่าเอ้ยถ้าเราจะมีกลไกที่มันเอื้อต่อการให้มันเกิดพฤติกรรมเนี้ยมากยิ่งขึ้นอ่ะควรที่จะมีอะไรบ้างหรือว่ากลไกในการที่จะให้รางวัลหรือลงโทษในเรื่องเนี้ยเพื่อให้คนรู้สึกตระหนักมากขึ้นให้คนให้พฤติกรรมมันเปลี่ยนได้จริงก็ตามที่อาจารย์แปะว่าถ้ามันมีตรงเนี้ยเข้ามาซัพพอร์ตเนี่ยบางทีก็อาจจะเกิดขึ้นได้กับสังคมบ้านเราเนาะเพราะว่ามันก็เห็นเหมือนกันว่าของประเทศสิงคโปร์อ่ะก็แยกขยะแล้วก็บ้านเมืองเขาสะอาดมากแล้วคนทุกคนได้แล้วทุกคนก็จะแบบแยกกันแบบเป็นจริงเป็นจังอ่ะคือใช้เวลาหน้าถังขยะกันนานพอสมควรสำหรับแบบที่แบบอันนี้อยู่อย่างนี้อันนี้อย่างนี้หรือว่าหรือต่อให้เป็นของบ้านเราอะค่ะแบงก์ก็เห็นว่าบางพื้นที่ก็เริ่มจริงจังเรื่องนี้แล้วก็คือแบงก์เคยไปจังหวัดน่านแล้วก็ตัวเป็นตลาดนัดประจําสัปดาห์ประจําอะไรของเขาอะค่ะเขาก็มีถังสําหรับการแยกขยะประมาณแบบ15 ถังมั้งที่ทางจุฬาไปทําให้อะสิบเกินก่อนติดแล้วแล้วก็แบบว่าทุกอย่างต้องสแต็กออกมาออกจากกันเลยไม้ไอ้จิ้ม1 ถังถุง1 ถังซอส1 ถังน้ําอะไรเนี่ยคือทุกอย่างต้องสแต็กหลอด1 อันอย่างเงี้ยคือเขาสแต็กแบบนั้นก็แบบว่าถ้ามันเป็นแบบเนี้ยแล้วก็ทุกที่ถ้ามีโมเดลประมาณเนี้ยมันคิดว่าก็อาจจะช่วยให้พฤติกรรมของคน
0: เ
1: น
0: ป
1: ะ
0: ลี่ยนได้
1: เปลี่ยนได้นะจันแพลว
0: คือเรารู้สึกว่าบางทีคนเขาก็อยากแยกขยะนะแต่ว่าเขาก็จะไปยืนงงอยู่หน้าถังขยะสุดท้ายก็ทิ้งขยะก็
1: ค
0: ไป
1: ่ะ
0: เราเห็นหลายรอบมากเวลาเป็นท่านโวอย่างเงี้ยเขาก็มีขยะที่เทน้ําทิ้งขยะรีไซเคิลขยะทั่วไปแล้วก็เห็นแบบคนแบบยืนถือแก้วเขาก็ยืนงงอยู่ว่าเขาควรทิ้งอะไรใช่แต่ถามว่ามีเตรียมพร้อมไว้อ่ะดีไหมดี

0: ว่ามันก็มีหลายๆคนที่เขาแบบพร้อมจะแยกขยะพร้อมที่จะทิ้งอะไรเงี้ยเพราะว่ามีถังขยะแยกให้เขาแหละเขาก็พร้อมที่จะแยกบางคนแบบเตรียมพร้อมไว้ก่อนอ่ะอย่าไปรอให้คนพร้อมระบบหรือว่าหน่วยงานควรแบบตั้งถังขยะไว้เลยแล้วรู้สึกว่าวันเมื่อเขาแบบรอหลอมเนาะเห็นทุกๆวันมันต้องแบบมีอารมณ์อย่างแย่ว่าแหละมันจะแบบทิ้งมลพิษทุกวันมันก็แบบก็เตือนใจไหม
1: อย่างน้อยถ้าภาพที่เราเห็นอะคือเราเห็นแต่ถังเขียวถังเดียวแล้วทุกอย่างก็อยู่ในถังเขียวถัง
0: อยู่ใน
1: เดี
0: น
1: ย
0: ้
1: วแล้วก็มาเก็บตามเวลาอันนี้ไม่คิดว่าม
0: ำ
1: ันกฎหนึ่งก็รู้สึกว่าก็มันก็ทุกอย่างมันก็ไปกองรวมกันไม่ได้มีกันอย่างจริงจังเพราะว่าสุดท้ายแล้วก็อยู่ในถังเขียวอะไรอย่างเงี้ยจันแถวเราจะบอกว่าอย่างน้อยมันต้องมีเนาะมันต้องมีอะไรที่มันแบบ
0: อะไรรอเขาไว้
1: ม
0: ห
1: า
0: น่อย
1: ถังเขียวถังเหลืองถังแดงหรือว่าอะไรให้มันแบบให้เราเพื่อจะให้พฤติกรรมเราเปลี่ยนเนาะทีนี้สุดท้ายปลายทางจะแพลว่าเรื่องนี้ค่ะพออย่างที่จันแพลเล่าว่าตัวของบ้านเรามีการจะทำอะไรเตรียมการทําอนุสัญญาใช่ไหมคะการทำอินเวนทอรี่หรือว่าการเนี่ยที่เราจะเริ่มคุยกันเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นอ่ะต่อไปอ่ะค่ะคิดว่านโยบายหรือว่าคิดว่าตัวผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องเนี้ยเราควรที่จะแอคชั่นอะไรต่อจากเนี้ยค่ะแบบหรือ
0: ค
1: เอา
0: ำถามย
1: เ
0: า
1: ป็
0: ก
1: น
0: มา
1: เก
0: ก
1: ี่ยวย่อยๆก็ได้
0: จริงๆเริ่มที่ตัว
1: ถ
0: พ
1: ้า
0: วกเราเลยกัน
1: ว่ามันจะเกี่ยวกับคนทั่วไปยังไงครับจันแต๋ว
0: อย่างที่แพรบอกเลยเนาะเรื่องการแยกขยะคือสิ่งที่จําเป็นมากคือมันไม่ใช่แค่ว่าสารตลอดมันจะไปปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมในขยะอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าหลอดไฟอะไรเงี้ยมันก็มีโลหะหนักอื่นๆที่ปนอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้มองไม่อยากให้มองแค่ว่าเพราะว่าเราเข้าไปสัญญาไม่ได้มาตากที่เกี่ยวข้องกับปลอดแล้วเลยจะเป็นต้องแยกแต่มันคือเพื่อความปลอดภัยแล้วก็สุขภาพเราเองด้วยคุณภาพของสิ่งแวดล้อมด้วยเพราะว่ามันมีสารอื่นๆมากมายในขยะอิเล็กทรอนิกส์เหล่านั้นซึ่งแพลคิดว่าสิ่งแรกเลยนะเริ่มที่บ้านเราเนี่ยแหละก็ค่อยๆปรับกันไปค่ะมันจะให้มาปรับทีเดียวมันก็คงจะยากเนาะลำบากเราเคยทิ้งกันแบบรุมรวมกันมาตลอดแต่ถ้าเกิดเริ่มง่ายๆเลยจริงๆเพราะว่าขยะอันตรายแยกออกเป็นขยะชุมชนขยะที่เราทิ้งโดยปกติทุกคนอาจจะมองว่าขยะอันตรายคืออะไรก็พวกถ่านไฟฉายถ่านเอสารเอหลอดไฟถ่านกระดุมอันเล็ก
1: อุปก
0: ๆห
1: ร
0: ร
1: ณ
0: ื
1: ์
0: อว่าโทรศัพท์เก่าใช่โทรศัพท์เก่าที่แบบเฮ้ยไม่รู้จะทิ้งไหนตามห้างเดี๋ยวนี้นะเขาก็มีตู้ให้ทิ้งขยะ e-waste ได้แบบ power bank อ่ะถ้าบวมแล้วเราควรทิ้งแยกเนาะเพราะมันจะไปเกิดความอันตรายต่อพี่ๆที่เขามาเก็บขยะให้เราได้
1: แล้วจำแต่จริงแท้นั้นน่าสนใจเพราะว่ามันอันหนึ่งอ่ะมันเชื่อมกับตัวทุกคนโดยตรงอยู่แล้วแล้วต่อก็คือมันไม่ใช่แค่เรื่องว่าโอเคเราจะต้องจัดการปลอดเพราะต้องจัดการแต่มันคือเรื่องที่ว่าคุณพึงกระทำด้วยอนาคตทางสุขภาพของคุณอ่ะมันก็คาบเกี่ยว
0: ใช่
1: กับ
0: ค่
1: ช
0: ะ
1: ีวิตของคุณว่าโอเคสุขภาพของคุณของครอบครัวชุมชนของอะไรใดๆเนี่ยมันก็จะเชื่อมโยงกันหมดเนาะในระบบนิเวศเนี้ยเนาะอาจารย์แพลว
0: ใช่ใช่ใช่
1: แต่เราก็น่าสนใจแล้วก็เนี่ยคิดว่าเนี่ยประเด็นเดี๋ยวด้านน่าจะคุยกันได้ต่อนะคะแล้วก็แต่บังเอิญว่าด้วยระยะเวลาที่จำกัดนะครับวันนี้ก็จำกัดแก่
0: ใช่ค่ะ
1: ต้องขอบพระคุณนะคะอาจารย์แพลวนะคะดร.กนกพรอินแตงมากๆเลยนะคะที่วันนี้มาเป็นวิทยากรให้กับช่วงที่1 ใน 2 7 ใน 3สังคมนะคะขอบพระคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: แล้วก็ขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในช่วง2 7 ใน 2 สังคมสัปดาห์หน้าค่ะวันนี้เราทุกคนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สำรวจทุกเรื่องราวพูดคุยประเด็นทางสังคมผ่านโลกของงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ในรายการโลกใหม่กับวิจัยสังคมร่วมพูดคุยและติดตามกับนักวิจัยด้านสังคมศาสตร์จากสถาบันวิจัยสังคมศูนย์กลางการทำวิจัยทางสังคมศาสตร์ของประเทศทุกวันอาทิตย์9นาฬิกาทางจุฬาเรดิโอพัส FM 101.5 MHz โดยสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคุยเรื่องยากให้เข้าใจง่ายด้วยงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์กับช่วงสนามปฏิบัติการ
0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่วงสนามปฏิบัติการรายการโลกใหม่กับวิจัยสังคมโดยสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะวันนี้ดิฉันปาริชาติชิตนุกูลและดร.พิชญาสุรพลชัยหรือว่าอาจารย์มะปางนะคะวันนี้อาจารย์มะปางก็จะมาพูดคุยแบ่งปันความรู้นะคะในประเด็นที่น่าสนใจมากที่เป็นเรื่องเกี่ยว

0: กับการเปลี่ยนผ่านจากเกษตรเคมีไปเกษตรปลอดภัยนะคะโดยที่มีการวัดผลตอบแทนทางสังคมว่ามีความคุ้มค่าอย่างไรบ้างนะคะโดยสถาบันได้เก็บข้อมูลมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์มะปาง
1: สวัสดีค่ะพี่นัทค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะวันนี้ค่ะเราก็จะมาพูดคุยกันเนาะพี่นัทแบบบรรยากาศสบายๆค่ะทำให้ทุกคนได้เห็นนะคะว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยอย่างในประเทศไทยอะค่ะก็มีพื้นที่หนึ่งเลยนะที่เราเคยลงไปเก็บข้อมูลมาค่ะแล้วก็เขาบอกว่าเดิมเนี่ยมีปัญหาเพราะว่าใช้เคมีทางการเกษตรสูงมากค่ะสูงถึงประมาณ60,000 ตันต่อปีซึ่งเยอะมาก
0: เยอะมากค่ะ
1: ๆแล้วลองนึกดูนะคะว่าพื้นที่นั้นเนี่ยเดิมลักษณะภูมิประเทศนะคะของพื้นที่นั้นเนี่ยเป็นภูเขาสลับพื้นที่ราบสูงนะคะแล้วก็มีภูเขาใช้ปลูกไม้ผลที่ราบสลับสูงสำหรับทำนาปลูกหอมมีการปลูกทุเรียนต่างๆนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเดิมเนี่ยอย่างที่บอกว่าเขามีการใช้สารเคมีทางการเกษตรสูงมากผลที่ตามมาค่ะคือเกษตรกรของเขาได้รับสารเคมีสะสมในร่างกายสูงเกิดปัญหาสุขภาพต่างๆตามมานะคะโรคทางเดินหายใจโรคผิวหนังนะคะมือเปื่อยเท้าเปื่อยจากการสัมผัสสารเคมีเป็นเวลานานแล้วก็เมื่อตรวจเลือดค่ะก็พบว่าเกษตรกรเนี่ยมีสารเคมีตกค้างในระดับที่ไม่ปลอดภัยเป็นจำนวนมากเลยค่ะ
0: น่าสนใจมากเลยนะคะนี่เป็นเรื่องที่แบบว่าใกล้ตัวกับพวกเราทุกคนมากทีเดียวนะคะในเรื่องที่แบบว่ามีการใช้เรื่องกับสารเคมีอะไรอย่างนี้นะคะแล้วมีตัวอย่างเคสที่อาจารย์มะปางไปพบเจอเนี่ยที่ไหนนะคะ
1: ค่ะอย่างที่พอพูดถึงคำหนึ่งคีย์เวิร์ดพูดถึงทุเรียนแล้วก็พื้นที่นะคะเป็นพื้นที่ที่สูงเนาะภูเขาสลับที่ราบนะคะเพราะฉะนั้นจะนึกถึงที่ไหนไม่ได้เลยนะนอกจากที่อุตรดิตถ์ที่ลับแลนะคะขึ้นชื่อมากเรื่องทุเรียนอร่อยมากหลงลับแลลินลับแลโอ้โหดีมากแล้วไม่ใช่มีแค่ทุเรียนอย่างเดียวนะคะเขามีผลไม้อย่างอื่นด้วยซึ่งรสชาติดีมากและอาหารที่ลับแลเนี่ยบอกเลยว่าอร่อยมากๆนะคะมีทั้งลองกองเนาะอร่อยมากดีมากรสชาติดีมากนะคะมีผักต่างๆนะคะเยอะมากมายเลยค่ะทีนี้ต้องบอกว่าในสมัยก่อนเลยนะในอดีตเลยอะค่ะที่เขาใช้เกษตรเคมีเนี่ยถือว่าเป็นวิกฤตทางสุขภาพเลยค่ะจากปัญหาเนี้ยอย่างที่บอกเนาะว่ามีสารเคมีสะสมในร่างกายเป็นจำนวนมากอะค่ะก็ทำให้พอชอรับแลนะคะก็มองเห็นว่าเรื่องเนี้ยปล่อยผ่านไม่ได้และเราเนี่ยจะให้ประชาชนกับเกษตรกรเนี่ยเป็นผู้รับผลกระทบเนาะและเผชิญปัญหาเหล่านี้ตามลำพังไม่ได้ค่ะเขาก็เลยหยิบยกเอาเรื่องเกษตรปลอดภัยอาหารปลอดภัยอ่ะมาเป็นหนึ่งใน10 ยุทธศาสตร์หลักของที่รับแลเนาะซึ่งต้องบอกว่าโครงการนี้เขาได้ดำเนินการมาอย่างยาวนานแล้วนะคะในพื้นที่ค่ะก็เขามีตั้งแต่การแต่งตั้งคณะกรรมการคณะอนุกรรมการนะคะมีเกษตรอำเภอเข้ามาลงมาดูเองเลยนะคะเป็นประธานมีการบูรณาการนะคะร่วมกันระหว่างภาครัฐภาคเอกชนรพสตกลุ่มสหกรณ์การเกษตรต่างๆนะคะภาคประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นระบบเลยค่ะ
0: ดูเป็นงานยุทธศาสตร์เชิงระบบใหญ่เลยนะคะแล้วก็มีกลไกการทำงานหรือว่ามีการแบ่งกลุ่มผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่แบบอย่างไรบ้างอะคะ
1: แน่นอนเลยค่ะเพราะว่าทางที่รับแลนเนี่ยเขาตั้งเป้าหมายเลยว่าเขาอยากจะให้เป็นพื้นที่ที่มีเกษตรปลอดภัยอาหารปลอดภัยเพราะฉะนั้นนะคะเขาเลยตั้งกลไกการทำงานโดยแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียนะคะออกเป็นประมาณ5 กลุ่มตามกิจกรรมตามพืชแล้วก็บทบาทในพื้นที่นะคะอย่างเช่นอย่างตอนที่เราอะค่ะลงไปทำที่ ทำ SRI นะคะหรือการประเมินผลตอบแทนทางสังคม

0: คมนะคะเราแบ่งออกเป็น5กลุ่มด้วยกันนะคะกลุ่มแรกค่ะก็คือกลุ่มเกษตรกรนะคะก็จะมีทั้งกลุ่มกิจกรรมเนี่ยหลัก5กิจกรรมกลุ่มเกษตรกรข้าวค่ะอันนี้มีการทำงานร่วมมือกับรพสตนะคะหรือว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนะคะและวิสาหกิจชุมชนโรงเรียนทำกินทำใช้เพื่อปรับเปลี่ยนวิถีการทำนาให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะเดิมในหลายพื้นที่นะอันนี้ขออนุญาตนอกเรื่องแล้วก็ยกตัวอย่างหลายๆเคสที่เราเคยเจอนะคะ
1: ว่าไง
0: ทำนาเนี่ยถ้าสมมติว่าเราบอกว่าวันนี้แปลงนาของเราเคยเป็นเคมีแต่เราพูดว่าไม่เอาละรอบหน้าเราจะเปลี่ยนเป็นอินทรีย์คำถามคือเฮ้ยคุณจะอินทรีย์ได้จริงๆแค่เปลี่ยนว่าไม่ใช้สารเคมีแล้วนั้นหรือเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่า1ดินของคุณก็ยังมีการปนเปื้อนมีการสะสมสารเคมีและนอกจากนั้นนะคะรอบแปลงอะค่ะก็ยังใช้เคมีกันหมดแน่นอนว่ามันมีการปนเปื้อนมันมีการไหลมันมีอะไรกันเข้ามาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการปรับเปลี่ยนในหลายๆพื้นที่อะค่ะเขาต้องใช้เวลาในการปรับเปลี่ยนเป็นอย่างมากแล้วก็ที่เราเห็นนะคะว่าในหลายๆพื้นที่เนี่ยก็จะเริ่มทำบัฟเฟอร์โซนต่างๆไว้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นหนึ่งในวิธีการในการปรับเปลี่ยนเรื่องข้าวต่างๆนะคะกลุ่มที่สองค่ะเป็นกลุ่มทุเรียนนะคะตอนนั้นเนี่ยที่เราลงไปทำเนี่ย เขาได้การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นะคะในการทำแปลงต้นแบบแล้วก็ยกระดับเข้าสู่มาตรฐาน GAP GPS นะคะเนี่ยก็เป็นมาตรฐานของสินค้าเกษตรปลอดภัยสินค้าเกษตรอินทรีย์นะคะสิ่งเหล่านี้ค่ะก็เป็นเครื่องการันตีเหมือนกันว่าจะทำให้คนเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนได้นะคะอย่างถามว่าแล้วทำไมเขาถึงมีอินสปิเรชันมากขึ้นในการเปลี่ยนนะคะเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าเรามีสินค้าการสแตมป์ตาประทับนะว่าสินค้าของเราอะค่ะเป็น good agricultural product นะคะเป็นสินค้าอินทรีย์นั่นหมายความว่าเราสามารถอัพราคา value added สินค้าราคาของเราได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าเกษตรกรเองค่ะก็จะมีกำลังใจมากขึ้นมองเห็นลู่ทางในการค้าขายของเขามากขึ้นนะคะมันจะไม่ใช่แมชเหมือนเดิมละมันจะเป็นกลุ่มที่สามารถเข้าถึงสินค้าตรงนี้ได้มากขึ้นนะคะอันที่3ค่ะเป็นกลุ่มเกษตรกรหอมแดงค่ะก็จะเน้นมาการปรับเปลี่ยนเป็นเกษตรอินทรีย์แล้วก็ทำแปลงใหญ่เพื่อเน้นการลดใช้สารเคมีโดยเฉพาะนะคะแล้วก็มีกลุ่มผักปลอดสารพิษด้วยค่ะก็คือดึงกลุ่มแม่บ้านนะคะแล้วก็กลุ่มสตรีเข้ามาช่วยในการเลือกปลูกผักสวนครัวแล้วก็นำนวัตกรรมผักยกแปลงหรือว่าคีโฮลการ์เด้นนะคะมาใช้ในครัวเรือนด้วยนะคะแล้วก็อีกกลุ่มนึงค่ะคือกลุ่มตลาดสีเขียวค่ะอันนี้สำคัญมากแล้วก็ยังขับเคลื่อนอยู่จนถึงทุกวันนี้แล้วก็กลายเป็นต้นแบบของการขับเคลื่อนอาหารปลอดภัยในพื้นที่นะคะแล้วก็ต้องบอกว่ามีการยกระดับไปสู่การเป็นแพลตฟอร์มนวัตกรรมนะคะในการขับเคลื่อนเรื่องอาหารปลอดภัยในพื้นที่ด้วยนะคะก็คือกลุ่มตลาดสีเขียวดั้งเดิมตัวนี้ค่ะเป็นการบูรณาการกับโรงพยาบาลรับแลค่ะในโครงการ Green and Clean Hospital นะคะเพื่อเปิดพื้นที่จำหน่ายผลผลิตที่ปลอดภัยค่ะบริเวณโรงพยาบาลค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายความว่าส่วนหนึ่งเนี่ยจ่ายเข้าโรงพยาบาลอาหารที่ปลอดภัยสินค้าทางการเกษตรอาหารที่เป็นเรียกว่าจากต้นทางนะคะที่ปลอดภัยผู้บริโภคผู้ผลิตอาหารผู้ปรุงอาหารก็ปลอดภัยพอไม่ต้องเสี่ยงกับการสัมผัสสารเคมีผู้ป่วยก็ปลอดภัยพอไม่ได้รับอาหารที่เป็นอันตรายไม่ได้รับสารเคมีนะรวมถึงเขาก็จะมีการจัดตลาดนัดค่ะว่าวันไหนบ้างนะคะที่จะมีตลาดสีเขียวอันนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าวันที่เขามีการจัดตลาดสีเขียวเนี่ยก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าที่เอาผักจากแปลงตัวเองที่เป็นผักปลอดภัยเนี่ยค่ะมาขายให้กับคนในชุมชนเท่ากับว่าคนในพื้นที่คนในชุมชนเองก็จะได้รับอาหารที่ปลอดภัยไปด้วยค่ะ
1: คือโอ้โหแบบว่าเป็นดูจากภาพรวมที่มีหลากหลายกลุ่มมาก

0: แล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับผู้คนในพื้นที่นั้นอยู่สูงมากเลยนะคะครอบคลุมตั้งแต่แบบระบบตั้งแต่ต้นน้ำยันมาถึงส่วนของปลายน้ำเลยทีเดียวคราวนี้นะคะในส่วนเท่าที่เห็นเนี่ยเป็นเกษตรกรหลายกลุ่มมากไม่ทราบว่าเวลาอันเนี้ยในการที่เขาต้องปรับทิศทางการทำงานตัวเองการทำเกษตรกรต่างๆเนี่ยปรับยากมากไหมคะในเรื่องเกี่ยวกับการลดสารเคมีนะคะ
1: จากที่ลงไปพื้นที่ค่ะพี่แนทแล้วก็ต้องบอกเลยว่าอันเนี้ยอาจจะไม่ได้อ้างอิงเฉพาะที่ลับแลอย่างเดียวแต่ว่าก็มีหลายพื้นที่ที่พยายามปรับตัวจากเคมีมาเป็นอินทรีย์หรือว่ามาเป็นเกษตรปลอดภัยนะคะต้องบอกว่ายากและใช้เวลา
0: ค่ะ
1: จะทำได้ถ้าเรามองให้เห็นวงจรของเกษตรอย่างครบวงจรต้องยอมรับว่ามันมีตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำสิ่งที่สำคัญมากๆเลยคือปลายน้ำหากคนทำไปแต่มองไม่เห็นตลาดว่าเราจะขายใครแล้วสมมติสินค้าผลิตไปขายไม่ออกเน่าเสียต่างๆมันก็กินเงินของเขามันทุกอย่างเป็นต้นทุนค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามองไม่เห็นครบลูปของการไปอ่ะมันไปไม่ได้เลยมีพื้นที่หนึ่งนะคะที่น่าสนใจแล้วก็อยากจะแชร์แบบนี้ค่ะเขาก็ทำเกษตรแปลงใหญ่ค่ะแล้วก็เป็นเกษตรปลอดภัยเขามีตลาดชัดเจนค่ะเขาไปจับกับทางห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาหนึ่งแปลงที่เขามีผลผลิตออกมาค่ะก็จะป้อนตรงไปสู่ทางห้างสรรพสินค้านั้นเลยนั่นแปลว่าเขามั่นใจว่าเขามีตลาดอย่างชัดเจนอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะก็เราเนี่ยต้องเริ่มจากการสร้างความเข้าใจอย่างมากเลยค่ะว่าเราจะทำไปเพื่ออะไรทำแล้วได้อะไรบ้างแล้วเราจะมีวิธีการหรือว่าขั้นตอนในการปรับเปลี่ยนปรับปรุงเนี่ยเราจะร่วมกันสร้างชุมชนของเราไปด้วยกันได้อย่างไรนะคะทีนี้ค่ะทางพื้นที่เองในสมัยนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาก็มีการนำนวัตกรรมนะคะในสมัยนั้นเนี่ยมาใช้เลยนะคะก็จะมีอย่างที่เราทุกคนอาจจะเคยได้ยินกันอยู่แล้วเนาะเรื่องปุ๋ยหมักไบโอชาซึ่งมันก็ถ้านำฟังในสมัยเนี่ยก็ไม่ได้ใหม่หรอกแต่ในสมัยสักประมาณ5ปีที่แล้วเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างจะใหม่เลยแล้วก็มีการใช้ถ่านชีวภาพในการปรับปรุงดินนะคะทำให้คนเนี่ยเห็นเลยว่าถ้าเกิดว่าเราอะใช้แบบนี้แล้วก็ turning จากปรับเปลี่ยนจากเคมีไปเป็นเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์มากขึ้นเนี่ยค่ะมันจะทำให้ต้นทุนของเขาลดลงจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีลดลงค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพในระยะยาวก็ลดลงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเกษตรกรก็เริ่มมั่นใจยิ่งขึ้นค่ะและอีกทั้งเมื่อในพื้นที่มีตลาดรองรับแน่นอนคือโรงพยาบาลแล้วก็มีช่องทางออนไลน์ก็ยิ่งสร้างแรงจูงใจนะคะให้เกษตรกรหันมาทำเกษตรปลอดภัยอย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ
0: ก็ดูเหมือนว่าจากที่ได้ดำเนินโครงการมาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยค่ะแล้วก็ปลายน้ำที่เป็นเรื่องของปลายทางเนี่ยดูมีการดูมีทิศทางที่ดีขึ้นอันนี้ก็คือสามารถที่จะมีเรื่องของการประเมินผลตอบแทนทางสังคมในมิติที่ประเมินเนี่ยค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะ
1: แน่นอนค่ะว่าที่โครงการตอนนู้นหน้าที่เราลงไปเนี่ยเราไปประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนแต่ต้องเข้าใจแบบนี้ค่ะว่าSROI เนี่ยไม่ได้ประเมินแค่มูลค่าตัวเลขเท่านั้นนะคะแต่เรายังประเมินในหลายๆมิติคือเอามิติสังคมที่เรารู้สึกว่าไม่เห็นจะนำมาคิดเป็นตัวเลขได้เลยก็มาใช้คำนวณอันนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะทีนี้ค่ะในมิติสุขภาพนะคะชัดเจนอย่างมากเลยเนื่องจากว่าเกษตรกรนะคะมีสุขภาพที่ดีขึ้นผลตัวสารเคมีตกค้างในกระแสเลือดลดลงค่ะรายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้นจากผลผลิตที่มีคุณภาพมากขึ้นลดค่าใช้จ่ายนะคะในต้นทุนด้านสารเคมีเนี่ยไปได้มากเพราะฉะนั้นในมิติความคุ้มค่าของการลงทุนจากโครงการนี้เมื่อประเมิน SROI นะคะมาโดยใช้เราใช้งบ5ปีย้อนหลังเนาะค่ะก็เรียกว่า

0: เฉลี่ยเป็นเงินเนี่ยประมาณ5ปีย้อนหลังเนี่ยเฉลี่ยเป็นเงินประมาณ6ล้านกว่าบาทนะหรือปีหรือเฉลี่ยปีละประมาณ 1.22 ล้านบาทค่ะทีนี้ในแง่ของ6.12ล้านบาทเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าเรามาตีกลับคำนวณออกมาเป็นตัว SROI นะคะมันได้แบบนี้นะน่าสนใจมากก็คือว่าการดำเนินการโครงการนี้ค่ะในระยะ5ปีแรกถ้าเราคิดอัตราคิดลดที่ 3% เนาะ SROI จะอยู่ที่มูลค่า 1.21 บาทนั่นหมายความว่าทุกการลงทุนเรื่องอาหารปลอดภัย1บาทจะสร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมกลับคืนสู่ชุมชน 1.21 บาทเขามีกำไรล่ะทีนี้พอมาดูมั่งว่าแล้วในระยะ10ปีถึง15ปีอ่ะมี SROI เท่าไหร่นะเราพบเลยค่ะว่าค่าผลตอบแทนจากการลงทุนนี่นะคะจะเพิ่มขึ้นเป็น 1.62 บาทในระยะ10ปีและ 1.71 บาทในระยะ15ปีและอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุนเนี่ยสูงถึง 28 ถึง 47 เท่าเลยทีเดียวค่ะซึ่งสูงมากแล้วประเด็นก็คือว่าสิ่งที่น่าสนใจคือเทรนด์ของมันคือเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจาก 1.2 เป็น 1.6 และ 1.7 ในระยะ50และ15ปีนั่นหมายความว่าอันเนี้ยมันไม่ใช่แค่ความคุ้มค่าทางด้านมูลค่าทางเศรษฐกิจเท่านั้นแต่เป็นความคุ้มค่าในแง่ของสุขภาพในแง่ของผลประโยชน์ที่ได้กลับคืนสู่สังคมและชุมชนด้วยค่ะ
1: ค่ะจากตัวเลขแล้วก็ที่ผลจากที่ทำวิจัยเก็บข้อมูลมาเนี่ยแสดงเลยให้เห็นว่ายิ่งทำ SROI ทำเรื่องของการปลอดสารเคมีเนี่ยแล้วก็มาเป็นสู่เกษตรกรที่เป็นปลอดภัยเนี่ยยิ่งทำให้ระยะยาวขึ้นผลตอบแทนที่ได้ที่สังคมและชุมชนได้ก็จะยิ่งระยะเวลานานขึ้นก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะอันนี้นะคะต้องบอกว่าแม้ว่าเราเนี่ยจะหักปัจจัยภายนอกออกแล้วอย่างเช่นค่าเดดเวทก็คือผลที่จะเกิดขึ้นอยู่แล้วแม้ว่าเธอได้มีโครงการนี้หรือว่า attribution คือผลที่เกิดจากหน่วยงานอื่นๆนะซึ่งก็สะท้อนความสำเร็จที่เกิดขึ้นในพื้นที่นี้ความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากยุทธศาสตร์ของพชอลับแลได้อย่างแท้จริงมากๆเลยนะคะ
1: ค่ะต้องบอกเลยนะว่าได้ฟังโมเดลการทำงานอันนี้ที่ผ่านมาเนี่ยถือว่ามีสิ่งที่น่าประทับใจมากนะคะไม่ทราบว่าอาจารย์มะปางจะมีอะไรที่จะฝากถึงคุณผู้ฟังทิ้งท้ายบ้างไหมคะ
0: ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่ต้องบอกเลยว่าเป็นความสำคัญมากๆเลยนะคะนั่นก็คือบทเรียนนี้ค่ะแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างนะคะทำให้เห็นเลยว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะเกิดขึ้นได้นะคะมันเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนอย่างแท้จริงเลยนะคะสำหรับตัวเกษตรกรเองเนี่ยการเปลี่ยนผ่านอาจจะมีความเสี่ยงในระยะสั้นแต่หลักฐานเชิงประจักษ์ค่ะก็ได้พิสูจน์แล้วว่าผลตอบแทนในระยะยาวเนี่ยคุ้มค่าทั้งชีวิตและเศรษฐกิจนะและสำหรับผู้บริโภคทุกท่านนะคะก็เราเชื่อว่างานวิจัยชิ้นนี้ก็ทำให้เห็นว่าทุกการตัดสินใจในการซื้ออาหารที่ปลอดภัยสำหรับเรานะคะไม่ใช่แค่การดูแลสุขภาพของเราเองแต่มันเป็นการส่งสัญญาณเชิงนโยบายและการตลาดค่ะเพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้างเกษตรกรรมของประเทศให้ก้าวสู่ความยั่งยืนมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าย้อนกลับไปว่ามันคือความร่วมมือของทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นค่ะการที่เราจะมีเกษตรปลอดภัยอาหารปลอดภัยในทุกๆภาคภูมิภาคของประเทศในฐานะหนึ่งที่เราเป็นผู้บริโภคนะคะต้องบอกว่าทุกๆคนค่ะล้วนมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเรื่องนี้ของประเทศนะคะแล้วก็ชี้เห็นว่าอยากจะสะท้อนให้เห็นว่าการลงทุนเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมไม่

0: ใช่เรื่องภาระงบประมาณแต่เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าคืนชีวิตให้เกษตรกรและคืนสุขภาพที่ดีให้กับสังคมด้วยค่ะ
1: นั่นแหละขอบคุณอาจารย์มะปางนะคะในวันนี้ช่วงสนามปฏิบัติการก็หมดเวลาลงแล้วนะคะแต่ขอบพระคุณอาจารย์มะปางมากๆที่มาแบ่งปันความรู้แล้วก็มุมมองที่เป็นประโยชน์มากๆเลยแล้วก็ขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าช่วง9 โมงเช้าทุกวันอาทิตย์นะคะค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
2: ช่วงนวัตกรรมสังคมสารคดีความรู้จากงานวิจัย

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงนวัตกรรมสังคมกับดิฉันณัฐสรกรอบกลางจากสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาหารหนึ่งจานที่เรากินอยู่ทุกวันไม่ได้เริ่มจากตลาดหรือซูเปอร์มาร์เก็ตแต่เริ่มจากดินน้ำอากาศและวิธีการผลิตหนึ่งในสารปนเปื้อนที่เราอาจมองไม่เห็นคือปลอดซึ่งสามารถสะสมอยู่ในสิ่งแวดล้อมและเข้าสู่ห่วงโซ่อาหารโดยเฉพาะในปลาและอาหารทะเลบางชนิดดังนั้นเรื่องสุขภาพจึงไม่ใช่แค่เรื่องของคนกินแต่เป็นเรื่องของทั้งระบบนิเวศในวันนี้ช่วงนวัตกรรมสังคมขอนำเสนอ3แนวทางง่ายๆที่ช่วยให้เราได้จัดการเรื่องนี้ได้ดีขึ้นนวัตกรรมแรกคือการเฝ้าระวังมลพิษโดยชุมชนถ้าคนในพื้นที่รู้ว่าดินน้ำหรืออาหารตรงไหนที่มีความเสี่ยงก็สามารถป้องกันตัวเองได้เร็วขึ้นชุมชนจึงควรเข้าถึงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบร่วมกับนักวิชาการและหน่วยงานรัฐเพราะข้อมูลที่ดีต้องไม่ได้อยู่แค่ในรายงานแต่ต้องกลับมาอยู่ในมือของคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่นั้นๆจริงนวัตกรรมต่อมาคือระบบอาหารที่รู้ที่มาเราควรรู้ว่าอาหารมาจากไหนปลูกอย่างไรใช้น้ำจากแหล่งใดและผ่านกระบวนการแบบไหนการมีกระบวนการตรวจสอบย้อนหลังช่วยให้คนกินเลือกได้ดียิ่งขึ้นและช่วยสร้างความรับผิดชอบตลอดทั้งห่วงโซ่อาหารจากกินให้อิ่มกลายเป็นกินอย่างรู้ที่มาและนวัตกรรมสุดท้ายคือเกษตรอินทรีย์และเกษตรเชิงนิเวศหัวใจที่สำคัญคือการลดการพึ่งพาสารเคมีฟื้นฟูดินรักษาน้ำและใช้ความหลากหลายของธรรมชาติมาช่วยในการผลิตแต่ต้องเข้าใจให้ตรงกันว่าเกษตรอินทรีย์ไม่ได้ทำให้ปลอดที่ปนเปื้อนอยู่แล้วหายไปหากพื้นที่ที่มีปลอดต้องมีการตรวจวัดควบคุมแหล่งกำเนิดและจัดการพื้นที่อย่างเหมาะสมควบคู่กันไปดังนั้นทางรอดจึงไม่ใช่แค่การเลือกเพียงวิธีเดียวแต่คือการเชื่อมการรู้ทันมลพิษการรู้ที่มาของอาหารและการเปลี่ยนวิธีผลิตเข้าด้วยกันเพราะสุขภาพที่ดีไม่ได้เริ่มแค่ที่โรงพยาบาลแต่อาจเริ่มจากดินที่ปลอดภัยน้ำที่สะอาดคนปลูกที่ปลอดภัยและอาหารที่เรารู้ว่ามาจากไหนและนี่คือความหมายของระบบนิเวศเชิงสุขภาพสุขภาพของคนอาหารและสิ่งแวดล้อมต้องดีไปพร้อมกันหัวใจของนวัตกรรมสังคมคือการออกแบบระบบใหม่เพื่อให้คนชุมชนและธรรมชาติอยู่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัยและยั่งยืนมากขึ้นสำหรับวันนี้ช่วงนวัตกรรมสังคมขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังสำหรับท่านที่ต้องการรับฟังข้อมูลย้อนหลังสามารถติดตามได้ที่เพจ Facebook สถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและรับฟังรายการได้ทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz หรือจุฬาเรดิโอ Plus ทุกวันอาทิตย์ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ
1: กลับมาติดตามการสำรวจเรื่องราวของสังคมผ่านการวิจัยใหม่ทางสังคมศาสตร์ในรายการโลกใหม่กับวิจัยสังคมทุกวันอาทิตย์ 9:00 น.ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz โดยสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วนมองอินเดียใหม่360องศากับความหลากหลายของอินเดียทั้งด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองการต่างประเทศปกินกะอินเดียสื่อกลางการรับรู้และเข้าใจอินเดียร่วมติดตามฟังรายการที่จะอธิบายความเป็นอินเดียให้คุณได้เข้าใจทุกวันเสาร์10:30 นรายการปกินกะอินเดียโดยศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสังคมที่น่าอยู่ไม่ใช่แค่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีเพียงอย่างเดียวแต่เราต้องช่วยกัน

พัฒนาชุมชนและผู้คนให้มีคุณภาพส่งเสริมความรู้และความสามารถยังเต็มเปี่ยมให้กับทุกคนโดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติที่จะช่วยสร้างสังคมที่ยั่งยืน

0: ่ในห้องนั่งเล่น
1: นานคุณแม่ผมก็คุณย่าของนั่นหลานชื่อพึมพำนั่งจองแท็บเล็ตแต่งรูปดอกไม้รอส่งไลน์ให้กับเพื่อนๆในกลุ่มส่วนนู่นเพลินใจภรรยาผมเองอยู่กินกันมา20กว่าปีแล้วเที่ยงคืนนู่นกว่าจะได้หลับได้นอนก็เฝ้าหน้าจอรอกด F สั่งกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้ากระโปรงกางเกงเครื่องสำอางโอ้ยสารพัดนะครับออนไลน์ใช้ได้แต่อย่าใช้จนทำให้หัวใจของครอบครัวอ่อนแอพักจากโลกออนไลน์สักนิดแล้วซ่อมแซมความสัมพันธ์บางอย่างของครอบครัวที่กำลังจะหายไป
2: หลากหลายเรื่องราวสังคมสูงวัยรวบรวมไว้ใน Aging Society ที่ FM 101.5 MHz
3: สวัสดีค่ะคุณฟังคะกลับมาพบกันอีกครั้งค่ะกับ Aging Society ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz นะคะกับดิฉันพลินีค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะ Aging Society มาพบกับคุณฟังเป็นประจำค่ะทุกวันอาทิตย์ช่วงเวลา 10:00 น.ถึง 10:30 น.โดยประมาณนะคะโดยรายการนี้เราพูดคุยกันถึงเรื่องของการรับมือสังคมสูงวัยในทุกมิติค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจสังคมสุขภาพสภาพแวดล้อมหรือทางด้านเทคโนโลยีนะคะวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากคุณจิรพัฒน์คาทีวีหรือคุณ F นะคะเป็นเกษตรกรจากแสนบุญฟาร์มจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะคุณ F เนี่ยกลับมาอยู่บ้านเกิดดูแลพ่อแม่แล้วก็ยึดอาชีพเกษตรกรโดยนำองค์ความรู้ที่ได้เรียนมาจากศาสตร์อื่นๆเนี่ยนะคะแล้วก็สร้างเครือข่ายในชุมชนด้วยอาชีพเกษตรกรนะคะจนสามารถที่จะเพิ่มมูลค่านะคะวันนี้เราจะไปพูดคุยกับคุณจิรพัฒน์ถึงแรงบันดาลใจในการที่กลับมาอยู่บ้านเกิดนะคะปัญหาอุปสรรคการก้าวข้ามผ่านปัญหาต่างๆตรงนี้เนี่ยคุณจิรพัฒน์ผ่านตรงนี้มาได้อย่างไรนะคะข้อดีข้ออ่อนของการที่คนรุ่นใหม่กลับมาใช้ชีวิตในบ้านเกิดเพื่อดูแลพ่อแม่ครอบครัวของตนเองนั้นเป็นยังไงนะตอนนี้อยู่ในสายกับเราในรายการแล้วค่ะก็ต้อนรับเข้าสู่รายการค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: ค่ะพี่ขออนุญาตเรียกคุณ F นะคะ
4: ได้ค่ะ
3: ก่อนที่ F จะมาทำที่แสนบุญฟาร์มเนี่ยค่ะมาพัฒนาชุมชนพัฒนาตนเองก่อนหน้านี้เนี่ย F ทำอะไรมาก่อนคะ
4: ขอเท้าความไปตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมนะครับที่จังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยตัวโรงเรียนประจำจังหวัดเราก็เป็นนักกิจกรรมมาก่อนแล้วก็พอเอ็นทรานซ์เข้ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสาขาวิศวกรรมโยธานะครับเราก็เป็นนักกิจกรรมไปด้วยเป็นตัวแทนด้านกีฬาเป็นประธานชมรมอะไรประมาณนี้ทีนี้มันก็ได้มีโอกาสได้ทำกับชุมชนกับคนมาระดับหนึ่งแต่ว่าตอนนั้นมันยังเป็นสกิลทักษะเรื่องของวิธีคิดที่เล็กๆจนสุดท้ายเราได้เป็นวิศวกรโยธาเนี่ยแล้วก็มาทำงานกับฝรั่งในด้านของโครงสร้างพื้นฐานโทรศัพท์อะครับโทรคมนาคมพวกเสาโทรศัพท์ที่กระจายทั่วประเทศแล้วกันทุกค่ายอะไรเงี้ยครับต้องบอกว่าต้องได้ไปทั่วประเทศของประเทศไทยแล้วก็ได้มีโอกาสได้ไปต่างประเทศก็ได้ไปดูเทคโนโลยีของต่างประเทศได้ไปเห็นสังคมเมืองนอกบ้างอะไรเงี้ยดังนั้นมันก็เลยได้คุกคีกับแนวคิดของต่างชาติแล้วก็ได้เห็นสังคมของประเทศไทยในชนบทในพื้นที่กันดารเพราะว่าต้องเท้าความว่าด้านโทรคมนาคมเนี่ยมันเป็นการสื่อสารโทรศัพท์นะครับตั้งแต่ยุค 2G 3G อะไรพวกนี
3: ้
4: มันก็จะต้องไปในกลางป่ากลางเขาชนบทเพื่อจะขยายเครือข่ายเราก็ได้เห็นวิถีชุมชนของแต่ละพื้นที่อย่างเงี้ยเราก็ได้เห็นอันนี้คือเรื่องของการทำงานก็คือทำด้านวิศวกรรมโยธาจนสุดท้ายเราก็เลื่อนลำดับเป็นสามัญวิศวกรก็เปรียบเทียบก็เหมือนเป็นนายพันนะครับ เราผ่านนายร้อยมาแล้วอะไรเงี้ยเราก็อยู่เลเวลนี้ครับ
3: แล้วตอนนั้นเนี่ยตัดสินใจยังไงถึงเนี่ยตัวเองก็ไปไหนตัวไหนเยอะแยะมากมายเลยแล้วทำไมถึงตัดสินใจกลับมาอยู่ที่บ้านนะคะ
4: ในช่วงประมาณสักปลายปี59ด้านโทรคมนาคมเมืองไทยเนี่ยคือมันเหมือนเริ่มอิ่มตัวครับแล้วต่างชาติฝรั่งนี่เขาก็ชวนไปทำงานที่ต่างประเทศแต่ด้วยแพชชั่นส่วนตัวหรือแนวความคิดส่วนตัวเนี่ยเรารู้สึกว่าต่างชาติก็มาทำงานด้านโทรคมนาคมที่เมืองไทยแต่เราอ่ะไปเป็นลูกน้องเขาทั้งที่ดีกรีของเราอ่ะสูงกว่าเขาแล้วสองก็คือผมรู้สึกว่ามันเกิดความเหลื่อมล้ำทางระดับโลกก็คือฝรั่งเอาเปรียบเราหมายความว่ามาทำงานเมืองไทยเขาได้เงินเดือนเป็นหน่วยเหรียญ

เราเป็นหน่วยบาทสมมุติว่าเราได้เงินเดือน 10,000 บาทเขาได้ 10,000 เหรียญต่างกัน30เท่าครับเขารู้ว่าเฮ้ยมันไม่แฟร์แล้วสองเราทำงานหนักกว่าเขาแล้วก็แก้ปัญหามากกว่าเขาแต่ว่าเวลาเราสื่อสารกับผู้บริหารเขาได้เปรียบเราอ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าเอ๊ะในเมื่อเราแก้โซลูชันเขาเอาผลงานเราไปดูนี่นั่นไปแล้วก็แถมยังได้เงินเดือนที่ต่างกับเราด้วยมันก็เลยเกิดแรงบันดาลใจว่างั้นฉันจะไปแข่งกับอยู่ที่เมืองนอกแล้วกันมันก็เลยเป็นจุดที่เราอยากจะไปทำงานโทรคมนาคมที่ต่างประเทศก็ประมาณสักปลายปี5960ประมาณนี้ครับก็ได้ติดต่อต่างชาติไปแล้วก็เขาก็รับเราแหละเราก็เลยคิดว่าเราจะเตรียมบินก็เซ็นสัญญากันเรียบร้อยแต่ระหว่างช่วงที่จบมหาลัยแล้วก็ทำงานเนี่ยต้องยอมรับว่าผมแทบจะไม่ได้กลับมาที่กาฬสินธุ์กลับมาก็ปีละครั้งหรือ2ปีครั้งทั้งๆที่อยู่เมืองไทยนะครับเพราะนั่นหมายถึงว่าเราไปหลงแสงสีเสียงกินเที่ยวนู่นนี่นั่นต้องยอมรับว่ารากเหง้าที่เราเคยโตมาเนี่ยเราลืมหมดเลยครับว่าผมลืมตัวเองว่าตัวเองเป็นคนอีสานเราเป็นคนชนบทเราลืมภาพตรงนั้นไปเกือบ20ปีแล้วต้องบอกว่ารากเหง้าเราไม่เหลือเลยพอมาถึงจุดที่เราตัดสินใจไปต่างประเทศเนี่ยเราก็เลยอ่ะโอเคเรามีฟรีไทม์สักเดือนนึงก็มาเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่สักหน่อยนึงแล้วก็บอกท่านสักหน่อยนึงแล้วก็จะได้บินไปต่างประเทศอันนี้คือสาเหตุที่ได้กลับมาครับมันมีแนวความคิดว่าเราไปแล้วมันมีฟรีไทม์เดือนนึงเราจะเที่ยวเมืองไทยให้อิ่มจุๆเลยสัก4สัปดาห์เนี่ยแต่ว่าเผื่อให้ครอบครัวก็คือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยกับพี่น้องที่พี่ชนบทเนี่ยสักอาทิตย์หนึ่งและอีก3อาทิตย์เนี่ยเราจะไปเที่ยวกับเพื่อนทั้งทั่วประเทศแล้วก็บินเลยกะว่าไปอยู่สัก 4-5 ปีแล้วค่อยกลับมาครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยนี่คือแพลนที่เราวางไว้ในกรอบตอนนั้นแต่ด้วยความที่เพื่อนๆไม่ว่างกันก็เลยว่าโอเคเปลี่ยนแผนสักนิดนึงมาอยู่กับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วก็ให้เพื่อนไปส่งที่สนามบินแล้วก็ไปเลยมันก็เลยกลายเป็นจุดเปลี่ยนของเราว่าพอเรามาปุ๊บเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เป็นข้าราชการครูครับท่านเกษียณท่านก็เลยกลับมาภูมิลำเนาก็คือชนบทที่ตำบลแสงบาดาลอำเภอสมเด็จเนี่ยเราก็เลยมาเยี่ยมทีนี้ไฟฟ้ามันก็เป็นปลายเฟสติดๆดับๆถนนก็เป็นลูกรังพูดง่ายก็กันดารแหละครับเรามาอยู่แล้วผมก็ถือโน้ตบุ๊กแล้วก็ถือมือถือที่เราติดเรื่องของโซเชียลเรื่องของอินเทอร์เน็ตเรื่องอะไรเงี้ยพอมาเจอสัญญาณที่มันติดขัดอะไรเงี้ยจิตใจมันวุ่นวายมาก แล้วผมก็เลยพลุสวัสดิ์กับคุณพ่อคุณแม่ทำไมภาษาอีสานก็เรียกว่าเป็นอย่างพวกเจ้าคือจังมาอยู่บ้านนอกแค่แต่คำพูดของเราตัวนั้นมันย้อนกลับไปเมื่อตอนที่เราเด็กๆอ่ะเราก็ยังวิ่งเล่นอยู่ตรงเนี้ยครับเราก็ยังสนุกเรายังเล่นขี้โคลนเก็บผลไม้หาของป่าอะไรพวกนี้อยู่ในชนบทอ่ะเรายังมีความสุขกับมันวันนั้นกับข้าวไม่อร่อยเลยทั้งที่มันเป็นกับข้าวที่คุณแม่ทำอร่อยที่สุดแต่มันกินไม่อร่อยเพราะผมพูดคำนี้ปุ๊บเนี่ยก็เลยทำให้บรรยากาศตอนนั้นมันไม่โอเคเขาแต่กับข้าวก็ไม่มีใครกินคุณแม่ก็แบบซึมแล้วก็เดินเข้าห้องไปอะไรเงี้ยผมก็เลยเอ๊ะเราทำอะไรผิดไปอะไรเงี้ยคุณพ่อก็เลยเรียกมาคุยเกิดอะไรขึ้นโน่นนี่นั่นก็นั่นแหละครับก็เลยเล่าให้พ่อฟังคุณพ่อก็ให้ไปขอโทษคุณแม่ว่าโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้ผมได้อยู่กับท่านประมาณสักอาทิตย์หนึ่งแล้วทีนี้คุณพ่อระหว่างวันที่2วันที่3คุณพ่อก็เลยบอกว่าจะไปไหนพ่อให้ชีวิตพ่อกับแม่ให้ชีวิตเราแล้วเราจะโตไปยังไงก็ไม่ว่าเราจะทำอะไรก็คือเป็นอิสระเราตอนนั้นพ่ออายุ74ปีครับก็เป็นผู้สูงวัยละบ้านปลายของท่านไม่ได้มีอะไรแล้วก็คือขอตายที่บ้านเกิดแล้วก่อนที่ท่านจะตายเนี่ยท่านขอทำอะไรให้ชุมชนเท่าที่แกทำได้แล้วก่อนที่จะทำได้ก็ขอใช้ชีวิตแบบสมถะสุดท้ายแล้วก็คือว่าขอระบบน้ำให้พ่อหน่อยได้ไหมพอได้ตักน้ำลดต้นไม้ก่อนแล้วก็บำรุงหัวใจตอนนี้บำรุงชีวิตก่อนตายแค่นี้ขอแค่นี้ส่วนที่เราจะไปใช้ชีวิตยังไงพ่อก็รู้แล้วว่าเราไปไกลแล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้ผมได้ฉุกคิดในความมืดเพราะว่ามันไม่สามารถเล่นโทรศัพท์ได้ไม่สามารถเล่นโซเชียลได้แต่มันได้อยู่กับความเงียบครับได้อยู่กับเนี่ยแล้วคุณพ่อก็ได้มีโอกาสได้กลับมาสอนเราในรอบ20กว่าปีตั้งแต่เราเริ่มโตแล้วเราเป็นวัยรุ่นมันก็ไม่สามารถสอนกันได้ทีนี้ภาพมันก็เลยเข้าหัวว่าสิ่งที่เราอยากจะไปต่างประเทศเนี่ยคือเราอยากเอาชนะฝรั่งเราอยากเอาชนะความทะเยอทะยานของเราแต่ว่าสิ่ง

0: ที่ไปเนี่ยมันคือความท้าทายแค่อยากพิสูจน์ว่าฉันคือคนที่เจ๋งครับฉันคือคนที่เอ้ยไม่ได้ด้อยกว่าใครแต่ภาพที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยมันคือของจริงครับคุณแม่ยังไม่คุยกับผมนะครับแกงอนไปเลยครับก็เลยได้อยู่กับคุณพ่อก็ทำระบบน้ำให้โน่นนี่ให้ผมก็เลยตกผึกว่าโอเคในความเงียบแล้วว่าเอ๊ะสิ่งที่อยู่ต่อหน้าเรานี่คือสิ่งที่มันมีชีวิตแล้วสิ่งที่มันยังอยู่กับเราเราจับต้องได้แล้วถ้าเราไปต่างประเทศเราแผนว่า5ปีเรากลับมาแล้วท่านไม่อยู่ล่ะเราจะพิสูจน์ไปเพื่อเราจะทำไปเพื่อแล้วเราคุณค่าของชีวิตมันอยู่ที่ไหนมันเป็นความเงียบในการที่เราได้มีโอกาสได้สังเคราะห์ได้ตกผลึกตัวเองค่อนข้างที่เยอะมันคือของจริงผมยังได้สัมผัสพ่อผมยังได้สัมผัสแม่อันนี้คือสิ่งแรกที่ผมคิดได้ผมรู้ว่างั้นผมเลือกที่ไม่ไปดีกว่าผมก็เลยแคนเซิลฝรั่งจริงๆเขาให้เงินเดือนเรามาแล้วเป็นพรีตาลีแล้วเราก็กลับมาคิดว่าเอ๊ะเงินเดือนเขาก็ให้แล้วเขาให้ฟรีทำผมก็เลยชั่งน้ำหนักประมาณ10นาทีแล้วก็บอกตัดปฏิเสธแล้วก็บอกซอรี่จริงๆผมมีทางเลือกละผมขออยู่กับแฟมิลี่ครับนั้นก็เลยเป็นจุดที่ตัดสินใจแล้วก็คิดว่าผมต้องอยู่กับพ่อกับแม่แต่ผมยังไม่รู้ว่าผมจะต้องทำอะไรนะ
1: ค่ะตอนนั้นเนี่ยก็คืออยู่ที่บ้านแล้วก็ตัดสินใจแบบเรียกว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยเนาะเพราะที่แพลนเอาไว้นี่คือพลิกหมดเลยทีนี้แล้วเอฟคิดยังไงเตรียมคิดว่าจะเตรียมความพร้อมตัวเองเนี่ยแล้วก็ครอบครัวยังไงบ้างอะคะ
0: ต้องบอกว่าตอนนั้นยังไม่ได้พบกับน้องโอครับด้วยความที่มันเป็นซิงเกิลการใช้ชีวิตในความเป็นวิศวกรมันก็เลยแบบไม่ได้มีกรอบมากแล้วไม่ได้มีแอตติจูดหรือทัศนคติที่เป็นความเข้าใจของแฟมิลี่ 100% การมองถึงคนรุ่นหลังมันไม่ได้มองดังนั้นผมเข้าใจคนรุ่นใหม่ที่เขาทำงานเพิ่งจบทำงานดังนั้นกรอบของเขาจะมองตัวเองเป็นที่ตั้งว่าตัวเองอยากได้อะไรแต่พอวันหนึ่งมันผ่านโลกมาถึงจุดนี้ครับมันมีครอบครัวมันมีทั้งคนข้างหน้าข้างหลังข้างข้างข้างบนข้างล่างคือมันอยู่รอบคิดเราอ่
1: ะ
0: มันเกิดโซลูชันใหม่มันเกิดทัศนคติมันเกิดมุมมองใหม่มันเกิดอะไรหลายๆอย่างที่เข้าตัวเราอ่ะครับ
1: คร
0: ับดังนั้นในวันที่กลับมาผมไม่ได้เตรียมอะไรเลยแต่ว่าผมใช้การตัดสินใจว่าผมจะอยู่เพราะคุณพ่อคุณแม่อยู่กับท่านเพราะว่าคิดว่าผมไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะมีโอกาสได้คุยกับท่านไหมมันเป็นภาพตัวนั้นกลับมาในรอบ20ปี
1: เอฟเข้ามาอยู่ที่ชุมชนแล้วตัดสินใจที่จะมาอยู่ละเริ่มต้นทำอะไรยังไงบ้างคะ
0: โอ้มันคอนฟิวมากเลยครับสับสนมากตัวแรกที่ผมทำก็คือว่าผมก็ใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมตัวเองก่อนก็ไปทำรับเหมาทำอะไรที่ทำไปแต่ต้องยอมรับว่ามันมีค่าใช้จ่ายที่มองไม่เห็นในด้านวิศวกรรมชนบทอะครับค่าโสงห้อยค่อนข้างที่จะแพงซึ่งมันก็เป็นความจริงแล้วเราก็รับไม่ได้กับสเปคที่เราจะต้องคุมคุณภาพคุมคุณภาพคุมสแตนดาร์ดของมันมันไม่สามารถทำได้มันก็ต้องหาโซลูชันใหม่โซลูชันที่สองก็ต้องหันกลับมาว่าคุณพ่อกับชุมชนกับชนบทมันทำอะไรได้มันก็คือเรื่องเกษตรอย่างเดียวครับชุมชนทั่วประเทศเนี่ยเราต้องยอมรับวันนี้ว่าประเทศไทยเหมาะกับด้านเกษตรอย่างเดียวเลยครับดังนั้นโซลูชันอะไรที่มันเกี่ยวกับเกษตรอะรัฐบาลหรือ policy มันควรจะต้องมาทำเรื่อง sourcing ตัวนี้ว่ามันจะไปทางไหนได้บ้างผมก็เลยตัดสินใจว่าโอเคผมสังเคราะห์แล้วมันคงหนีไม่พ้นกับภาคการเกษตรผมก็เลยตั้งชื่อฟาร์มว่าแสนบุญแล้วก็ตั้งวิสาหกิจชุมชนว่าแสนบุญแสนมาจากชื่อคุณพ่อครับแสนยากรบุญก็มาจากชื่อคุณแม่ก็คือบุญเรืองครับก็เลยเป็นชื่อแสนบุญฟาร์
1: ม
0: เพื่อที่จะให้ทุกคนหรือว่าเตือนตัวเองว่าวันที่ฉันได้กลับมาอยู่ที่นี่เพราะท่านสองคนนะมันเป็นสเต็ปแรกเลยไม่ได้คิดเพื่อชุมชนหรือว่าสเต็ป2 3 4ตั้งแต่แรกครับมันคิดแค่สเต็ปนี้จริงๆว่า
1: ครอบครัวของเราเอง
0: ถูกครับถูกครับ
1: ค่ะ
0: แล้วในวันที่เราช่วงนั้นมันก็ทำยังหาโซลูชันด้านวิศวกรรมอยู่ก็เลยไปหาทุนสินเชื่อเอาเราทำในสิ่งที่รักก
1: ับ
0: เรารักในสิ่งที่ทำไหมครับข้อหมายของผมก็คือว่าแนวความคิดของผมก็คือเราทำในสิ่งที่รักมันยังไม่สู้เรารักในสิ่งที่ทำครับ
1: ซึ่งคนที่จะ

0: เป็นแบบนี้เนี่ยถือว่าโชคดีนะคะที่เจอในสิ่งที่รักแล้วก็ได้ทำในสิ่งที่รักแล้วก็ได้รักในสิ่งที่ทำด้วยบางคนก็ไม่ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรัก
1: ถูกครับใช่เราไม่รู้ว่าเราจะเจอตรงนั้นยังไงทำวันนี้มันดีที่สุดก็คือรักในสิ่งที่เราทำแล้วเราใช้กระบวนการที่ถูกต้องแล้วผลมันจะออกมาดีเองแต่มันจะมีระยะเวลาช้าหรือเร็วมันขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เราเจอระหว่างทางว่ามันมีข้อจำกัดอุปสรรคอะไรบ้างแล้วเราจะแก้ปัญหาตรงนั้นได้ยังไงก็ต้องใช้ประสบการณ์องค์ความรู้อะไรนี้เข้ามาเกี่ยวข้องแต่คีย์เวิร์ดมันก็คือทำในสิ่งที่รักก่อนแล้วก็ทำให้มันดีที่สุดเดี๋ยวมันจะออกมาดีเอง
0: พอหลังจากที่เราทำมาเพื่อครอบครัวแล้วแต่ว่าเอฟเองเนี่ยก็ได้ทำงานขยายไปในชุมชนด้วยอยากจะให้เล่าให้ฟังหน่อยว่าการเริ่มต้นกระบวนการกับทำงานกับคนในชุมชนเนี่ยเอฟเริ่มยังไงเพราะว่าจากเดิมเนี่ยตัวเองก็ไปอยู่ในที่อื่นไหนต่อไหนแล้วก็กลับมาอยู่ในชุมชนเนี่ยเราก็เป็นหนึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นลูกหลานแต่ก็ห่างหายไปนานอย่างเงี้ยค่ะแล้วเรามาเริ่มต้นทำงานตรงนี้ยังไงคะ
1: วันที่คุยกับคุณพ่อได้มีโอกาสอยู่กับคุณพ่อด้วยความที่แกเป็นผู้บริหารสถานศึกษามาแล้วแกก็ทำชุมชนมาก่อนทำกับโรงเรียนกับชุมชนเพื่อที่จะเอาให้ทุกคนได้เรียนหนังสืออ่านออกเขียนได้ครับก็เป็นแพชชั่นของคุณพ่อแม่จริงๆผมก็ได้อานิสงส์ได้แรง DNA กับท่านมานี่แหละทีนี้สิ่งที่ท่านพูดแล้วเห็นการโตของเราท่านก็พูดกับผมว่าเสียดายองค์ความรู้นอกจากเรามาอยู่กับพ่อกับแม่ก็ดีนะก็เป็นบุญกุศลที่ดีแต่อยากให้ใช้ความรู้ความสามารถเพื่อคนอื่นด้วยมันก็เลยเป็นที่มาว่าพอผมทำวิสาหกิจชุมชนผมก็เลยต้องมองภาพให้มันกว้างขึ้นสิ่งหนึ่งที่เราได้ไปเจอทั่วโลกก็คือเรื่องของสุขภาพเรื่องของอาหารที่มันเป็นโรคเป็นภัยเนี่ยครับมันก็เลยต้องจับเรื่องของเกษตรที่เป็นเกษตรคุณภาพสูงก็คืออินทรีย์แต่ตอนนั้นไม่มีความรู้ด้านเกษตรเลยครับต้องยอมรับว่าเป็นลูกหลานเกษตรกรแต่ว่าไม่มีความรู้เพราะว่ามันเป็นวิธีคิดการสอนของชนบทให้เรียนสูงๆแล้วก็ไปสูงๆจะให้ลืมรากเหง้าเอาง่ายๆว่ามันเป็นเรื่องพวกนี้ซึ่งก็เป็นหนึ่งในตัวที่ผมกำลังทำแพชชั่นให้ทุกคนได้หันกลับมามองรากเหง้าตัวเองด้วยทีนี้พอมันกลับมาโดยที่เราไม่มีความรู้อะไรเลยมันเลยเริ่มต้นยากมากครับแต่ผมคิดว่ามันน่าจะทำให้หลายตัวมีสายมูมันนิดนึงท่านคงอยากให้ข้างบนน่ะคงอยากให้เรากลับมาตรงนี้มากกว่าเพราะว่าในช่วงที่ผมคอนฟิวว่าผมจะไปเวไหนก็พี่สาวที่เป็นผู้จัดการโรงแรมที่กรุงเทพเนี่ยท่านก็เป็นมะเร็งระยะที่3ข้อ4ก็จะมามีตติ้งที่บ้านนี่แหละก็ต้องยกเลิกแล้วก็ไปตรวจกันแทนเนาะคุณหมอตรวจว่าเป็นมะเร็งก็เลยพี่สาวก็เลยบอกว่าคุณหมอให้กินอาหารที่เป็นออร์แกนิกนู่นนี่นั่นมันก็เลยเริ่มเรื่องของออร์แกนิกตั้งแต่ตอนนั้นเป็นวิสาหกิจชุมชนแสนบุญที่ทำเรื่องเกี่ยวกับผักอินทรีย์อาหารเป็นยาทีนี้พอมาถึงตรงนี้เนี่ยมันคือจุดเปลี่ยนอีกตัวนึงก็คือว่าด้วยลอจิกวิศวะที่มันมีเรื่องของเหตุและผลนะครับทำเรื่องนี้มันได้แบบนี้เพราะอะไรดังนั้นเกษตรอินทรีย์มันเป็นถ้าผมให้นิยามปัจจุบันก็คืออินทรีย์มันเป็นอินทรีย์แบบไสยศาสตร์ครับมันไม่สามารถพรีดิกได้มันไม่สามารถพยากรณ์ได้มันไม่สามารถคำนวณคาดการได้เหมือนด้านวิศวกรรมทีนี้พอย้อนไปที่อิสราเอลทำไมเป็นเบอร์หนึ่งของโลกในการทำการเกษตรต่อพื้นที่1ตารางเมตรเอาได้ยิวได้สูงขึ้นแล้วสิ่งที่เราประมวลผลที่ผมพอผมไปที่นู่นสิ่งที่มันน่าตกใจของอิสราเอลที่เราเข้าใจผิดว่าเขา MOU กับเราครับแล้วเขาจะถ่ายทอดเทคโนโลยีส่วน 100% ผมว่าไม่มีทางเขาไม่ได้ให้โนฮาวตอนนั้นแน่นอนเพราะสิ่งที่เขาต่างกับเราก็คือบริบทพื้นที่ซึ่งคำนี้เป็นคำที่พระเจ้าอยู่หัวรอ9พระองค์ท่านได้พูดถึงว่าจงเข้าใจบริบทพื้นที่เขาเอาเรื่องของไบโอเรื่องของออร์แกนิกไปทำที่บ้านเขาไปรีเสิร์ชไปวิจัยแต่เขาพยายามที่เอาปุ๋ยเคมีมาใส่บ้านเราเพื่อให้บ้านเราเป็นทะเลทรายซึ่งแสนบุญเป็นทะเลทรายจากที่เคยอุดมสมบูรณ์เพราะเรื่องปุ๋ยยาเคมีพวกนี้นั้นผมก็จะมีแพชชั่นด้านนี้ค่อนข้างที่จะสูงเราบอกว่าไสยศาสตร์เพราะว่าอะไรเพราะว่า

0: พอเราทำปุ๋ยหมักปุ๋ยอินปุ๋ยน้ำหมักอย่างเงี้ยน้ำหมักสูตรเดียวกันอัตราส่วนเดียวกันส่วนผสมเดียวกันหมดทำคนละที่ค่าตัวแปร NPK หรืออะไรก็แล้วแต่หรือจุลินทรีย์ที่ว่าเนี่ยไม่เท่ากันครับ
1: นี่เราใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์มาทดสอบใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับมาจับมันเพื่อจะพรีดิกมันคือความหมายของความเป็นวิศวกรมันลอจิกได้เปรียบก
1: ็
0: คือผมก็จะมาสังเคราะห์ว่าตัวแปรไหนพารามิเตอร์ตัวไหนตัวแปรตัวไหนบ้างที่มันมีผลกับเรื่องนี้สภาพอากาศไหมพันไหมนู่นนี่นั่นไหมอะไรเนี่ยปุ๋ยไหมหรือการบำรุงไหมฤดูกาลไหมเราก็จะเอามาแต่เราโฟกัสไปที่สูตรปุ๋ยก่อนว่าสูตรปุ๋ยมันเสถียรไหมเพื่อจะคำนวณว่าช่วงนี้ควรจะให้ไนโตรเจนนะช่วงเริ่มต้นให้ไนโตรเจนนะช่วงกำลังออกดอกให้ฟอสเฟตนะออกผลให้โพแทสเซียมนะแต่ทีนี้น้ำหมักมันไม่มีใครมาทำตัวพวกนี้เลยเราก็เลยเป็นเจ้าแรกเราก็เลยทำตอนนี้แต่ว่าตอนนั้นไม่ได้คิดว่าเราเป็นเจ้าแรกหรอกครับผมก็ทำแค่ตั้งข้อสมมติฐานเพื่อที่จะให้มันเสถียรที่สุดโดยใช้แนวความคิดว่าถ้าทำอินซีได้เนี่ยมันควรจะต้องทำเป็นแมสเพื่อคนทั้งโลกมันเป็นแนวความคิดว่าอินซีทำไมต้องมาเจาะจงว่ามันแพงเข้าถึงไม่ได้ทำไมไม่ทำอินซีให้มันเป็นแมสอ่ะเพราะยิวมันก็ทำลักษณะนั้นมันก็มีแนวความคิดว่าเป็นแมสมันถึงได้ส่งออกเป็นเบอร์หนึ่งในต่อพื้นที่เล็กๆของเขามันก็เลยเอาตัวนั้นมาเป็นแนวความคิดแล้วก็พยายามศึกษาจนสุดท้ายผมก็เอาเครื่องมือวิทยาศาสตร์เครื่องมือต่างๆที่มาวัดตามันถึงได้เห็นว่าพอทำน้ำหมักสูตรเดียวกันอัตราส่วนเดียวกันแบบเดียวกันทำจากภาคใต้กับอีสานค่าออกมาไม่เหมือนกันทั้งที่จุลินทรีย์ตัวเดียวกันนะครับกระบวนการพอดอเหมือนกันอะไรหรือ EM เหมือนกันตัวเดียวกันผมก็เลยสนใจตรงนี้ว่าแล้วถ้าเป็นพื้นที่เดียวกันล่ะก็คือทดลองที่แสนบุญก็ทำน้ำหมักสูตรเดียวกันแต่ทำคนละถังเวลาเดียวกันครับแต่แยกสิ่งที่มันน่าตกใจก็คือค่า2ถังนี้ไม่เท่ากันครับมันก็เลยเป็นคำถามตัวโตๆว่าแล้วถ้าเกิดเกษตรกรที่เอานำไปใช้เนี่ยก็คือที่เราจะเห็นใน YouTube ก็ดีเห็นการนำไปใช้ก็ดีอัตราส่วน1ต่อ200 1ต่อ400แล้วถ้าเกิดค่ามันต่ำแล้วพี่เจือจางยิ่งต่ำแล้วพืชมันก็กินไม่อิ่มเลยครับ
1: แ
0: ต่ถ้าเกิดค่ามันสูงแล้วพี่เจือจางเข้มข้นมันก็ช็อกสิครับดังนั้นมันผมก็เลยต้องใช้คำว่าไสยศาสตร์เพราะว่าคุณมีโอกาสที่จะถูกหวยก็คือตรงกับจริตของพืชที่ใช้เนี่ยเมื่อไหร่มันก็จะโตแต่ว่าสิ่งที่มันน่าสนใจก็คือระบบออร์แกนิกเนี่ยพอมันทำระบบนิเวศได้เนี่ยแค่เติมนิดเดียวมันก็จะทันระบบของมันเองครับดังนั้นแสนบุญก็คือใช้แนวความคิดในการฟื้นฟูดินทำระบบนิเวศให้มันเหมาะสมที่สุดแล้วเดี๋ยวมันก็จะฟื้นฟูตัวเองแต่เราแค่มีหน้าที่เป็นตัวเร่งขับเคลื่อนโดยที่เรามอนิเตอร์ว่าเราจะเอาตัวไหนเข้าไปให้เขาเราปลูกพืชชนิดนี้มันต้องการนี้แล้วก็มอนิเตอร์แล้วเราก็เป็นตัวเร่งแทนที่จะให้ธรรมชาติมันฟื้นฟูใช้เวลา10ปี20 30ปีแล้วก็มาเร่งเขาให้มันได้1ปี6เดือนอะไรประมาณนี้ครับ
1: ค่ะ
0: มันก็เลยกลายเป็นโนฮาวส่วนตัวของแสนบุญแล้วผมก็เลยเอาตัวนี้ไปถ่ายทอดให้เกษตรกรชุมชน
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ก็เลย
0: ให้เขา
1: ก็เลยมีการขยายออกไปในชุมชนด้วย
0: ใช่ครับใช่
1: การที่เอฟกลับมาอยู่ที่บ้านเกิดเนี่ยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยคิดว่าขณะนี้เนี่ยงานแล้วก็ชีวิตของตัวเองเนี่ยลงตัวหรือยังแล้วก็อนาคตแพลนยังไงบ้างคะ
0: ตอนนี้ผมว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของผมที่ท้าทายอีกเลเยอร์นึงครับเพราะว่าสิ่งที่เราเข้ามาเนี่ยเราทำต้นน้ำแล้วเรารู้จุดอ่อนจุดของสองด้านการทำเกษตรอินทรีย์แล้ว
1: ค่ะ
0: โอ้ก็พยายามแต่ผมก็พยายามที่จะยกระดับเป็นโปรดักต์เป็นผลิตผลจากผลิตผลกลายเป็นผลิตภัณฑ์จากผลิตผลเนี่ยมันก็ได้แค่ผู้ปลูกเครือข่ายที่ปลูกแล้วข้อจำกัดของชุมชนก็คือผู้สูงอายุครับเขาไม่สามารถออกแดดได้เยอะเขาไม่สามารถสัญจรมาพื้นที่ปลูกได้เราก็มองว่างั้นเราทำเป็นผลิตภัณฑ์ได้ไหมมันจะได้เกิดการตั้งงานในชุมชนที่เยอะขึ้นมันก็เลยยกระดับ ต่จุดเปลี่ยนของมันก็คือจากทำผักมาเรามาทำสมุนไพรก็คือเปปเปอร์มินต์ในช่วงปี64โควิดอะครับลูกก็ติดโควิดอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้น

0: นเต้นมากก็คือปิดทั้งประเทศแล้วก็ปิดฟาร์มแล้วลูกสาวคนเล็ก3เดือนเนี่ยเขาติดโควิดแล้วคุณหมอให้ภาษาแบบเราตีความเนาะก็ประมาณว่ากลับไปตายที่บ้านซะเพราะว่าโรงพยาบาลไม่รับแล้วเป็นหนักด้วยก็เลยเอาลูกๆมาอบซาวน่าอบสมุนไพรโดยใช้ตอนนั้นผมปลูกสมุนไพรเปปเปอร์มินต์นี่แหละครับ
1: ก็
0: เลยเอาทุกตัวมาแต่ว่าทุกตัวมันไม่สามารถมาอบสมุนไพรได้นอกจากเปปเปอร์มินต์ก็เลยอบซาวน่าก็ลูกก็หายภายในอาทิตย์หนึ่งมันก็เลยสนใจตัวเปปเปอร์มินต์เนี่ยเป็นหลักว่ามันมีสารอะไรก็ปรากฏว่ามันมีสารต้านการอักเสบต้านระบบหายใจไวฆ่าไวรัส
1: ค่ะ
0: ซึ่งไอตัวโควิดก็เป็นไวรัสลูกสาวคนที่สองก็ไม่ได้เป็นโควิดครับ
1: ค่ะนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์ของฟาร์มที่ตอนนี้ที่เป็นเหมือนกับตัวชูโรงเลยป่ะฮะ
0: ใช่ใช่ครับเป็นตัวซิกเนเจอร์ครับแล้วเราก็ทำสมุนไพรหลายตัวเพื่อจะให้คนหลากหลายสามารถปลูกกับเราได้ในระบบอินทรีย์ซึ่งก็จะเป็นเหมือนประมาณว่าถ้าเกิดผมก็จะมาเป็นสมาชิกแล้วก็มาอบรมวิธีการตั้งแต่ปัจจัยอะไรที่ทำให้มันน้ำมันมันได้เยอะขึ้นสารมันสูงขึ้นทำสูตรปุ๋ยแบบไหนถึงจะลดต้นทุนไม่ต้องไปซื้อวัตถุดิบเยอะเอาวัตถุดิบที่อยู่รอบตัวเรามาทำเป็นปุ๋ยให้ได้เยอะที่สุดครับก็จะลดต้นทุนแต่ว่าก็จะเป็นคนที่อินเรื่องของอินทรีย์เริ่มต้นหน่อยนึงตอนนี้ก็จะเป็นใครอยากได้งานก็จะเดินเข้ามาท
1: ี
0: นี้พอเราทำเป็นโปรดักต์เราก็เลยแตกลายไปดังนั้นพอเสร็จแล้วเราก็พาชุมชนไปทำการตลาดก็เอาชุมชนนี่แหละครับน้องๆที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่อยากกลับมาทำงานที่บ้านก็พาไปออกบูธออกทำการตลาดการขายดังนั้นมันก็จะกลายเป็นว่าแสนบุญตอนนี้ทำตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำในชุมชนแล้วก็ทำโรงงานเล็กๆที่สามารถทำเป็นโรงแปรรูปที่ได้มาตรฐานอย. ทีนี้พอมันมีลายหลายตัวก็ต้องทำเรื่องขออย. หลายๆตัวในชุมชนด้วยแนวคิดที่อยากให้ชุมชนอ่ะเขาได้งานที่ใกล้บ้านเพราะหลายคนก็บอกว่าใช
1: ่
0: ครับเพราะหลายคนก็บอกแนะนำว่าทำไมไม่เอาไป OEM โรงงานที่มันได้มาตรฐานไม่ต้องมาลงทุนไม่ต้องมาเสียเวลาไม่ต้องอะไรเงี้ยผมก็เลยบอกว่ามันเป็นแนวความคิดส่วนตัวว่าในเมื่อเราตัดสินใจมาอยู่ชนบทเราก็อยากให้คนในชนบทอ่ะได้งานมากที่สุด
1: มีช่องทางในการติดต่อฟาร์มแสนบุญยังไงถ้ากรณีที่อยากจะสัมผัสผลิตภัณฑ์หรือว่าอยากจะไปดูงานหรืออะไรเงี้ยค่ะ
0: ก็ในเพจแสนบุญฟาร์มได้ครับเพจเฟซบุ๊กเพจแสนบุญก็คือคีย์คำว่าแสนบุญฟาร์มจะเจอรูปผมที่ถือเปปเปอร์มินต์ครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็ถ้าสนใจก็คีย์ใน Google ก็ได้ครับฟุตเพจจะขึ้นเยอะอยู่พอสมควรใน Google คีย์คำว่าแสนบุญฟาร์มหรือจิรพัฒน์คาร์ดีวีก็ได้ก็จะมีฟุตเพจแล้วก็จะมีช่องทางติดต่อไม่ว่าจะเป็น Facebook IG TikTok อะไรพวกนี้น้องโอ๋ก็ทำมาอยู่ครับ
1: ค่ะแม้วันนี้ขอบคุณคุณจิรพัฒน์คาร์ดีวีนะคะที่มาคุยในรายการ Aging Society วันนี้นะคะทำให้เห็นว่าการที่คนหนึ่งเนี่ยที่กลับไปอยู่ในชุมชนซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ที่นำองค์ความรู้ที่ได้เห็นโลกที่กว้างแล้วก็กลับมาอยู่ในชุมชนซึ่งเป็นชนบทมากๆเนี่ยนะคะก็ได้สามารถที่จะนำศาสตร์องค์ความรู้ตัวนี้เนี่ยมาประยุกต์ใช้ได้แล้วก็ได้พัฒนาชุมชนด้วยซึ่งเป็นการสร้างฐานรากที่ทำให้ชุมชนนั้นเข้มแข็งเติบโตไปนะคะนี่ก็เป็นพลังของคนรุ่นใหม่ที่กลับไปอยู่ที่บ้านแล้วก็ดูแลคุณพ่อคุณแม่นะคะที่ต้องการการดูแลด้วยนะคะแล้วก็ได้พัฒนาชุมชนขึ้นมาด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่มาพูดคุยในรายการ Aging Society วันนี้นะคะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: ค่ะแล้ววันนี้นะคะเวลาของรายการก็หมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้ต้องลาคุณฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ
2: หลากหลายเรื่องราวสังคมสูงวัยรวบรวมไว้ใน Aging Society ที่ FM 101.5 MHz
3: นัดรวมพลเด็กๆมาร่วมสร้างจินตนาการผ่านเสียงในรายการยิ้มแย้มแก้มใส
4: ยิ้มแย้มแก้มใส

0: ุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 5:00 น.อย่าลืมฟังกันนะคะ
1: คุณสามารถติดตามรับฟังจุฬาเรดิโอ plus ของเราได้ทุกช่องทางออนแอร์ทางคลื่น FM 101.5 MHz ออนไลน์ทางเว็บไซต์ curadio.jula.ac.th และออนโมบายสามารถฟังสดและย้อนหลังได้ทุกเวลาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอ plus ได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้ง Android และ iOSได้ความรู้ความสุขสนุกตลอดทั้งวันติดตามฟังจุฬาเรดิโอ plus
2: นวัตกรรมรอบด้านงานวิจัยรอบทิศมุมมองความคิดทันทุกสถานการณ์ติดตามได้ในรายการรอบตัวเราดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.ทวีวงศ์ศรีบุรีและศาสตราจารย์ดร.สุชนาชวนิช
3: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังที่ฟังจากรายการวิทยุจุฬาและท่านผู้ชมที่ชมจาก Facebook แล้วก็ YouTube จุฬา Radio Plus นะครับขอต้อนรับสู่รายการรอบตัวเราครับรายการนี้สนับสนุนโดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยมีศาสตราจารย์ดร.สุชนาชวนิชและก็ผมรองศาสตราจารย์ดร.ทวีวงศ์ศรีบุรีเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราเคยพูดเรื่องอ้วนนะครับมาครั้งหนึ่งแล้วนะฮะแต่ว่าก็มีคนสนใจมากนะครับอยากรู้ต่อนะฮะทีนี้ครั้งนี้เนี่ยครับก็คงจะเป็นเรื่องของโรคอ้วนรักษาอย่างไรนะครับอันนี้ผมก็เลยเชิญท่านศาสตราจารย์นายแพทย์สุเทพอุดมแสวงทรัพย์นะครับผู้อำนวยการศูนย์รักพุงคลินิกโรคอ้วนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะครับมาร่วมรายการสวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: ครับสวัสดีครับท่านที่ผมครับ
3: คราวนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องต่อเนื่องนะฮะ
4: ครับ
3: คือครั้งที่แล้วเนี่ยเราคุยกันว่าอ้วนเนี่ยมันต้องมีการวัดมีอะไรต่ออะไรใช่ไหมครับที่วัดแคลอรี่วัดอะไรต่ออะไรไขมัน คือพอดีผมผอมอาจารย
4: ์ครับ
3: ทีนี้ก็อยากจะถามว่าไอ้โรคอ้วนเนี่ยนะครับมันเกิดจากอาหารแล้วก็เรื่องแก้ปัญหาคือลดอาหารแล้วก็เรื่องของออกกำลังกายอย่างเดียวนี่เพียงพอไหม
4: คือจริงๆเป็นพื้นฐานเลยครับอาจารย์ฮะทุกคนทราบดีฮะว่าการรักษาภาวะโรคอ้วนเนี่ยมันต้องเริ่มจากพื้นฐานคืออันนี้ครับคือต้องลดปริมาณแคลอรี่ลงครับนะฮะการที่สองคือต้องเพิ่มการเผาผลาญมากขึ้นอันนี้เป็นพื้นฐานแต่ถามว่าได้ผลทุกคนหรือไม่อันนี้ต้องตอบว่าไม่ได้ทุกคนทำแบบนี้แล้วจะได้ผลหมดนะครับเพราะว่ามันคงมีปัจจัยเยอะมากแต่ทุกคนเลี่ยงไม่ได้ที่จะทำทั้งสองข้อนี้ครับอาจารย์ครับ
3: คือเมื่อกี้เนี่ยนะฮะตอนก่อนมารายการเนี่ยผมก็ไปแวะที่สัมย่านนะฮะก็ลองไปเดินดูผมเห็นแต่คนอ้วนเป็นส่วนใหญ่นะก็เลยมีคำถามต่อไปว่าเออสมมติเขาลดอาหารแล้วนะครับแล้วก ออกกำลังกายแล้วเนี่ยแล้วยังมันแก้ปัญหาไม่ได้เนี่ยมันมีวิธีอื่นอีกไหมอาจารย์ที่สามารถจะลดความอ้วนคือจากที่ผมเคยได้ยินมาเนี่ยว่ามันมีการกินยานะฮะมียาลดความอ้วนนะฮะมีการผ่าตัดนะฮะแล้วก็มีการใช้บอลลูนอะไรต่างๆคือพวกนี้มันขั้นตอนมันไปยังไงแล้วก็ที่สำคัญก็คือมันมีผลกระทบไหมฮะว่าสมมติว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะควรใช้วิธีไหนยังไงเนี่ย
4: ขอบคุณอาจารย์ฮะจริงๆแล้วภาวะโรคอ้วนมันก็บั่นทอนสังคมเรานะสังคมโลกเลยเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่แปลกที่เราจะเห็นคนอ้วนเพิ่มมากขึ้นนะครับอาจารย์ฮะส่วนการรักษาเนี่ยต้องเรียนย้ำว่าเราทำเป็นทีละสเต็ปนะฮะอันแรกสุดทุกคนต้องทำฮะก็คือควบคุมปริมาณอาหารครับลดแคลอรี่ลงนะฮะพวกแป้งนะพวกไขมันต่างๆอันนี้จำเป็นฮะหลายคนทำแล้วก็ลดลงได้ฮะประมาณสัก 5% นี่ผมว่าสุขภาพดีขึ้นแล้วนะครับอาจารย์ครับ
3: 5%
4: เนี่ยคือเป้าหมายของทางการแพทย์ผมขอแค่ 5% ครับนะฮะสำหรับทุกท่านนะฮะโรคต่างๆมันจะดีขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการออกกำลังกายเป็นตัวเสริมทั้งคู่นะฮะหนึ่งก็คือช่วยเผาผลาญมากขึ้นนะฮะในที่เราคุมแคลอรี่แล้วเนี่ยเราเผาผลาญมากขึ้นอันที่สองอย่าลืมว่าเวลาเราคุมแคลอรี่เนี่ยมันไปเผาส่วนที่เราสะสมไว้มันไม่เลือกเผาฮะมันเผาหมดทั้งไขมันทั้งกล้ามเนื้อการที่เราทานอาหารนะฮะเราออกกำลังกายเนี่ยคุมให้เสริมให้กล้ามเนื้อยังมีอยู่กล้ามเนื้อเป็นสิ่งสำคัญในการเผาผลาญดังนั้นเนี่ยทั้งคู่ต้องทำร่วมกันอาจารย์พูดถูกครับถ้าแต่ละท่านทำแล้วบางคนอาจจะเจอภาวะที่เรียกว่าไปชนจุดที่ไปต่อไม่ได้ครับมันไม่ลงต่อ ทำเต็มที่ก็ไม่ลงออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้นก็ไม่ลงจนเริ่มท้ออันนี้ต้องบอกฮะว่าใจเย็นฮะร่างกายเรามีการปรับตัวฮะ เราเคยบอกว่าน้ำเราทานเท่าไหร่หักลบส่วนที่ใช้นั่นคือส่วนที่เหลืออันนี้มันไม่จริงครับ มันไม่ถูกต้องทั้งหมดเพราะว่ามันมีในสมการนี้มันมีอีกอันหนึ่งเขาเรียกว่า basal energy expenditure คือเราอยู่เฉยๆมันก็เผาผลาญ

0: พอเราลดแคลอรี่ลงมันกลายเป็นว่าร่างกายเราก็บอกว่าถ้างั้นก็ทำงานน้อยลงด้วยเหมือนกับจำศีลฮะ มันก็เลยกลายเป็นว่าเอ๊ะเราทำเหมือนเดิมหรือทำดีกว่าเดิมด้วยแต่น้ำหนักไม่ลดลงครับกลุ่มนี้ก็ต้องให้กำลังใจแล้วก็ค่อยมาวิเคราะห์อย่างมีสติฮะอาจารย์พูดถูกครับเรามีเครื่องมือทางการแพทย์อีกเยอะเลยครับขั้นที่หนึ่งเมื่อท่านทำแล้วดูเหมือนว่าไม่ได้ผลมาปรึกษาทีมทางแพทย์ครับเรามีหลายอย่าง ยาเป็นตัวหนึ่งฮะที่ช่วยแต่ผมเรียนย้ำว่าจะใช้ยาเพื่อดูแลเรื่องของภาวะโรคอ้วนต้องภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดย้ำว่าอย่างใกล้ชิดฮะเพราะว่าจริงแล้วที่มีอยู่เนี่ยบางตัวอาจจะไม่เหมาะสมหรืออาจจะมีข้อควรระวังสูงมากดังนั้นควรต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เรามีทั้งยาทานครับซึ่งยาทานส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มที่แบบเข้าไปบล็อกการดูดซึมนะหรือปัจจุบันก็จะเริ่มมียาทานที่ซึ่งเป็นยาที่ไปเพิ่มเมตาบอลิซึมสูงขึ้นผมเรียนย้ำข้ามาถึงยาฉีดเลยครับปัจจุบันก็มียาฉีดนะครับอาจารย์ฮะความรู้ทั้งหมดต่างๆเหล่านี้มันเกิดจากที่เราเริ่มรู้มากขึ้นว่าภาวะหิวภาวะอิ่มเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของจิตใจอย่างเดียวครับมันมีเรื่องของสารประกอบในร่างกายเรื่องของฮอร์โมนต่างๆที่ซึ่งเป็นตัวกำกับให้แต่ละคนรู้สึกหิวอยากทานหรือให้แต่ละคนเนี่ยเผาผลาญให้มันได้มากขึ้นเรารู้มากขึ้นก็เลยมีเครื่องมือเครื่องไม้มากขึ้นยาที่ฉีดอยู่ที่เป็นที่ยอมรับเนี่ยนะฮะแต่ไม่ว่าจะเป็นวันละครั้งหรือสัปดาห์ละครั้งเนี่ยได้รับการพิสูจน์แล้วครับว่าได้ผลดียังไงก็ตามแต่การใช้เราก็ไม่ได้บอกว่าใช้ตอนไหนก็ได้เราบอกเสมอว่าใช้ภายใต้การดูแลของแพทย์ผ่านกระบวนการที่1 2มาถึงการรักษาด้วยยาครับนะฮะอันนี้ขั้นตอนเบื้องต้น
1: ทีนี้นะทางอาจารย์อาจจะบอกว่ามันมียามีอะไรต่ออะไรแต่ว่าถ้าสังเกตอีกนิดหนึ่งนะฮะเรื่องอาหารเนี่ยนะเราเห็นเด็กรุ่นใหม่เนี่ยไม่ได้ทำอาหารเองนะใช้อะไรสั่งมาตลอดซึ่งอาหารเหล่านี้เนี่ยเห็นได้ชัดนะครับว่ามันมีการแข่งขันกันมากเอ๊ะเราสั่งอาหารพวกนี้มานี่มันมีผลกระทบไหมกับเรื่องของการที่เราจะต้องมารักษาทีหลังเนี่ย
0: คงมีส่วนนะครับอาจารย์ผมเรียนย้ำว่าตอนนี้เนี่ยอาหารเนี่ยมันถึงผู้บริโภคได้รวดเร็วมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามแต่นะครับผมก็ยังจะบอกว่าอาหารคือสิ่งที่จำเป็นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ทั้งสองอย่างร่วมกันนะหนึ่งอาหารมีประโยชน์ครับเราต้องใช้สองเราใช้ความรู้ทางการแพทย์เข้าไปอีกนิดนึงว่าเราต้องการอาหารที่มีคุณภาพคำว่าคุณภาพก็คือเราต้องการสำหรับท่านที่ติดอยู่ในภาวะโรคอ้วนแล้วหรือกำลังต้องดูแลสุขภาพเนี่ยย้ำเลยว่ากลุ่มของคาร์โบไฮเดรตนะแป้งก็ควรจะลดน้อยๆลงในที่สั่งมาผมคิดว่าหลายแพลตฟอร์มหรือหลายร้านเนี่ยจะเริ่มมีละไม่ว่าจะเป็นอาหาร หรือเครื่องดื่มเนี่ยจะบอกเลยว่าหวานครึ่งหนึ่งหวานน้อยหวานไม่หวานอันนี้คือสิ่งที่เราคอนเซิร์นครับหรืออาหารก็ตามแต่ลดแป้งนะลดข้าวลงครับขอปริมาณอาหารด้านอื่นมันจะมีออปชันอยู่ผมว่าอันเนี้ย เราช่วยๆกันเข้าใจแล้วช่วยกันเลือกนะฮะให้เหมาะสมกับแต่ละท่านครับ
1: ตรงนี้เนี่ยผมพยายามสังเกตนะครับว่ามันไม่ค่อยมีการให้ความรู้ตรงนี้ว่าคนเริ่มอ้วนแล้วนะควรจะทานหวานน้อยลงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งตรงนี้มันจะถ้าเราสามารถจะคุยกับบริษัทที่ทำแพลตฟอร์มอะไรพวกนี้มันเป็นไปได้ไหมครับว่าอย่างน้อยๆเนี่ยมันก็ไม่ต้องมาถึงหมอ
0: เป็นสิ่งที่ดีฮะแล้วก็เป็นคำแนะนำที่ผมว่าเหมาะสมที่สุดในสังคมไทยฮะว่าการเรียกว่าให้ข้อมูลกับสังคมนี่เป็นสิ่งสำคัญฮะว่าหนึ่งคือแต่ละท่านต้องดูเรื่องของตัวเองสองเนี่ยเวลาสั่งอาหารนะฮะความรู้ในแง่เรื่องของแคลอรี่โปรตีนสารประกอบต่างๆในอาหารเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นข้อกำหนดทางกฎหมายให้มีข้อมูลต่างๆเหล่านี้บนสลากเพราะนั้นการอ่านสลากอย่างมีสติอันเนี้ย
1: สลากมันเล็กเกิน
0: เราจะต้องช่วยกันขยายความผมคิดว่าในอนาคตอย่างน้อยๆมีละถัดไปก็คือพัฒนาให้คุณภาพมันดียิ่งขึ้นครับผมเน้นย้ำว่าร้อนกันดูเรื่องของแคลอรี่นะครับนะฮะอย่างน้อยๆก็ดูให้เหมาะสมนะอันที่สองก็คือเรื่องของโปรตีนให้เพียงพอนะครับ
1: ทีนี้ที่ผมสนใจอีกเรื่องหนึ่งก็คือคำว่าออกกำลังกาย
0: ครับ
1: ตอนนี้เนี่ยเราเห็นอะไรนะที่เอ็กซ์เซอร์ไซส์กันนะแต่อย่างสุดลุ่มอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: โอ้โหเห็นคนแล้วก็ถ่ายเป็นคลิปออกมานี่เยอะมากแต่สังเกตดูในนั้นเนี่ยแทบจะไม่มีคนอ้วนเลยนะครับแต่กลายเป็นว่าคนที่มีร่างกายที่สมบูรณ์ไม่อ้วนเนี่ยไปออกกำลังกายแต่คนอ้วนจริงๆนี่แทบไม่มีเลยอาจารย์มีความรู้สึกยังไง
0: ผมมีความรู้สึกว่า เป็นนิมิตที่ดีนะฮะในสังคมเรานะครับสังคมไทยนะครับสังคมคนสุขภาพดีคือกลุ่มประชากรกลุ่มคนนะฮะที่รักสุขภาพเนี่ยมันเยอะขึ้นเรื่อยๆครับ ในมุมตรงกันข้ามสำหรับกลุ่มคนที่มีภาวะโรคอ้วนอยู่ก็ต้องให้ความเข้าใจและเห็นใจว่าการออกมาอยู่ในสังคมแบบนี้ก็อาจจะไม่สะดวกเท่าที่ควรแต่อย่างน้อยอย่างไรก็ตาม

0: แต่ผมว่าข้อมูลหรือทิศทางของการดูแลสุขภาพเนี่ยมันส่งถึงทุกคนผมเรียนย้ำว่าเท่าที่เราดูแลภาวะโรคอ้วนมาคนอ้วนเองก็หมั่นที่จะดูแลสุขภาพเพียงแต่ว่าปัจจัยอาจจะหลายด้านมันทำให้การดูแลไม่เต็มที
1: ่ความอายครับอาจารย
0: ์ก็อีกเป็นส่วนหนึ่งครับอาจารย์แต่ว่าเพียงแต่ว่าผมเรียนย้ำว่าภาวะโรคอ้วนเนี่ยพอมันเข้าสู่ภาวะอ้วนเนี่ยน้ำหนักที่มีนะครับแล้วก็การออกกำลังกายที่แต่ละท่านดูเหมือนออกได้ไม่ลำบากมากสำหรับคนอ้วนแล้วมันจะค่อนข้างลำบากครับบางครั้งเขาอาจจะต้องไปออกกำลังกายใต้น้ำหมายความว่าให้น้ำเนี่ยช่วยพยุงนะฮะซึ่งแต่ละที่หลายที่ก็จะมีสระน้ำแบบนี้อยู่นะครับในอย่างไรก็ตามแต่ครับผมว่าเป็นความจำเป็นทั้งคู่หนึ่งตระหนักฮะตระหนักและรับรู้ว่ามีภาวะโรคอ้วนสองควบคุมเรื่องอาหารสามก็คือเรื่องของการออกกำลังกายที่เหมาะสมของแต่ละท่านครับผม
1: ทีนี้ผมย้อนกลับมาถามอาจารย์เรื่องของยาลดน้ำหนักตอนนี้มีการขายเยอะมากที่เราจะรู้ได้ยังไงว่าอันไหนมันพอใช้ได้หรือใช้ไม่ได้หรือต้องไปปรึกษาแพทย์ก่อนแล้วก็ถึงจะมาสั่ง
0: คือยาเรื่องของรักษาเรื่องของน้ำหนักเนี่ยผมคิดว่ามีมาระยะใหญ่ๆแล้วแต่เพียงแต่ว่ายาที่เอามาใช้เนี่ยที่ถูกต้องนะฮะที่เป็นที่ยอมรับเนี่ยมันมีอยู่ไม่กี่ตัวครับอาจารย์ครับดังนั้นเนี่ยท่านจะใช้ผมไม่แนะนำอย่างยิ่งที่จะซื้อเอาหรือว่าหาทางช่องทางใดก็ตามแต่ย้ำเสมอฮะว่ายารักษาภาวะโรคอ้วนเนี่ยมันมีกลุ่มบางกลุ่มที่จะทำให้การเผาผลาญมันเยอะไปกระตุ้นหัวใจค่อนข้างมากซึ่งอันเนี้ยมันเท่ากับว่าไปบั่นทอนเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะหัวใจดังนั้นหากท่านมีความจำเป็นดูแล้วว่าไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้ด้วยการดูแลเบื้องต้นต้องการเข้าสู่กระบวนการรักษาด้วยการรักษาทางการแพทย์โดยยาต้องพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสมนะฮะไม่แนะนำอย่างยิ่งที่จะหาทางช่องทางไหนนะครับเพราะระยะยาวมันมีผลต่อสุขภาพมีผลต่อหัวใจครับแล้วมีผลต่อระบบประสาทหลายๆด้านดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งต้องภายใต้การดูแลของแพทย์ยาเรามีหลายประเภทแต่ยาที่ใช้ได้จริงๆเนี่ยส่วนใหญ่จะไปเพราะการดูดซึมของไขมันหรือยาฉีดหรือยาทานที่ผมเรียนถึงนี่ว่ามันเริ่มเข้ามาแล้วเป็นกลุ่มของฮอร์โมนที่ซึ่งไปเพิ่มเมตาบอลิซึมไปเพิ่มความอิ่มเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างปลอดภัยอย่างไรก็ตามแต่กลุ่มที่ปลอดภัยที่ว่าก็มีผลข้างเคียงครับอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบล็อกการดูดซึมไขมันบางท่านอาจจะถ่ายเลวอาจจะมีปัญหาหลายด้านหรือยาฉีดที่ว่ายาทานที่กำลังจะเข้ามาฮะเป็นกลุ่มของสารบางตัวที่ซึ่งทางการแพทย์อนุญาตให้ใช้ได้อย่างถูกต้องเนี่ยก็อาจจะมีผลข้างเคียงขึ้นไส้อาเจียนนะอาจจะมีผลผ ื่นผื่นลำไส้ทำงานผิดปกติอันนี้ต้องภายใต้การดูแลของแพทย์ครับอาจารย์ครับ
1: งั้นแสดงว่าคนอ้วนนี่ ช่วยตัวเองจริงๆแล้วเนี่ยหมายถึงว่าใช้ความคิดของตัวเองนี่ลำบากมากถ้าอ้วนนะฮะต้องมาปรึกษาแพทย์ว่าถ้าจะใช้ยาจะเป็นยังไงการออกกำลังกายจะทำยังไงเรื่องอะไรต่างๆใช่ไหม
0: คือสำหรับทุกคนนะครับผมคิดว่าเรื่องของน้ำหนักเป็นสิ่งที่ค่อนข้างท้าทายครับเพราะว่าความรู้ทุกท่านมีครับแต่ว่าทางปฏิบัติแต่ละท่านที่จะทำได้เนี่ยนอกจากเรื่องข้อจำกัดต่างๆแล้วเนี่ยความเหมาะสมของแต่ละท่านอาจจะไม่เหมือนกันผมย้ำว่าต้องไม่หักโหมเกินไปอย่าเกิดเรื่องของอุบัติเหตุระหว่างการออกกำลังกายหรือหักโหมจนกระทั่งขาดสารอาหารนะครับเพราะฉะนั้นความเหมาะสมมันยังคงต้องมีอยู่ดังนั้นนอกจากเรื่องของการดูแลสุขภาพตรงนี้มันยังมีสำหรับท่านที่ดูแลไม่ได้จริงๆคือถึงเกณฑ์ที่จะต้องโอ้มีการเย็บกระเพาะมีการใส่บอลลูนมีการตัดกระเพาะอันนี้ยิ่งต้องภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ช
1: ิ
0: ด
1: เช่นกันอาจารย์พูดถึงบอลลูนผมเพิ่งเคยได้ยินนะว่ามีการกลืนบอลลูนใช่ไหมคือกินบอลลูนเข้าไปเพื่อไปเพิ่มอะไรอาหารเพื่ออะไรเงี้ยมันเป็นยังไงอาจารย
0: ์คือกระบวนการในการทำให้เรารู้สึกอิ่มหรือแต่ละคนอิ่มเนี่ยมันมีหลายทฤษฎีครับนะฮะเป็นเรื่องของฮอร์โมนอย่างที่ผมกำลังจะพูดถึงอันถัดไปแต่อันที่สำคัญที่มีคนเรียกว่านำเสนอมาเบื้องต้นก็คือคล้ายๆกับว่าเรามีอุปกรณ์บางอย่างให้ไปฟิลในพื้นที่ในกระเพาะอาหารให้เรารู้สึกว่าเราอิ่มและเราไม่ทานอาหารซึ่งจริงๆแล้วโดยหลักการผมคิดว่าคงช่วยได้แต่ว่าต้องใช้ด้วยความระมัดระวังนั้นการกลืนบอลลูนก็คือสมัยก่อนเราต้องส่องกล้องลงไปแล้วก็เอาบอลลูนใส่เข้าไปแล้วก็ใส่น้ำผสมสีนะฮะเข้าไปให้มีบอลลูนขนาดประมาณสัก400ซีซี500ซีซีอยู่ในกระเพาะความรู้สึกของคนไข้ก็คือรู้สึกเหมือนเราไปทานอาหารแล้วอิ่มแล้วมันจะอิ่มตลอดเวลาแต่ผมเรียนย้ำฮะประมาณ1ใน3จะรู้สึกอึดอัดมากอาจจะทนไม่ได้ต้องมาเอาออกก่อนบอลลูนพวกนี้ส่วนใหญ่อยู่ได้ประมาณ6เดือนถึง1ปีตอนนี้อาจจะอยู่ถึง1ปีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนไข้ก็จะทานได้น้อยลงหรือมีความรู้สึกอิ่มอยู่ตลอดเวลาก็จะเป็นตัวช่วยตัวหนึ่ง ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องภายใต้การดูแลของแพทย์

0: แพทย์ครับปัจจุบันจะมีบอลลูนชนิดที่สามารถกลืนได้เองครับอันนี้ต้องภายใต้การดูแลของแพทย์นะ เพราะต้องรู้ว่าอยู่ตรงไหนฮะกลืนลงไปแล้วก็สามารถที่จะใส่น้ำเข้าไปนะครับแล้วก็โดยที่ไม่ต้องส่องกล้องก็จะมีเทคโนโลยีนี้อยู่ครับ
1: ตอนนี้ไอ้เรื่องบอลลูนเนี่ยเมืองไทยเนี่ยมีคนใช้เยอะไหมคือผมเริ่มอยากรู้มากเลยว่าที่ทั้งที่หมอแนะนำหรือช่วยตัวเองอย่างเงี้ยมีเยอะไหมฮะ
0: ถ้าเป็นบอลลูนคงต้องภายใต้การดูแลของแพทย์ละเพราะว่าไม่สามารถใส่เองได้ถามว่ามีเยอะไหมมีจำนวนไม่น้อยนะครับอาจารย
1: ์ไม่น้อย
0: นะฮะไม่น้อยครับแต่อย่างไรก็ตามแต่อย่างที่ผมเรียนครับว่าบอลลูนมีประโยชน์ในระดับหนึ่งครับได้ประมาณน้ำหนักนะฮะได้ประมาณสัก 10-15% ของน้ำหนักตัวนะครับเพราะฉะนั้นก็ได้ระดับหนึ่งผมเรียนย้ำว่าเราต้องการ 5% เพราะนั้นได้แน่นอนครับเรื่องสุขภาพดีขึ้นแน่นอนเพียงแต่ว่า
1: โอกาสเป็นยังไงอาจารย์โอกาสในอนาคต
0: โอกาสในอนาคตคือบอลลูนเนี่ยเราอยู่ได้ประมาณสักปีหนึ่งครับจันครับต้องเอาออกครับหรือมันจะสลายตัวไปเมื่อเอาออก
1: แล้วเราก็เติมใหม
0: ่เมื่อเราออกเมื่อมันสลายตัวไปหลายคนก็จะความรู้สึกก็คือก็จะกลับมาเพราะว่ามันไม่มีอะไรไปพื้นที่ตรงนั้นนั้นคนไข้จำนวนหนึ่งก็จะมีน้ำหนักกลับมานะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นอันที่เรียกว่าชั่วคราวสำหรับในกรณีที่บั่นทอนสุขภาพจนโรคต่างๆมันเยอะมากก็ผ่านอันนี้ไปก่อนไม่พร้อมที่จะการดูแลอื่นๆที่ซึ่งอาจจะมีความต้องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์หรือต้องดมยาอะไรกลุ่มนี้เราก็จะเลี่ยงไปก่อนเอาบอลลูนมาก่อนครับอาจารย
1: ์โอ้งั้นแสดงว่าคำว่าอ้วนนี่มันมีปัญหาตามมาเยอะมากทั้งเรื่องของจิตใจทั้งเรื่องของโรคภัยต่างๆตอนนี้คำถามต่อไปนะฮะคือผมก็อยากรู้กันไอ้ที่เขาดูดไขมันออกนี่มันการแก้อ้วนไหมฮะ
0: เรียนอาจารย์อย่างนี้นะครับว่าการรักษาภาวะโรคอ้วนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราไปแก้ไขที่เรื่องของต้นทางนะครับคือเรื่องของกระเพาะอาหารหรือว่าทางเดินอาหารไม่ว่าจะเป็นยาหรือจะเป็นการรัดกระเพาะตัดกระเพาะนะครับแต่การผ่าตัดดูดไขมันการผ่าตัดตัดสัดส่วนต่างๆอันนี้เราไม่ถือว่าอยู่ในกระบวนการของการรักษาภาวะโรคอ้วนเราจะเรียกกลุ่มนี้ว่าเป็น body controlling คือการผ่าตัดเพื่อให้รูปร่างดูดีขึ้นอันนี้จะคนเป็นคนละกลุ่มกันฮะเราเก็บ การทำ body controlling เนี่ยสำหรับกลุ่มคนไข้ที่ซึ่งได้รับการรักษาเพื่อให้น้ำหนักลดลงแล้วแล้วก็อาจจะมีสัดส่วนต่างๆมันอาจจะยังไม่เข้าที่2ปีให้หลังเราอาจจะเอามาเติมหรือเสริมเข้าอันนี้เรียก body controlling ครับเป็นการผ่าตัดอีกกลุ่มนึงครับ
1: มันแสดงว่าหมอคนละชุดกัน
0: ก็ทำงานร่วมกันฮะก็เป็นทีมเดียวกันแต่ว่าหลักการอาจจะต่างกันคือหลักของเขาคือไปเน้นย้ำที่รูปร่างดึงใช้คำว่าคอนทัวร์หรือว่ารูปร่างของคนไข้คร
1: ับเพราะว่าจากที่เคยฟังข่าวเนี่ยพวกอะไรนะฮะไฮโซทั้งหลายที่มีอะไรน่องใหญ่ๆอะไรต้นขาใหญ่ๆไปดูดเอาไขมันผมก็นึกเขาติ่งเนาะนี่ถ้าคนไม่มีสตังค์ไม่มีทางทำได้อยู่แล้วใช่ไหม
0: ก็จริงๆแล้วอันนี้ก็ถือว่าผมมองว่าอันนี้ก็ช่วยนะครับนะฮะแต่ละท่านเพราะว่าหลักของการของเราก็คือเราต้องการให้แต่ละคนมีสุขภาพดีแล้วก็แข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นส่วนของ body controlling ผมคิดว่าก็กลุ่มแพทย์ที่ดูแลอยู่ท่านก็มีเรียกว่าหลักการในการดูแลอยู่ว่าท่านไหนเหมาะที่จะทำมันนะครับนะฮะส่วนเรื่องของการรักษาโรคอ้วนโดยการผ่าตัดอันนี้จะเป็นกลุ่มหนึ่งเลยฮะไม่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดภายนอกฮะเราผ่าตัดไปเปลี่ยนทางเดินอาหารเราผ่าตัดที่กระเพาะอาหารเราผ่าตัดที่ลำไส้เล็กส่วนต้นเพื่อให้ฮอร์โมนต่างๆมันปรับตัวครับอาจารย
1: ์ตอนนี้มีการผ่าตัดอย่างนี้เยอะไหมครับอาจารย์ช่วยเล่านิดเดียวว่ามันมีการผ่าตัดแบบไหนเป็นยังไงแล้วก็ผลมันเป็นยังไง
0: ได้ครับอาจารย์
1: ผมก็อยากรู้มากเลยครับตอนนี
0: ้จริงๆทั่วโลกเราเนี่ยผมว่าถ้าผ่าตัดแบบนี้มันเกิน50ปีแล้วแต่บ้านเราเนี่ยประมาณ20กว่าปีที่เราเริ่มทำนะครับนะเคสแรกที่เราทำก็ย้อนกลับไป20กว่าปีที่แล้วหลักในการผ่าตัดรักษาโรคอ้วนอันนี้เป็นความรู้ที่เราสะสมมาเรื่อยๆก็คือภาวะอ้วนเนี่ยนะครับมันเกิดจากฮอร์โมนหลายตัวครับเราเปลี่ยนจากเรื่องของขนาดนะครับอาจารย์แต่ก่อนเราเข้าใจว่าทำให้ขนาดกระเพาะเล็กลงทางเดินอาหารสั้นลง มันจะทำให้คนไข้ผอมลงน้ำหนักลงสุขภาพดีขึ้นแต่จริงๆมันไม่ใช่ครับหลักที่อยู่เบื้องหลังคือเรื่องของฮอร์โมนครับฮอร์โมนคืออะไรครับคือภาวะหิวมันมีฮอร์โมนบางตัวฮะกเรลินคือตัวหลักเลยครับที่ออกมาจากกระเพาะอาหารส่งไปที่สมองบอกว่าเราหิวให้ไปทานอาหารอีกตัวนึงคือ GLP-1 หรือ CPP นะฮะอีกหลายตัวเลยครับที่อยู่ปลายทางครับอาจารย์มันเป็นคำสั่งฮะวันนี้อิ่มละพอละไปเบิร์นนะฮะหรือว่าไปเผาผลาญอันนี้จะเป็นอีกกลุ่มนึงกลุ่มนี้คือกลุ่มที่รู้สึกว่าเราอิ่มเราเผาผลาญต่ออีกกลุ่มนึงคือหิวหลักของเราคือเราต้องการลดฮอร์โมนที่เป็นความหิวครับเพราะนั้นการตัดกระเพาะนะฮะที่เราทำกระเพาะเป็นรูปกระเพาะเราตัดให้เป็นรูปกล้วยหรือรูปกล้วยหอมนะครับอันนี้ก็จะทำลดเรื่องของฮอร์โมนความหิวในขณะเดียวกันอาหารที่วิ่งลงเร็วขึ้นก็ไปถึงปลายทางผมเรียนไปแล้วถ้าอาหารถึงปลายทางปุ๊บจะมีคำสั่งจากปลายทางตัวหลักคือ GLP-1 ครับนะฮะก็จะส่งมาที่สมองทำให้เบิ

0: นี่คือโดยหลักการครับดังนั้นฮอร์โมนหลักๆคือตัวที่เป็นตัวที่ไปออกฤทธิ์นะครับดังนั้นถามผมว่าตั้งแต่ที่ผ่านมา20ปีจนถึงปัจจุบันบ้านเรามีอะไรบ้างหนึ่งเราทำแกสติกบายพาสคือเราตัดกระเพาะให้เล็กลงฮะเป็นกระเพาะเลยครับอาจารย์ จากรูปใหญ่ๆ1ลิตรเราเหลือแค่30ซีซี2ช้อนโต๊ะเท่านั้นเองครับอาจารย์จากนั้นเราลงไปที่ลำไส้เล็กฮะเราไปตัดลำไส้เล็กจากวัดลงไป100เซนนะฮะแล้วเราก็เอาส่วนปลายขึ้นไปต่อกับกระเพาะที่ว่าแล้วเราก็เอาด้านปลายนี้เชื่อมกันเป็นรูปตัว Y ครับนะอันนี้ก็เป็นการปรับเปลี่ยนทางเดินอาหารสิ่งที่เกิดขึ้นคือกระเพาะขนาดเล็กลงทำให้อิ่มเร็วขึ้นอาหารที่วิ่งลงเร็วขึ้นทำให้ฮอร์โมนความอิ่มมันหลั่งได้เยอะขึ้นนี่คือการปรับฮะอันนี้คือการก็เรียกว่าทำบายพาสกระเพาะอาหารวิธีสองคือการตัดกระเพาะเป็นรูปกล้วยหรือเรียกว่าทำการตัดกระเพาะเล็ก sleeve gastrectomy นะครับแล้วก็จะมี sleeve gastrectomy นะฮะก็คือตัดกระเพาะเป็นรูปกล้วยหรือเป็นท่อแล้วไปบวกกับการบายพาสอีกหลายจุดครับตอนนี้ความรู้กำลังค่อยๆปรับมาเรื่อยๆเพราะแต่ละการรักษามันมีผลข้างเคียงดังนั้นเราพยายามที่จะเอาข้อดีมาผสมกันลดข้อเสียออกไปอย่างเช่นเราทำการสิกบายพาสอาจารย์ครับเราเอาลำไส้ไปต่อกับกระเพาะของกระเพาะอาหารได้ผลดีครับน้ำหนักลดลงโรคหายครับเบาหวานหายทันทีนะครับหลายๆท่านนะถ้าเป็นเบาหวานที่ไม่ได้เป็นรุนแรงโรคต่างๆหายไปแต่สิ่งที่ตามมาก็คือ1อาจจะมีดัมปิ้งคือทานแล้วอาจจะมีหน้ามืด2อาจจะมีแผลในลำไส้เล็กที่เกิดขึ้นเรียก marginal ulcer นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเราถึงต้องหลังผ่าตัดต้องติดตามกับแพทย์อย่างใกล้ชิดต้องให้ฮอร์โมนต้องให้สารอาหารให้ครบต้องมีโปรตีนแคลเซียมเหล็กต้องเติมอาหารเข้าไปเยอะมันถึงเราถึงบอกว่ารักษาได้ผลดีแต่ต้องภายใต้การดูแลแพทย์อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องตลอดชีวิตถ้าจะทำบายพาสนะครับ
1: ตอนนี้เนี่ยเรียนถามอาจารย์มันมีคนที่เข้ามาทำอย่างเงี้ยผ่าตัดอย่างเงี้ยเยอะไหมครับ
0: บ้านเราเองอาจารย์ฮะตัวเลขที่เราสำรวจกันนะครับนะฮะถ้าประชากรทั้งหมดมีประมาณนะฮะ 1% ที่จำเป็นที่จะต้องได้รับการผ่าตัดรักษา
1: อันนั้นคือ 1% ที่จำเป็น
0: ที่ต้องผ่าตัด เราคำว่าจำเป็นคือเราเอาที่ดัชนีมวลกายนะครับ อาจารย์เราบอกว่าภาวะอ้วนเราเอาไขมันแต่ว่าไขมันวัดยากเราเอาที่ดัชนีมวลกายแล้วกันนะครับนะฮะไกด์ไลน์นะครับที่เราใช้ในประเทศไทยนะภายใต้การดูแลของราชวิทยาลัยสัตวแพทย์แห่งประเทศไทยคือเอาน้ำหนักดัชนีมวลกาย 32.5 บวกโรคครับโรคเบาหวานความดันโรคหัวใจโรคไขมันก่อตับกลุ่มนี้คือกลุ่มโรคครับหรือเกิน 37.5 ไม่ต้องบวกโรคเราคำนวณตัวเลขออกมาในประชากรบ้านเรา 1% คิดว่าประมาณเป็นหลักแสนคนฮะที่ต้องรับการดูแลนั้นแต่ละปีเราผ่าได้ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 5-6,000 รายเองครับอาจารย์
1: ครับโอ้โหและเทคโนโลยีอันนี้มันจะไปไกลไหมอาจารย์เพราะว่าจากที่อาจารย์บอกว่ามันมีมา50กว่าปีแต่เมืองไทยมัน20กว่าปี แล้วเราเองจะต้องศึกษาไปเยอะมาก
0: คืออย่างนี้ครับอาจารย์ครับผมว่า50ปีที่ผ่านมาเนี่ยช่วงประมาณ20กว่าปีแรกเนี่ยมันเดินช้ามากฮะพอ20ปีที่เราเริ่มเนี่ยเราต้องเรียกว่าเราสังคมไทยนะฮะสังคมสาธารณสุขบ้านเราเนี่ยที่เราใช้เวลานานพอสมควรนะฮะ20ปีในการที่จะเตรียมความพร้อมและเริ่มจากเตรียมทีมแพทย์ที่จะดูแลนะฮะแพทย์ผ่าตัดแล้วก็แพทย์ที่ดูแลเตรียมกลุ่มสาขาจากนั้นเราก็ฝึกอบรมต่างๆเป็นเวลา10ปีเลยครับอาจารย์ที่เราเตรียมความพร้อมหลังจากนั้นเราเข้าสู่กระบวนการในการเรียกว่าให้มัน sustainable ในการให้ระบบเบิกจ่ายเข้ามาดูแลครับนะสปสช.สำนักงานประกันสังคมนะฮะแล้วก็กรมบัญชีกลางก็เข้ามาดูแลดังนั้นเทคโนโลยีอาจารย์ถามว่าจะเดินหน้าอีกยาวอีกเร็วแค่ไหนผมคิดว่าตอนนี้ของเราเนี่ยเรามีทั้งผู้ดูแลมีทั้งคนดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายและมีคนไข้ที่ดูแลเทคโนโลยีที่อาจารย์กล่าวถึงผมคิดว่าภายใน5ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกเยอะพอสมควรฮะแล้วก็เรามีทั้งหุ่นยนต์เรามีทั้งยาที่มาเติมเรามีหลายๆอย่างผมมั่นใจว่าการดูแลจะเป็นก้าวกระโดดที่ค่อนข้างเร็วมากในช่วงปีที่กำลังจะเข้าถึงนี้ครับอาจารย์ครับ
1: ทีนี้ก็คงจะต้องมองย้อนคือมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องคนอ้วนแล้วตอนนี้มันก็ต้องมองไปถึง เรื่องของงบประมาณเรื่องของการบริหารเรื่องอะไรต่างๆจากข้างบนลงมาว่าถ้าเขาเห็นความสำคัญอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถพัฒนาต่อได้ทีนี้คำถามนิดเดียวนะคืออาจจะนะผู้บริหารที่ดูแลตรงนี้เขาเห็นความสำคัญเรื่องบุญนี้ไหมเรื่องความเนี่ยคือมันไปเกี่ยวแค่คำว่าโรคอ้วนอย่างเงี้ย
0: ผมเรียนอย่างนี้ครับอาจารย์ครับคือภาวะโรคอ้วนเนี่ยมันเป็นโรคที่บั่นทอนสุขภาพอยู่แล้วตอนนี้เราดูกันเลยว่าภาวะโรคอ้วนเนี่ยมันอยู่ในโรคที่ว่าโรคไม่ติดต่อซึ่งค่อนข้างที่จะผูกเป็นบันเดิลใหญ่ๆหนึ่งอันนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราลดน้ำหนักได้ก็ทำให้บันเดิลกลุ่มนี้มันเบอร์เด้นน้อยลงนะครับอาจารย์ฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากเรารักษาเรื่องของการผ่าตัดซึ่งจริงแล้วผมเรียนย้ำเสมอฮะว่าการผ่าตัดเป็นปลายทางที่ซึ่ง

0: รักษาคนที่เลยจุดที่จะดูแลตัวเองได้แล้วนะครับแต่สำคัญที่สุดผมก็เรียกว่าให้ความสำคัญกับเรื่องของการป้องกันท้ายที่สุดทีมแพทย์ที่ดูแลด้วยการผ่าตัดก็จะต้องลงมาช่วยเรื่องของการป้องกันโรคไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามแต่ในการที่จะป้องกันไม่ให้เกิดภาวะโรคอ้วนในแง่ของงบประมาณจริงๆแล้วถูกต้องครับนะฮะเราใช้ค่าใช้จ่ายเยอะพอสมควรในการที่จะดูแลภาวะโรคอ้วนอย่างไรก็ตามแต่นะครับจากการศึกษาโดยทีมงานของเราเองของชมรมผ่าตัดโรคอ้วนเนี่ยเราชัดเจนฮะว่าถ้ามีความจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดตามไกด์ไลน์ 32.5 บวกโรคหรือ 37.5 มันต้องบวกโรคเนี่ยถ้าเราทำการผ่าตัดจุดคุ้มทุนนะครับอาจารย์อยู่ที่ประมาณ5ปีนั่นหมายความว่าคนอ้วนที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้นะครับเราใช้เงินเยอะครับแต่ภายใน5ปีมันคุ้มทุนอันนี้ก็เป็นการศึกษาหนึ่งที่ซึ่งทางฝั่งของผู้บริหารก็ได้ให้ความสำคัญอย่างไรก็ตามแต่ผมต้องเรียนย้ำเสมอว่าเราก็เลือกนะฮะให้กลุ่มที่มีความจำเป็นต้องได้รับการดูแลเราไม่สามารถดูแลทั้งหมดได้อันนี้เป็นความจริงครับกลุ่มที่มีความจำเป็นเราให้เข้ามาดูแลก่อนการเบิกจ่ายของการผ่าตัดภาวะอ้วนที่เป็นโรคเนี่ยเราภายใต้เขาเรียกว่า pre-authorization ครับอาจารย์ต้องซับมิดเรื่องเข้ามาว่าเขามีความจำเป็นจริงๆมีความคุ้มจริงๆและกรรมการจะ approve ให้ผ่าและกรณีนี้จะสามารถเบิกจ่ายได้ครับอาจารย์ครับ
1: อันนี้ก็ฟังแล้วก็โอ้โหคงต้องขั้นตอนอีกยาวไกลมาก
0: ครับ
1: คือถ้าไม่หนักจริงก็คงจะลำบากหน่อย
0: ถูกต้องครับ
1: นะ ทีนี้คำถามสุดท้ายเลยสมมติว่ามันมีคนอ้วนมาคนนึงเนี่ยอาจารย์พอจะบอกได้ไหมว่าจะเลือกวิธีไหนหรือต้องไปทำอะไรนะคืออันนี้เร็วๆ เลยนะถึงขั้นผ่าตัดไหมอะไรเงี้ยคือมองแค่คนอ้วนคนหนึ่งเนี่ย
0: จริงๆแล้วแต่ละคนที่เข้ามาเนี่ยมีความแตกต่างกันค่อนข้างมากครับเพราะฉะนั้นทีมงานของเราเนี่ยจะเริ่มดูตั้งแต่ว่าจะเสริมเติมอย่างไรเข้าไปนะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารเรื่องออกกำลังกายเรามีทีมงานทั้งหมดครับนะฮะแล้วก็ในณปัจจุบันโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลเนี่ยจะมีทีมงานที่จะช่วยดูแลตรงนี้ได้ทีมงานผ่าตัดตอนนี้ได้เกือบประมาณเกือบ100โรงพยาบาลแล้วเพราะฉะนั้นผมถือว่าเยอะครับนะครับส่วนเหมาะกับวิธีไหนเราเริ่มจากขั้นตอนแรกเสมอครับอาจารย์ครับเรามีทีมงานเรื่องของหน้ากำหนดอาหารนะครับมีเรื่องของ
1: เริ่มจากเบสิก
0: เราต้องเริ่ม มีข้อกำกับไว้ในการเบิกจ่ายว่าต้องผ่านการพยายามแล้วอย่างน้อย6เดือนพิสูจน์ให้เห็นว่าได้พยายามเต็มที่แล้วไม่ได้ผลนะครับดังนั้นเนี่ยใครเข้ามาผมคิดว่าทุกคนต้องเริ่มและเหมาะกับการผ่าตัดหรือไม่อยู่ที่เราร่วมกันดูแลทั้งทีมแพทย์และทีมคนไข้ท้ายที่สุดถ้ามีความจำเป็นต้องผ่าตัดเราก็จะสัมมิตเรื่องเข้าไปเพื่อให้มีการอนุมัติการเบิกจ่ายเมื่อการเบิกจ่ายเกิดขึ้นเราก็จะทำการรักษาการผ่าตัดหลังการผ่าตัดเราต้องดูแลไปตลอดชีวิตครับ
1: โอ้โหไม่ใช่ง่ายครับแหมอาจารย์เวลามันหมดจริงๆนะครับคือผมอยากจะถามอาจารย์อีกเยอะเลยเพราะว่าตอนนี้ที่น่าสนใจคือพอบอกโรคอ้วนมาแก้ปัญหาโรคอ้วนคนก็คิดว่ามันไม่ได้สำคัญอะไรเลยโรคอื่นสำคัญกว่านะความคิดของผมนะที่มองคนทั่วไปตรงนี้มันก็จะกลายเป็นปัญหาซึ่งผมหวังว่าคงจะได้มีโอกาสมาคุยอาจารย์อีกในเรื่องโรคอ้วนนะครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วก็ขออนุญาตขอบคุณอาจารย์มากครับ
0: ขอบคุณครับอาจารย์
2: กลับมาติดตามรายการรอบตัวเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลา 10:30 นส่งคำถามมาได้ที่02-218-2880-1ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรอบตัวเราถ้ามีเบอร์ที่ไม่รู้จักโทรมาแล้วอ้างว่า
3: สวัสดีค่ะดิฉันโทรมาจากบริษัทสินเชื่อหนูหน่อยนะคะพอดีมีคนใช้ชื่อคุณค้ำประกันนะคะยังไงคุณต้อง
4: ฟ้องไปเลยทุกวันนี้จะกินยังไม่มีจะให้ไปค้ำใคร
5: ฮัลโหลสวัสดีครับสะดวกคุณมั้ยครับผมร้อยตำรวจโทรละคงนะครับคุณตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าจะเกี่ยวข้องผัวพันกับคดีฟอกเงินนะครับค
4: ุ
5: ณต้อง
4: เมินเฉยเห็นใช้มุกนี้เยอะมากหลายคนก็โดนมาแล้ว
3: เรียนสายคุณใจง่ายจังอยู่หรือเปล่าคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคุณได้รับเงินรางวัลใหญ่ 100,000 บาทจากทางเราค่ะก่อนอื่นคุณใจง่ายจังต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียม 2,000 บาทอ
4: ย่าไปดีใจเลยเนี่ยหลอกลวงและนี่คือส่วนหนึ่งอย่าไปเชื่ออย่าหวาดกลัวตั้งสติไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวไม่โอนเงินไม่ต้องคุยต่อวางสายไปซะเราต้องช่วยกันให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์สูญสิ้นไปจากโลกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ถ้ายังไม่หยุดทำขอให้กรรมทำโทษอย่างหนัก
6: ทุกจังหวะของทุกสรรพสิ่งมีเรื่องเล่ามีบทเรียนมีมุมมองข้อคิดที่น่าติดตามศึกษาระด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมเติมเต็มทุกหัวใจในรายการ NY Insider by Dr. O เพราะโลกน่ารักเราจึงต้องรักโลกพบกันทุกวันเสาร์ 11:30 น. ถึง 11:55 น. ที่นี่

0: FM 101.5 MHz
1: ถ้าคุณคิดถึงเพลงเก่า

0: ก็คิดถึง
1: เป็นคนที่รักเธอ
2: รวมความรู้ด้านนิติศาสตร์สร้างภูมิคุ้มกันภัยด้วยกฎหมายใกล้ตัวกับรายการจุฬานิติมิติโดยคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านตอนนี้ท่านกำลังรับฟังรายการลอจุฬานิติมิติพื้นที่ส่งต่อมุมมองทางด้านกฎหมายจากคณาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านกฎหมายต่างๆครับสำหรับรายการลอจุฬานิติมิติออกอากาศเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 11:05 น.ถึงเวลา 11:30 น.ทางจุฬาเรดิโอพลัสหรือสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ครับวันนี้นะครับพวกเราจะนำท่านผู้ฟังมาพบกับประเด็นทางกฎหมายที่น่าสนใจเช่นเคยนะครับโดยประเด็นที่เราจะพูดถึงในวันนี้เนี่ยก็คือประเด็นของศาสนสมบัตินั่นเองครับในวันนี้นะครับได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.ชัชพลชัยพรอดีตรองคณบดีคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปัจจุบันท่านยังดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมอีกด้วยครับสวัสดีครับอาจารย
4: ์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับวันนี้เรามาพูดประเด็นร้อนกันเลยใช่ไหมเอ่ย
3: ใช่ครับในเรื่องของศาสนสมบัตินะครับก่อนอื่นนะครับอาจารย์อยากจะขอเป็นพื้นฐานว่าศาสนสมบัติเนี่ยมันคืออะไรครับแล้วก็มีความแตกต่างจากทรัพย์สินของพระหรือว่าของบุคคลทั่วไปยังไงบ้างครับ
4: ครับผมเรื่องทรัพย์สินเนี่ยเป็นเรื่องที่มีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องหลายเรื่องนะครับถ้าเกิดว่าเราเรียนที่คณะนิติศาสตร์เราก็จะทราบว่ามีทั้งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มีทั้งเรื่องเกี่ยวกับประมวลกฎหมายที่ดินเกี่ยวกับเรื่องหลักกรรมสิทธิ์หลักสิทธิครอบครองสิทธิเก็บกินสิทธิอาศัยทั้งหลายแหละคนที่เรียนกฎหมายส่วนใหญ่แล้วก็อาจจะไม่ทราบเลยว่าระบบการคิดในเรื่องทรัพย์สินของผู้คนต่างๆไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลบุคคลหรือแม้แต่ทรัพย์สินที่ไม่ใช่เป็นของบุคคลหรือนิติบุคคลยังมีอยู่ในระบบกฎหมายไทยหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องศาสนสมบัตินะครับศาสนสมบัติเนี่ยเป็นกลไกในทางศาสนาควบคู่กับราชอาณาจักรที่เกื้อกูลกันไม่ได้ขัดแย้งกันนะครับดังนั้นศาสนสมบัติจึงเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมายที่ว่าด้วยสมบัติของพระศาสนาซึ่งอยู่ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พุทธศักราช2505ศาสนสมบัติคืออะไรศาสนสมบัติคือสมบัติของพระพุทธศาสนาจะสังเกตได้ว่าเราไม่ได้ใช้คำว่าทรัพย์สินนะไม่งั้นเดี๋ยวจะไปปะปนกับกฎหมายทรัพย์สินที่เราเคยเรียนในประมวลแพ่งฉะนั้นเราใช้คำจำเพาะเมื่อไหร่ก็ตามที่กฎหมายใช้คำไม่เหมือนกันเมื่อนั้นแปลว่าความหมายไม่เหมือนกัน
3: ครับ
4: และศาสนสมบัตินั้นเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์จำแนกออกเป็น2 ส่วนครับส่วนหนึ่งก็คือศาสนสมบัติวัด
3: ครับ
4: ศาสนสมบัติวัดคืออะไรคือสมบัติของพระพุทธศาสนาในส่วนที่วัดเป็นเจ้าของ
3: ครับ
4: กับอีกส่วนหนึ่งเรียกว่าศาสนสมบัติกลางศาสนสมบัติกลางคือศาสนสมบัติของพระพุทธศาสนาซึ่งไม่ใช่วัดเป็นเจ้าของเป็นของกลางฟังดูอาจจะยังงงๆนะว่าแล้วมันเกี่ยวกับสมบัติของพระไหมบอกไม่เกี่ยวเป็นของภาพรวมของพระศาสนาแต่ไม่ใช่สมบัติส่วนตัวของพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งนะครับฉะนั้นคำว่าศาสนสมบัติเนี่ยเป็นคำในกฎหมายคณะสงฆ์โดยตรงที่หมายถึงสมบัติของพระพุทธศาสนาแต่ว่าอาจจะสงสัยแล้วใช่ไหมว่าเอ๊พระพุทธศาสนาเป็นบุคคลไหม
3: ผมคิดว่าก็คงไม่ใช่บุคคลใดบุคคลหนึ่งชัดเจนใช่ไหม
4: แล้วเป็นนิติบุคคลไหม
3: ถ้าไม่ใช่บุคคลก็คงไม่ใช่นิติบุคคล
4: ก็ไม่ใช่บุคคลนะครับดังนั้นจึงต้องมีกฎหมายบ้านเมืองเข้ามารองรับสมบัติของพระพุทธศาสนาเอาไว้เป็นสมบัติในฝ่ายศาสนจักรไม่ใช่สมบัติในฝ่ายอาณาจักรถ้าสมบัติในฝ่ายอาณาจักรเนี่ยเราก็ไปใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไปใช้พระราชบัญญัติที่ดินพระราชบัญญัติอะไรต่างๆนานาได้แต่ในเมื่อกฎหมายเป็นฝ่ายศาสนจักรก็ต้องมีกฎหมายเฉพาะในฝ่ายพระพุทธศาสนาเรียกว่าพระราชบัญญัติคณะสงฆ์เข้ามาจัดการนะครับศาสนสมบัติจึงหมายถึงสมบัติของพระพุทธศาสนาจำแนกได้เป็น2 ส่วนส่วนหนึ่งก็คือศาสนสมบัติวัดหมายถึงทรัพย์สินต่างๆของวัดใดวัดหนึ่งโดยเฉพาะและศาสนสมบัติกลางคือสมบัติของกลางของพระพุทธศาสนาไม่ใช่สมบัติส่วนตัวของพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งนะครับครับผมนี่ก็คือเบื้องต้นความหมายอ้อแล้วก็จำแนกให้ชัดเจนนะครับคนละเรื่องกับสาธารณสมบัตินะครับศาสนสมบัติคือสมบัติของพระพุทธศาสนาสาธารณสมบัติของแผ่นดินคือของแผ่นดินอาการคล้ายๆกันแผ่นดินไม่ใช่นิติบุคคลแผ่นดินไม่ใช่บุคคลจึงต้องมีกฎหมายบ้านเมืองว่าด้วยสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

0: จำแนกเอาไว้จะไปใช้กระทรวงการคลังไปใช้กลไกอะไรในอีกเรื่องนึงชั้นใดก็ชั้นนั้นในกรณีของพระพุทธศาสนาก็มีพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พูดเอาไว้แล้วก็กลไกที่จะเข้ามาสนองกลไกของศาสนสมบัติกลางก็ตัวอย่างเช่นมหาเถรสมาคมและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นต้นครับ
1: ครับ
0: ว่าไป
1: แล้วก็ที่อาจารย์พูดถึงว่ามันจะมีเป็น2 ส่วนใช่ไหมครับถ้าผมสงสัยโดยของว่าศาสนสมบัติที่วัดเป็นเจ้าของนะครับผมอยากทราบว่าในเมื่อวัดเนี่ยเป็นเจ้าของแล้วมันจะสามารถรับมาได้อย่างไรหรือว่ามีกฎหมายกฎเกณฑ์ยังไงบ้างครับ
0: ถ้าเกิดว่าเราเรียนกฎหมายเราก็จะรู้แล้วว่าในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์เนี่ยวัดเป็นนิติบุคคล
1: ครับ
0: นะครับบุคคลเป็นเจ้าของทรัพย์สินได
1: ้ครับ
0: นิติบุคคลก็เป็นเจ้าของทรัพย์สินได้เช่นเดียวกันดังนั้นเมื่อมีผู้อุทิศทรัพย์สินทั้งหลายให้วัดไม่ว่าจะเป็นสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ใดๆก็ตามทีนะครับวัดก็สามารถเป็นเจ้าของได้เพราะวัดตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์มาตรา31ระบุไว้ว่าวัดมีฐานะเป็นนิติบุคคลและกำหนดให้ใครเป็นผู้แทนในกิจการของวัดเจ้าอาวาสดังนั้นก็เหมือนกับบริษัทนะฮะหรือมูลนิธิหรือว่าสมาคมผู้แทนนิติบุคคลก็ต้องมีแต่ไม่ได้แปลว่าผู้แทนนิติบุคคลคนนั้นเป็นเจ้าของมูลนิธิหรือเป็นเจ้าของบริษัทนะแต่มีหน้าที่ทำการแทนเจ้าอาวาสจึงมีหน้าที่ทำการแทนวัดในฐานะที่วัดเป็นนิติบุคคลทีนี้วัดเนี่ยอันนี้เรียนเป็นเกรดความรู้ไว้ว่าแบ่งเป็น2ประเภทคือ1วัดประเภทสำนักสงฆ์คนละเรื่องกับที่พักสงฆ์นะฟังดีๆนะที่พักสงฆ์ไม่ใช่นิติบุคคลนะวัดประเภทสำนักสงฆ์คือวัดที่ยังไม่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในการสร้างอุโบสถ
1: เ
0: ป็นนิติบุคคลไหมเป็นขอให้ครบคุณสมบัติของการมีที่ดินวัดมีการทำสัญญามีอะไรต่างๆนั้นนะมีองค์ประกอบในการสร้างเมื่อสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขึ้นทะเบียนประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นวัดถามว่ามีโบสถ์ยังยังได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมายังแต่นั่นน่ะเรียกว่าวัดประเภทสำนักสงฆ์เป็นนิติบุคคลแล้วนะอีกประเภทหนึ่งคือวัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาคือพระมหากษัตริย์พระราชทานเขตจำเพาะในการกำหนดอุโบสถสังฆกรรม
1: คร
0: ับ ก็เลยสร้างโบสถ์หลวงพงนั้นเรียกว่าวัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมานี่ก็เป็นนิติบุคคลเหมือนกันฉะนั้นถามว่าวัดเป็นเจ้าของสมบัติได้ไงอ้าวก็วัดเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายคณะสงฆ์วัดก็เป็นเจ้าของสมบัติทั้งหลายได้นะครับ
1: อ๋อครับแล้วถ้าอย่างนี้เนี่ยที่ดินที่วัดได้มานะครับเป็นศาสนสมบัติเนี่ยมีอย่างไรบ้างครับแล้วก็มีรูปแบบไหนบ้างครับ
0: อย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่แล้วนะครับว่าเจ้าอาวาสไม่ใช่เจ้าของที่ดินนั้นนะ
1: ครับ
0: หลวงพี่หลวงพ่อหลวงตาหลวงปู่หรือแม้แต่เนนน้อยทั้งหลายหรือแม้แต่วัยวัจกรที่ทำการแทนเจ้าอาวาสเนี่ยไม่ใช่เจ้าของนะอารมณ์ประมาณว่ากรรมการบริษัทไม่ใช่เจ้าของที่ดินบริษัทนะนะครับเนี่ยคือจะต้องมาจำแนกก่อนผมต้องพูดอย่างนี้เพื่อให้เขาอ่านข่าวเข้าใจว่าไอ้ที่จะมาโวยวายกันบอกว่าเนี่ยพอได้ที่ดินวัดนี้มาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเจ้าอาวาสจะแบ่งขายหรือว่าวัยวัจกรจะแบ่งขายเป็นไปไม่ได้กฎหมายมันไม่เปิดช่องให้ทำเช่นนั้นได้ก็ฉะนั้นลักษณะความคิดเนี่ยนะครับดังนั้นพอวัดเนี่ยมีทรัพย์สินในส่วนที่เป็นอสังหาริมทรัพย์นะครับที่เป็นศาสนสมบัติวัดแบ่งที่ดินออกเป็น3ประเภทด้วยกันประเภทที่1เรียกว่าที่ดินวัดนะครับที่วัดคืออะไรที่วัดคือที่ซึ่งตั้งวัดตลอดจนเขตของวัดนั้นๆ นะครับอันนี้อยู่ในมาตรา33ของพ.ร.บ.สงฆ์เลยล่ะที่ที่ตั้งโบสถ์วิหารลานเจดีย์จนแม้กระทั่งลานจอดรถเมนชาปนสถานจนแม้กระทั่งบางทีโรงเรียนวัดอ่ะก็ยังอยู่ในที่วัดเลยนะครับอันเนี้ยที่วัดคือที่ดินประเภทแรกของวัดที่ดินประเภทที่2เรียกว่าธรณีสงฆ
1: ์
0: ธรณีสงฆ์คืออะไรบางทีไม่ได้อยู่ในเขตวัดแต่อาจจะมีที่ดินที่อื่นเหมือนกับเราเป็นนายกเนี่ยนายกมีที่ดินบ้านตัวเอง
1: ครับ
0: แต่จำเป็นไหมว่านายกจะมีแค่ที่ดินบ้านตัวเอง
1: ก็
0: อาจจะมีสวนอยู่ที่ต่างจังหวัดก็ได
1: ้
0: แล้วก็ได้เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในจังหวัดกาญจนบุรีสมมติทั้งที่บ้านนายกอยู่ที่กรุงเทพอย่างนี้เป็นต้น
1: ครับ
0: ที่ดินของนายกที่อยู่กาญจนบุรีสมมติว่าเป็นวัดกอไก่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครอันนั้นที่วัดแต่ที่ดินของวัดกอไก่ที่อยู่ที่กาญจนบุรีอันนั้นเรียกว่าธรณีสงฆ์อ๋อ
1: ค่ะ
0: ฉะนั้นธรณีสงฆ์ก็สามารถที่จะเอามาเป็นประโยชน์ให้แก่

0: วัดวาอารามได
1: ้ครับ
0: อีกประเภทหนึ่งประเภทที่3เรียกว่าที่กัลปนาที่กัลปนาคืออะไรถ้าเราเรียนกฎหมายทรัพย์สินกฎหมายที่ดินเราจะนึกออกว่าสิทธิเก็บกิน
1: ครับ
0: ก็มีอยู่บนที่ดินนั้นได
1: ้
0: ฉะนั้นมันมีทรัพยสิทธิ์บางอย่างที่เกี่ยวข้องกับที่ดินแต่ไม่ใช่ว่ากรรมสิทธิ์นั้นเป็นของวัดตัวอย่างเช่นนายกศรัทธาวัดนี้มากเลยแต่ก็ยังไม่อยากยกกรรมสิทธิ์ที่ดินให้ก็ไปจดทะเบียนที่สำนักงานที่ดินบอกว่าสิทธิเก็บกินทุเรียนที่อยู่บนที่ดินของนายกนั้นน่ะยกให้แก่วัดหนองหมาวออะไรที่ไหนสักที่นึงอ่ะก็ได้อย่างนี้เรียกว่ากัลปนาคืออะไรคืออุทิศผลประโยชน์บนที่ดินที่ยังไม่ใช่เป็นกรรมสิทธิ์ของวัดนะ
1: ครับ
0: ถวายแด่วัดนั้นๆฉะนั้นที่ดินของวัดจึงแบ่งออกเป็น3ส่วนส่วนที่1เรียกว่าที่วัด
1: ครับ
0: คุณจะล้อมรั้ววัดแค่ไหนคุณจะกำหนดเขตวัดต่อให้ไม่ล้อมรั้วก็เถอะอันนั้นคือที่ของวัด
1: ครับ
0: อีกส่วนนึงคือที่ธรณีสงฆ์คือไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่ในพื้นที่วัดนั้น
1: ครับ
0: แต่วัดเป็นเจ้าของนะครับ
1: ครับ
0: อีกประเภทหนึ่งคือที่กัลปนาที่น่าสนใจก็คือกรรมสิทธิ์ไม่ได้เป็นของวัดนะแต่สิทธิในการใช้สอยประโยชน์ของที่ดินนั้นนะอุทิศให้แก่วัดนั้นๆ นี่ก็เป็นประเภท3ประเภทของที่ดินวัดอันนี้ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องสังหาริมทรัพย์เลยนะ
1: พ
0: ระพุทธรูปตู้พระไตรปิฎกจนแม้กระทั่งเงินตราที่อยู่ในบัญชีวัดอันนั้นก็เป็นศาสนสมบัติอีกประเภทหนึ่งนะครับซึ่งเวลาคงไม่พอหรอกอันนี้มาพูดกันในเรื่องภาพลักษณ์ของศาสนสมบัติและที่ดินสักก่อน
1: ใช่ครับแล้วผมสนใจที่ว่าอาจารย์เหมือนพูดเมื่อกี้ว่าเหมือนในข่าวหรือว่าในโซเชียลมีเดียได้คือพูดกันว่าเจ้าอาวาสหรือว่าใครที่ได้ที่ดินสงที่ดินวัดมาเนี่ยจะมีการเอาไปขายหรือว่าเอาไปทำอะไรนี้มันตามกฎหมายแล้วมีกฎเกณฑ์ยังไงครับ
0: เป็นไปไม่ได้เลยครับเพราะในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ไม่สามารถจำหน่ายจ่ายโอนที่ดินที่เป็นศาสนสมบัติไม่ว่าจะด้วยวิธีการทางแพ่งใดๆทุกประเภทที่ดินวัดขายไม่ได้เลย
1: ก็คือได้มาแล้วเราก็จะต้องรักษาไว้ตลอด
0: ถูกต้องไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นความไว้วางใจของสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับความศรัทธาและพระพุทธศาสนาดังนั้นพระราชบัญญัติคณะสงฆ์จึงเอื้อเฟื้อกับความศรัทธาซึ่งเป็นรากฐานของพุทธศาสนิกชนในสังคมไทยอีกข้อหนึ่งก็คือเอื้อเฟื้อต่อพระวินัยเพราะว่าไม่ใช่นั้นเดี๋ยวพระจะเป็นปราชิกทันทีเลยนะถ้าเกิดว่าไปยุ่งกับทรัพย์สินที่เกินห้ามาศกแล้วก็ผิดไปจากเจตนานะครับเช่นลักทรัพย์เกินห้ามาศกเนี่ยขาดจากความเป็นพระออโตเมติกเลยดังนั้นกฎหมายคณะสงฆ์จึงห้ามวัดในการที่จะขายได้ตามใจใดๆเด็ดขาดที่วัดโอนเป็นอื่นได้ไหมได้ครับตัวอย่างเช่นสมมติว่ามีการเวรคืนพระราชบัญญัติเวรคืนก็จะทับลงไปในที่ดินวัดนั้นหรือธรณีสงฆ์นั้นนะครับแต่กฎหมายคณะสงฆ์ยังเข้มงวดต่อไปอีกครับว่าการลักของสงฆ์เป็นอนันต์เป็นกรรมใหญ่มากมายมหาศาลถ้าเกิดว่ารัฐบาลไหนเกิดไปลักของสงฆ์แล้วไม่ใช้เงินเดี๋ยวตกนรกหมกไหมเป็นเปรตเป็นผีสางอันนี้คือหลักการในพระศาสนานะครับดังนั้นถามว่าเวลาเวรคืนรัฐต้องจ่ายค่าภาติกรรมคือค่าชำระหนี้ของสงฆ์นั้นๆน่ะให้เพิ่มพูนยิ่งกว่าราคาเดิมเพราะภาติแปลว่าทำให้เจริญขึ้นและอาจจะต้องมีกระบวนการที่จะสร้างที่ใหม่ชดเชยที่ดินนั้นด้วยหรือถ้าเกิดไม่มีการสร้างก็ต้องมีการจ่ายประโยชน์ให้แก่วัดนั้นๆที่ถูกเวรคืนไปหรือถูกตัดถนนทำทางหลวงทับลงไปบนที่วัด
1: ครับ
0: กรมที่ดินก็ต้องไปตั้งงบประมาณไอ้กรมทางหลวงก็ต้องไปตั้งงบประมาณแหละ
1: ครับ
0: ในการที่จะผาติกรรมที่ดินนั้น
1: ครับ
0: ให้วัดไม่ได้เสียไปเปล่าๆอันเนี้ยส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งคือถ้าเกิดว่าจะโอนที่ดินศาสนสมบัติกลางหรืออะไรต่างๆนานาหรือของวัดวาอารามต้องทำเป็นพระราชบัญญัติคิดดูมันยากเย็นแสนเขียนขนาดไหน
1: ครับ
0: ฉะนั้นไม่มีทางเลยครับที่อยู่มาวันหนึ่งเจ้าอาวาสหรือวัยวัจกรจะลุกขึ้นเอาที่ดินไปขายแบบนั้นทำไม่ได้เด็ดขาดไม่ได้เด็ดขาดในกฎหมายมาตราพ.ร.บ.สงฆ์มาตรา34ระบุไว้เลยครับว่าการโอนที่กรรมสิทธิ์วัดที่ธรณีสงฆ์หรือที่ศาสนสมบัติกลางกระทำได้แต่โดยพระราชบัญญัติในกรณีที่เป็นการโอนให้ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐเมื่อมหาเถรสมาคมอารมณ์ประมาณคล้ายองค์กรปกครองสูงสุดคณะสงฆ์เนี่ยนะครับพิจารณาไม่ขัดข้องและได้รับค่าผาติกรรมแล้วจึงทำได้โดยพระราชกฤษฎีกาต้องออกเป็นกฎหมายเท่านั้นไม่สามารถทำด้วยกระบวนการนิติกรรมสัญญาแบบทั่วไปได้เลยเด็ดขาดฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยนะครับใครอุทิศที่ดิน เป็นประโยชน์แก่พระ

0: ศาสนาไม่ต้องกลัวว่าใครจะเป็นจำหน่ายจ่ายโอนที่ไหนอุ่นใจ
1: ได้เลย
0: อุ่นใจได้เลย
1: อยู่ยาวเลยครับแล้วอย่างนี้ถ้าในเชิงของกฎหมายแล้วเนี่ยที่ดินวัดหรือว่าทรัพย์สินของวัดเนี่ยไม่สามารถขายหรือว่าโอนได้นอกจากจะเป็นการเว้นคืนแล้วถ้าวัดเกิดร้างขึ้นมาหรือว่าเกิดยุบวัดลบไปเลยเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับทรัพย์สินตรงนั้นครับ
0: เมื่อกี้จำได้ใช่ไหมครับว่ามีกลไกเรียกว่าศาสนสมบัติวัดและศาสนสมบัติกลางเห็นไหมว่าพอเลื่อนจากความเป็นศาสนสมบัติวัดวัดร้างยุบเลิกวัดหายไปเข้าสู่ความเป็นพื้นที่กลางของพระศาสนาคือเรียกว่าศาสนสมบัติกลางส่วนนี้มหาเถรสมาคมร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติดูแลฉะนั้นศาสนสมบัติกลางก็ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้อาการเดิมเพียงแต่ว่าไม่ได้มีวัดที่มีพระภิกษุจำพรรษาพำนักอยู่เป็นผู้ดูแลอีกต่อไปก็เข้าส่วนกลางก็คือเข้าความเป็นของพระศาสนาซึ่งมศคือมหาเถรสมาคมและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะดูแล้วก็มีกฎระเบียบละเอียดยิบเลยครับในการที่จะกำกับดูแล
1: แปลว่าถ้าเรานำทรัพย์สินของเราเข้าสู่ระบบของศาสนาสมบัติแล้วเนี่ยก็คือจะมีความแน่นอนว่าจะมันคงแล้วก็อยู่ไปนานแน่ๆใช่ม
0: ั้ยแน่นอนครับแล้วก็จะเป็นไปตามเจตนาผู้อุทิศท่านก็จะได้ขึ้นสวรรค์วิมานหรือว่าได้ประโยชน์อะไรก็แล้วแต่ต้องคิดว่าวัดเนี่ยเป็นศูนย์กลางชุมชนด้วยนะไม่ใช่เป็นเพียงแค่ที่อยู่ของพระนะเห็นไหมครับว่าการสาธารณสงเคราะห์ก็ดีการศึกษาของประชาชนก็ดีความเป็นศูนย์กลางของพื้นที่ส่วนกลางของบ้านเมืองก็ดีเนี่ยอยู่ในวัดทั้งนั้นฉะนั้นกฎหมายเกี่ยวกับที่ดินวัดทรัพย์สินของวัดจึงรัดกุมเป็นพิเศษ
1: ครับรักษาแล้วก็ทำให้ความเป็นชุมชนหรือว่าความจิตใจของชุมชนนั้นมีความมั่นคงมากขึ้นใช่ไหมครับจากกฎหมาย
0: คืออาจจะมีอีกข้อหนึ่งที่จะต้องย้ำเตือนเอาไว้ว่าไม่ได้แปลว่าวัดทำธุรกิจให้เช่าที่ดินไม่ได้นะตายใจเย็นๆนะสมมุติว่าวัดมีที่ดินอยู่สัก 2,000 ไร่จะให้นั่งมองเป็นมองกันอย่างนั้นทั้งที่จริงๆวัดท่านก็อาจจะใช้พื้นที่20ไร่แต่สมมุติว่าท่านมีที่ดินอีก200ไร่ทำไมจะแสวงประโยชน์มาเพื่อเกื้อกูลแก่พระศาสนาไม่ได้ในกฎหมายเปิดช่องให้วัดสามารถให้เช่าแต่ขายไม่ได้นะโอนไม่ได้นะให้เช่าได้ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐทุกวันนี้นะครับหน่วยราชการจำนวนมากตั้งอยู่บนที่ดินวัดหรือที่ดินศาสนสมบัติกลางนะ
1: ครับ
0: วัดร้างเป็นที่ดินที่ตั้งของโรงพยาบาลก็มีตั้งหลายแห่งโรงเรียนอยู่บนที่ดินวัดก็ตั้งมากมายโรงเรียนทั้งหลายนะครับฉะนั้นเราสามารถที่จะกันเขตจัดประโยชน
1: ์ครับ
0: เพื่อเอาผลประโยชน์ที่ได้เนี่ยมาเกื้อกูลแก่กิจการพระศาสนาได้และมีระเบียบมหาเถรสมาคมกฎมหาเถรสมาคมกำกับไว้อย่างรัดกุมเจ้าอาวาสมาตกลงตามอำเภอใจไม่ได้นะครับตัวอย่างเช่นถ้าต่ำกว่า3ปีเจ้าอาวาสตกลงได้ฟังดูคล้ายๆกฎหมายที่เราเรียนใช่ไหมแต่ถ้าเกิน3ปีต้องขอเป็นชั้นๆๆๆไปจนถึงมหาเถรสมาคมโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมีระเบียบและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ดังนั้นไม่ต้องห่วงเลยครับว่าวัดจะเอาไปลงทุนอะไรอย่างนี้ถ้าวัดเอาไปลงทุนก็สาธุสิครับ จะได้เอาผลประโยชน์มาเกื้อกูลวัดวัดจะได้อยู่ได้แต่มีกฎระเบียบกำกับไว้ชัดเจนและถ้าเกิดว่าเจ้าว่าจะตกลงเองก็สัญญาไม่เกิน3ปีก็เป็นสัญญาระยะสั้นนิดๆหน่อยๆบ้านหลายหลังธุรกิจหลายแห่งจนหน่วยราชการหลายแห่งก็ใช้ที่ดินธรณีสงฆ์นี่แหละนะครับเป็นที่ตั้งแล้วก็ต้องจ่ายผลประโยชน์ให้แก่วัดหรือศาสนสมบัติกลางเพราะถ้าใช้ของสงฆ์แล้วไม่ให้ประโยชน์ท่านก็กินของสงฆ์ฟรี
1: เป็นบาป
0: อีกนะครับเนี่ยจะเห็นได้ว่ากลไกทางกฎหมายกับวัฒนธรรมประวัติศาสตร์รากฐานของสังคมไทยเนี่ยผูกโยงและถูกออกแบบไว้ให้เกื้อกูลกันฉะนั้นถ้าเราอยู่ในกรอบความคิดของกฎหมายอย่างเดียวไม่มองในมิติอื่นเราก็อาจจะเรียกว่ามิสคอนเซปต์คือเข้าใจคลาดเคลื่อนได
1: ้นี่เข้าใจ
0: อันนี้ก็เป็นชิมลางเบื้องต้นในเรื่องเกี่ยวกับศาสนสมบัติจริงๆยังมีเรื่องสนุกๆอีกมากมายเลยทีเดียวครับที่จะมาคุยกันนะครับ
1: ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์ชัชพลมากๆเลยนะครับแล้วก็ที่ให้เกียรติมาแบ่งปันความรู้กับพวกเราในเรื่องของการเรื่องของสำนักสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.ชัชพลชัยพรมากๆเลยนะครับที่ให้เกียรติมาแบ่งปันความรู้พวกเราในเรื่องของศาสนสมบัตินะครับสำหรับท่านผู้ฟังที่สนใจติดตามรายการลอสุลานิติมิติของเราย้อนหลังนะครับก็สามารถติดตามรับฟังได้ที่ www.law.jula.ac.th หรือผ่านทาง YouTube Channel ลอจุฬา Channel และ Podcast จุฬา Radio Plus นั่นเองครับและในสัปดาห์ถัดไปจะพบกับประเด็นกฎหมายอะไรแขกรับเชิญท่านไหนรับรองว่าน่าสนใจแน่นอนครับและพบกันได้ที่รายการวิทยุลอจุฬา

0: อนิติมิติออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 11:05 น.ถึงเวลา 11:30 น.ทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz นะครับสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: กลับมาติดตามสาระความรู้และเรื่องราวที่น่าสนใจของวงการกฎหมายกับรายการจุฬานิติมิติโดยคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันอาทิตย์ 11:00 น.ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz

0: มณีหนึ่งคันไหลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติกุลร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างเกล้าแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
1: นี่คือหนึ่งในคำถามที่คุณใช้ถามตัวเองทุกวันหรือเปล่า
2: วันนี้วันที่เท่าไหร่นะ
3: ลืมอะไรหรือเปล่าเนี่ย
2: เที่ยงนี้กินอะไรดีอ่ะจะเดินมาหยิบอะไรนะ
1: ยังมีอีกหลายคำถามที่คุณใช้ถามตัวเองทุกวันแต่จะมีสักคำถามไหมที่คุณถามตัวเองว่าจะทำอะไรเพื่อสังคมดีมาเริ่มต้นปลูกสำนึกจิตอาสาด้วยการถามตัวเองอย่างนี้ทุกวันบ้างนะคะ
4: มอบความสุขทุกยามสายผ่านทุกบทเพลงไพเราะในรายการ
5: See You Delight 101.5 FM
4: ดำเนินรายการโดยอินทนินต้นเรื่องทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 น. ถึง 11:55 น.

0: คุณเคยได้ยินเสียงโลกร้องเพลงไหม
1: เธอเป็นเหมือนโลกของฉันเป็นทุกสิ่ง
0: หากอยากได้ยินเสียงโลกร้องเพลงดังๆคุณต้องลองปิดไฟแล้วจะได้ยิน
2: มีแอร์จากปารีสไฟเรียบร้อยแล้วครับ
0: ให้เพลงรักของพวกเราคือเสียงร้องเพลงของโลกลดใช้พลังงานไปพร้อมกับเรา

0: ลูกชายคนโตชื่อโดดเดี่ยวชอบเก็บเนื้อเก็บตัวเล่นเกมอยู่บนห้องนอนชั้น2ลูกสาวคนเล็กของผมชื่อต้อยติ่งกลับมาจากโรงเรียนก็เปิด YouTube ซ้อมเต้น cover เพลงเกาหลีอยู่ในห้องนั่งเล่นนั่นคุณแม่ผมก็คุณย่าของหลานชื่อพึมพำนั่งจองแท็บเล็ตแต่งรูปดอกไม้รอส่งไลน์ให้กับเพื่อนๆในกลุ่มส่วนนู่นเพลินใจภรรยาผมเองอยู่กินกันมา20กว่าปีแล้วเที่ยงคืนนู่นกว่าจะได้หลับได้นอนก็เฝ้าหน้าจอรอกด F สั่งกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้ากระโปรงกางเกงเครื่องสำอางโอ้ยสารพัดนะครับออนไลน์ใช้ได้แต่อย่าใช้จนทำให้หัวใจของครอบครัวอ่อนแอพักจากโลกออนไลน์สักนิดแล้วซ่อมแซมความสัมพันธ์บางอย่างของครอบครัวที่กำลังจะหายไป
1: วิทยุเครื่องนี้เดี๋ยวนี้มันฟังไม่ค่อยจะชัดเลยติดติดดับดับมีเสียงนู่นเสียงนี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ย
2: คุณตาก็ไม่ต้องใช้วิทยุเครื่องใหญ่แล้วก็ได้นะคะฟังในมือถือก็ได้นะคะ
1: มือถือเนี่ยนะแค่รับแค่โทรก็พอแล้วตาทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นหรอกมันจะยุ่งยากอะสิ
2: ไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสโหลดเสร็จกดแค่2ครั้งคุณตาก็ฟังรายการโปรดได้แล้วค่ะ
1: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วต้องทำยังไงต่อ
2: ก็แค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากด้วย
1: เออแค่นี้เองมันก็ง่ายดีจังมันไม่ยากนี่
2: โหลดก็ฟรีด้วยนะคะที่สำคัญชัดแจ๋ว
1: แบบนี้ตาก็ฟังวิทยุจุฬาได้ทุกที่เลยอะสิเออมันก็ดีจริง
2: ๆใช่ค่ะคุณตาพกก็ง่ายใช้ก็สะดวกฟังได้ทุกวันฟังย้อนหลังก็ได้นะคะ
1: ดีเลยลูกเย็นนี้ตาจะฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสตาชอบฟังเสียงเด็กๆเล่านิทานร้องเพลงมันน่ารักดีย
3: ิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลัง
0: แอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสจะคุณปู่

0: คุณย่าคุณตาคุณยายหรืออยู่เจนไหนฟังวิทยุจุฬาผ่านมือถือง่ายๆแค่โหลดแล้วเปิดฟังได้ทันทีดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ Android และ iOS ยิ่งดาวน์โหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
1: โหลดกันเยอะๆนะคะ
2: ร่วมจารึกคุณค่าในภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินสยามกับรายการไทยศึกษาทุกวันพฤหัสบดี 16:30 นถึง 16:55 นดำเนินรายการโดยอาจารย์โกมุตคงเทศสถาบันไทยศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ไทยศึกษาโดยสถาบันไทยศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับผมโกมุตคงเทศมาพบคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกๆวันพฤหัสบดีนะครับและแน่นอนเราจะได้เชิญอาจารย์นักวิจัยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวที่น่าสนใจแล้ววันนี้เรื่องราวของเราจะเป็นเรื่องต่อเนื่องกันมาจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับรองศาสตราจารย์ดร.อาทิตย์ชีระวณิชกุลครับจากภาควิชาภาษาไทยคณะศิลปศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยังคงอยู่กับเราและจะยังอยู่ต่อไปเรื่อยๆ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับอาจารย์ไม่ยอมให้อาจารย์กลับไปไหนเพราะว่าอาจารย์อ่ะเมื่อคราวที่แล้วอาจารย์บอกว่าเวลาแนะนำอาจารย์ทำไมแนะนำอะไรเลิศเลอต่างๆไม่ใช่เลิศเลอแต่ว่าอาจารย์เป็นผู้ที่ลึกซึ้งกับเรื่องเหล่านี้เพราะว่าคุณผู้ฟังครับผมฟ้องเลยนะฮะทุกๆพระนามทุกๆยศถาบรรดาศักดิ์สถานที่อะไรต่างๆนะออกมาจากความทรงจำจากสิ่งที่อาจารย์ใช้อยู่เป็นประจำในการสอนนักเรียนอาจารย์ไม่ได้ลงไปดูข้อมูลอะไรต่างๆเลยแล้วก็คล่องแคล่วมากอาจารย์จริงๆเป็นคนชอบงานวรรณคดี
4: ก็คงต้องชอบอยู่แล้วไม่อย่างนั้นไม่อย่างนั้นคงจะทำอาชีพนี้ไม่ได
3: ้ไม่คือมันไม่ใช่ถูกทำซ้ำๆจนชินแต่มันคือความชอบเป็นความรัก
4: เป็นความชอบเป็นความชอบส่วนตัวแล้วก็โชคดีว่ามีคนชอบด้วยถ้าชอบอยู่คนเดียวก็คงจะไม่ดี
3: โดดเดียวไปหน่อย
4: ใช่โดดเดียวก็คือว่าไม่รู้จะพูดกับใครอย่างน้อยอย่างสมมติว่าถ้าเราสอนอะไรบางเรื่องเนี่ยนิสิตชอบผู้ฟังคนทั่วไปชอ
3: บ
4: เราก็มีโอกาสจะได้พูดมีโอกาสจะได้ไปศึกษาต่อใช่ไหม
3: ครับ
4: แต่ถ้าเราชอบอยู่คนเดียวก็ไม่มีผู้อ่านไม่มีผู้ฟังแล้วไม่รู้ว่าจะสื่อสารกับใคร
3: ผมตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ครับอันนี้ไม่ได้ว่าเราจะมายกยออะไรกันนะครับแต่ว่าผมตั้งข้อสังเกตว่าวิธีการที่อาจารย์ถ่ายทอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวเนื้อหาวิชาการหรือแม้กระทั่งความชอบส่วนตัวนะมันเป็นวิธีการที่ดึงเสน่ห์ของตัวชิ้นงานออกมาก็เลยทำให้ผู้ที่รับข้อมูลต่างๆเนี่ยรู้สึกสนุกที่จะได้ฟังเหมือนกับเรื่องที่เราคุยกันอยู่เนี่ยฮะถ้าคุณผู้ฟังติดตามตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็จะเห็นว่าคือผมเองเนี่ยผมนั่งฟังไปอย่างสนุกสนานผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังก็จะฟังอย่างสนุกสนานแล้วในตอนนี้เนี่ยคุณผู้ฟังก็จะได้เพิ่มเติมความสนุกสนานทั้งที่เป็นเรื่องที่เรารู้แล้ว
4: ครับ
3: แต่มันก็ยังสนุกได้อยู่เรื่อยๆเวลาที่อาจารย์เล่าให้ฟังอย่างเช่นเมื่อคราวที่แล้วครับเราพูดถึงเรื่องของ240ปี
4: ครับ240ปีชาตการท่านสุนทรภู
3: ่แล้วก็พูดถึงว่าเราอยากจะคุยกันถึงเรื่องของนิราศนะครับแล้วก็เลยพูดถึงบริบทแวดล้อมว
4: ่
3: าเพราะอะไรเนี่ยถึงน่าสนใจและเพราะอะไรถึงมีความหลากหลายต่างๆซึ่งก็คงจะเป็นเรื่องที่จากการเกิดและโตของท่านแล้วก็สถานะต่างๆที่ในช่วงชีวิตของท่านมาจนถึงเรื่องของการที่ท่านไปพำนักตามที่ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่พอมาถึงเฉพาะเรื่องของนิราศที่อาจารย์ได้กรุณาบอกไว้ให้หลายท่านทีเดียวนะครับมีความเข้าใจที่ชัดเจนไปว่าไม่จำเป็นที่จะต้องเดินทางผมเชื่อว่ามีหลายคนมากพอนึกถึงคำว่านิราศเนี่ยจะนึกถึงว่าอ๋อต้องเดินทางแล้วก็ไปเจอสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็เลยทำให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้จริงๆไม่ใช่เอาเฉพาะแค่อารมณ์
4: ใช่ครับ
3: แค่ความรู้สึกของการจาก
4: การจากกันการพลัดจากกันมีความเคลื่อนที
3: ่ครับ
4: อาจจะเป็นเคลื่อนที่ของเวลาเคลื่อนที่ของสถานที
3: ่
4: เป็นต้นเป็นเหตุให้ต้องพลัดพรากจากกัน
3: ครับ
4: นะครับพอมีเหตุให้ต้องพลัดพรากจากกันมันก็จะมีการครวญหรือคิดทำนึงถึงกันนะครับ
3: ครับครับ
4: ถ้ายังเป็นงานเขียนสมัยต่อมาก็เราอาจจะรู้จักงานที่เป็นพระราชทะเลขารัชกาลที่5อย่างนี้เป็นต้นให้ท่านตั้งชื่อว่าไกลบ้านอย่างเงี้ยนะครับ
3: ครับ
4: ก็ท่านคิดถึงอ่
3: ะ
4: คิดถึงบ้านแล้วก็คิดถึงคนที่บ้าน
3: ครับ
4: ใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเปรียบความรู้สึกเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะถ่ายทอดอันนี้ออกมานิราศก็คล้ายๆกันก็คือว่าการเดินทางมันเป็นเหตุให้จะต้องพลัดพรากจากกันนะเมื่อเป็นเหตุให้ต้องพลัดพรากจากกันความรู้สึกคิดถึงก็เป็นความคิดความเรียกได้อะไรความรู้สึกส

0: ามัญธรรมดาที่ใครๆก็จะเกิดขึ้นได้แต่ว่าความสามารถที่จะถ่ายทอดถ้อยคำออกมาอันนั้นก็เป็นความสามารถของกวีซึ่งถือว่าเป็นทัศนะของกวีแต่ละคนซึ่งคงจะมีความแตกต่างกันแต่ว่าถ้าจะพูดว่าสุนทรภู่เนี่ยท่านเป็นเรียกว่าอะไรดีล่ะ
1: แม่แบบ
0: เป็นแม่แบบหรือว่าถ้าสมัยนี้ก็เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะเป็นเรียกว่าเป็นผู้ที่มีอิทธิพลเหมือนกันมีทรงอิทธิพลเป็นอินฟลูเอนเซอร
1: ์
0: นะฮะที่สำคัญมากๆเลยในการที่จะถ่ายทอดงานเขียนประเภทนี้นะครับออกมาแล้วก็ยังสามารถยืนยงคงกระพันมาถึงทุกวันนี้กับพวกเราได้
1: อันนี้คือความมหัศจรรย์เพราะว่าผมเชื่อว่าถ้าเกิดเราย้อนกลับไปเราลองจินตนาการว่าเราเนี่ยเกิดอยู่ในยุคเดียวกันสมัยเดียวกันกับท่านเนี่ยมิติแห่งการรับรู้เนี่ยมันจะเป็นแบบหนึ่ง
0: ใช่ครับ
1: คือมันจะรู้สึกเฉพาะแค่ประสบการณ์ร่วมว
0: ่
1: าอ๋อที่นี
0: ่
1: อ
0: ๋
1: อรู้สึกอย่างนี้อ๋อคนนี
0: ้ใช่ครับ
1: แต่พอเวลาผ่านไปมันไม่ได้ล้าหลังเลยอ่ะมันยังสามารถพัฒนาต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้มันก็ยังโอ
0: ้
1: มันเหมือนกับว่านี่มันเพิ่งจะแต่งมาเพื่อการนี้นี่เองอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็เป็นเรื่องของจินตนาคือถ้าเกิดว่าในสมัยโบราณมันก็จะไม่มีสื่อโสตทัศน์ ไม่มีภาพ ไม่มีเสียงดนตรีไม่มีภาพ YouTube อะไรแบบทุกวันนี้หรือว่าทุกวันนี้เราอาจจะไปที่ไหนแล้วก็ไลฟ์หรือว่าเราก็ถ่ายเป็นคลิปแล้วก็มาถ่ายทอดแต่ว่าอย่างที่อาจารย์โกมุตว่าครับว่าในสมัยโบราณเนี่ยก็คือว่าไม่มีเพื่อไม่มีสื่อเหล่านี้เนี่ยเราใช้ภาษาเราใช้ถ้อยคำในการสื่อภาพสื่อจินตนาการสื่อความรู้สึกนะครับอย่างเช่นว่าผมยังจำได้นะตอนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สวรรคตเนี่ยนะครับแล้วก็พวกเราก็เศร้ากันมากนะตอนนั้นตอนเวลานั้นเนี่ยนะครับแล้วก็มีหลายคนเลยที่ยกบทกลอนของท่านสุนทรภู่ขึ้นมาที่บอกว่าถึงหน้าวังดังหนึ่งใจจะขาดคิดถึงบาทบพิตรอดิศรเจ้าประคุณอุ่นกล้าของสุนทรนะครับคืออะไรทำนองเนี้ยแต่ว่าเคยอยู่ใกล้ได้กลิ่นสุคนตลบอะไรทำนองนี้ละอายอบละอายอบรถรื่นชื่นนาสาสิ้นแผ่นดินสิ้นรถสุคนทาวาสนาเราก็สิ้นเหมือนกลิ่นสุคนนี่เป็นต้นอันนี้มาจากนิราศภูเขาทองนะครับซึ่งเราก็จะเห็นได้เลยว่ามันเป็นอารมณ์สะเทือนใจของการรู้สึกว่าสูญเสีย
1: ใช่ครับ
0: นะครับสูญเสียแล้วบอกว่าใจจะขาดเนี่ยเราก็เวลาที่เราเรียนเนี่ยเราก็จะนึกไม่ออกว่
1: า
0: ความรู้สึกว่าใจจะขาดนี่มันยังไงแต่ว่าตอน2559ตอนที่เราสูญเสียพระองค์ท่านเนี่ยไอความรู้สึกว่าใจจะขาดเนี่ยมันเป็นรูปธรรมช
1: ั
0: ดเจนครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับอย่างที่อาจารย์โกมุตว่า
1: เวลาผ่านไปแค่ไหนมันก็ยังเทียบเคียงได้กับเรื่องปัจจุบันอยู
0: ่ทีนี้เรากลับมาที่เรื่องของนิราศ
1: ใช่ครับ
0: 9เรื่องของสุนทรภู่อ
1: าจารย์บอกไว้9เรื่องทั้ง9เรื่องเนี่ยเป็นเรื่องการเดินทางหมดไหมครับ
0: ไม่หมดครับ
1: ไม่หมดนะฮะ
0: อย่างที่เรียนอย่างที่คุยกันไปแล้วว่านิราศเนี่ยแก่นสำคัญก็คือเรื่องของการพลัดพรากหรือว่าการคำนึงครวญคำนึงหาถึงสิ่งที่อาจจะเคยอยู่ด้วยกันแล้วก็พลัดพรากจากกันไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในนิราศ9เรื่องของสุนทรภู่จริงๆก็ไม่แน่ใจว่าจะมีอีกหรือเปล่าแต่ว่าเท่าที่เราค้นพบก็มีอยู่เท่านี้นะครับบางเรื่องก็ยังเป็นข้อดีเบตกันอยู่ว่าเอ๊ะเป็นผลงานของท่านสุนทรภู่หรือเปล่าเช่นนิราศพระแท่นดงรังนี่เป็นต้นก็มีผู้ศึกษาบอกว่าไม่ใช่อันนี้เป็นต้นนะครับ เพราะฉะนั้นทุกวันนี้ก็จะเป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นผลงานของท่านสุนทรภู่เนี่ยมีอยู่9เรื่องทีนี้ที่เป็นนิราศที่ว่าด้วยเรื่องของการเดินทางนี่มี7เรื่องด้วยกันนะครับได้แก่เรื่องนิราศเมืองแกลงนิราศพระบาท2เรื่องนี้แต่งในสมัยรัชกาลที่1
1: ครับ ครับ
0: ตอนที่ท่านยังเป็นวัยหนุ่มเลยแหละนะครับพอเรื่องที่3นี่เป็นนิราศภูเขาทองนะครับนิราศภูเขาทองเนี่ยแต่งในสมัยรัชกาลที่3เมื่อสักครู่นี้ผมยกข้อความมาบางส่วนแล้วที่บอกว่าสิ้นแผ่นดินสิ้นรถสุคนธาวาสนาเราก็สิ้นเหมือนกลิ่นสุคนนะครับอันนี้ที่บอกว่าสุนทรภู่มีความยากลำบากในการดำรงชีวิตเนี่ยก็อาจจะเป็นในช่วงเวลานี้ที่เหมือนกับว่
1: า
0: เคยได้อยู่ใกล้ชิดพยุเบื้องยุคลบาทเคยรับใช้ใกล้ชิดในเทิงของการแต่งวรรณกรรมอะไรต่างๆเนี่ยนะครับพอสิ้นแผ่นดินก็ท่านก็จะต้องออกจากราชการแล้วก็ต้องมาบวชอะไรทำนองนี้แล้วก็เปลี่ยนที่พำนักไปหลายๆที่เนี่ยถ้าจะบอกว่าระหกระเหินก็อาจจะเป็น
1: ด้วย
0: เหตุนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีนิราศเรื่องอื่นๆอีกนะครับมีนิราศสุพรรณนิราศวัดเจ้าฟ้านิราศเมืองเพชรนิราศพระประทมนะครับในบรรดา7เรื่องนี้นะครับ

0: 6เรื่องก็จะแต่งเป็นกลอนเพลงยาวนะครับกลอนเพลงยาวนะครับแต่ก่อนเนี้ยเราไม่มีศัพท์เรียกคำว่านิราศนะครับถึงแม้ว่าจะแต่งลักษณะหน้าตาคล้ายๆนิราศอย่างนี้ก็ตามคือบันทึกการเดินทางก็ดีเนี่ยแต่เดิมเราไม่ได้เรียกว่านิราศการเรียกว่านิราศนี่มาเรียกทีหลังนะครับเรียกโดยการที่จะแบ่งประเภทเนื้อหาลักษณะเนี่ยเรียกทีหลังนะครับอย่างเช่นเพลงยาวรบพม่าที่ท่าดินแดงนี้เป็นต้นไม่เรียกนิราศตอนแรกนะครับถ้าไปดูในเอกสารเก่าๆเนี่ยจะไม่ได้เรียกชื่อนิวานิราศแต่เรียกว่าเพลงยาว
1: นะครับ
0: เรียกตามรูปแบบการแต่งรูปแบบของชันทลักษณ์นะครับทีนี้ใน1เรื่องนะครับใน7เรื่องนี้มี1เรื่องที่ไม่ได้แต่งเป็นกลอนเพลงยาวนะ
1: ครับ
0: ก็คือเรื่องนิราศสุพรรณแต่งเป็นโครงสี่สุภาพซึ่งก็ได้รับข้อวิจารณ์มากมายบอกว่าหลายคนก็จะวิจารณ์ว่าเอ๊สุนทรผู้ท่านแต่งโครงสี่สุภาพ
1: ต้องเป็นกลอนไม่ใช่เหรอ
0: หรือว่าชำนาญหรือไม่ชำนาญอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็อาจจะมีคนทั้งชอบและไม่ชอบนะ
1: ครับ
0: ที่ท่านแต่งก็มีคนส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเอ๊เรื่องโครงนิราศสุพรรณเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ท่านถนัดอะไรเงี้ยนะครับแต่ก็จะมีนักวิชาการบางท่านก็จะวิเคราะห์วิจัยนะครับนิราศสุพรรณอย่างละเอียดอย่างเช่นท่านศาสตราจารย์ดร.ชลดา รังราลิขิตราชบัณฑิตนี่เป็นต้นท่านก็จะบอกว่าเมื่อถ้าดูผิวเผินอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าเอ๊ะโครงนิราศสุพรรณอาจจะไม่ค่อยน่าสนใจนักแต่ว่าถ้าจริงๆถ้าวิเคราะห์ลึกลงไปในลักษณะของฉันทลักษณ์เนี่ยจะเห็นความคิดสร้างสรรค์นะครับความพยายามในการที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม
1: ่ๆข
0: ึ้นมานะครับผ่านมุมมองของท่านสุนทรภู่นะครับแต่ว่าถ้าพูดกันโดยจริงๆก็คือว่าเรื่องนิราศสุพรรณจะไม่ค่อยเป็นที่นิยมมากนักเท่ากับกลอนเพลงยาวนิราศของท่านนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะบอกว่าถ้าถามว่าเอ๊ะกลอนเพลงยาวนิราศเรื่องไหนน่าประทับใจมากที่สุดนะครับแต่ละท่านก็คงจะมีความชอบต่างๆกันไปแต่ว่าโดยส่วนตัวของผมเนี่ยผมชอบนิราศภูเขาทองมากที่สุด
1: เดี๋ยวผมจะกลับไปหานิราศสุพรรณผมยังไม่เคยไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยด้วยเดี๋ยวผม
0: นิราศสุพรรณเนี่ยมันขึ้นต้นว่าเดือนช่วงดวงเด่นฟ้าดาดาวจรูนจรัสรัศมีพราวพร่างพร้อยยามดึกนึกหนาวหนาวน้ำค้างพร่ำฉ่ำเอ่ยอะไรจำไม่ได้ละนะครับเย็นฉ่ำน้ำค้างย้อยเยือกฟ้าพาหนาวนะครับก็คือว่ามันเป็นความรู้สึกที่เป็นจินตภาพของเดือนช่วงดวงเด่นฟ้าดาดาวท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยเดือนดวงดาว
1: อาจารย์รู้ไหมขออภัยอาจารย์นะอาจารย์รู้ไหมว่าที่ผมบอกว่าผมยังไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยแต่ว่าเพิ่งได้ยินอาจารย์พูดกันครั้งแรกเนี่ยผมนึกไปถึงว่านั่นคือบทละครนั่นคือการบรรยายก่อนที่จะเข้าสู่เรื่อง
0: ใช่ครับเป็นการบรรยาย
1: ลักษณะ
0: เข้าสู่เรื่อง
1: แบบนั้นเลยอ่ะก็
0: ใช่ครับ
1: มันก็ไปเทียบเคียงกันกับอีกหลายอย่างได้ซึ่งเราพูดถึงอยู่เสมอๆนะว่ามันถูกพัฒนาต่อไปอีกได้เยอะๆเลยเมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์บอกว่า7เรื่องเนี่ยจะเป็นเรื่องของนิราศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเดินทางนั้นน่าจะพอสังเขตได้หน่อยๆมั้ยว่าถ้าเป็นนิราศที่มีชื่อสถานที่อยู่เนี่ยเป็นเรื่องการเดินทาง
0: ใช่ครับ
1: แต่ถ้าไม่ใช่เนี่ยคือไม่มี
0: ชื
1: ่อสถานที
0: ่เดี๋ยวขออนุญาตอ่านที่ถูกต้องดีกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะถูกครูภาษาไทยดุเอานะครับว่าโค้ดมาแล้วอ่านไม่จบนะครับ
1: ครับ
0: เดือนช่วงดวงเด่นฟ้าดาดาวจรูนจรัสรัศมีพราวพร่างพร้อยยามดึกนึกหนาวหนาวเขนยแนบแอบเอ่ยเย็นฉ่ำน้ำค้างย้อยเยือกฟ้าผ่าหนาวนะครับ อันนี้ก็คือการเชื่อมโยงเอาบรรยากาศนะครับคือก่อนที่จะเข้าสู่การเดินทางเนี่ยท่านสุนทรภู่นำเราเข้าไปสู่บรรยากาศและบรรยากาศของความของค่ำคืนที่เต็มไปด้วยดวงดาวดวงจันทร์ใช่ไหมครับแล้วก็ความรู้สึกหนาวน้ำค้างแล้วก็ที่หนาวยิ่งกว่าน้ำค้างก็คืออะไรครับยามดึกนึกหนาวหนาวเขนยแนบแอบเอ่ยนะครับหนาวเพราะว่าที่รู้สึกหนาววันน้ำค้างก็เพราะว่าหนาวเพราะนึกถึงว่าเคยได
1: ้
0: อิงแอบแนบเขนยนอนร่วมหมอนเดียวกันกับร่วมเรียงเคียงหมอนกันกับนางเป็นที่รักยิ่งทำให้ความรู้สึกหนาวเนี่ยมันยิ่งหนาวมาก
1: ขึ้
0: น
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นที่อาจารย์กมลถามเมื่อสักครู่นี้ว่าเอ๊ะถ้าเราสังเกตดูที่ชื่อของนิราแล้วมันระบุสถานที่อะไรต่างๆเนี่ยจะเป็นเกี่ยวข้องกับการเดินทางใช่หรือไม
1: ่
0: นะครับก็คือโดยหลักก็คือใช่แต่ว่าอย่างที่เรียนก็คือว่านิราศก็จะไม่ได้เป็นเรื่องของ

0: การบันทึกการเดินทางแต่ว่ามันเป็นการพยายามที่จะสร้างอารมณ์ความรู้สึก
1: ให้มันสื่อกัน
0: ให้มันสื่อถึงกันใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: นะอย่างเช่นโครงบทที่นำนิราสุพรรณเมื่อสักครู่นี
1: ้
0: มันก็จะเป็นการนำเราเข้าสู่บรรยากาศที่ไม่ใช่บรรยากาศของการเดินทางเท่านั้นแต่เป็นบรรยากาศของจิตใจอารมณ์ความรู้สึกว่าท่านกำลังพาเราท่องไปในโลกของจิตใจของตัวกวีด้วย
1: ซึ่งวิธีการแบบนี้มันเป็นวิธีการที่ต่อมาเนี่ยถ้างานประพันธ์สากลอื่นๆเขาทำกันเขาใช้กันเหมือนกับว่าที่อาจารย์บอกก่อนหน้านี้ว่ามันเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่พัฒนาขึ้นเหมือนกับวิธีการใหม่ๆที่มีการทดลองเนี่ยมันค่อนข้างจะชัดเจนสำหรับคนในยุคต่อมาที่อ่านแล้วจะรู้สึกได้แต่ว่าคนในยุคสมัยเดียวกันเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจ
0: จริงๆก็คิดว่าเป็นเรื่องที่อาจจะเป็นสากลนะครับในแง่ของว่าพอเราเดินทางแล้วอาจจะรู้สึกคิดถึงต่างๆอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าแต่ละชาติแต่ละภาษาก็คงจะนำเสนอออกมา
1: ใช่ครับที่แตกต่างกันไป
0: แตกต่างกันนะครับอย่างงานของท่านสุนทรภู่เองเนี่ยก็ได้รับความนิยมมาก
1: ๆ
0: ถึงขนาดที่ว่าก็จะเผยแพร่ไปสู่เพื่อนบ้านประเทศอะไรเงี้ยนะครับเขาก็เอาลักษณะของงานเขียนประเพณีราษฎร์เนี่ยไปปรุงต
1: ่อ
0: เป็นพัฒนาต่ออะไรเงี้ยนะครับซึ่งตอนนี้ลูกศิษย์กำลังทำอยู
1: ่
0: นะครับลูกศิษย์ที่ภาควิชาภาษาไทยกำลังจะทำวิทยานิพนธ์เรื่องนี้อยู่เรื่องเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องนิราษฎ
1: ร
0: ์ที่ไปปรากฏอยู่ในงานเขียนของวรรณกรรมของเพื่อนบ้านอะไรเงี้ยนะคร
1: ับ
0: ทีนี้นอกจากเรื่องของการเดินทางแล้วนะครับ7เรื่องเนี่ยก็จะมีอีก2เรื่องที่ไม่ได้เป็นการเดินทางจริง
1: ๆ
0: นะครับเรื่องแรกที่ไม่ได้เป็นการเดินทางจริงๆก็คือเรื่องรำพันพิราบ
1: ซึ่งได้ยินบ่อยมาก
0: รำพันพิราบนี่ได้ยินบ่อยใช่ไหมครับก็จะเป็นการที่ไม่ได้เดินทางเลยแต่ว่าอยู่กับที่นะแต่ว่าการอยู่กับที่เนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าคนเราไม่ได้แปลว่าไม่ได้เดินทางใช่ไหมการที่คนเราอยู่กับที่ก็อาจจะเดินทางก็ได้แต่ว่าเป็นการเดินทางทางของชีวิต
1: ครับ
0: ว่าเราผ่าน
1: เวลาที่ผ่านไป
0: ใช่ถ้าเกิดว่าภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่า reflection
1: ครับ
0: คือมองผ่านไปในชีวิตของตนเองเราคิดว่าอะไรเป็นสิ่งที่เราผ่านมา
1: ครับ
0: อะไรเป็นสิ่งที่ทำให้เราประสบกับสิ่งที่กำลังเผชิญอยู่ในตอนนี
1: ้
0: แล้วอนาคตจะเป็นอย่างไรอะไรทำนองนี้นะครับ
1: ยิ่งลึกซึ้งเข้าไป
0: ใช่ครับแล้วก็การที่เราผ่านอะไรมาเนี่ยมันก็จะทำให้เราเกิดจินตนาการต่อไปก็ได้ว่าแล้วเราชอบหรือเปล่าเรารักหรือเปล่าไอ้สภาพความเป็นอยู่ตอนนี
1: ้
0: หรือจริงๆแล้วเรากำลังทวินหาหรือเรากำลังฝันถึง
1: สิ่ง
0: อะไรบางอย่างหรือสิ่งอื่นๆหรือจินตนาการถึงสภาพความเป็นอยู่อย่างอื่นที่เราอาจจะชอบใจมากกว่านี้อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในรำพันพิราบเนี่ยเป็นงานที่ผมรู้สึกว่าน่าสนใจมากๆนะครับสำหรับผมแล้วเนี่ยรองจากนิราศภูเขาทองผมก็ชอบเรื่องรำพันพิราบเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่จินตนาการลึกซึ้งมากๆเลยเพราะว่าท่านแต่งขณะที่พำนักอยู่ที่วัดเทพธิดารานะครับซึ่งเป็นวัดที่รัชกาลที่3ท่านสร้างอุทิศให้แก่ไม่เรียกว่าอุทิศเรียกว่าพระราชทานได้แก่กรมหมื่นอับสรสุดาเทพซึ่งเป็นพระราชธิดาองค์โปรดนะคร
1: ับ
0: ทีนี้ในเรื่องรำพันพิราบเนี่ยก็จะมีการพูดถึงความฝันนะฝันถึงนางฟ้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีคนตีความหลากหลายว่าเอ๊ะนางฟ้าที่กล่าวถึงนี่หมายถึงใครอะไรเงี้ยนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่ารำพันพิราบเนี่ยชื่อก็บอกรำพันพิราบมันก็คือการคร่ำครวญนะครับถึงสิ่งที่ผ่านไปแล้วอะไรทำนองนี้นะครับ
1: ครับ
0: นี่ก็เป็นการเดินทางของชีวิตทีนี้มีเรื่องสุดท้ายใน9เรื่องนี้ก็คือนิราศอีเหนา
1: ครับ
0: นะครับนิราศอีเหนานี้ก็ไม่ใช่การเดินทางของตัวกวี
1: ครับ
0: แต่เป็นการที่กวีเนี่ยจับเอาเรื่องราวใน
1: วรรณกรรม
0: ในวรรณกรรมเรื่องอีเหนาเนี่ยนะครับก่อนที่บุษบาถูกลมหอบไปเนี่ยแล้วก็อีเหนาก็คร่ำครวญถึงนางบุษบา
1: ครับ
0: เนี่ยนะครับมาแต่งนะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็เป็นลักษณะสำคัญอย่างหนึ่งของนิราศเหมือนกันก็คือว่าการพรรณนาการพลัดพรากการพรรณนาการเดินทางหรือพลัดพรากกันระหว่างตัวละครซึ่งเกิดขึ้นโดยเหตุต่างๆเนี่ยก็จะไปปรากฏแทรกอยู่ในวรรณคดีเรื่องอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งวรรณคดีนิทานนะครับซึ่งมันเป็นนัยยะสำคัญด้วยเพราะว่าการเดินทางเนี่ยในวรรณกรรมหลายๆเรื่องเนี่ยมันเป็นการที่เรียกว่าอะไรเรียการเดินทางของชีวิต
1: ครับ
0: นะการที่ตัวละครเนี่ยต้องประสบกับความพลัดพรากก็ดีประสบกับการผจญภัยต่างๆก็ดี

0: นะครับมันจะทำให้เกิดความเติบโต
1: ครับ
0: หรือว่าอาจจะทำให้เกิดความเรียนรู
1: ้
0: นะครับเกี่ยวกับชีวิตหรือว่าการที่แสดงให้เห็นวีรกรรมหรือว่าความยิ่งใหญ่ของตัวละครตัวนั้นนะครับในฐานะที่เป็นมนุษย์คนหนึ่ง
1: ครับ
0: แต่ถ้าเราลองคิดง่ายๆนะครับอย่างเช่นเรื่องลิลิธพระลออย่างนี้เป็นต้นนะครับทำไมพระลอต้องเดินทางจากเมืองของตัวเองมาหานางเป็นที่รักที่เป็นเมืองของศัตรู
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นการเดินทางที่เป็นสัญลักษณ์สื่อถึงการที่จะต้องไปตามความปรารถนาของตนเองแล้วก็แม้จะต้องผจญกับชะตากรรมรู้อยู่แล้วว
1: ่าตัวเอง
0: จะ
1: ต้องตาย
0: ใช่แต่ก็ต้องไปอย่างต้นนะครับหรือถ้าเราจะเห็นอีกเรื่องนึงชัดเจนเป็นคู่เปรียบกันได้ก็คือเรื่องลิลิตะเลงพ่ายอย่างนี้เป็นต้นเราก็จะเห็นว่าชะตากรรมของสมเด็จพระมหาอุปราชาในลิลิตะเลงพ่ายเนี่ยก็จะเป็นความยิ่งใหญ่ของความเป็นมนุษย
1: ์
0: ในแง่ที่เดินทางมารบนะครับแล้วก็ต้องแสดงความอาหารให้กับผู้อื่นให้ได้ประจักษ์อะไรทำนองนี้นะครับ
1: เพรา
0: ะฉะนั้นนี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นนิราศนะครับทีนี้ในงานนิราศของท่านสุนทรภู่เนี่ยก็อย่างที่เรียนแล้วว่ามันก็มีหลายมิติด้วยกันนะครับอย่างมิติของการเดินทางก็ดีมิติของจินตนาการก็ดีม
1: ิ
0: ติของการบันทึกความรู้สึกนะ
1: ฮ
0: ะบันทึกสภาพสังคมบันทึกเส้นทางการเดินทางวิถีชีวิตอะไรต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งนะครับก็เลยเป็นที่มาของการที่เราจะสามารถนำเอานิราศของท่านสุนทรภู่ทั้ง9เรื่องเนี่ยนะครับมาเป็นเรียกว่าอะไรล่ะ
1: เหมือนต่อยอด
0: เหมือนต่อยอดนะครับเอามาจัดการท่องเที่ยวได
1: ้นี่ไง
0: ครับ
1: ครับที่บอกไว้ว่าจะเป็นรูปธรรมเพราะว่าเดิมเนี่ยก็เป็นรูปธรรมอยู่แต่เป็นรูปธรรมในลักษณะของวรรณกรรมแล้วเราได้ศึกษาในแทนที่เราจะศึกษากันเฉพาะแค่ในแง่ของอักษรศาสตร์เท่านั้นแต่คราวนี้มันจะกลายเป็นในแง่ของตัวประสบการณ
0: ์
1: ที่แท้จริงของผู้ประพันธ
0: ์ใช่ครับ
1: เพราะเขาต้องเดินทางตรงนี
0: ้ใช่ครับ
1: ถ้าอย่างนั้นเราลองไปเดินทางดูซิว่าจากตรงนี้ที่ไปตรงเนี้ยที่เขารู้สึกแบบนี้เพราะเห็นสิ่งนี
0: ้
1: แล้วพวกเราณปัจจุบันนี้จะเป็นอย่างไร
0: ใช่ครับ ใช่เลยครับคุณอาจารย์กมลครับก็คือว่าเราสามารถที่จะนำนิราศของท่านสุนทรภู่เนี่ยมาต่อยอดในการที่จะสร้างสรรค์ประสบการณ์ของการเดินทางได
1: ้
0: นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่กำลังเป็นที่นิยมอย่างมากเลยนะคร
1: ับ เขาได้ตามรอย
0: ใช่ครับ ก็ต้องขอบพระคุณขอบเรียกว่าอะไรอ่ะซาบซึ้งในพระคุณของบรรพบุรุษนะ
1: ครับ
0: ที่ได้สรรสร้างบ้านเมืองนะครับให้มีความปกติสุขเจริญมั่นคงมีการสร้างสรรค์วัดวาอารามต่างๆเนี่ยที่มีศิลปะที่สวยงามแล้วก็มีความหมายที่ลึกซึ้งเนี่ยนะครับให้เราสามารถที่จะไปเดินทางได้นะครับทีนี้เนี่ยการเดินทางเนี่ยถ้าเกิดจริงๆเราเดินทางทั่วๆไปเนี่ยก็ธรรมดา
1: ครับ
0: เราก็คงไปเรียนรู้เรื่องต่างๆแล้วแต่ว่าพอเราเพิ่มมิติของวรรณกรรมของท่านสุนทรภู่เข้าไปเนี่ยมันจะทำให้ความหมายของการเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยมันมีความหมายที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น
1: ครับ
0: เพราะว่ามันก็จะมีมิติของประวัติศาสตร
1: ์
0: มิติของวรรณกรรมมิติของความรู้สึกของจินตนาการเนี่ยเพิ่มเติมเข้าไปนะครับ
1: ดีไม่ดีผมว่าผู้ที่ได้ไปเดินทางแล้วตามรอยอย่างที่ว่าเนี่ยจะยิ่งเข้าใจประวัติศาสตร์ยิ่งเข้าใจบุคคลในประวัติศาสตร
0: ์ใช่ครับ
1: แทนที่จะเข้าใจประวัติศาสตร์เฉพาะที่เราเรียนแต่ว่าการเข้าใจบุคคลในประวัติศาสตร์เนี่ยมันจะยิ่งทำให้รู้ว่าเพราะอะไรถึงเป็นแบบนี้แล้วมันจะทำสื่อต่อไปให้เกิดอะไรขึ้นต่อไปอีกอะไรประมาณน
0: ี้ใช่ครับแล้วอย่างเราพูดถึงสมมตินะครับว่าเราไปเที่ยวแถวพื้นที่แถบวังหลังพรานกสิริราชอะไรเงี้ยทุกวันนี้เราก็อาจจะเห็นสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดก็คือโรงพยาบาลสิริราชนะครับแล้วก็จะมีวัดเล็กวัดน้อยวัดเล็กวัดน้อยมีคลองมีอะไรเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราประจักษ์เห็นด้วยตาในปัจจุบันใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเราศึกษาในงานนิราศของท่านสุนทรภู่เนี่ยเราก็จะเห็นว่าท่านสุนทรภู่เนี่ยท่านได้บันทึกภาพประวัติศาสตร์ชีวิตของผู้คนนะครับเส้นทางการเดินทางบรรยากาศนะครับทั้งธรรมชาติหรือว่าที่เป็นสิ่งก่อสร้างอะไรต่างๆเนี่ยลงไปในวรรณคดีนะครับแล้วเราเมื่อเราเดินทางไปท่องเที่ยวจริงๆเราก็จะได้สัมผัสกับประสบการณ์ ของความทรงจำอันนั้นนะครับประสบการณ์ของความทรงจำอันนั้นเนี่ยมันเชื่อมโยงกับความทรงจำหรือประสบการณ์ของเรา
1: แล้วก็เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของชุมชนตรงนั้นด้วยนะครับ
0: แล้วก็จะยิ่งเห็นคุณค่าของตัววรรณกรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้น
1: ที่อาจารย์บอกว่าวัดเล็กวัดน้อยเนี่ยถ้าหากว่าไปผสมผสานกับเรื่อง

0: ของความเป็นจริงข้อเท็จจริงที่อยู่ในวรรณกรรมแล้วเนี่ยมันจะไม่เล็กน้อยขึ้นมาวัดนั้นมันจะดูแบบว่า
1: ใช่ครับ
0: มีความสำคัญขึ้นมาทันทีในชุมชน
1: ใช่ครับเดี๋ยวในรายการครั้งต่อๆไปเดี๋ยวเราจะค่อยๆขยับขยายไปพูดในแต่ละสถานที่นะครับ
0: ครับครับ
1: แต่ว่าที่ก่อนจะต้องจากกันไปนี่อีกประมาณ2นาทีเนี่ยนะครับก็อยากจะพูดถึงแนวคิดเบื้องต้นก่อนว่าถ้าเกิดว่าเราจะนำงานนิราศของท่านสุนทรภู่มาต่อยอดได้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วมีวิธีการที่หลากหลายมากๆเลยนะครับไม่ใช่ว่าเฉพาะผมคนเดียวนะครับเพราะว่าผมก็เป็นใหม่ในวงการนี้เช่นกันนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็มีท่านที่เคยจัดการท่องเที่ยวหรือว่าการเดินทางที่อาจจะเป็นแนวของการตามรอยนิราศของสุนทรภู่เนี่ยมานานแล้วนะครับเป็นเวลาหลายทศวรรษแล้วแต่ว่าแนวคิดอย่างใหม่ที่เพิ่งจะเกิดขึ้นนะครับซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันของกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับนักวิจัยทีมนักวิจัยจากคณะศรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับก็คือจะมีโครงการที่ชื่อว่าผัสสะรัตนโกสินทร์นะครับ
0: ผัสสะคือ
1: ใช่ครับผัสสะคือสัมผัสนะประสาททั้ง5
0: ประสาทสัมผัสครับ
1: ประสาทสัมผัสนะครับก็เรียกว่าผัสสะนะครับจริงๆก็เป็นศัพท์พุทธศาสนานิดหน่อยนะครับผัสสะรัตนโกสินทร์นะครับก็จะเน้นเรื่องของการจัดการท่องเที่ยวในย่านเมืองเก่ากรุงรัตนโกสินทร์โดยผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5คือไม่ว่าจะเป็นรูปรสกลิ่นเสียงแล้วก็สัมผัสนะครับแล้วก็ผมอยากจะเพิ่มอีกอันนึงจริงๆแล้วคือสัมผัสของใจนะครับผมคิดว่าวรรณคดีอย่างที่คุยกับคุณอาจารย์โกมุตมาสัก2ครั้งเนี่ยจะเห็นว่าวรรณคดีเป็นเรื่องใจถึงใจ
0: ใช่ครับ
1: เป็นใจของกวีที่เห็นสิ่งต่างๆรอบตัวนะครับเก็บเกี่ยวประสบการณ์ความรู้ต่างๆความรู้สึกต่างๆแล้วถ่ายทอดมาเป็นวรรณกรรมเราอ่านแล้วเราก็สัมผัสถึงใจของผู้แต่งนะครับแล้วเราก็จะสามารถสร้างสัมผัสต่อไปได้อีกผมก็เลยรู้สึกว่าไม่ใช่เป็นแค่ประสาทสัมผัสทั้ง5เท่านั้นแต่ว่างานวรรณกรรมจะช่วยสามารถเปิดสัมผัสที่6นะก็คือสัมผัสของจิตใจ
0: คือเรื่องของความรู้สึกนั่นเองนะครับซึ่งถ้าหากว่ามีประสบการณ์ร่วมด้วยเนี่ยก็จะยิ่งลึกซึ้งแต่ถ้าหากว่าไม่มีประสบการณ์ร่วมเนี่ยก็จะได้เรียนรู้นะครับแต่ว่าตอนนี้เรียนรู้ต่อไปไม่ได้หมดเวลาแล้วนะครับอาจารย์ครับเดี๋ยวในตอนต่อไปเนี่ยเราวาง
1: ใช่ครับเดี๋ยวจะพาเที่ยวแล้วครับเดี๋ยวจะพาเที่ยว
0: คุณผู้ฟังอย่าลืมกลับมาเที่ยวด้วยกันนะครับในสัปดาห์หน้านะครับสําหรับในไทยศึกษาวันนี้หมดเวลาแล้วขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดรอาทิตย์ชิราวนิชกุลจากภาควิชาภาษาไทยคณะศรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผมโกมุตกรุงเทพลาเท่านี้สวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
2: ร่วมจารึกคุณค่าในภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินสยามกับรายการไทยศึกษาทุกวันพฤหัสบดี 16:30 นถึง 16:55 นดำเนินรายการโดยอาจารย์โกมุตคงเทศสถาบันไทยศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: นี่คือการรวมพลังครั้งใหม่ของสื่อวิทยุในมหาวิทยาลัยไทยมิติใหม่ของการสื่อสารที่เชื่อมโยงองค์ความรู้จาก10มหาวิทยาลัยชั้นนำจากรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันสู่รายการไทยยูนิวส์โดยเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาร่วมกันผลิตสื่อที่มีคุณภาพสร้างสรรค์ครอบคลุมทุกมิติก่อติดสถานการณ์สังคมเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่รับฟังพร้อมกันทั่วประเทศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 12:00 นถึง 13:00 นไทยยูนิวส์เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาเชื่อมองค์ความรู้สู่สังคมอย่างยั่งยืน
4: ถ้ามีเบอร์ที่ไม่รู้จักโทรมาแล้วอ้างว่า
5: สวัสดีค่ะดิฉันโทรมาจากบริษัทสินเชื่อหนูหน่อยนะคะพอดีมีคนใช้ชื่อคุณค้ำประกันนะคะยังไงคุณต้อง
6: ฟ้องไปเลยทุกวันนี้จะกินยังไม่มีจะให้ไปค้ำใคร
7: ฮัลโหลสวัสดีครับสะดวกคุยมั้ยครับผมร้อยตำรวจโทรโคงนะครับคุณตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าจะเกี่ยวข้องพัวพันกับคดีฟอกเงินนะครับค
6: ุ
7: ณต
6: ้องเมินเฉยเห็นใช้มุกนี้เยอะมากหลายคนก็โดนมาแล้ว
5: เรียนสายคุณใจง่ายจังอยู่หรือเปล่าคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคุณได้รับเงินรางวัลใหญ่ 100,000 บาทจากทางเราค่ะก่อนอื่นคุณใจง่ายจังต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียม 2,000 บาทอ
6: ย่าไปดีใจเลยเนี่ยหลอกลวง
4: และนี่คือส่วนหนึ่งอย่าไปเชื่ออย่าหวาดกลัวตั้งสติไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวไม่โอนเงินไม่ต้องคุยต่อวางสายไปซะเราต้องช่วยกันให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์สูญสิ้นไปจากโลก
8: แก๊งคอลเซ็นเตอร์ถ้ายังไม่

FM 101.5 MHz ครับภายใต้แนวคิดสรรสังสังคมปัญญานะครับหรือ Synergy for a Smart Society นะครับวันนี้เป็นรายการสดครับเพิ่งจากที่สอนหนังสือเสร็จนะครับแล้ววิ่งมาจัดรายการเลยนะครับก็มาที่สันนิวิจารณ์นี่นะครับนะฉะนั้นสามารถโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันได้ครับที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ022183975-7ครับ022183975-7นะครับหรือว่าถ้าเกิดทักทายเข้ามาทางเพจ Facebook นะครับเมื่อกี้มีปัญหาสะดุดนิดหน่อยแต่ตอนนี้ไลฟ์ได้เรียบร้อยแล้วนะครับนะก็สามารถเข้ามาดูที่ไลฟ์ใน Facebook ผมนะเจษดาเดดวงบริพันธ์นะครับก็ทักทายกันเผื่อจะทิ้งคำถามไว้หรือความคิดเห็นแต่ละเรื่องเอาไว้นะครับแล้วก็เผื่อจะพูดคุยกันเพิ่มเติมนะครับนะสัปดาห์นี้ก็มีเรื่องราวคุยกันมากมายหลายเรื่องเลยนะครับเดี๋ยวค่อยๆไล่ดูว่าจะมีเรื่องไหนที่มานั่งคุยกันบ้าง นะครับโอเคขออนุญาตจิบน้ำไปด้วยผมสอนหนังสือเยอะแล้วเสียงแหบอีกแล้วนะครับนะ มีส่วนของโปรโมทนิดนึงว่าในตอนนี้ใน Facebook ผมเองก็มีคลิปขึ้นเรื่อยๆนะครับนะเราจะมีคลิปของรายการไซไฟแล้วก็มีคลิปของรายการชวนแน่หรือแชร์มั่วนะครับนะฉันตอนล่าสุดที่เพิ่งโพสต์ไปคือเรื่องของลักษณะของเล็บบอกโลกได้จริงหรือเปล่านะครับนะถ้าใครเคยติดตามใน Facebook ผมก็เคยพูดแล้วว่าที่เขาพูดว่าเล็บมีลักษณะต่างๆนะผิดปกติเนี่ยเป็นโรคหรือเปล่าศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเขาก็บอกว่ามันไม่ค่อยเป็นข่าวจริงนะแต่ว่าผมเช็คข้อมูลกับทางหลายโรงพยาบาลมันก็มีคำแนะนำนะครับว่าลักษณะแบบนี้ก็พอจะบอกถึงความเป็นเล็บของการเป็นโรคอย่างนั้นอย่างนี้ได้ก็ใครสนใจนะครับเผื่อจะดูเล็บตัวเองก็เข้าไปดูในเพจนะครับอย่างเช่นที่เพจผมเองหรือว่าที่เพจอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองใบจันเจตก็ได้จะเป็นชวนแน่แชร์มั่วตอนที่176นะครับนะลักษณะของเล็บบอกโรคได้ไหมนะครับมาถึง176ตอนแล้วนะครับแล้วก็อีกรายการนึงนะครับสดๆเลยนะครับเป็นรายการที่น่าภูมิใจมากผมทำรายการร่วมกับทางแบร์ไตไฮเทครู้จักนะครับนะก็เป็นเพจค่อนข้างดังเหมือนกันทั้งด้านซึ่งเขาก็ทำหลายเรื่องนะครับนะเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีเรื่องเกี่ยวกับการสื่อสารมือถือมีสารพัดเรื่องเลยนะครับนะดังมานานแล้วแบร์ไตนี่นะครับแล้วเขาก็มีรายการที่เป็นซีรีส์ทางด้านวิทยาศาสตร์ของเขาด้วยนะครับซึ่งคนที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงดังมากก็คือน้องเชอร์ปรางนะครับเชอร์ปรางอาริกุลเป็นพิธีกรนะครับนะก็มีซีรีส์ใหม่นะครับชื่อ DNA 5นะครับเป็นซีรีส์ที่พูดถึงเรื่อง DNA ก็มีการมาสัมภาษณ์ผมด้วยงั้นตอนที่1หรือ EP 1เนี่ยเพิ่งฉายขึ้นไปนะครับใน Facebook ก็สามารถไปหาดูกันได้นะครับทั้งช่องแบร์ไตหรือว่าผ่านทางFacebook ผมนะครับเจษดาในโดมพันธ์ก็ได้นะครับหรือว่าที่ออกมันเป็นอย่างนี้นี่เองแบร์จันเจตก็ได้นะครับซีรีส์ก็ชื่อว่า DNA File รหัสลับของชีวิตนะครับตอนที่1ชื่อตอนทุกชีวิตมีบาร์โค้ดนะก็จะพูดถึง DNA บาร์โค้ดดิ้งด้วยในนั้นเขาก็จะพูดถึงเรื่องของวิทยาศาสตร์ว่าเราใช้วิทยาศาสตร์ในการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับพันธุกรรมสิ่งมีชีวิตนะครับผมก็โดนสัมภาษณ์แล้วก็จะเน้นเรื่องของการมีเอเลนสปีชีครับแต่จริงๆตอนนี้จะค่อนข้างพูดเรื่องเอเลนสปีชีเยอะเลยครับว่าที่เรามีสิ่งมีชีวิตอยู่เนี่ยจริงๆมีหลายตัวที่มันมาจากต่างประเทศนะไม่ใช่มาจากประเทศเราเองบางอย่างคนไม่รู้นะครับอย่างอะไรมดคันไฟอะไรเงี้ยก็เป็นเอเลนสปีชีนะครับแล้วก็มีการอธิบายนะครับว่าเราจะใช้เครื่องมือทางพันธุกรรมในการศึกษาอย่างไรซึ่งตอนหน้าต่อไปนะจะมีทั้งหมด5 EP นะครับก็จะสนุกขึ้นอีกนะครับนะว่าจะใช้เทคโนโลยียังไงในการศึกษา DNA สิ่งที่มันข้ามถิ่นนะครับในการเขาใช้ว่าผู้มาเยือนเนี่ยครับว่าเรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นแต่ว่าใช้ DNA ศึกษาได้ไหมว่าเคลื่อนที่ผ่านกันยังไงนะครับอย่างน้อยใครเป็นแฟนคลับน้องเชอร์ปรางนะครับนะพิธีกรดารานักร้องบีเอ็นเค48อย่างเงี้ยครับติดตามดูได้นะครับไปหาดูได้นะครับอีกอันนึงที่น่าสนใจผมว่าต่อไปผมคงต้องแชร์เรื่อยๆแล้วก็คือจากเพจของทางด้านข่าววิทยาศาสตร์นะครับก็คือของทางด้านองค์การพิพันธ์วิทยาศาสตร์หรือพวช.เนี่ยเดี๋ยวนี้เขามีสรุปออกมาเรื่อยๆด้วยว่าช่วงนี้มีข่าวน่าสนใจบ้าง นะครับอย่างเช่นข่าวล่าสุดที่เขาส่งมาผมก็เลยมาแปะเพิ่มด้วยก็น่าสนใจเช่นมีเรื่องของ NASA เตรียมส่งกล้องโรมันไขปริศนาอวกาศนะครับพูดถึงกล้องตัวใหม่ชื่อกล้อง Nancy Grace Roman นะครับตัวนี้ก็จะไปศึกษาดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะจักรวาล นะครับนะแล้วก็ศึกษาการขยายตัวของจักรวาลจากพลังงานมืดนะกล้องนี้ก็จะดีขึ้นสุดๆเลยนะครับนะใครรู้จักกล้องโทรทัศน์ฮับเบิลเนี่ยกล้องตัวใหม่ที่ชื่อ Nancy Grace Roman เนี่ยดีขึ้นกว่าฮับเบิลถึง100เท่านะครับนะใช้กระจกเงาขนาดถึง 2.4 เมตรอันเบิ่มเลยนะครับหรืออีกข่าวนึงน่าสนใจมากคือข่าวบอกสหรัฐไฟเขียวยามะเร็งตับอ่อนตัวใหม่นะครับนะกรณีของทางด้านสหรัฐอเมริกาเขาก็มีอย.เขานะ FDA

เขาก็อนุมัติยาชื่อดาราซอนลาซิฟนะครับตัวนี้เป็นยารักษามะเร็งตับอ่อนนะครับสามารถจะยับยั้งยีนกลายพันธุ์ได้ช่วยยืดอายุผู้ป่วยให้เพิ่มขึ้นได้ถึง2เท่าเมื่อเทียบกับการใช้เคมีบำบัดนะครับหรืออีกข่าวที่น่าสนใจมากจริงมันมีหลายข่าวนะแต่ว่าข่าวนี้ค่อนข้างจะเป็นเรื่องใหญ่เมื่อไม่กี่วันนี้เองคือเรื่องที่เกิดดินนะครับน้ำแข็งนะถล่มที่หิมาลัยนะครับที่ว่าคนตายไปเยอะมากเลยนะครับที่เนปาลเป็นต้นนี่นะครับก็มีคำอธิบายจากทางด้านของนักธรณีฟิสิกส์ของมหาวิทยาลัยโคลัมเบียที่อเมริกาชื่อดร.เกอร์รันเอ็กสตอร์มนะครับเขาก็ในข่าวที่ทางอพวช.เขาสรุปมาให้เนี่ยซึ่งสามารถไปคลิกดูได้นะครับนะเขาก็พูดถึงว่าที่เราเห็นคลิปวิดีโอน้ำท่วมใหญ่ฉับพลันน่ากลัวมากนะครับนะคือมันเหมือนสึนามิแต่มันใหญ่กว่าสึนามิอีกนะมันก็เหมือนกับเหมือนในหนังเลยครับถล่มลงมาผ่านช่วงแคบภูเขาลงมาเจอเมืองเจอบ้านคนก็ถล่มคนก็ตายสูญหายเยอะมากนี่นะครับบอกว่ากรณีภัยพิบัติน้ำท่วมฉับพลันอันเนี้ยนะครับถูกกระตุ้นโดยดินและทานน้ำแข็งถล่มขนาดมันคือมาบนเทือกเขาหิมาลัยปลดปล่อยพลังงานรุนแรงเทียบเท่าแผ่นดินไหวขนาด 5.2 นะครับคือตอนแรกเนี่ยมีข่าวเหมือนกับว่าเอ๊ะเกิดจากแผ่นดินไหวใช่ไหมแล้วก็ทำให้คือเขาจับสัญญาณการเกิดเรียก seismic wave นะครับสัญญาณของคล้ายๆเหมือนแผ่นดินไหวใต้พิภพเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็มีเรื่องของที่มีเจ้าทานน้ำแข็งพวกนี้ถล่มลงมาแต่ตอนหลังเนี่ยค่อนข้างชัดเจนว่ามันไม่ใช่แผ่นดินไหวจริงๆไม่ใช่เกิดการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกแต่แรงที่เกิดจากเจ้าทานน้ำแข็งจากเจ้าดินที่ถล่มมาเนี่ยมันแรงขนาดที่วัดเป็นค่าแรงแผ่นดินไหวได้เลยนะครับนะแล้วก็น่ากลัวมากฉันก็ใครอยากรู้ข่าวละเอียดก็ไปลองอ่านดูได้นะครับโอเคครับที่เตรียมจะคุยวันนี้ไว้ก็มี 2-3 เรื่องนะครับนะก็จะมาจากที่ทำการโพสต์เอาไว้ในเพจ Facebook ผมนะครับใครสนใจก็ไปติดตามได้โดยเฉพาะถ้าเน้นเรื่องวิทยาศาสตร์ก็จะเป็นเพจชื่ออ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองใบอาจารย์เจตนะครับเรื่องแรกที่จะเอามาคุยกันนะครับก็เป็นเรื่องน่าตกใจนะครับที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าห่วงมากถ้าสนใจว่าอันนี้ผมโพสต์อธิบายมาแต่ว่าไม่ค่อยมีนักข่าวสนใจเอาไปเขียนต่อนี่ก็แปลกดีเหมือนกันนะเพราะว่าตอนที่เป็นข่าวเรื่องนี้เนี่ยโอ้มีข่าวเต็มไปหมดในหน้าสื่อนะครับแต่ว่าในส่วนของอธิบายที่ผมเขียนอธิบายนี้เอ๊ะไม่เห็นนักข่าวเข้าไปคุยต่อไม่เป็นไรเรามาคุยกันในรายการเราแล้วกันนะครับนะเมื่อไม่กี่วันก่อนนะครับวันที่26สิงหาคมก็คือเมื่อวันพุธนะครับมีเหตุอุบัติเหตุร้ายแรงเกิดขึ้นที่จังหวัดยะลานะครับนะเขาบอกว่ามันมีการทำการทดลองวิทยาศาสตร์โดยครูประจำชั้นป.2ที่โรงเรียนบ้านตาฉีอำเภอยะหาจังหวัดยะลานะครับแล้วการทดลองวิทยาศาสตร์เนี่ยมันมีการแช่แอลกอฮอล์ด้วยนะครับเกิดระเบิดขึ้นนะครับประมาณช่วง11โมงแล้วก็รุนแรงมากเลยครับนะจนทำให้มีผู้บาดเจ็บมากมายนะครับมีครูและนักเรียนบาดเจ็บรวมกันถึง7รายเป็นครู2รายนักเรียน5รายนะครับนักเรียนเนี่ยแล้วก็ผู้บาดเจ็บทั้งหมดเนี่ยถูกส่งไปโรงพยาบาลนะครับนะแต่ว่ามีนักเรียนที่มีอาการหนักด้วยนะครับต้องส่งไปที่อีกโรงพยาบาลนะครับนะอาการที่เกิดขึ้นก็คือว่ามีเรื่องของบาดแผลตามใบหน้าลำคอลำตัวนะครับนะมีบาดแผลที่ดวงตาอีกคนก็บาดแผลที่ตา2ข้างนะครับนะก็บางคนก็ส่วนคุณครูก็เป็นบาดแผลแล้วก็รอยถลอกเล็กน้อยเขาก็บอกว่าในข่าวก็มีการเนี่ยเป็นที่ตื่นแตกตื่นกันว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ได้ยินเสียงระเบิดกันได้ยินเสียงระเบิดเกิดขึ้นนะครับนะแล้วก็ส่วนใหญ่จะเน้นไปที่ว่าเด็กบาดเจ็บแล้วก็ในข่าวเนี่ยค่อนข้างจะไม่มีรายละเอียดนะครับมีแต่รูปอุปกรณ์นะอุปกรณ์ที่เห็นเนี่ยแล้วก็มีการพูดว่าต้องไปหาสาเหตุแท้จริงของการที่เกิดแอลกอฮอล์ระเบิดขึ้นมานะครับนะจะบอกว่าจะได้เป็นมาตรฐานในการตั้งมาตรการด้านความปลอดภัยในการทดลองวิทยาศาสตร์ต่อไปไม่ให้เกิดซ้ำนะครับรูปที่เห็นแชร์กันก็จะมีแค่ว่านี่มีเหมือนกับโต๊ะแล้วก็มีป้ายเขียนกระดานดำว่ากิจกรรมวิทยาศาสตร์นะครับแล้วมันมีของที่ทิ้งอยู่ก็มีถาดพลาสติกสีชมพูสีฟ้าอันหนึ่งนะครับนะไฟแช็กสีมันชมพูอันหนึ่งมีขวดนะครับนอนอยู่ตรงนั้นมีเศษของขวดที่แตกหรือว่าเป็นมันแน่ใจว่าเป็นขวดพลาสติกกระเป๋าที่แตกแล้วก็เหมือนกันละลายอยู่ตรงนั้นนะครับคำถามคือเกิดอะไรขึ้นนะครับคนก็งงว่าแล้วมีแอลกอฮอล์ที่ยังไงนะคือแค่ปกติเนี่ยการทดลองระดับเด็กเล็กนะครับอย่างเช่นอนุบาลหรือประถมเนี่ยไม่มีนะปกติก็จะไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับห้องกับไฟถ้ามีไฟนี่ต้องระวังตั้งแต่แรกมากๆแล้วจริงบอกมีแอลกอฮอล์ด้วยเนี่ยแล้วก็ข่าวก็ไม่ละเอียดผมก็เขาใช้อะไรหรือมันถึงได้ระเบิดได้หรือว่ามันมีการใช้ตะเกียงแอลกอฮอล์ไหมที่

ที่เราเจอกันบ่อยในช่วงประมาณประถมมัธยมแล้วก็อาจเกิดอุบัติเหตุได้คือใช้ตะเกียงแอลกอฮอล์นะครับในการที่จะจุดไฟแล้วก็ใช้ต้มสารต่างๆแล้วบางครั้งตะเกียงมันหกแล้วก็เขาก็วิ่งลาดออกมาไฟก็ลุกด้วยก็มีการบาดเจ็บอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยเคยมีข่าวกันบ่อยๆนะครับว่าต้องระวังนะแล้วปกติเขาก็จะพยายามลดการใช้ไฟแบบนี้ลงนะครับนะบางทีในสมัยนี้เราไปใช้เตาไฟฟ้าได้ซ้ำแต่ที่ใช้แต่เตาไฟนะครับอ่ะแต่นี่เขาทดลองป.2แล้วก็มีแอลกอฮอล์แล้วก็ระเบิดถึงขนาดที่บาดเจ็บกันด้วยคือผมเดานะว่าคงต้องมีการแบบมุงดูกันว่าด้วยความตื่นเต้นแล้วก็ตามแล้วพอระเบิดใส่หน้ามันก็ค่อนข้างจะบาดเจ็บรุนแรงนะครับก็เลยได้ไอเดียขึ้นมาว่าหรือว่ามีการทำการทดลองที่เรียกว่าเทียนไขดูดน้ำนะครับฉันที่เราจะคุยกันตอนนี้คือเรื่องของถ้าคุณทำการทดลองที่เรียกว่าเทียนไขดูดน้ำให้เด็กๆดูเนี่ยอย่าเอาแอลกอฮอล์มาใช้นะครับอย่าแอลกอฮอล์มาใช้เกิดอะไรขึ้นครับคือถ้าใครเคยทำการทดลองวิทยาศาสตร์นะครับเหมือนกับเล่นกลวิทยาศาสตร์หรือทดลองวิทยาศาสตร์ให้เด็กๆดูเนี่ยเรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างฮิตนะทำกันเพราะมันดูตื่นเต้นดีก็คือเรื่องเทียนไขดูดน้ำนี่แหละครับนะไม่รู้นึกภาพออกไหมนะครับนะแต่ว่ามันไม่ค่อยยากครับมันก็เหมือนกับอย่างที่หนึ่งนะเรามีถาดอยู่นะครับนะบอกว่ามีถาดนะครับเป็นจานทรงตื้นๆก็ได้นะครับแล้วก็เราจะใช้เทียนไขนะครับนะในการทำเริ่มจากการที่อาจจะเอาดินน้ำมันไว้ตรงกลางของจานก่อนนะครับแล้วก็เอาเทียนไขไปปักเพราะฉะนั้นเทียนมันจะไม่ล้มนะครับนะแล้วก็น้ำเนี่ยก็ไปผสมสีจะได้สวยๆไม่ใช่จะได้สวยๆนะครับก็ใส่เป็นในจานนั้นหรือในถาดนั้นคล้ายๆที่เห็นเอาใส่ไปสักสูงๆสักประมาณสัก 1-2 ซมนะครับการทดลองก็จะเริ่มจากการที่เราจุดไฟที่เทียนไขนะครับเทียนมันเล็กๆเทียนมันเกิดอะไรเงี้ยครับเล็กๆนะไม่เป็นไรนะจากนั้นเราก็ไปเอาแก้วน้ำอีกใบหนึ่งนะแก้วน้ำอาจจะเป็นแก้วสูงๆหน่อยแล้วต้องแก้วใสๆนะมันจะได้สวยๆนะครับนะเอาแก้วนั้นน่ะครอบลงไปบนเทียนไขซึ่งติดไฟอยู่ใช่ไหมครับนะพอครอบไปปุ๊บเนี่ยแก้วน้ำก็จะกดลงไปนะมันก็จมไปในน้ำด้วยนะเพราะมันมีน้ำในถาดใช่ไหมครอบไปปุ๊บนะครับสิ่งที่เราได้เห็นก็คือว่าไฟนะครับในเทียนไขแล้วก็มีแก้วครอบอยู่เนี่ยไฟมันจะค่อยๆหลีลงแล้วก็ดับไปอันนี้บางคนบอกว่าสอนเรื่องการใช้ออกซิเจนใช้อากาศในการเป็นตัวช่วยสันดาปนะครับอันนี้ก็เรื่องจริงนะก็คือว่าถ้าในภาชนะในแก้วน้ำนั้นเนี่ยมันมีออกซิเจนอยู่แล้วมันก็ค่อยๆตนใช้จนหมดเพราะมันคว่ำกว่าน้ำไว้ใช่ไหมมันไม่มีเหลือแล้วเนี่ยไฟก็จะดับแต่ความตื่นเต้นอยู่ที่หลังจากนั้นครับเพราะมันดูดน้ำได้ทีนี้เกิดขึ้นก็คือว่าน้ำเนี่ยนะครับซึ่งตอนแรกอยู่ในถาดเนี่ยน้ำมันก็อยู่นอกแก้วน้ำที่เราคว่ำไว้ใช่ไหมครับนะมันก็จะดูดเข้ามาครับน้ำก็ดูดสูงขึ้นมาระดับหนึ่งเลยนะครับนะจนว่าโอ้ยมันดูดขึ้นไปได้ยังไงนะครับนะเรื่องนี้มันก็จะมีการเอาไปใช้สอนเรื่องความดันอากาศนะครับได้ค่อนข้างดีเพราะอะไรเพราะว่าตอนแรกเนี่ยนะครับนะพอเทียนไขนะครับติดไฟนะครับนะมันก็ทำให้อากาศเนี่ยในแก้วน้ำทั่วไปเนี่ยมันก็อาจจะขยายตัวอยู่นะครับแล้วก็อาจจะมีโดนดันออกไปนอกแก้วด้วยนะครับแต่ไม่ก็ตามเนี่ยที่มันใช้ออกซิเจนจนหมดแล้วเนี่ยครับไฟดับพอไฟดับเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งเกิดขึ้นคืออากาศในนั้นน่ะมันโดนใช้ไปหมดใช่ไหมครับนะอากาศเนี่ยมันก็จะมีการลดสภาพลงความดันลดลงนะครับอุณหภูมินะอุณหภูมิในแก้วน้ำก็ลดลงด้วยตอนแรกที่มันร้อนๆใช่ไหมครับนะอากาศหดตัวอุณหภูมิลดตัวก็ทำให้เกิดความดันที่แตกต่างนะครับความดันภายในแก้วก็จะค่อนข้างน้อยนะความดันนอกแก้วซึ่งความดันอากาศธรรมดาเนี่ยครับมันจะมากกว่ามันก็เลยเป็นตัวกดนะและดันให้น้ำที่อยู่นอกแก้วเนี่ยเข้าไปในแก้วนะครับนะเพื่อให้มันสุดท้ายมันจะเข้าสู่สมดุลคือเท่ากันฉะนั้นการทดลองนี้น่ารักนะครับผมจำว่าลูกสาวผมตอนอยู่อนุบาลครูก็ทำให้ดูเหมือนกันนะครับนะซึ่งก็คงดูห่างๆแหละเนาะก็เล่นกับไฟใช่ไหมปกติเนี่ยเราก็ต้องระวังถ้าเบสิกคือมีการใช้ไฟแช็กจุดไฟเทียนไขคุณครูเป็นคนจุดไฟเด็กๆก็ต้องดูห่างๆแต่ดูแล้วก็ตื่นเต้นตื่นมันก็น้ำขึ้นก็แปลกดีแล้วใช่ไหมครับนะเรื่องใหญ่คือถ้าเพียงแค่นี้โอเคแล้วก็อย่างเงี้ยอาจจะเหมาะกับเด็กป.2นะแต่เราไปเจอว่ามันมีคนสอนเทคนิคที่มันแผลงๆเรียกว่าแผลงเป็นการดัดแปลงครับให้มันดูตื่นเต้นดูรุนแรงมากขึ้นเพราะว่าเทคนิคเนี้ยเขาใช้แอลกอฮอล์ใส่เข้าไปด้วยนะครับผมกล้าพูดคำว่าแผลงๆเพราะว่าผมไม่เจอแต่ตำราเรียนไหนนะผมก็เจอแค่พวกเนี้ยพวกคลิปที่สอนทำแปลกๆฉันถือว่าไม่ใช่แนวทางที่ถูกต้องนะครับที่เขาสอนในคลิปเป็นยังไงนะครับเขาบอกว่าเนี่ยเขาก็ไปเอาแอลกอฮอล์มานะแอลกอฮอล์ก็แอลกอฮอล์ล้างแผลก็ได้ครับสีฟ้าๆนั่นนะครับนะเอามาแล้วก็แก้วที่ตอนแรกเราใช้คว่ำไปบนเทียนไขธรรมดาใช่ไหมแล้วคว่ำปุ๊บเดี๋ยวมันไฟดับดูดน้ำเข้ามาคราวนี้แก้วเนี้ยเขาเทแอลกอฮอล์ใส่ไปด้วย

มีการแกว่งแกว่งแกว่งก็กลัวให้แอลกอฮอล์เนี่ยมันเคลือบทั่วภายในแก้วนะครับใส่เยอะเหมือนกันนะถ้าที่ดูนะครับนะแล้วพอเขาครอบลงไปบนเทียนที่มันติดไฟอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแอลกอฮอล์พวกนี้มันก็ติดไฟด้วยนะครับนะความตั้งใจก็คือว่าพอครอบแล้วก็มันติดไฟแอลกอฮอล์เนี่ยแล้วคว่ำไปที่แก้วเนี่ยครับมันก็จะเกิดการดูดน้ำซึ่งคราวนี้เร็วขึ้นแรงขึ้นกว่าค่อยๆให้มันดูดขึ้นไปช้าๆเหมือนที่เราบอกดูนะมันจะฟุบขึ้นมาเลยนะครับเหมือนกับมันเขาบอกว่าเหมือนกับน้ำขึ้นลิฟต์ขึ้นมานะครับหรือถ้าเป็นตามในคลิปเลยเนี่ยเขาไม่เอาแค่แก้วแบบที่มันปากกว้างธรรมดานะมันยังไม่แรงพอนะครับเขาใช้เป็นขวดนะครับเหมือนพวกขวดน้ำปลาเป็นต้นคือขวดที่คอยาวๆนี่ครับฉะนั้นรูปทรงขวดเนี่ยมันทำให้เกิดแรงดันค่อนข้างจะมากขึ้นพอทำนี้ปุ๊บเนี่ยยิ่งแรงขึ้นไปอีกนะครับนะเขาก็บอกว่าถ้าเราดูตามประกอบในคลิปที่เขาทำให้ดูเนี่ยโอ้มันไม่ใช่ว่าทำกันง่ายๆนะทำบางทีจังหวะไม่ดีปุ๊บไฟพุ่งออกมาเลยเพราะมันไฟติดที่แอลกอฮอล์ใช่ไหมครับนะบางทีจะหลบแทบไม่ทันเลยบางทีก็มีเสียงด้วยปุ้งปุ้งขึ้นมาทีเนี้ยก็เลยคาดอันนี้คาดใช่ไหมว่าคาดเดานะว่าที่ยะลาเนี่ยที่เกิดเหตุระเบิดขึ้นเนี่ยซึ่งมีแอลกอฮอล์อยู่ด้วยเนี่ยคือถ้าเอามาใช้กับเรื่องของเทียนไขดูดน้ำก็คงไม่พ้นวิธีที่ว่าแผลงๆนั่นแหละนะครับนะดังนั้นถ้าเกิดเราก็ไม่รู้สุดท้ายว่าจริงๆแล้วอย่างตอนนี้ยังไม่มีผมยังตามเรื่องเนี่ยก็ยังไม่เห็นมีคำอธิบายที่ชัดออกมานะครับแต่อย่างน้อยก็ขอนะคุณครูวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศนะครับที่อยากจะสาธิตเรื่องเทียนไขดูดน้ำให้เด็กๆดูถึงเป็นชั้นเรียนที่เด็กโตแล้วนะบางทีว่าเด็กประถมปลายเด็กมัธยมอะไรเงี้ยครับนะก็อย่าทำนะครับนะการเอาแอลกอฮอล์มาใช้เนี่ยมันแผลงมากครับมันอันตรายนะครับนะมันไม่ใช่ทำกันง่ายๆและเคสเนี่ยสมมติอย่างที่ผมคาดเดาคือว่าอาจจะทำตามนั้นแล้วมันก็เกิดระเบิดขึ้นนะเพราะมันเกิดความดันแอลกอฮอล์ติดไฟความดันรุนแรงตัวภาชนะที่ใช้ซึ่งอาจจะไปรู้เขาใช้ขวดแก้วถ้าเกิดแค่ระเบิดมันก็อันตรายใช่ไหมหรือขวดแก้วอาจจะระเบิดยากเพราะมันแข็งแต่เกิดเขาไม่มีเขาใช้ขวดพลาสติกคราวนี้ขวดพลาสติกก็มีสิทธิ์จะระเบิดได้ง่ายนะครับมันเกิดแรงดันสูงมากเลยนะครับนะจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงฉะนั้นอุทาหรณ์อีกเรื่องนึงคือว่าไปเจอคลิปแผลงๆคลิปทำตลกอะไรก็ตามเนี่ยอยู่ใน YouTube ใน TikTok ต่างๆอย่าไปทำตามนะครับอย่าไปทำตามนะเพราะเราเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยมันไม่มีใครรับผิดชอบกับเราด้วยก็คุณไปทำตามเองนะครับพวกจะเป็นชาเลนจ์แปลกๆก็ตามนะครับนะก็หวังว่าสุดท้ายเราจะได้คำตอบจากเรื่องนี้ตอนนี้ผมไม่เห็นข่าวเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ที่ขำตัวเองคือเราก็เขียนโพสต์อธิบายเรื่องนี้ยาวนะคนก็แชร์เยอะนะแต่ไม่เห็นสำนักข่าวไหนสนใจฉันถ้าบังเอิญท่านผู้ฟังเป็นสื่อมวลชนสำนักข่าวไหนเนี่ยช่วยเอาไปเผยแพร่ด้วยนะครับจะได้ช่วยกันเตือนว่าไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องนะอย่าทำตามนะครับนะอย่างที่บอกว่าคนที่ทำ YouTube ทำอะไรพวกนี้เขาไม่รับผิดชอบกับเราด้วยหรอกนะเกิดเรื่องขึ้นมาเรื่องใหญ่แล้วนี่ใครจะคิดว่ามันใหญ่ขนาดนี้แล้วก็เป็นไปได้ว่ามันอาจจะเป็นความตื่นเต้นมากขึ้นในการที่โหมันแรงรวดเร็วขนาดนั้นคนก็เลยมุงดูกันใหญ่พอมุงดูก็เลยยิ่งบาดเจ็บกันเยอะขึ้นนะครับนะเป็นอุทาหรณ์ที่น่ากลัวมากครับนะใน Facebook มีทักทายเข้ามาคุณแจ็คสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคุณแจ็คบอกเคยเล่นครับสมัยเด็กๆครับนะเป็นของมันเป็นการทดลองวิทยาศาสตร์ที่ดีนะจริงๆที่ดีที่ค่อนข้างจะน่ารักอ่ะผมบอกแล้วเด็กอนุบาลยังดูได้เลยแต่ว่าต้องระวังเรื่องไฟนะครับนะคุณครูเองก็ต้องระวังเรื่องไฟบางคนบอกว่าคงจะไม่มีใครคิดเรื่องที่มันแผลงกว่านี้เป็นคนแซวๆว่าหรือว่าเขาไม่ได้ใช้น้ำสีเขาใช้แอลกอฮอล์เลยนี่ยิ่งไปกันใหญ่นี่ไฟท่วมเลยนะครับนะว่าหวังว่าคงจะไม่ใช่ไม่จำเป็นอย่ายุ่งกับแอลกอฮอล์นะครับอย่ายุ่งกับไฟเมื่อทำการทดลองเดี๋ยวพอกับเด็กๆนะครับคุณบ้านรักแอร์นะครับนะบ้านรักแอร์ดีจริงเย็นชัวคุณกำพลนะครับเอาสวัสดีครับอาจารย์อเมริกาจะยกพลขึ้นบกที่ชลบุรีอีกไม่กี่วันครับพักลบพบหลักก็เห็นใจเขานะครับนะก็คือเรือบรรทุกเครื่องบินลำนี้ก็มีประวัติว่าออกปฏิบัติการยาวนานมากทำลายสถิติที่ผ่านมาแล้วก็เกิดความเครียดนะครับนอกจากว่าไม่ได้เข้าฝั่งมานานแล้วยังเป็นการไปรบด้วยนะครับนะมีความเครียดสูงมีความเสียหายเกิดขึ้นบนเรือมากมายหลายอย่างทั้งระบบห้องน้ำระบบซักผ้าต่างๆนะครับก็เขาได้พักผ่อนบ้างแล้วมันก็ดีต่อเศรษฐกิจบ้านเราเนาะรู้อยู่มาถ้ามาเที่ยวพักผ่อนก็มีโอกาสที่เอาเงินมาใช้จ่ายนะครับนะก็เป็นบินครับบินนะครับสนุกนะครับนะโอเคอันนั้นเรื่องที่1 นะครับเรื่องเกี่ยวกับเจ้าการทดลองเทียนไขดูดน้ำนะครับเปลี่ยนจากเรื่องที่ค่อนข้างจะแบบดูตกใจเครียดเปลี่ยนจากเรื่องที่มันจริงๆมันต้องเป็นเรื่องน่ารักสำหรับเด็กกลายเป็นเรื่องเราใหญ่โตไปเลยนะครับนะมาเรื่องที่2นะครับเรื่องที่2ของเราก็คือเรื่องเกี่ยวกับการพูดถึงเรื่องของการกินอาหารแล้วก็ไปเกี่ยวกับเรื่องมะเร็งคือจริงเรื่องมะเร็งนี่มีโอ้สารพัดเวอร์ชัน

0: เลยนะครับนะแต่ล่าสุดเนี่ยเรื่องเดิมๆก็กลับมาแชร์กันใหม่อีกแล้วนะครับก็มีเพจดังเพจหนึ่งเนี่ยเขาไปพูดเรื่องบอกว่าเตือนสาวๆชอบกินนมพืชถั่วเหลืองอัลมอนด์พิสตาชิโอสามารถกระตุ้นฮอร์โมนเอสโตรเจนเสี่ยงเป็นก้อนเนื้องอกในรังไข่มดลูกหรือเต้านมพูดง่ายคือนมถั่วเหลืองอย่าไปกินนะครับนะนมอัลมอนด์อย่าไปกินกินแล้วจะเป็นก้อนเนื้องอกเป็นมะเร็งอะไรต่อนะครับนะแต่เพราะพวกมะเร็งที่เกี่ยวข้องระบบการสืบพันธุ์ของเพศหญิงนะครับนะแล้วก็เป็นเพจที่ดังมากแล้วคนก็แชร์กันกระหน่ำนะครับนะส่วนเราที่มาคอยแก้คอยพูดนี่ไม่ค่อยมีใครสนใจ ไม่ค่อยสนใจก็บอกว่าอย่าตกใจขนาดนั้นนะครับมีคนก็ส่งมาถามผมเลยบอกว่าเนี่ยขอเนี่ยท่านอาจารย์ช่วยอธิบายเรื่องนี้หน่อยเพราะว่าตัวดิฉันเนี่ยทำนมถั่วเหลืองดื่มเองทุกวันนะครับต้องการเสริมเรื่องโปรตีนต้องการลดปัญหาไวทองเลยไม่แน่ใจว่าตกลงนมถั่วเหลืองเนี่ยมีผลต่อฮอร์โมนเอสโตรเจนจริงไหมคะนะครับบอกว่าอย่างนั้นคือหลักการเนี่ยมันก็คล้ายๆกับหลายเรื่องอ่ะเปรียบเทียบคล้ายๆเรื่องโรคเกาต์อ่ะเคยได้ยินไหมที่บอกว่าโรคเกาต์ห้ามกินเนื้อเครื่องในโรคเกาต์ห้ามกินสัตว์ปีกเป็นต้นเนี่ยคือคนไปเข้าใจว่าการกินเครื่องในกินสัตว์ปีกทำให้เป็นโรคเกาต์ไม่ใช่นะครับนะแต่ถ้าคนเป็นโรคเกาต์แล้วเนี่ยต้องระวังมากขึ้นนะจำเป็นบรรดาอาหารที่มีสารโปรตีนพิโอลีนสูงเขาให้ลดนะเขาเลยบอกอย่างนั้นนะครับเรื่องนี้เช่นเดียวกันครับในทางการแพทย์ไม่ได้ห้ามเลยนะครับไม่ได้ห้ามกินนมถั่วเหลืองน้ำนมพืชอัลมอนด์พิสตาชิโอไม่ได้ห้ามเลยถ้าคุณกินตามปริมาณปกตินะครับมันจะไม่ได้ไปกระตุ้นให้ร่างกายคุณสร้างก้อนเนื้องอกสร้างมะเร็งรังไข่มดลูกเต้านมที่ว่านะครับนะถ้าคุณยังไม่ได้เป็นอะไรนะครับทำไมมันมีการยกเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะว่าในบรรดาพืชหลายชนิดโดยเฉพาะกลุ่มถั่วเหลืองหรือว่าพวกธัญพืชพวกนี้มีสารที่เรียกไฟโตเอสโตรเจนนะครับโครงสร้างเนี่ยมันคล้ายกับเอสโตรเจนในร่างกายมนุษย์แต่มันเกิดจากพืชนะฉะนั้นมันไม่ได้มีผลรุนแรงต่อร่างกายเท่ากับเอสโตรเจนจริงๆนะครับฉะนั้นการออกฤทธิ์ของมันในร่างกายเราเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับนะคือมันคล้ายกันจริงๆแหละแต่มันน้อยกว่ากันหลายเท่าตัวงั้นถ้าคุณกินนมถั่วเหลืองกินผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองกินอาหารทั่วๆไปในปริมาณทั่วๆไปเนี่ยครับมันไม่ได้จะไปเพิ่มโอกาสการเป็นเนื้องอกหรือเรื่องของมะเร็งอะไรต่างๆนะครับนะจะเห็นว่าอะไรเดียวคนจีนก็กินเยอะคนญี่ปุ่นก็กินเยอะของที่มาจากถั่วเหลืองก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะมีอัตราส่วนการเกิดมะเร็งสูงกว่าหรือเนื้องอกสูงกว่าในชาติอื่นๆนะครับบอกว่าการกินอาหารพวกนี้จริงๆแล้วโดยเฉพาะคนที่เป็นสตรีวัยทองเนี่ยเขาก็ส่งเสริมให้กินนะมันช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนร่างกายนะครับก็คือมันก็ไปจับกับตัวรับฮอร์โมนในร่างกายได้แล้วก็ว่ากันว่าช่วยลดความเสี่ยงเป็นมะเร็งบางชนิดด้วยนะครับนั้นจริงๆแล้วคือถ้าบางคนบอกว่าก็เห็นแพทย์บางคนเขาก็เตือนคือเขาเตือนในเคสที่ถ้าเป็นแล้วนะถ้าเป็นมะเร็งแล้วถ้าเป็นเรื่องของเครื่องงอกแล้วปริมาณฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยอาจจะค่อนข้างเซนซิทีฟมากเลยกับร่างกายอันนี้เขาค่อยๆเตือนว่าตอนนั้นต้องไประวังแต่ไม่ใช่ว่ากินแล้วจะกระตุ้นให้เกิดนะครับจริงๆแล้วการดื่มนมพืชกินนมถั่วเหลืองกินถ้าวันละ 1-2 แก้วเนี่ยกินได้เลยไม่เป็นไรนะครับแต่เรื่องใหญ่คืออย่ากินที่มันหวานจัดนะครับอย่ากินที่มันเติมน้ำตาลอะไรเงี้ยครับเอาจืดๆหน่อยจะดีกว่านะครับบางคนเนี่ยไปกินพวกที่เป็นอาหารเสริมแล้วก็มีการบอกว่าเป็นสารสกัดด้วยซ้ำนะครับยุคหนึ่งนิยมเรื่องกวาวเครือก็ต้องระวังนะครับพวกนี้มันบางทีมันเข้มข้นเกินไปนะครับบางทีมันเจออาหารยี่ห้อที่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยอันนี้น่ากลัวว่าไฟโตเอสโตรเจนสูงเกินไปกว่าที่ทั่วไปนะครับนะผมก็เช็คกับทางด้านศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยเขาก็เช็คกับกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขแล้วก็พูดเหมือนกันว่าไม่ได้อันตรายขนาดนั้นนะครับนะถือว่าเป็นข่าวไม่ใช่ข่าวจริงนะครับนะบอกว่าไม่มีหลักฐานที่บอกว่าการบริโภคถั่วเหลืองเพื่อจากถั่วเหลืองจะไปเพิ่มโอกาสการเป็นเนื้องอกในมดลูกนะครับอย่างมีนัยสำคัญนะครับมันไม่จำเป็นต้องงดการบริโภคแล้วก็ขณะเดียวกันก็สามารถจะบริโภคได้ต่อไปนะครับโอเคอาจจะการคุยไปหลายเรื่องแต่คงได้เวลาประมาณนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านกลับบ้านด้วยสุขภาพในเสาร์อาทิตย์นี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: Sci-fi ค้นแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจตดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.เจษดาเด่นดวงบริพันธ์ทุกวันศุกร์แมกเนตไทม์ 16:30 นถึง 17:00 น 101.5 FM
2: มอบความสุขทุกยามสายผ่านทุกบทเพลงไพเราะในรายการ
3: See You Delight 101.5 FM
2: ดำเนินรายการโดยอินทนินต้นเปลืองทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 11:55 น.ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
4: นี่คือการรวมพลังครั้งใหม่ ของสื่อวิทยุในมหาวิทยาลัยไทยมิติใหม่ของการสื่อสาร

0: ที่เชื่อมโยงองค์ความรู้จาก10มหาวิทยาลัยชั้นนำจากรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันสู่รายการไทยยูนิวส์โดยเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาร่วมกันผลิตสื่อที่มีคุณภาพสร้างสรรค์ครอบคลุมทุกมิติก่อติดสถานการณ์สังคมเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่รับฟังพร้อมกันทั่วประเทศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 12:00 น.ถึง 13:00 น.ไทยยูนิวส์เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาเชื่อมองค์ความรู้สู่สังคมอย่างยั่งยืนเริ่ม3สิงหาคมนี
1: ้ทำงาน
2: เหนื่อยน้
1: อทำงาน
2: เครียดน้อ
1: ทำงาน
2: เหนื่อยน้อเครียดน้อ
3: แทนที่จะคร่ำเคร่งกับความเครียดเปลี่ยนเป็นคร่ำแล้วเครียดจังกลับบ้านดีกว่าก
4: รอบเวลาคร่ำเครียดปลุกนาฬิกาชีวิตเพื่อเนรมิตให้ทุกวันเป็นวันครอบครัว
0: บิ๊กจีเนียสรายการที่นำเสนอความรู้ทางการตลาดและกลยุทธ์ทางธุรกิจระดับอัจฉริยะที่จะช่วยให้คุณรู้เท่าทันโลกธุรกิจพร้อมการสร้างแรงบันดาลใจผ่านมุมมองใหม่ที่ทันสมัยเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีโดยกูรูการตลาดแห่งยุคผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกภัทรธนกุลและมนชัยวงกิติไกรวัน
5: ทุกวันจันทร์ 16:30 น.
6: เอาละบอกมาทีละภาคนะว่าภาคไหนเลือกใครอ้าวเริ่มได
7: ้ภาคเหนือเลือกคุณสาลุดเจ้า
8: ภาคกลางเลือกคุณสาทกครับ
9: ภาคอีสานเลือกคุณสาลิกาเด้อ
10: ภาคตะวันออกเลือกคุณสากรครับ
11: ภาคตะวันตกเลือกคุณสารัตน์ค่ะ
12: ภาคใต้เลือกคุณสาลี่ค่ะ
6: จะภาคไหนเลือกใครไม่สำคัญแต่ทุกภาครวมกันได้ความว่าสามัคคีขอร่วมยืนหยัดอยู่คู่คนไทยหัวใจสามัคคี

0: ุฬาเรดิโอพาสร่วมกับไทย PBS Podcast ร่วมอัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกในรายการหน้าต่างโลก
1: ต้อนรับเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกกันอีกครั้งนะสวัสดีคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังผ่านจุฬาเรดิโอพลัสสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะติดตามได้เวลา 10:30 น.สำหรับวันนี้พบกับคุณจิรชตาเอี่ยมรัศมีและดิฉันสวรักษ์จากวิวัฒนาคุณค่ะ
0: ติดตามกับการอัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกในรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ได้เป็นประจำทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ
2: ์วิทยุเครื่องนี้เดี๋ยวนี้มันฟังไม่ค่อยจะชัดเลยติดดับมีเสียงนู่นเสียงนี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ย
3: คุณตาก็ไม่ต้องใช้วิทยุเครื่องใหญ่แล้วก็ได้นะคะฟังในมือถือก็ได้นะคะ
2: มือถือเนี่ยนะแค่รับแค่โทรก็พอแล้วตาทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นหรอกมันจะยุ่งยากอะเซ
3: ไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสโหลดเสร็จกดแค่2ครั้งคุณตาก็ฟังรายการโปรดได้แล้วค่ะ
2: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วต้องทำยังไงต่อ
3: ก็แค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากด้วย
2: เออแค่นี้เองมันก็ง่ายดีจังมันไม่ยากนี่
3: โหลดก็ฟรีด้วยนะคะที่สำคัญชัดแจ๋ว
2: แบบนี้ตากับฟังวิทยุจุฬาได้ทุกที่เลยอะสิเออมันก็ดีจริง
3: ๆใช่ค่ะคุณตาพบก็ง่ายใช้ก็สะดวกฟังได้ทุกวันฟังย้อนหลังก็ได้นะคะ
2: ดีเลยลูกเย็นนี้ตาจะฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสตาชอบฟังเสียงเด็กๆเล่านิทานร้องเพลงมันน่ารักดีย
4: ิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลัง
0: แอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสจะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรืออยู่เจนไหนฟังวิทยุจุฬาผ่านมือถือง่ายๆแค่โหลดแล้วเปิดฟังได้ทันทีดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ Android และ iOS ยิ่งดาวน์โหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
3: โหลดกันเยอะๆนะคะ
5: ขอเชิญเข้าสู่จักรวาลแห่งสำเนียงสุนทรี

0: แห่งเสียงเพลงในคุยกับดนตรีดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.นรุธสุทธจิต
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังคุยกับดนตรีวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมในวันนี้เป็นอาทิตย์สัปดาห์ที่5ของเดือนสิงหาคมพาท่านผู้ฟังไปเที่ยวแน่นอนเพราะว่าสิงหาคมมี5สัปดาห์สำหรับการพาไปเที่ยวถ้าท่านผู้ฟังฟังตั้งแต่ต้นปีนี้มาก็พาท่านผู้ฟังไปแสวงบุญและไปเที่ยวอินเดียที่ต้องพูดแบบนี้ก็คุยกับท่านผู้ฟังฟังเสมอเลยว่าถ้าเราไปอินเดียแล้วเราไปสังเวชนียสถานซึ่งเป็นสถานที่พระพุทธเจ้าเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าก็พูดว่าแบบนี้สังเวก็ไปสังเวชคือไปปรงไปเหมือนกับว่าทำให้เราได้คิดนะท่านผู้ฟังก็คือที่สำคัญที่สุดก็คือสถานที่เกิดหรือว่าประสูติสถานที่ตรัสรู้สถานที่แสดงปฐมเทศนาและสุดท้ายก็คือสถานที่ปรินิพพาน4สถานที่เนี่ยสำคัญที่สุดท่านผู้ฟังแต่ถ้าเราไปเที่ยวอินเดียเขาไม่พาไปแค่นี้หรอกท่านผู้ฟังเขาจะพาไปอีกหลายสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาโดยตรงแล้วก็ในสถานที่บางแห่งเนี่ยก็จะมีความเกี่ยวข้องกับศาสนาอื่นซึ่งศาสนาพราหมณ์นะท่านผู้ฟังถ้าเราพูดอินเดียเนี่ยเขาก็จะพาไปเที่ยวด้วยแต่4สถานที่เนี่ยเป็นสถานที่หลักแล้วก็จะมีสถานที่ที่เติมเข้าไปแล้วถ้าไปเที่ยวเนี่ยส่วนใหญ่มัคคุเทศก์ซึ่งจะเป็นพระนะท่านผู้ฟังถ้าไปกับสายหนึ่งเนี่ยที่ไปนี่ก็พระก็จะเป็นมัคคุเทศก์เนี่ยท่านก็จะเล่าในเชิงที่เกี่ยวข้องกับศาสนาแล้วก็ฟังดูแล้วสนุกดีคือฟังแล้วสนุกหมายความว่าไปแล้วไม่ใช่สนุกนะท่านผู้ฟังคือฟังแล้วมันชวนติดตามแต่พอฟังแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเราก็ได้คิดในเรื่องของพุทธศาสนาเช่นเดินทางสายกลางเป็นอย่างไรความไม่เที่ยงแท้เป็นอย่างไรความไม่มีตัวตนเป็นอย่างไรอะไรพวกนี้ท่านผู้ฟังท่านก็จะสอดแทรกตลอดเวลาเลยก็ทำให้เรารู้สึกว่าเออฟังแล้วมันอยากฟังอะและได้เห็นของจริงเนี่ยนะท่านผู้ฟังเพราะนั้นความสนุกที่ใช้คำว่าความสนุกก็ไม่ใช่ว่าโอ้ยสนุกเฮฮาขึ้นมาไม่ใช่เชิงแบบนั้นนะท่านผู้ฟังมันเป็นความสนุกที่หมายความว่าเออไปแล้วเรารู้สึกเราประทับใจเราเอิบอิ่มอย่างเงี้ยแต่มันก็สนุกอะได้ไปได้เห็นได้อะไรแบบนี้นะท่านผู้ฟังคราวที่แล้วเนี่ยเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังไปก็มาจบที่เราไปที่วัดภูฐานใช่ไหมหรือวัดภูฐานเนี่ยนะซึ่งวันนี้เป็นวันที่2ของการเดินทางแล้วนะที่เราท่านผู้ฟังฟังเราเดินทางเนี่ยก็วันที่1ธันวาคมเพราะนั้นวันที่1ธันวาก็คือวันที่1ของการเดินทางเรานอนคืนหนึ่งไปแล้วคืนนี้จะเป็นคืนที่เรานอนคืนที่2วันนี้เราก็ได้ตอนเช้าที่เล่าให้ท่านผู้ฟังไปเราก็ไปเดินขบวนเพราะว่าเราไปเนี่ยเป็นเทศกาลที่เขาจะสาธยายพระไตรปิฎกและการสาธยายพระไตรปิฎกเนี่ยเขาจะมีทุกปีนะแล้วก็จะจัดที่พุทธคยาแต่จะมีการเวียนผู้ที่จะเป็นเจ้าภาพปีนี้อินเดียเป็นเจ้าภาพแล้วก็ขอให้เราเนี่ยเข้าไปช่วยเพราะว่าเราเนี่ยจะเป็นคนจัดการเก่งอันนี้ฟังเขาเล่านะท่านผู้ฟังเช่นเรื่องของการจัดสถานที่ที่ไม่ใช่ว่าเสร็จแล้วสถานที่คือคนไทยจัดแล้วจะสวยงามเขาชอบตรงนี้มันจะมีดอกไม้มีอะไรที่มาตกแต่งกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอินเดียเขาก็จะขอให้ว่าเฮ้ยเราช่วยเขาหน่อยได้ไหมซึ่งเขาบอกปีนี้ไทยก็เข้าไปช่วยเยอะมากเลยแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นเจ้าภาพนะแต่เราก็ช่วยเขาเต็มที่เลยและสถานที่ที่เขาจัดเนี่ยนะท่านผู้ฟังของไทยเนี่ยเขาก็จะให้สถานที่เหมือนกับว่าตรงนี้เป็นของไทยนะพระไทยก็จะมานั่งสวดแล้วก็ตรงกลางจะเป็นทางเดินอีกฝั่งก็จะเป็นพวกคนเนี่ยอุบาสิกาอุบาสกพวกเนี่ยก็จะนั่งก็จะแบ่งกันชัดเจนแล้วก็เป็นพื้นที่ของเราเขาก็จะไม่มายุ่งแล้วก็จะเป็นอีกพื้นที่หนึ่งก็จะเป็นของเนปาลสมมติเนี่ยเป็นของอินเดียเป็นของประเทศต่างๆที่เข้ามาแล้วก็ที่พูดถึงสถานที่เหล่านี้จะเป็นสถานที่ที่รอบต้นโพธิ์ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ของเราก็ได้ที่ดีเพราะว่าพอเราไปถึงนี่เราจะมีขึ้นบันไดมานิดนึงเพราะบางสถานที่เนี่ยเขาจะอยู่กับพื้นแต่เราขึ้นมานิดนึงแล้วก็ดูสวยอะท่านผู้ฟังไปถึงสวยมันนั่งแล้วสบายอะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็เป็นสิ่ง

ที่เราเนี่ยทำอะไรไว้กับอินเดียเยอะนะท่านผู้ฟังไม่ใช่เฉพาะที่พุทธคยาเท่านั้นคราวที่แล้วก็เล่าให้ท่านผู้ฟังฟังไปว่าเราก็ไปที่วัดภูตาหรือภูฐานเนี่ยเพราะว่าวันนี้จะเป็นวันที่พอหลังจากเราไปเดินขบวนตอนเช้าแล้วเราก็ไปร่วมพิธีเขาแต่เราไม่รับประทานอาหารกับเขาเพราะว่าพอทำพิธีเสร็จเนี่ยเขาจะมีการรับประทานอาหารกันเรากลับมาที่โรงแรมรับประทานอาหารแล้วเราก็พักนิดนึงแล้วตอนบ่ายเราก็ไปเที่ยวคราวที่แล้วก็นำท่านผู้ฟังไปเที่ยวบ้านนางสุชาดาซึ่งนางสุชาดานี้ก็เป็นอุบาสิกาคนสำคัญที่สุดในพุทธศาสนาคนหนึ่งเลยเพราะว่าเป็นผู้ที่ถวายข้าวมัทุปายาสกับพระพุทธเจ้าในวันที่พระพุทธเจ้าเนี่ยตัดสินใจว่าเราจะฉันข้าวมัทุปายาสมื้อเนี้ยที่นางสุชาดาทำถวายเนี่ยแล้วเราจะไม่ฉันอีกเลยถ้าเราไม่ตัดสรู้ถ้าเราไม่เข้าถึงสิ่งที่เราแสวงหาและในคืนนั้นท่านก็ตัดสรู้คือคืนเดือนเพ็ญวันวิสาขบูชานั่นเองอยู่ริมแม่น้ำเนรัญชลาเพราะนั้นตอนที่เรามาบ้านนางสุชาดาเนี่ยเราจะข้ามแม่น้ำเนรัญชลาซึ่งก็เล่าให้ท่านผู้ฟังไปแล้วว่าแม่น้ำเนรัญชลาตอนเราไปเนี่ยก็เดือนธันวานะท่านผู้ฟังถือว่าเป็นหน้าหนาวเข้าหน้าแล้งแล้วใช่ไหมหมดหน้าฝนเนี่ยเหมือนเลยพอมองไปเนี่ยคล้ายไม่เหมือนคล้ายกับแม่น้ำปิงอ่ะท่านผู้ฟังจะเป็นทรายๆแล้วก็จะมีทางน้ำไหลเป็นทาง 2-3 ทางอย่างเงี้ยนอกจากนั้นก็เป็นทรายที่เราเดินได้แล้วเราเดินข้ามได้เลยนะท่านผู้ฟังทางน้ำเนี่ยมันไม่ได้กว้างมากมันสามารถจะเดินจากฝั่งอีกฝั่งนึงไปอีกฝั่งนึงได้เลยเงี้ยซึ่งก็คล้ายๆกับแม่น้ำปิงของเราเลยแล้วท่านพระที่ท่านเป็นมัคคุเทศก์ท่านบอกว่าแต่ถ้าเป็นหน้าน้ำเนี่ยน้ำก็เต็มนะเดินไม่ได้เลยจะไม่เป็นแบบนี้เลยแต่น้ำไม่ได้ลึกมากแม่น้ำนิรัญชลานี่จะไม่ลึกมากแต่กว้างท่านก็บอกว่าถ้ามาหน้าน้ำเนี่ยจะไม่เห็นแบบนี้นะพอเราข้ามฝั่งแม่น้ำมาเราก็มาเที่ยวบ้านนางสุชาดาท่านก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยเล่าเรื่องเนี้ยว่าเป็นผู้ที่ถวายข้าวมัทุปายาสเนี่ยแล้วก็โอ้เป็นอุปถัมภ์ให้กับพระพุทธเจ้าต่อมาเลยแล้วก็เราก็ไปถึงบ้านนางสุชาดาก็ไปเวียนเทียนรอบสถูปสถูปนี่ก็ใหญ่นะท่านผู้ฟังแต่ว่าเหลือแค่ฐานสูงสักประมาณไม่ถึง2เมตรน่ะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าตัวสถูปจริงๆสูงขึ้นไปเนี่ยเป็นอย่างไรในภาพที่เราเห็นจริงๆนะแต่เขาก็มีภาพวาดเอาไว้ว่ามันจะเป็นประมาณอย่างเงี้ยซึ่งใหญ่สวยมากเลยเราก็ไปเวียนเทียนรอบรำลึกถึงนางสุชาดาพอหลังจากนั้นเราก็มาเที่ยววัดภูฐานแล้วก็จบตรงที่วัดภูฐานเนี่ยวัดภูฐานนี่ก็อยากจะเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังอีกนิดนึงว่าเป็นวัดเล็กๆนะอยู่ในเมืองเราเข้ามาในเมืองแล้วตอนนี้บ้านนางสุชาดานี่จะอยู่นอกเมืองนิดนึงพอเราขับรถมานิดนึงเข้ามาในเมืองเนี่ยเราก็จะเป็นวัดเป็นเมืองเลยมีอาคารมีคนเดินเยอะแยะเลยวัดภูฐานนี่ก็จะเป็นวัดไม่ใหญ่แล้วก็มีอาคารสัก 3-4 หลังเป็นโบสถ์บ้างเป็นอาคารที่เขาทำพิธีเป็นที่อยู่ของพระเป็นกุฏิอะไรแบบเนี้ยนะแล้วก็ตัวโบสถ์นี้ก็ไม่ใหญ่โตมากแต่สวยคือวิจิตรขึ้นบันไดไปสักประมาณ15ขั้นเนี่ยแล้วก็จะเข้าไปในประตูโบสถ์โบสถ์ก็ไม่ใหญ่แต่ว่าจะเป็นโบสถ์แบบนิกายแบบมหายานนะท่านผู้ฟังพระก็เป็นพระมหายานแล้วก็จะมีการเขียนรูปเขียนสีเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของไปทางจีนๆนิดๆอย่างเงี้ยนะเขาก็เล่าเรื่องพุทธศาสนาเหมือนกันเราก็เข้าไปกราบนมัสการแล้วก็ถ่ายรูปกันเพราะตอนเราออกมาเนี่ยพอลงบันไดมายังไม่ทันจะถึงขั้นสุดท้ายเลยมีคนมาพูดกับมัคคุเทศชาวอินเดียนะแล้วเขาก็มาพูดกับเราบอกว่าเนี่ยนักเรียนเข้ามาศึกษาทัศนศึกษาอะไรกันเนี่ยเขาอยากจะถ่ายรูปกับพวกเราอ่ะเพราะว่าเขาดูว่าเราเนี่ยเป็นคนต่างชาติแน่นอนใช่ไหมเพราะเราก็เป็นคนไทยนะท่านผู้ฟังเป็นชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างเงี้ยซึ่งไม่เหมือนกับพวกแขกอ่ะเด็กๆ เขาก็อยากจะถ่ายรูปกันหรอกมาแล้วก็มาถ่ายรูปกันสนุกสนานเลยท่านผู้ฟังเข้ามาร่วม30คนเนี่ยแต่งนักเรียนใส่กางเกงสีแดงจำได้แล้วก็เสื้อสีขาวเราก็ถ่ายรูปกันสนุกสนานเสร็จเราก็ออกจากวัดมาคราวนี้เรามาอีกวัดหนึ่งจะเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังนี่แหละวัดที่2ที่เรามาเนี่ยขับรถประมาณสักไม่ถึง10นาทีดีก็มาถึงวัดญี่ปุ่นวัดญี่ปุ่นก็คือวัดอินโดซังวัดอินโดซังเนี่ยโอ้โหท่านผู้ฟังผิดกับวัดของภูฏานเลยวัดใหญ่มากแล้วก็พอเขาจอดรถเนี่ยนะมันก็จะมีทางเดินเข้าไปเนี่ย

ไกลเลยเดินเข้าไปเนี่ยและในระหว่างทางที่เดินไปเนี่ยก็จะเห็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่เลยเหมือนพระพุทธรูปไดบุสึถ้าท่านผู้ฟังไปญี่ปุ่นเนี่ยก็เป็นสัญลักษณ์ของเขาอะนะพระพุทธรูปองค์เนี้ยเขาก็มาตั้งตระหง่านอยู่ตรงนี้เลยเพราะนั้นพอเราเดินไปเนี่ยเราจะถ่ายรูปได้ตลอดทางเลยท่านผู้ฟังทางเดินเขาเดินตรงไปแล้วก็พระองค์นี้ก็อยู่ตรงกลางเลยเนี่ยสวยเราก็เดินไปถ่ายรูปไปพอหลังจากนั้นแล้วเราก็จะเดินมาเข้าทางด้านซ้ายของพระพุทธรูปเนี่ยจะมีอาคารอยู่คล้ายๆจะเป็นโบสถ์นะท่านผู้ฟังไม่ใหญ่มากนักข้างในก็มีภาพเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าพวกนี้นะก็เป็นลักษณะแต่ก็เป็นลักษณะมหายานของเขานะเราก็เข้าไปสักการะพระข้างในแล้วก็เดินดูรูปอะไรกันนานพอสมควรเพราะพระท่านก็อธิบายว่าอะไรเป็นอย่างไรเนี่ยตอนนี้มาพูดถึงพระพุทธรูปองค์นี้นะท่านผู้ฟังคือไดบุสุที่เมืองคามาคุระเนี่ยถ้าใครไปญี่ปุ่นเนี่ยเนี่ยเราก็มาเห็นคล้ายๆกันแต่ว่าไม่ใหญ่โตเท่ากับองค์ที่อยู่ที่เมืองคามาคุระนะท่านผู้ฟังแต่ท่านผู้ฟังโอ้โหไม่อยากไม่ได้มีโอกาสไปญี่ปุ่นไม่ได้มีโอกาสไปพุทธคยาท่านผู้ฟังก็ไปวัดพระธาตุดอยพระชานที่ลำปางเลยก็มีพระพุทธรูปแบบนี้เลยวัดพระธาตุดอยพระชานเนี่ยจะเป็นวัดเก่าแก่มากนะท่านผู้ฟังในประวัติเนี่ยแล้วก็สมัยก่อนที่ไปมาร่วมจะ20ปีแล้วนะท่านผู้ฟังที่เคยไปมาเนี่ยก็จะเป็นวัดที่โบราณนะแล้วพอต่อมาเนี่ยก็มีการสร้างสิ่งก่อสร้างที่เป็นโบราณสถานขึ้นมาเปลี่ยนโบสถ์เป็นแบบใหม่ทำใหม่เป็นโบสถ์ไทยซึ่งสวยมากเลยแล้วพอตอนหลังเนี่ยก็อีกฟากหนึ่งเนี่ยของเขาเนี่ยเขาก็มาสร้างพระพุทธรูปไดบุสึเนี่ยขึ้นมาเนี่ยก็เลยเป็นแหล่งท่องเที่ยวว่าพอเราขึ้นไปเนี่ยเราเดินไปทางหนึ่งก็จะเหมือนกับไปญี่ปุ่นพอเดินไปอีกทางหนึ่งก็มาไทยอาจจะไปทางไหนก็มีพระพุทธศาสนาแบบญี่ปุ่นและแบบไทยซึ่งก็น่าประทับใจมากเลยก็อยากให้ท่านผู้ฟังมีโอกาสได้ไปเที่ยววัดพระชาติดอยพระชานถ้านึกถึงไดบุสึแล้วก็ไปพุทธคยาแล้วในที่สุดก็ไปเมืองคามาคุระเลยไปญี่ปุ่นเลยท่านผู้ฟังคราวนี้ไปดูของจริงเลยเรามาฟังเพลงหนึ่งก่อนท่านผู้ฟังเราพูดถึงญี่ปุ่นก็จะคิดถึงเพลงหนึ่งท่านผู้ฟังอาจจะคิดถึงเพลงเดียวกันก็เป็นเพลงพื้นบ้านของชาวญี่ปุ่นเขาก็คือเพลงซากุระเขาไม่อ่านซากุระนะท่านผู้ฟังถ้าจริงก็ซากุระสระอึนิดๆเนี่ยซากุระหรือซากุระเนี่ยก็จะเป็นดอกไม้ใช่ไหมที่เป็นดอกไม้ประจำชาติเขาเลยต้นเชอร์รี่ที่เราเรียกกันเนี่ยหรือเชอร์รี่บลัซซัมเนี่ยหูยออกดอกสวยมากเลยอันนี้ก็เป็นบทเพลงที่เขานำมาเรียบเรียงเสียงประสานและขับร้องที่เมืองไทยนะท่านฟังที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนี่แหละเมื่อเดือนตุลาคมวันที่19ปี2550ในงานความสัมพันธ์ระหว่างไทยญี่ปุ่นเป็นไทยญี่ปุ่น Japanese Friendship Concert เพราะมากท่านผู้ฟังลองฟังเพลงซากุระ

เป็นอย่างไรบ้างท่านผู้ฟังบทเพลงไพเราะมากเลยพอหลังจากที่เราไปเที่ยววัด2วัดแล้วก็บ้านนางสุชาดาเนี่ยเราก็กลับมาที่โรงแรมรู้สึกกลับมาตอนนั้นจะประมาณไม่ถึงทุ่มดีประมาณทุ่มหนึ่งเนี่ยท่านผู้ฟังหกโมงกว่าเกือบทุ่มอะไรแบบเนี้ยเขาก็ให้เรารับประทานอาหารเลยแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปวัดนิดหนึ่งคือก็พิธีเนี่ยเขามีอยู่ห้าหกวันเลยนะท่านผู้ฟังเพราะนั้นเราไปได้ทุกวันแหละเขาก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะจากที่นี่ไปละเพราะนั้นเดี๋ยวจะพาไปสวดมนต์อีกนิดนึงเราก็กลับมาที่โรงแรมก็รับประทานอาหารกันก่อนรับประทานอาหารก็อยู่สักประมาณสักชั่วโมงนึงอ่ะท่านผู้ฟังเขาก็ให้บอกว่าให้เวลารับประทานอาหารสักชั่วโมงนึงแล้วเดี๋ยวจะพาไปวัดสวดมนต์นิดนึงแล้วก็กลับมามื้อเย็นมื้อนี้ก็มีอาหารไทยท่านผู้ฟังก็มีผัดวุ้นเส้นอันนี้จำได้เลยว่าอร่อยแล้วก็มีไก่ทอดมีผัดถั่วแขกมีมะเขือม่วงผัดแค่มะเขือยาวเราอะท่านผู้ฟังแต่ก็เป็นมะเขือม่วงอร่อยแล้วก็มีสลัดมีปลาทอดมีซุปแล้วก็มีอาหารอินเดียเป็นพวกแกงต่างๆแล้วก็เป็นพวกแป้งนะท่านผู้ฟังแล้วก็มีผลไม้ก็รับประทานกันพอหลังจากนั้นเขาก็พาเราไปพุทธคยาแต่ไปคราวนี้ไปนั่งสวดมนต์ไม่นานเพราะเขาบอกว่าวันนี้ไปเนี่ยจะสวดมนต์นิดนึงนะเราไปงานครั้งเนี้ยแต่ว่าจะให้รีบกลับมาเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะออกจากพุทธคยาไปแล้วเรานอน2คืนกลับไปต้องไปจัดกระเป๋านะพอเราออกมาจากพุทธคยาเขาก็พูดบนรถบอกว่าเดี๋ยวคืนนี้ต้องรีบกลับไปนะไปจัดกระเป๋าให้เรียบร้อยพรุ่งนี้เดินทางแล้วนะไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วนะแล้วก็พรุ่งนี้จะออกเดินทางแต่เช้าตรู่เขาพูดอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นคืนนี้หลับนอนพักผ่อนให้เต็มที่ท่านผู้ฟังสามารถเช้าตรู่คือกี่โมงตีห้าครึ่งออกเลยท่านผู้ฟังเพราะรายการเขาก็แจ้งว่าพรุ่งนี้เราจะไปรับประทานอาหารที่อีกที่หนึ่งเลยเป็นวัดแห่งหนึ่งนะเราจะเดินทางตีห้าครึ่งไปเลยเราก็กลับมาถึงโรงแรมก็จัดข้าวจัดของอาบน้ำอาบท่าแล้วก็เข้านอนเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องตื่นเขาบอกว่าเขาจะปลุกประมาณตีสี่ครึ่งนะให้เวลาชั่วโมงหนึ่งอะเตรียมตัวแล้วตีห้าครึ่งเนี่ยลงมาแล้วรถก็ออกเราก็จำได้ว่าเราก็นอนจัดข้าวของเสร็จเราก็นอนเราก็ประมาณตีสี่ครึ่งเราก็ตื่นนะท่านผู้ฟังเพราะว่าเราก็โอเคอะแล้วเขาบอกไปนอนในรถไปนอนเลยเดินทางประมาณ2ชั่วโมงแล้วก็จะถึงวัดที่เราจะเป็นไปรับประทานอาหารเช้ากันเนี่ยเราก็ตื่นขึ้นมาก็จัดข้าวจัดของทุกคนก็ลงมาประมาณสักตีสี่สิบห้าอะไรอย่างเงี้ยคนก็เริ่มลงมาแล้วเราก็ลงมาประมาณตีสี่ยี่สิบไม่ถึงตีสี่ครึ่งดีก็รอกันนิดนึงประมาณสักตีเราลงประมาณตีสี่ตีห้ายี่สิบท่านผู้ฟังพูดผิดตีห้ายี่สิบก็จะออกตีห้าครึ่งใช่ไหมก็ออกรถได้จริงๆก็ประมาณตี 5:35 อะไรอย่างเงี้ยก็สายไป5นาทีเองเขาก็ยังพูดเลยบอกโอ้ตรงเวลาดีจังเลยดีแล้วเราจะได้ไม่สายวันนี้เพราะเรามีโปรแกรมเยอะนะแล้วเราจะได้ไปรับประ

ทานอาหารเช้าไม่สายเกินไปเราก็ออกรถเลยจากเมืองพุทธคยาเนี่ยมาอีกเมืองนึงและท่านผู้ฟังคือเมืองราชคลึเมืองราชคลึนี่ถือว่าเป็นเมืองเก่าแก่นะท่านผู้ฟังในพุทธศาสนานี่เมืองนี้โหมีเรื่องราวเล่ามากมายเลยเราก็เดินทางประมาณ2ชั่วโมงจำได้ว่าพอเราออกมาเนี่ยนะท่านผู้ฟังก็มันยังไม่ค่อยเช้ามากนะอากาศดีใช่แต่บนรถก็ติดแอร์นะแต่เราอําวางมือไว้ที่กระจกเนี่ยก็รู้สึกข้างนอกเนี่ยเย็นๆน่ะมันจะหนาวนะท่านผู้ฟังตอนที่ไปเที่ยวตอนนี้จำได้พอเช้าๆเนี่ยจะค่อนข้างหนาวเลยอ่ะจะเย็นๆเลยอ่ะเราก็นั่งรถไปสบายแล้วจำได้เลยว่าทางไม่ค่อยลำบากถนนไม่ขรุขระคือนั่งสบายอ่ะรถจำได้เราก็หลับในรถสักประมาณ 7:30 น.อ่ะประมาณ 7:30 เนี่ยถึงจริงท่านผู้ฟังมาถึงที่วัดชื่อเพราะมากเลยอ่ะวัดนวมินทร์ธรรมิกราชนวมินทร์นี่คือรัชกาลที่9นะท่านผู้ฟังธรรมิกราชก็เป็นผู้ปกครองโดยธรรมอะไรอย่างเงี้ยนะก็วัดนี้สร้างเนี่ยก็เป็นการถวายกับพระพุทธเจ้ากับถวายรัชกาลที่9ด้วยนะเขามีความหมายมากมาถึงเนี่ยมารับประทานอาหารท่านผู้ฟังเขาก็เตรียมอาหารให้เลยคือวัดเนี่ยพอตอนหลังมารู้ว่าอ๋อเป็นวัดที่คนที่มาแสวงบุญเนี่ยจะมารับประทานอาหารที่นี่เป็นที่ที่มารับประทานอาหารเช้ากันเลยอ่ะแล้วก็จะไปไหนก็ไปต่อไปถึงท่านก็บอกแล้วเอาลงไปโยมไปทานข้าวเลยนะให้เวลา1ชั่วโมงเดี๋ยว 8:30 นเราจะทอดพระป่าก็เป็นการถวายของใช่ไหมเรามารับประทานอาหารข้าวก็มีข้าวต้มกับนะมีไข่เจียวมีผัดดอกแครอร่อยมากเลยมีกาแฟสดพระเป็นคนชงนะท่านผู้ฟังแล้วมีปลาท่องโกแม่ชีทอดแล้วก็มีขนมไทยๆสองสามอย่างมีส้มมีแอปเปิ้ลเราก็รับประทานอาหารก็อย่างอร่อยเลยเป็นอาหารไทยๆอีกแล้วแหมวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังเราอยู่ประเทศอินเดียเรามาลาจากกันด้วยเพลงอินเดียเพลงหนึ่งเพลงอินเดียเพลงนี้จะเป็นเพลงที่คนขับร้องนี่เขาบอกมีชื่อเสียงมากนะเป็นสุภาพสตรีชื่อนูปรูพันเนี่ยนะเขาจะขับร้องเพลงชื่อว่าปาฮาดีปาฮาดีนี่จะเป็นเพลงพื้นบ้านที่อุตรขานคือเป็นรัฐทางตะวันออกเฉียงเหนือก็เป็นบริเวณที่พระพุทธเจ้าทรงมีชีวิตอยู่ตรงนั้นน่าจะเป็นอินเดียตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยก็เลยเอาเพลงพวกนี้มาให้ท่านผู้ฟังจะเป็นเพลงพื้นบ้าน5เพลงคนนี้ก็จะมาร้องรวมกันอันนี้ก็เป็นกลิ่นอายของอินเดียตะวันออกเฉียงเหนือพาฮาดีแล้วคุยกับดนตรีขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ลูกชายคนโตชื่อโดดเดี่ยวชอบเก็บเนื้อเก็บตัวเล่นเกมอยู่บนห้องนอนชั้น2ลูกสาวคนเล็กของผมชื่อต้อยติงกลับมาจากโรงเรียนก็เปิด YouTube ซ้อมเต้น cover เพลงเกาหลีอยู่ในห้องนั่งเล่นนั่นคุณแม่ผมก็คุณย่าของหลานชื่อพึมพำนั่งจองแท็บเล็ตแต่งรูปดอกไม้รอส่งไลน์ให้กับเพื่อนๆในกลุ่มส่วนนู่นเพลินใจภรรยาผมเองอยู่กินกันมา20กว่าปีแล้วเที่ยงคืนนู่นกว่าจะได้หลับได้นอนก็เฝ้าหน้าจอรอกด F สั่งกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้ากระโปรงกางเกงเครื่องสำอางโอ้ยสารพัดนะครับออนไลน์ใช้ได้แต่อย่าใช้จนทำให้หัวใจของครอบครัวออนแอพักจากโลกออนไลน์สักนิดแล้วซ่อมแซมความสัมพันธ์บางอย่างของครอบครัวที่กำลังจะหายไป
1: ผมชื่อเก่งครับ
2: ดิฉันรถเมย์ค่ะ
1: แค่มองตาผมก็รู้แล้วว่าเธอคือสิ่งที่ผมตามหามานานหลายครั้งที่เธอทำให้ผมอดใจไม่ไหวจนอยากจะใกล้อีกใกล้เข้าไปอีกแล้วผมและเธอก็รู้ว่าสำหรับรถอย่างเราแล้วยิ่งใกล้ก็ยิ่งเจ็บ
2: ขับรถให้ถูกกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
3: ไม่ชิดไม่จี้ขับขี่อย่างมีระยะปลอดภัย

ขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อปลุกจิตวิญญาณความเป็นนักคิดอย่างมีสติตามรอยปราชญ์และโบราณอาจารย์ในอดีตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนกับรายการพัฒนศึกษาพัฒนาประเทศสร้างสรรค์โดยสาขาวิชาพัฒนศึกษาภาควิชานโยบายการจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษาคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0: อะไร
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้วันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมนะคะเรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วสัญญากับ

สมเด็จพระเจ้าบรมเธอเจ้าฟ้ากรมพระนางเจ้าราณวัติวงศ์นะคะที่เป็นที่รู้จักกันทั่วแล้วอธิบายให้คุณผู้ฟังฟังเล่าว่าดาวดึงเทวโลกมโหฬารเนี่ยเป็นที่อยู่สำราญฤทัยหันนะอย่างไรนะคะแล้วก็มีสมเด็จพระอมรินทร์ปิ่นมงกุฎทรงวชิรวุฒธนูสินเป็นอย่างไร อินทรประสาทอย่างไรนะคะแล้วก็จบลงถึงตอนที่ว่าจะให้นะคะลงไปจะให้ลงไปยังเมืองเท้าสามมนนะคะจะปลอมพระองค์ไปทั้งสามมนทีนี้เคยเล่าให้ฟังว่าวรรณคดีไตรภูมิเนี่ยเป็นบอกเกิดแห่งความคิดและการบันดาลใจให้กวีและศิลปินนำไปใช้แต่เป็นเรื่องหนังสือมากมายนะฮะและเรื่องสวรรค์เรื่องอะไรต่างๆนานาเนี่ยก็ได้อิทธิพลมาจากไตรภูมิทั้งนั้นนะคะยกตัวอย่างตอนเราเป็นเด็กจำได้ไหมคะตอนเป็นเด็กเนี่ยท่านอะไรคะนะแต่ก่อนมันที่เรียนเนี่ยไม่มีม.4 ม.5 ม.6 นะคะมันเป็นม.8นะนักเรียนชั้นม.8นะคะม.6 แล้วก็ม.7 แล้วก็ม.8 นะฮะเด็กๆเนี่ยนักเรียนเนี่ยนะก็จะเรียนบทพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรตินะเรื่องรามเกียรติเนี่ยที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยส่งพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติที่เป็นกัปฉบังโอ้ยท่องกันสนุกสนานมากเลยนะฮะแต่งเป็นกลอนแบบหนึ่งที่เรียกว่ากัปฉบังมีบทหนึ่งมี16คำแบ่งคำเป็น3บาทหรือวรรคแรกมี6คำวรรคกลางมี4คำจำได้ไหมคะมีคำที่สัมผัสกันซึ่งถ้าสังเกตในข้อความต่อไปนี้ก็จะเห็นได้เองว่ามีสัมผัสที่ตรงไหนบ้างแล้วท่านผู้ฟังที่อาจจะมีวัยได้เรียกกันหรือว่าอายุสูงกว่าหรือต่ำกว่าเนี่ยท่านเรียนกันทุกคนใช่ไหมคะที่เรื่องนามเกียรติตอนหนึ่งจำได้ไหมคะที่อินทรชิตโอรสทศกัณฐ์เนี่ยแปลงตัวเป็นพระอินทร์นะแปลงตัวเป็นพระอินทร์และพระอินทร์นี่ก็รู้อยู่แล้วว่าทรงช้างเอราวัณนะเป็นพาหนะนะคะช้างเอราวัณเนี่ยไปดูเถอะค่ะถ้านึกไม่ออกก็ไปดูตามจิตรกรรมฝาผนังตามโบสถ์ต่างๆนะมีเกือบจะทุกโบสถ์เลยแหละนะคะมีจะวาดเป็นรูปต่างๆตามจินตนาการของกวีดังที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยเนี่ยส่งพระนิพนธ์ตอนหนึ่งไว้ว่าอินทรชิตบิดเบือนกายินเหมือนองค์อมรินทรงคชเอราวัณช้างนิมิตฤทธิ์แรงแข็งขันเผือกพองผิวพรรณสีสังสะอาดโอรา33เสียนโสภานะไม่ใช่ช้าง3เสียนนะคะ33เสียนโสภาเสียน1 7งาดังเพชรรัตรูจีงา1 7โบกขรณีสะ1ย่อมมี7กออุบลบันดาลก1 7ดอกดวงมารดอก1เบ่งบานมีกลีบ7กลีบพกากลีบ1มีเทพธิดา7องค์โสภานั่งน้อยลำเภานงพานนางหนึ่งย่อมมีบริวารอีก7เยาวมานล้วนรูปนิมิตกายาจับระบำรำร่ายสายหาชำเลืองหางตาทำทีดังเทพอับสอนมีวิมานแก้วงามบวรทุกเกตกุญชรดังเวชัยยันอมรินทร์ทำได้ไหมคะเราไปดูโขนศิลปชีพก็มีฉากนี้เหมือนกันนะคะจำได้ไหมคะอันนี้ที่ปลอมตัวมานะให้เป็นช้างพระอินทร์ช้างพระอินทร์อันเนี้ยในเรื่องรามเกียรติ

ก็ทำให้ลิงใหญ่น้อยนะคะมัวแต่ตื่นเต้นตกใจที่มองขึ้นไปบนสวรรค์ชั้นฟ้าก็เห็นพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณนะคะภาษาไทยได้งดงามมากนะแล้วก็ถ้าเผื่อสังเกตการใช้คำสำหรับนับจำนวนเนี่ยนะซึ่งในตำราไวยากรณ์เนี่ยเรียกว่าลักษณะนามนี่ข้ามไปถึงภาษาไทยซะละคือใช้คำว่าองค์สำหรับเป็นคำช่วยนับเกี่ยวกับเทพธิดาเช่นกลีบหนึ่งเมเทพธิดา7องค์โสภาแน่งน้อยลำเผานงพามนะฮะแต่สถินโกเศท่านบอกว่าในหนังสือไตรภูมิใช้คำว่าคนสำหรับนางฟ้าตลอดไปทุกแห่งนะฮะอันนี้ก็อธิบายก็จะไม่ว่ากันกันทีนี้ตอนหักคอช้างเอราวัณเนี่ยนะคะก็จะมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่1นะก็แต่งไม่เหมือนกันนะที่ตอนที่อินทรชิตโอรสทศกัณฐ์แปลงตัวเป็นพระอินทร์อย่างที่เล่าไปแล้วทำให้พวกนายและไพร่พลยักษ์แปลงเป็นช้างเอราวัณตรงเนี้ยคือตอนที่พระต้องถูกแผลงสอนพรหมมาศจำได้ไหมคะทวนนิดนึงนะคะเป็นความรู้พระอินทร์ปลอมเป็นพระอินทร์นะคะอินทรชิตปลอมเป็นพระอินทร์ไปหลอกลวงเทพบุตรเทพธิดานะคะให้เข้าใจผิดไอ้ขอโทษค่ะเป็นเทพบุตรเทพธิดาไปหลอกลวงพระลักษ์ให้เข้าใจผิดแล้วก็ล่อแผลงสอนพรหมมาศมาต้องพระลักษ์จำได้ไหมคะพวกลิงพานอนทั้งหลายก็สลบหมดเป็นแถวนะหนุมานก็โกรธก็ฉันว่าก็ยังคิดเลยว่าเป็นพระอินทร์นั่นแหละเพ่นขึ้นไปหมายจะสังหารพระอินทร์เสียนะคะทีนี้มาดูหนังสือรามเกียรติ์ฉบับพระราชนิพนธ์รัชกาลที่1กล่าวเรื่องตอนอินทรชิตแปลงเป็นพระอินทร์และพวกนายและไพร่พลยักษ์แปลงเป็นช้างเอราวัณนะฮะต่างกับที่เมื่อกี้นะต่างกับบทของรัชกาลที่2นะคะบทนี้ท่านบอกว่าให้การุณราชกุมพันธ์เป็นเอราวัณตัวกล้าอันนี้ท่านบอกเสียด้วยนะคะว่าให้ยักษ์ตนไหนชื่อการุณให้ปลอมเป็นช้างเอราวัณ33เสียนอลงกาเสียน17งางามงอนงา17สะโกสุมเสียน1มีปฐุมมเกศรเจ็ดกอชูก้านอรชรกอหนึ่งบานสลอนเจ็ดพกาดวงหนึ่งเจ็ดกลีบสุบงกตกลิ่นรสซาบซ่านนาสากลีบหนึ่งเป็นเทพธิดาเจ็ดนางกัลยายุภาพานแต่ละองค์ทรงโฉมอรชรรำฟ้อนจำเรียงเสียงหวานนางหนึ่งล้วนมีบริวารเจ็ดองค์เยาวมานวิไลวันเผือกพองพึงพิษอัมภัยเหมือนช้างเจ้าไตรตรึงในสวรรค์มีวิมานทุกเสียงคดชกันพรายพันล้วนแก้วมณีเห็นไหมคะนั้นเนี่ยสองความนี่ก็ตรงกันแล้วถามว่าการที่ทรงทราบหรือว่ารู้กันได้ยังไงว่าบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยนะฮะเป็นอย่างไรแล้วมีอะไรบ้างนะเมืองสุทัศน์นี่แหมงดงามสักเพียงไหนนะตกลงความเบื้องต้นเข้าลางเกี่ยวกับอินทรประสาทชั้นดาวดึงเนี่ยเป็นยังไงคิดว่าโปรยภาพให้ท่านผู้ฟังติดตามโดยใช้จินตนาการแล้วนะคะทีนี้กลับหันมาดูว่าองค์ความรู้หรือความรู้ของกวีเนี่ยเกี่ยวกับสวรรค์ชั้นดาวดึงมันมีอะไรเพราะในไตรภูมิก็บอกว่าเมืองสุทัศน์ของพระอินทร์บนสวรรค์ชั้นดาวดึงเบื้องตะวันออกมีสวนขวัญชื่อนันทวรุทยานหรือเรียกง่ายๆว่านันทอุทยานแปลว่าสวนขวัญอันเป็นที่ยินดี

พราะมีต้นไม้ลูกไม้ดอกอย่างวิเศษและอุดมเป็นที่เล่นสนุกสุขสำราญแก่เทพีราทั้งหลายใกล้อุทยานทางจะเข้าสู่เมืองก็มีสระใหญ่ชื่อนันทาโบกครณีสระหนึ่งชื่อจุลนันทาโบกครณีอีกสระหนึ่งนะคะนายไตรภูมิบอกว่าโอ้โหน้ำในสระใสงามดังแผ่นแก้วอินทนิลริมฝั่งสระมีศิลาแก้วสองแผ่นนะคะเป็นแผ่นศิลามีรัศมีรุ่งเรืองนะคะทางทิศใต้มีอุทยานชื่อพฤกษกวันแปลว่าสวนมะปรางนะคะแล้วก็มีสวนปารุษกวันนะคะนี่ค่ะและมีสระใหญ่ชื่อพัทราโบกครณีกับสุพัทราโบกครณีนะคะทางทิศตะวันตกล่ะมีอุทยานใหญ่ชื่อจิตรดาวันแปลว่างามไปด้วยไม้เถานะคะคิดว่าพระตำหนักสวนจิตรดาโรหูฐานก็มาจากชื่อสวนนี้แหละนะคะในจิตรดาวันมีสระใหญ่ชื่อจิตรโบกครณีแล้วก็จุลจิตโบกครณีนะคะทางทิศเหนือล่ะทางทิศเหนือมีอุทยานใหญ่ชื่อสักกวันนะคะเนี่ยทีนี้อ่ะวกมาพูดเรื่องราชยานเวชยันรถแก้วเพลิดเพลวกำกงอลงกฎอ่ะมาพูดถึงรถไพชยนนะฮะไพชยนเนี่ยในหนังสือแต่พงอธิบายไว้อะไรว่ายังไงบ้างรถไพชยนเนี่ยนะคะนะเป็นรถที่กว้าง 8,000 วานะกว้าง 8,000 วาตามยาวก็ 8,000 วานะท่านใส่กรดแก้วอันหนึ่งที่กลางแท่นแก้วนั้นกว้างได้โยชน์หนึ่งนะคะแล้วก็ม้าที่เทียมรถไพชยนของพระอินทร์ก็ว่าเป็นม้าแก้วมีจำนวนถึง 2,000 ตัวโอ้ท่านผู้ฟังคะใช้จินตนาการเองนะคะนะคะแล้วกล่าวถึงความงามแวววาวของรถนี้ว่าประกอบไปด้วยทองคำแล้วก็สัตตพิษรัตนะหรือแก้ว7ประการรถไพชยนต์ของพระอินทร์เป็นชื่อเดียวกับเวชยันราชรถของหลวงนี่นะคะราชยานเวชยันรถแก้วเพลิดเพลวกำกงอลงกฎนี่นะคะสำหรับรถนี้ก็ชื่อเดียวกับเวชยันราชรถสำหรับเป็นรถชักพระบรมศพมาสู่พระสุเมศขาวพระสุเมศมาสู่พระเมรุมาตรและเป็นคำเดียวกับไพชยนต์ปราสาทคือปราสาทที่ประทับของพระเจ้าแผ่นดินเทียบได้กับปราสาทเวชยันของพระอินทร์นะคะตรงนี้ทีนี้หันมาดูเรื่องของช้างเอราวัณสักนิดหนึ่งนะคะช้างเอราวัณของพระอินทร์เนี่ยบางทีเขาก็เรียกกันว่าไอยราวัณนะเดิมก็มาแต่ว่าเวลาเขียนในจิตรกรรมฝาผนังเนี่ยเขาไม่ได้ทำถึง33หัวหรอกนะคะนะเขามักจะทำแค่3หัวนะบางทีก็เขียนกันว่าไอราวันบ้างเอราวันบ้างนะคะแต่นี้ในหนังสือไตรภูมิเนี่ยก็แปลกตรงที่ว่าช้างเนี่ยก็จะชื่อไอยราพศนะคะและก็บอกว่าไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานนะพระบนสวรรค์เนี่ยสัตว์เดรัจฉานขึ้นไปอยู่ไม่ได้แม้แต่ยุงหรือไรตัวเดียวก็ไม่มีช้างไอยราพศเนี่ยก็คือเทวดาองค์หนึ่งชื่อไอยราวันเทพบุตรเมื่อพระอินทร์จะเสด็จไปแห่งใดไอยราวันเทพบุตรก็นิมิตตนเป็นช้างเผือกตัวหนึ่งใหญ่นักโดยสูงถึง1ล้าน2แสนวานี่และมีหัวได้33หัวหัวน้อยๆ2หัวอยู่ข้างหัวใหญ่เพราะฉะนั้นจึงเป็นชุดละ33หัวโอ้ยจินตนาการไม่ไหวหัวใหญ่ได้ 2,000 วานะคะนี่นะคะตรงนี้แต่หัวส่วนหัวใหญ่เนี่ยอยู่ท่ามกลางหัวทั้งหลายหัวใหญ่นี่ท่านผู้ฟังคะชื่อสุทัศน์เป็นที่นั่งแห่งพระอินทร์นะคะมีปราสาทกลางแท้

0: แว่นแก้วมีราชอาสน์หนามีหมอนน้อยมีหมอนใหญ่มีหมอนอิงนะคะองค์พระอินทร์นั้นสูงได้ 6,000 วาเสด็จประทับเหนือแท่นแก้วมีเทพยดาขี่22หัวทำไมไม่ขี่ทั้ง33หัวก็ไม่รู้อะไรนะคะในวงเล็บของท่านเสด็จเกษตรบอกว่าบางทีจดจำนวนคลาดเคลื่อนเพราะมันจดกันต่อๆๆกันมาจาก23หัวเลยกลายเป็น22หัวอันนี้ตั้งข้อสังเกตนะคะยิ่งไงคะแล้วก็ตามบทบรรยายของพระเจ้าหัวกันที่1และกันที่2เนี่ยก็บรรยายตรงกันว่างาแต่ละงามีสะ7สะสะนั้นแต่ละสะมีบัวได้7กอกอบัวแต่ละกอมีดอก7ดอกแต่ละดอกมีกลีบ7กลีบแต่ละกลีบมีนางฟ้ายืนจับระบำ7คนนางแต่ละคนมีสาวใช้7คนนะคะรวมยอดช้าง33หัวเนี่ยก็มีงาได้เท่าไหร่ก็คูณหารเอาเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเผื่อคูณหายไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะก็ฟังให้ไพเราะนะคะเราก็ไม่ต้องไปคิดว่าจะจริงจะจังกับเรื่องต่างๆเหล่านี้มากนักนะคะเพราะนั้นเนี่ยก็จะจบว่าพระอินทร์เนี่ยมีมเหสีอยู่ในไตรภูมิในไตรภูมิใช้คำว่านางผู้เมียหรือนางเมียสี่องค์ซึ่งเป็นที่รู้กันนะคะว่าชื่อนางสุธรรมานางสุชาดานางสุนันทาและนางสุจิตราเวลาพระอินทร์เสด็จนั่งเหนือแท่นแก้วนางสุธรรมานั่งเฝ้าอยู่ข้างซ้ายนางสุชาดาอยู่ฝ่ายขวานางสุนันทาอยู่ฝ่ายหลังและนางสุจิตราอยู่เบื้องซ้ายอีกผู้หนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะจบโดยที่คงจะไม่บรรยายสวรรค์ชั้นดาวดึงมากไปกว่านี้นะคะนี่ค่ะอย่าลืมนะคะว่าก่อนที่เราท่องกันเนี่ยนะคะก็ลองทวนความจำสิคะว่าที่กล่าวไว้ว่ามาจากลาบทไปถึงเท้าศาสนาไตรตรึงสาที่พระอาจเคยอ่อนแต่ก่อนมากระด้างดังศิลาประหลาดใจและต่อไปเป็นอย่างไรนะคะท่องให้ฟังหน่อยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: ช่วงวิถีทัศน์พัฒนศึกษา
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้นะคะในรายการวิถีทัศน์พัฒนศึกษาค่ะพบกับดิฉันนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดวงกมลบางชวดค่ะจากสาขาวิชาพัฒนศึกษาภาควิชานโยบายการจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษาคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมาชวนคุยนะคะแล้วก็ลองให้มองมุมมองด้านการศึกษาสักนิดนึงนะคะในภาพรวมทั่วๆไปนะคะเพราะว่าช่วงนี้มีหลายคนบอกว่าเอ๊ะปัญหาเรื่องการศึกษาปัญหาเรื่องการจัดการเรียนรู้ให้เด็กเนี่ยมันมีมากมายหลายอย่างแล้วก็ตอนนี้พระราชบัญญัติการศึกษาก็กำลังเรียกว่ากำลังเดินหน้าเนาะว่าจะไปยังไงต่อนะคะแต่ทีนี้ไม่ว่าทางพระราชบัญญัติการศึกษาจะเป็นอย่างไรหรือว่าทางกระทรวงทางใครก็จะทำยังไงจะฐานอะไรก็ตามเนี่ยค่ะตัวเราซึ่งเป็นผู้ปกครองเนาะคนฟังทั้งหลายนะคะเราจะทำตัวอย่างไรแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ารอบตัวเราเนี่ยนะคะเราสามารถจะช่วยเหลือลูกหลานเราในการจัดการศึกษายังไงบ้างนะคะทีนี้ในช่วงนี้ทุกคนก็คงทราบอยู่แล้วนะคะว่าผู้สูงอายุมากขึ้นเด็กเกิดน้อยลงใช่ไหมคะตอนแรกๆฉันก็ได้ยินว่าเด็กเกิดน้อยลงเนี่ยบางทีก็แอบดีใจนะ ไม่รู้จะดีใจหรือเสียใจดีคือเด็กเกิดน้อยลงแล้วก็จะมีแรงงานเนี่ยน้อยลงใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่ามองว่าเราสามารถที่จะเรียกว่าเหมือนสอนเขาแบบเป็นนิชมากขึ้นเฉพาะทางมากขึ้นหรือว่ามีความละเอียดมากขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะดีก็ได้ฉันเคยจัดการเสวนาครั้งหนึ่งอะค่ะเมื่อสัก 3-4 ปีก่อนมีผู้เข้าร่วมเสวนาก็เป็นผู้ใหญ่นะคะเขาก็พูดขึ้นมาว่าการจัดการศึกษาเนี่ยถ้าเกิดว่ายิ่งคนน้อยมันก็น่าจะดีไม่ใช่หรอเพราะฉะนั้นเราควรจะทำตรงนี้ให้มันเป็นโอกาสของเราไม่ดีกว่าหรือเปล่านะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยช่วงก่อนๆเนี่ยก็จะมักจะไปดูงานกันใช่ไหมคะที่ฟินแลนด์

ญี่ปุ่นที่อะไรก็แล้วแต่และปัญหาหนึ่งที่เราบอกว่าเราทำอย่างเขาไม่ได้หรอกก็คือเรื่องของ2เรื่องเนาะ1คุณภาพครูกับ2เรื่องของจำนวนเด็กในแต่ละห้องเรื่องคุณภาพครูหรือจำนวนคุณครูเนี่ยนะคะอันนี้ก็ขอยกยอดไว้ก่อนเนาะนะคะแต่อีกอันนึงก็คือเรื่องของจำนวนเด็กในแต่ละห้องซึ่งจำนวนเด็กเนี่ยแม้ว่ามันจะมีมากถ้าเรามีการจัดการศึกษาหรือว่าการจัดห้องเรียนที่ดีเนี่ยก็น่าจะเดินต่อไปได้แต่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าน้อยแปลว่าครูก็จะมีเวลาที่จะดูเด็กๆได้มากขึ้นนะคะคืออย่างดิฉันเนี่ยสอนอยู่ในคณะครุศาสตร์มีหลายวิชาที่ครุสภากำหนดว่าเราจะต้องสอนนิสิตแค่ไม่เกิน30คนต่อห้องเรียนนะคะก็พวกวิชาครูวิชาความเป็นครูทั้งหลายเนี่ยค่ะทำให้แรกๆก็สุขเอ๊ะทำไมจะต้องเป็นแบบนั้นแต่เมื่อเราสอนมานานแล้วนะคะสอนมาประมาณนึงเราก็รู้ว่าจริงๆเนี่ยอันนี้คือวิชาที่ทำให้เราได้รู้จักนิสิตและให้นิสิตได้เรียนรู้ว่าการที่วันหนึ่งเขาไปเป็นคุณครูหน้าห้องและเขามองเด็กเป็นรายบุคคลการจัดการศึกษาที่ค่อนข้างจะมีความเฉพาะเนี่ยมันมีความสำคัญและมันควรจะทำในลักษณะไหนซึ่งดิฉันก็มองว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีอ่ะคราวนี้ก็กลับมาเรื่องที่จะพูดในวันนี้บ้างเนาะน่าจะเป็นสำหรับคุณพ่อคุณแม่ปกตินะคะที่มีลูกอยู่ประถมมัธยมทั่วไปนะคะซึ่งก็อยากจะเล่าให้ฟังว่าการจัดการศึกษาจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่หน้าที่ของโรงเรียนเท่านั้นเนาะครั้งก่อนฉันก็พูดถึงเรื่องของ All for Education ไปก็คือทุกคนทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษานะคะแต่การจัดการศึกษานั้นเนี่ยร่วมก็จริงแล้วร่วมช่วยเหลือก็จริงแต่เด็กสอบได้หรือเปล่าเด็กทำได้ไหมไปสอบเข้าได้ไหมนะคะอันนี้ก็ต้องไปอีกเรื่องหนึ่งว่าเอ๊ะแล้วการที่เราประเมินเด็กผ่านข้อสอบผ่านความรู้แบบเชิงสารัตถะเนี่ยมียังใช้ได้อยู่ไหมในปัจจุบันหรือเราจะมีวิธีการวัดแบบไหนซึ่งก็ต้องแย้มให้ฟังเล็กๆว่าจริงๆตอนนี้กระทรวงศึกษาเองก็มีแนวคิดนะคะที่จะปรับตัวชี้วัดต่างๆนะเมื่อ 2-3 วันก่อนค่ะก็มีการเสวนาบรรยายนะคะโดยสภาการศึกษาที่พูดว่าการสอบหรือการวัดผลแบบไหนนะคะที่มันจะเหมาะกับในยุคปัจจุบันและกำลังจะเปลี่ยนไปแบบไหนโดยที่มีการใช้ข้อมูลหรือ data ต่างๆเนี่ยมาช่วยในการวิเคราะห์ถ้าใครสนใจก็ลองเข้าไปในแฟนเพจก็ได้นะคะของสภาการศึกษาซึ่งก็จะมีคลิปวิดีโอย้อนหลังเอาไว้อันนั้นทำจัดเมื่อวันที่25สิงหาที่ผ่านมานะคะก็ลองเข้าไปดูกันค่ะแต่สำหรับวันนี้ค่ะก็อยากจะมาเล่าให้ฟังนะคะเรื่องของการจัดการศึกษาเรียกว่าเหมือน3ระดับเนาะจากมองจากผู้เรียนเป็นหลักนะคะ3เรื่อง3ระดับดีกว่าเนาะอันแรกก็คือการจัดการศึกษาโดยชุมชนโดยใช้โรงเรียนเป็นใช้ชุมชนเป็นฐานหรือที่เขาเรียกกันว่า place based education หรือบางคนอาจจะเรียกแบบอื่น area based อะไรก็ว่าไปนะคะแต่ว่าในที่เนี้ยขอใช้คำว่า place based education ก่อนเนาะอันที่2ก็คือ school based education ก็คือในเรื่องของการที่โรงเรียนจะเป็นฐานนั้นและสุดท้ายแน่นอนสำคัญที่สุดก็คือ home based education หลายๆครั้งที่เรามักจะโทษว่าครอบครัวก็ต้องช่วยโรงเรียนด้วยสิแต่ว่าบางทีครอบครัวก็ไม่รู้จะคุยกับโรงเรียนยังไงหรือไม่รู้ว่าจริงๆเนี่ยครอบครัวจะจัดการศึกษาหรือว่าฟูมฟักเด็กในลักษณะไหนนะคะวันนี้ก็จะมีตัวอย่างคร่าวๆมาให้ดูกันนะคะสำหรับอันแรกก็คือ place based education หรือว่าการศึกษาที่มีท้องถิ่นหรือชุมชนเนี่ยเป็นฐานนะเป้าหมายของมันก็คือการที่ให้เด็กๆเนี่ยได้รู้จักชุมชนตัวเองอันนี้สำคัญมากนะคะหลายๆครั้งเนี่ยเด็กๆแบบรู้จักเนื้อหาวิชาหมดเลยแต่ลองถามนิสิตปัจจุบันแล้วก็ลองถามไปมันเข้ามาจากจังหวัดไหนแล้วลองถามเข้าไปค่ะว่าเขารู้จักสถานที่ท่องเที่ยวแบบนี้ในจังหวัดไหมหรือรู้จักไหมว่าในจังหวัดตัวเองเนี่ยมันมีความรู้พื้นถิ่นอย่างไรไม่ว่าจะเป็นอาหารเป็นผ้าเป็นอะไรเงี้ยเด็กเรียกว่าเกินครึ่งนะคะที่ไม่รู้คณะที่ฉันสอนอยู่เนี่ยก็เรียกว่ามีเด็กต่างจังหวัดเยอะถามไปแต่ละคนเนี่ยหลายคนก็ไม่รู้จักแต่บางคนรู้จักและรู้อย่างลึกซึ้งเลยนะคะอย่างวันก่อนสอนเด็กคนนึงที่มาจากบึงกาฬอย่างเงี้ยเขาก็รู้เลยว่าผ้าของเขาเนี่ยมันจะเป็นลายอะไรยังไงนู่นนี่นะคะแต่บางจังหวัดทั้งที่จังหวัดตัวเองก็อาจจะมีผ้าทอที่แบบเรายังรู้จักเลยขึ้นชื่อแต่เขาเองไม่รู้จักอย่างเงี้ยค่ะเราก็เอ๊ะการจัดการศึกษาลักษณะแบบนี้มันควรจะเป็นหน้าที่ของใครเนาะอาจจะเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาไหมหรือเป็นหน้าที่ของชุมชนที่จะทำให้เขาเกิดการเรียนรู้นะคะลักษณะเด่นเนาะของการจัดการศึกษาแบบนี้จะเป็นแบบไหนให้เขารู้จักอันแรกเขาเลยบอกว่าคุณต้องให้เด็กได้ลงมือทำเนาะเป็น hands on ก็คือเรียกว่าถ้าชุมชนนั้นทำอะไรมีพื้นที่ประวัติศาสตร์อย่างไรเนี่ยอยากจะให้เด็กๆ เนี่ยเข้าไปเรียนรู้ด้วยนะคะดิฉันเคยทำงานอยู่ที่หนึ่งนะคะในจังหวัดหนึ่งนะคะเราก็เป็นปัญหาเดียวกันก็คือเด็กๆไม่รู้หรอกว่าบ้านตัวเองเนี่ยมีอะไรดีหรืออะไรไม่ดีเนาะทีนี้ก็ใช้วิธีการก็คือให้เด็กๆ เนี่ยเขาได้ไปคุยกับผู้ใหญ่ในบ้านนะลุงป้านะคุณลุงคุณน้าทั้งหลายเนี่ยค่ะว่าเอ๊ะแถวบ้านเรามันมีอะไรที่น่าสนใจหรือว่าเป็นอะไรที่มันสร้างรายได้ให้กับบ้านตัวเองบ้างปรากฏว่าผลที่ออก

0: มาเนี่ยเด็กๆหลายๆคนเนี่ยงานนั้นทำงานกับเด็กประมาณ70คนนะคะเด็กก็มีคอมเมนต์ออกมาว่าอุ๊ยหนูไม่เคยรู้เลยค่ะว่าคุณลุงข้างบ้านเนี่ยเขาสามารถที่จะแบบทำการเกษตรแบบเหมือนเป็นคุณลุงอ่ะแต่ทำการเกษตรโดยที่เขาใช้ precision agriculture คือการใช้เครื่องมือการใช้แอปพลิเคชันต่างๆรู้สึกทึ่งมาอุ๊ยคุณลุงที่ดูแบบเกษตรกรมากๆเนี่ยอุ๊ยทำไมถึงทำได้เขาก็รู้สึกว่าเออเขาอยากจะทำแบบคุณลุงบ้างแล้วเขาอยากจะเรียนรู้บ้างอันนี้ค่ะมันเป็นเรื่องของแบบชุมชนสามารถสอนเขาได้แต่บางทีคุณลุงเองอาจจะไม่รู้ว่าจะมาคุยกับเด็กยังไงเพราะฉะนั้นโรงเรียนอาจจะต้องสร้างสถานการณ์อะไรขึ้นมาสักอย่างไหมที่ให้เด็กได้ออกไปเรียนรู้ซึ่งลักษณะแบบนี้จะเชื่อว่าทุกที่มีอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าเราจะทำตัวเชื่อมประสานนั้นอย่างไรนะคะหรืออีกอันที่สองค่ะระดับที่สองก็คือเรียกว่า school based education เนาะก็คือโรงเรียนเนี่ยเป็นฐานภายในรั้วโรงเรียนมันมีพื้นที่มากมายอยู่แล้วค่ะอย่างตอนนี้ดิฉันทำวิจัยอยู่ที่หนึ่งที่อุตรดิตถ์นะครั้งก่อนก็พูดถึงเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่โรงเรียนเองก็มีปัญหาเนื่องจากว่าโรงเรียนมีเด็กน้อยมีครูน้อยแต่พื้นที่ใหญ่มากเลยและพื้นที่นั้นสามารถที่จะทำฟาร์มเกษตรทำสมุนไพรอะไรเงี้ยเยอะได้เยอะมากเลยแต่ว่ากำลังไม่มีเพราะฉะนั้นโรงเรียนเองค่ะสามารถเป็นพื้นที่ที่ให้ชุมชนเข้ามาเรียนรู้แล้วก็เข้ามาใช้พื้นที่นั้นเนี่ยก่อให้เกิดประโยชน์ได้เด็กๆ เขาก็เรียนรู้ค่ะด้วยนะคะเพราะว่าเขาก็อยากจะเรียนรู้ด้วยแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าไม่ใช่ให้เขาไปวิ่งเล่นกับผู้ปกครองที่มาทำงานอย่างเดียวคุณครูค่ะควรจะตามไปดูด้วยค่ะแล้วก็สิ่งที่ผู้ปกครองเขาทำหรือกิจกรรมที่ทำเนี่ยดึงข้อมูลหรือว่าดึงเนื้อหาเหล่านั้นเนี่ยกลับเข้ามาในห้องเรียนอาจจะต้องมาผนวกกับรายวิชาต่างๆเนาะลองคิดดูวิชาเลขวิชาอังกฤษภาษาไทยที่แบบมันสามารถจะบูรณาการกันได้อันนี้ค่ะเป็นสิ่งที่คุณครูอาจจะต้องเรียกว่าคำนึงถึงที่จะไปดูซิเขาทำอะไรเราจะดึงสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเข้ามาผนวกกับรายวิชาในห้องเรียนของเราได้หรือไม่นะคะหลักสูตรแกนกลางมันมีบังคับอยู่ข้อสอบมีบังคับแต่เราเนี่ยจะเชื่อมโยงกันยังไงอันนี้ค่ะเป็นสิ่งที่คุณครูทำได้แน่ๆนะคะครูทุกคนโดนฝึกมาและอันสุดท้ายอาจจะพูดสั้นๆนิดเดียวค่ะก็คือเรื่องของการที่ครอบครัวเป็นฐานหรือ home based education นั่นแปลว่าคุณพ่อคุณแม่ค่ะควรจะเรียกว่าออกแบบพื้นที่เนาะหรือว่าสร้างกิจกรรมอะไรที่ทำให้เด็กๆเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้สิ่งที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยทำอยู่ในบ้านได้อาจจะไม่ต้องไปเชื่อมโยงกับโรงเรียนหรอกค่ะเอาแค่ว่าทำได้ในบ้านแล้วก็รู้สึกเด็กรู้สึกมีความสุขแล้วก็ทำงานอย่างเงี้ยอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านและรู้จักว่าตัวเองจะมีบทบาทหน้าที่อย่างไรบ้างซึ่งรูปแบบของโฮมเบสเจดูแคนก็มีหลายแบบนะคะบางทีก็อาจจะเป็นลักษณะของการเรียนแล้วเอามาสะท้อนที่โรงเรียนหรือการที่เด็กๆมานั่งคุยกันที่โรงเรียนแล้วก็เอากลับไปทำที่บ้านอย่างเงี้ยนะคะก็มีหลากหลายรูปแบบซึ่งก็สามารถที่จะยืดหยุ่นการเรียนรู้ของเด็กแล้วก็ไม่ได้เป็นการเพิ่มภาระผู้ปกครองมากเกินไปค่ะสำหรับการศึกษานะคะก็จะมีอีกหลากหลายรูปแบบเลยที่เราสามารถที่จะช่วยเหลือได้แม้ว่าเด็กเราจะมีน้อยลงทุกวันนี้ก็ตามนะคะยังไงครั้งหน้ามาฟังเรื่องการศึกษาไทยแบบน่ารักน่ารักกันอีกนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: ตามรายการพัฒนาศึกษาพัฒนาประเทศได้ใหม่ในเวลาเดียวกันนี้

0: ดสรรสาระสร้างสรรค์โดยนักคิดนักวิจารณ์นักวิจัยมาร่วมสนทนากันในรายการสโมสรอาจารย์สโมสรความคิดโดยสโมสรอาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีค่ะจากรายการสโมสรอาจารย์สโมสรความคิดนะคะแล้วก็อยู่กับดิฉันเช่นเคยค่ะอาจารย์แป๊กอาจารย์ชลาสามีพักจากคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติพิเศษนะคะเป็นแขกรับเชิญของเรานะคะอาจารย์วีรพงษ์ทวีศักดิ์ค่ะอาจารย์เป็นนิสิตเก่าครุศาสตร์บัณฑิตสาขาดนตรีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของเรานะคะแล้วก็ยังเคยไปสัมมนาการสื่อสารเพื่อการพัฒนามนุษย์ณประเทศอินเดียฮ่องกงไต้หวันอินโดนีเซียสิงคโปร์เกาหลีแล้วก็ประเทศอิตาลีนะคะที่โรมค่ะมีประสบการณ์นะคะในสัมมนาการถ่ายภาพและการผลิตสื่อณประเทศเยอรมันประเทศอังกฤษนะคะแล้วก็ได้รับประกาศนียบัตรด้านการสื่อสารจากศูนย์การวิจัย CREC AVEX จากประเทศฝรั่งเศสนะคะอาจารย์มีความเชี่ยวชาญเป็นกระบวนกรวิทยากรและนักสร้างแรงบันดาลใจค่ะแล้วก็มีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารอย่างมีเอกลักษณ์ตามแนวสัญญาวิถีหรือว่า Symbolic Ways นะคะเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยดนตรีศิลปะและการเล่าเรื่องค่ะมีประสบการณ์หลากหลายมากนักเป็นนักดนตรีพิณแก้วคนแรกในเอเชียนะคะมีผลงานการบันทึกเสียงการบรรเลงพิณแก้วถึง7ชุดด้วยกันนะคะแล้วก็ได้ไปแสดงพิณแก้วณ UN ESCAP นะคะหลากหลายประเทศค่ะอาทิเช่นกรุงเทพอิตาลีนะคะกรุงเทพประเทศไทยนะคะประเทศอิตาลีฝรั่งเศสแอฟริกาใต้นิวซีแลนด์ฟิลิปปินส์เกาหลีมาเลเซียฮ่องกงไต้หวันอินโดนีเซียนะคะนอกจากนั้นนะคะยังมีประสบการณ์นำสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะมาสร้างการเรียนรู้ผ่านหลักสูตรเช่นการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองตามจากทีมงานแล้วก็องค์กรให้องค์กรต่างๆนะคะมีการสร้างหลักสูตรเป็นดนตรีและศิลปะเพื่อการพัฒนามนุษย์นะคะการสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นผู้เขียนหนังสือ Mindset ฉบับนักเล่าเรื่องด้วยนะคะแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นค่ะยังมีกิจกรรมที่อาจารย์ทำเพื่อสังคมนะคะเป็นวิทยากรอาสากรมราชทัณฑ์กรมพินิจมูลนิธิเพื่อการสงเคราะห์และพัฒนาผู้พิการผู้สูงอายุผู้ป่วยและเยาวชนค่ะเป็นผู้ประนีประนอมของศาลอุทธรด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะเนื่องมาจากว่าอาจารย์ได้รับเชิญมารายการของเราสโมสรอาจารย์สโมสรความคิดนะคะวันนี้เราอาจารย์ก็จะมาพูดให้เราสนุกสนานการสร้างแรงบันดาลใจไปด้วยเรื่องเกี่ยวกับความคิดค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
2: ์สวัสดีครับอาจารย์แป้งครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับทางวิทยุจุฬาครับอันดับแรกต้องบอกก่อนเลยครับอาจารย์แป้งนี่ผมเป็น FC ของวิทยุจุฬานะครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ชอบฟังชอบฟังนะ
1: ค่ะแล้ววันนี้ได้มาเป็นวิทยากรเองนะคะ
2: โอ้ยินดีอย่างยิ่งครับแล้วก็เมื่อกี้นี้ฟังอาจารย์แป้งแนะนําแขกรับเชิญก็คือแนะนําผมเนี่ยฟังแล้วหลายท่านอาจจะงงๆนะว่าเอ๊ะฟังจากที่บอกว่าไปทํานู่นไปทํานี่ไปทํานั่นอะไรเงี้ย
1: สัมพันธ์กันอย่างไรใช่มั้ยคะ
2: เออใช่แต่จบครุดนตรีจุฬา
1: ค่ะ
2: มันน่าสงสัยคือน่างงเหมือนกันบางทีถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังจะงงผมก็ไม่งงนะที่เขาจะงงเพราะอะไรรู้ไหมเพราะหลายครั้งผมก็ยังงงเลย
1: ขออนุญาตถามค่ะว่าจริงๆการที่อาจารย์เล่นพิณแก้วดูจะเชื่อมโยงกับการที่อาจารย์จบครุดนตรีนะคะแล้วก็เรื่องจากครุว่าด้วยการสื่อสารก็เหมือนจะเชื่อมโยงกับการพัฒนาสื่อสารมนุษย์อยู่ก็เลยดูเหมือนจะไปด้วยกันนะ
2: ใช่โหนี่อาจารย์แป้งเชื่อมโยงนี่เก่งมากนะฮ
1: ะ
2: ก็จริงๆแล้วมันบอกว่ามันไม่มีฟังดูเหมือนกับเอ้ยมันไม่เกี่ยวหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆแล้วมันเกี่ยวพันกันหมดเลยเพราะว่าจริงๆอะไรมันจะเกี่ยวพันหรือไม่เกี่ยวพันกันเนี่ยอาจารย์แป้งรู้ไหมครับว่าผมชอบรายการนี้ที่ชื่อว่าอะไรนะรายการชื่อสโมสรอาจารย์สโมสรความคิดใช่ไหม
1: ค่ะ
2: ผมชอบคำว่าสโมสรความคิดมากเลยเพราะที่เมื่อกี้เราพูดถึงอะว่าเราจบอะไรมาเราไปทำงานอะไรมาดูเหมือนมันจะไม่เกี่ยวกันหรือไม่จะเกี่ยวกันอะไรเงี้ยแต่ผมพบความจริงอย่างนึงว่าอะไรบางอย่างมันจะเกี่ยวกันหรือไม่เกี่ยวกันเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวแปรเดียวเลยคือมันขึ้นอยู่กับความคิด
1: ค่ะ
2: เนี่ยก็เลยเกี่ยวกับเรื่องสโมสรความคิดเลยเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าความคิดเนี่ยมันเป็นกุญแจของทุกเรื่องคือยกตัวอย่างเช่นนะครับอาจารย์แป้งถ้าผมจะถามอาจารย์แป้งว่า อาจารย์แป้งรู้ตัวไหมครับว่าในแต่ละวันเนี่ยความคิดเนี่ยมันวิ่งเข้ามาในหัวเราเป็นหมื่นๆเรื่องเลยนะ
1: รู้ค่ะว่ามีความคิดเยอะมาก
2: ๆแล้วเขาเคยมีบทความเขียนบอกว่าความคิดของเราเนี่ยมันวิ่งเข้ามาเป็นหมื่นๆเรื่องซึ่งอันนี้เป็นเรื่องปกติแล้วเคยมีผมก็จำไม่ได้ว่าเป็นนักเขียนท่านหนึ่งแต่ว่าจำขออภัยจำชื่อไม่ได้เขาบอกว่าความคิดของเรามันเหมือนลิงมันกระโดดจากต้นไม้นี้หรือก็ไปต้นนู้นกระโดดกระโดดกระโดดกระโดดไปเรื่อยอ่ะความคิดของเราอ่ะจากเรื่องนี้มันกระโดดไปเรื่องนั้นแล้วกระโดดไปเรื่องนี้อะไรเงี้ยมันเป็นหมื่นๆเรื่องในแต่ละวันซึ่งอันนั้นเป็นเรื่องปกติแต่ปัญหาอยู่ตรงไหนรู้ไหมปัญหาก็คือทุกวันเนี้ยมนุษย์เราอ่ะมีชีวิตอยู่ในโหมดออโต้ไพลอต
1: ค่ะ
2: คือเหมือนกับเขาเรียกอะไรนะกัปตันขับเครื่องบินใช่ไหมกำลังจะเรียกเขาโชเฟอร์นะใช่ไม่ใช่เขาเป็นกัปตันขับเครื่องบินเวลาที่เครื่องบินขึ้นเนี่ยเขาก็จะต้องใช้ต้องดูนู่นนี่นั่นดูจอติดต่อสื่อสารอะไรอย่างเงี้ยคือใช้พลังงานเยอะมากตัวเครื่องบินก็ต้องใช้พลังงานเยอะมากตัวคนขับเครื่องบินก็ต้องใช้พลังงานเยอะมากทุกอย่างเนี่ยต้องดูให้มันเข้ากันนู่นนี่นั่นความสูงความเร็วลมอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเครื่องบินเนี่ยบินไปถึงขั้นที่เรียกว่าติดลมบนเนี่ยขึ้นไปแล้วเนี่ยมันก็นิ่งๆแล้ว แล้วมันก็พุ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวพอถึงจุดนึงเนี่ยนักบินเขาจะใช้ออโต้ไพลอต
1: ค
2: ่ะคือกดปุ่มเครื่องบินมันจะบินของมันเอง แล้วกัปตันเบอร์หนึ่งเขาก็จะไปจิบกาแฟอ่านหนังสือพิมพ์แล
1: ้
2: ว ชิวๆเลยอันนี้คือออโต้ไพลอตแต่มนุษย์เราอะเกี่ยวกับความคิดเนี่ยเราอยู่ในโหมดออโต้ไพลอตตลอดเวลา
1: อาจารย์ต้องการจะบอกว่าเราปล่อยให้ความคิด 10,000 กว่าความคิดเนี่ยเข้ามาในตัวเราโดยที่เราปล่อยมันแบบเราไม่ทันได้ไปทำอะไรกับมันเป็นออโต้อัตโนมัติไปมันจะทำอะไรกับเราก็ได้อย่างนี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ใช่ผมชอบคำนี้มันจะทำอะไรกับเราก็ได้เพราะชีวิตเราเนี่ยถูกขับเคลื่อนด้วยไอ้สิ่งนี้แหละแล้วมันก็ทำอะไรกับเราก็ได้นี่คือแต่ส่วนใหญ่เป็นในเชิงลบนะ
1: ค่ะ
2: ยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราขับรถอยู่แล้วเรากำลังจะยูเทิร์นแล้วเราจอดรอยูเทิร์นเป็นคันที่สองคันแรกก็รอสัญญาณไฟเขียวให้ยูเทิร์นได้ตอนนี้มันไฟแดงอยู่แต่เราเป็นคันที่สองพอสัญญาณไฟให้ยูเทิร์นได้เป็นไฟเขียวปุ๊บเราเป็นคันที่สองเราก็รอให้คันที่หนึ่งออกใช่ไหมเราถึงจะตามไปแต่พอสัญญาณไฟเขียวปุ๊บคันแรกไม่ออก
1: เราก็มีความคิดเข้ามา
2: ใช่ความคิดที่เข้ามาคืออะไรอาจารย์แป้งลองเดาดิคนส่วนใหญ่
1: ทำไมไม่ไปสักที
2: ใช่ป่ะหรือมีอะไรที่ความคิดเราจะพาเราไป
1: เร็วๆหน่อยไฟเขียวแล้วนะเล่นมือถืออยู่หรือเปล่านะ
2: ใช่เล่นมือถือเปล่าวะเนี่ยหรือมันเต็มอันนี้คือความคิดเต็มไปหมดเลยไหลเข้ามาปุ๊บปุ๊บปุ๊บแต่ประเด็นคือความคิดนั้นมันขับเคลื่อนเรามันทำให้เราเกิดอารมณ์ขุ่นมัวหรือสดใส
1: จริงค่ะทำให้ขุ่นมัวแน่นอน
2: ขุ่นมัวทั้งนั้นเลยไม่มีสดใสเลยเห็นไหมว่าตอนนี้เราถูกความคิดเนี่ยมันปั่นทำให้เราขุ่นมัวแล้วเราก็แบบไม่มีความสุขอึดอัดหงุดหงิดเออโอ้โหนี่ไปกันใหญ่แล้วเนี่ยเห็นป่ะอันนี้คือเราอยู่ในโหมดออโต้ไพลอตแต่สมมุติว่าถ้าเราฝึกนะครับไม่ให้ตัวเองถูกขับเคลื่อนด้วยโหมดความคิดแบบออโต้ไพลอตคือคิดอย่างมีวิจารณญาณและมีเหตุผลคืออาจารย์แป้งรู้ไหมครับว่าผมเนี่ยเรียนรู้เรื่องนี้มาจากไหนเรียนรู้เรื่องนี้มาจากสี่แยกไฟแดงหนึ่ง
1: ค่ะ
2: เพราะผมชอบ
1: แล้วอาจารย์สังเกตตัวเองใช่ไหมคะ
2: ใช่คือพอมันเราจะรอไฟผมนี่แหละที่ผมเล่าเมื่อกี้เนี่ยคือผมเองเลยแหละคือเราอยู่เบอร์สองคันแรกเขียวแล้วไม่ไปเรานึกใจเฮ้ยทำไมไม่ไปวะเล่นมือถือไปเนี่ยมันหลับหรือเต็มไปหมดเลยระหว่างที่เรากำลังนั่งปุ๊บเนี่ยเราก็แบบแบบร้อนอ่ะข้างในอ่ะหัวร้อนน
1: ะ
2: เสร็จปั๊บหนึ่งทันที่หนึ่งก็ค่อยๆขยับแล้วในที่สุดก็อยู่เทิร์น พอเขายูเทิร์นไปแล้วเราถึงจะเห็นว่าที่เขาไม่ยูเทิร์นเลยเพราะมันมีรถมอเตอร์ไซค์ล้มอยู่ข้างหน้าเขาคันหนึ่งวินาทีนั้นผมสังเกตตัวเองผมรู้เลยว่าไอ้ที่เราหัวร้อนเมื่อกี้เนี่ยเราอารมณ์เสียเรามีความทุกข์ร้อนใจเนี่ยทั้งหมดนี้ก็คือ
1: เรา
2: ฟรีหมดเลย
1: เราทำตัวเราเองฟรีหมด
2: เราทุกข์ฟรีเราเดือดเนื้อร้อนใจฟรีเราขุ่นมัวฟรีเห็นปะหลังจากนั้นผมหลังจากนั้นเนี่ยทุกครั้งเวลาที่ผมเป็นคันที่สองแล้วคันหน้าไม่ยังไม่อยู่เทิร์นหรือยังไม่เลี้ยวอะไรก็ตามทีนะในใจผมเนี่ยผมจะฝึกให้ตัวเองแบบนิ่งไว้ก่อนเลยคือผมจะไม่ยอมขุ่นมัวฟรีแต่เราไม่รู้ว่าทำไมแต่ไม่รู้ว่าทำไมเราก็หยุดที่ว่าไม่รู้ว่าทำไมหยุดตรงนั้นไม่ไปต่อเราไม่ได้อยู่ในโหมดออโต้ไพลอตแล้วไงพอเราไม่รู้เราก็คือเราไม่รู้แต่มันน่าจะมีอะไรแต่เราไม่รู้

0: อาจารย์
1: ไปน
0: ั่
1: ง
0: คะ
1: รอเลย
0: น่าสนใจมากๆเลยค่ะอาจารย์หนูแปลความถูกหรือเปล่าคะว่าอาจารย์ต้องการจะสื่อว่าความคิดที่เข้ามาเราสามารถหยุดมันได้หรืออาจารย์ต้องการจะบอกว่าอะไรคะหรือเราจะต้องปร
1: ับ
0: มันหรือว่าเราหยุดควรหยุดมัน
1: เราต้องอยู่ในโหมดที่ตรงข้ามกับออโต้ไพลอตทางความคิดเราจะได้ไม่ถูกมันชี้นำไม่ถูกมันปั่นคือมนุษย์เราทุกวันนี้โดนปั่นกระแสจนทุกข์ร้อนเข้าเครียดกังวลได้ไม่หมดเลยก็คือเราจะต้องปรับชีวิตเราเนี่ยในเรื่องของความคิดเนี่ยให้มาอยู่ในโหมดที่ตรงข้ามกับโหมดออโต้ไพลอต
0: ค่ะซึ่งโหมดตรงข้ามนั่นสิคืออะไร
1: ก็คือสติเนี่ย
0: ค่ะ
1: ก็คือออโต้ไพลอตก็คือปล่อยมันไปเรื่อยเราไม่ได้สนใจมันเลยแต่โหมดตรงข้ามโหมดออโต้ไพลอตก็คือเราจะต้องมีสติอยู่กับสิ่งตรงหน้าเราอ่ะไม่ให้มันอัตโนมัติแต่เราจะต้องควบคุมมันเราควบคุมมันก็คือมีสตินั่นแหละพอเรามีสติเราก็จะรู้ว่าคราวที่แล้วเราก็ทุกปีไปทีนึงแล้วคราวนี้เราจะไม่ยอมทุกปีแล้วเว้ยนะเราจะในเมื่อเขายังไม่ไปเราก็คิดว่ามันต้องมีอะไรแต่ไม่รู้ก็คือไม่รู้จบก็ไม่ต้องไปต่อไม่ต้องปล่อยให้มันพาเราไปถึงเรื่องของความคิดว่าขุดมัวละอันนี้ก็คือเนี่ยเราต้องปรับวิถีชีวิตเราในโหมดของในเรื่องเกี่ยวกับความคิดนะให้มาอยู่ในโหมดมีสตินั่นเองนะก็คือเราจะได้ไม่ทุกข์ไม่ร้อนแล้วก็ไม่ขุ่นมัว
0: ถามจากประสบการณ์ตนเองแบบประสบการณ์ตรงเลยได้ไหมคะว่าโดยปกติแล้วค่ะเราจะเหมือนกับถ้าเรากระทำอะไรอย่างเช่นเหมือนเราคุยกันอยู่ในรายการเนี่ยค่ะเราก็จะอยู่ในตรงหน้าแต่พอเรามีเวลาว่างหรือมันจะมีช่องว่างของการเปลี่ยนกิจกรรมอะค่ะเช่นสมมติขับรถมันจะดูแบบไม่ได้มีกิจกรรมเยอะใช่ไหมคะแล้วมันก็จะมีความคิดที่มันเผลอเข้ามามันลอยเข้ามาเราไม่ได้ตั้งใจเนี่ยค่ะอาจารย์บอกว่าเราจะต้องมีสติอยู่กับมันแล้วก็คำว่าอยู่กับมันคือไม่ปล่อยให้มันควบคุมหมายถึงพอรู้ปุ๊บแล้วหยุดหรืออาจารย์จะเสนอว่าพอรู้แล้วควรจะปรับเป็นสิ่งบวกกว่าหรือยังไงคะอาจารย
1: ์ผมชอบคำนี้ที่อาจารย์บอกว่าปรับเป็นสิ่งบวกกว่านะสำหรับผมเนี่ยผมมีเกณฑ์อยู่แค่นี้ก็คือว่าความคิดที่มันเข้ามาก็อย่าไปหยุดอย่าไปนั่นแบบคือเอาพี่อยากมาพี่มาเลยแต่ว่าเราจะต้องแค่สังเกตว่าความคิดนั้นทำให้เราขุ่นมัวหรือสดใสถ้าเราขุ่นมัวเรายังจะอยู่กับมันปะล่ะถ้าเลือกได้เราอยากจะขุ่นมัวหรือสดใสคนทั่วไปอ่ะ
0: สดใสค่ะ
1: แล้วก็เลือกสิแค่นั้นเองพอเรารู้ว่าความคิดนั้นมันทำให้เราขุ่นมัวเราก็ต้องมีหน้าที่เลือกแหละว่าเราจะจมอยู่ในความขุ่นมัวหรือไม
0: ่
1: ถ้าไม่ก็เลือกเหมือนอะไรรู้ไหมอาจารย์แป้งเคยไปกินร้านอาหารญี่ปุ่นที่เขาเป็นแบบว่าสายพานแล้วหมุนๆมาไหม
0: เคยเห็นแต่ว่าไม่เคยกินค่ะแต่เห็นภาพคิดภาพออกค่ะอาจารย์
1: เขามีชื่อเรียกอะไรของเขาเราก็ไม่ค่อยรู้นะแต่ว่าที่เรานั่งโต๊ะแล้วสายพานมันก็ไหลไปใช่ไหมอาจารย์แป้งไม่เคยกินแต่ว่าเคยเห็นแต่ว่าจะลองดูนะว่าอาจารย์แป้งคิดว่าจะมีคนทำแบบนี้ไหมคืออาหารที่ไหลมาตามสายพานนะมีคนหนึ่งเขานั่งอยู่ที่โต๊ะแล้วอาหารที่ไหลมานะทุกจานที่ไหลผ่านมาเขาหยิบหมดเลยหยิบหมดทุกจานเลยกินหมดทุกจานเลยอาจารย์แป้งคิดว่าจะมีแบบนี้ไหมคิดว่าจะไหวไหมมีใครเคยเห็นคนทำแบบนี้ไหมก็คือนั่งอยู่ที่สายพานแล้วก็หยิบตลอดเวลาคิดว่าจะมีไหมครับไม่น่ามีใช่ไหมเพราะอะไรรู้ไหมคนที่นั่งอยู่ที่สายพานอาหารที่ไหลมาเขาจะสังเกตก่อนแล้วเขาจะเลือกอันนี้ฉันชอบฉันหยิบอันไหนฉันไม่ชอบฉันไม่หยิบอันไหนที่ฉันไม่ชอบฉันไม่หยิบก็ปล่อยผ่านไปง่ายๆแค่นี้เลยแล้วก็ทำกับความคิดแบบนี้เลย เพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราจะไม่ไปห้ามมันเราจะอาหารสายพานเราจะไม่บอกอันนี้ไม่ต้องมาแล้วนะไม่ต้องส่งมาแล้วนะ เพราะอะไรเพราะคนอื่นก็ชอบก็ปล่อยเขาไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะแบบ

0: ว่าแค่สังเกตแล้วก็เลือกว่าเราชอบ
1: ส
0: ิ่
1: งที่น่าสนใจอีกอย่างเลยค่ะอาจารย์คือว่าบางทีอาหารหยิบมองภาพออกว่าอาจารย์อยากจะให้เราเป็นผู้สังเกตความคิดใช่ไหมคะว่าเราควรจะหยิบอันไหนไม่หยิบอันไหนแต่ทีนี้บางทีเมื่อกี้ได้ยินจากที่อาจารย์พูดด้วยบางทีมันทำให้เราขุ่นมัวมันมีความรู้สึกอะไรบางอย่างแล้วทีนี้เราเผลอด้วยความชินออโต้ไพลอตเราเผลอหยิบมาแล้วมันมีอารมณ์นู่นนี่นั่นเหมือนเราเดินไปเล่นลุกลิกเป็นลิงไปหมดแล้วอย่างเงี้ยค่ะเราเลยแบบจะกลับมาโหมดที่มีสามารถเลือกได้ค่ะมันเหมือนกับว่าไม่มันเป็นความยากลำบากอย่างนึงหรือว่ามันทำได้ไหมแล้วมันมีความทำยังไงให้เราหลุดออกมาจากอารมณ์นั้นอะไรเงี้ยค่ะ
0: โอ้ง่ายๆมากเลยอาจารย์แป้งคืออะไรรู้ไหมง่ายๆเลยก็คือเราต้องฝึกแล้วก็พอเราฝึกเสร็จปุ๊บครั้งที่หนึ่งเราทำไม่สำเร็จเราหลุดคำสำคัญก็คือแค่ฝึกแล้วเราต้องฝึกเสร็จแล้วเนี่ยวันนี้สมมติว่าอาจารย์แป้งบอกว่าพอรู้ความลับเรื่องพวกนี้แล้วเอาละฉันจะร้องฉันจะไม่ยอมขุ่นมัวแล้วนะออกจากห้องนี้ไปปุ๊บก็ไปเจออะไรบางอย่างก็ขุ่นมัวทันที
1: อันนั้นคือ
0: ล้มเหลวเลยป่ะ
1: ไม
0: ่ยังนะเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะเรากำลังฝึก
1: ค
0: ือคนบางคนพอรู้แบบนี้แล้วว่าโอเคเราจะไม่ยอมขุ่นมัวเราจะไม่ยอมให้มันไอความคิดมันพาเราไปขุ่นมัวแล้วนี่นะพอเรารู้ตัวปุ๊บเราก็จะหยุดแล้วเราก็ทีนี้พอรู้เรื่องนี้แล้วเอาละฉันจะเริ่มละฉันจะเริ่มฝึกแล้วนะพอเริ่มฝึกปุ๊บอาจารย์แป้งบอกจะเริ่มฝึกปุ๊บออกจากห้องไปปุ๊บเจออะไรบางอย่างปุ๊บขุ่นมัวปั๊บเลยแล้วขุ่นมัวไปประมาณสัก5นาทีเพิ่งนึกออกเฮ้ยอ้าวเราโดนมันซะแล้ว
1: ค
0: ำถามคือนี่ล้มเหลวป่ะเนี่ย
1: กำลังเริ่มต้นประสบความสำเร็จค่ะ
0: ใช่เพราะอะไรครับเพราะว่าก่อนหน้านี้อย่าว่าแต่5นาทีเลย5ปีผ่านไปเรายังไม่รู้ตัวเลย
1: จริ
0: งๆแต่อันนี้ก็คือผ่านไปแค่5นาทีเราก็รู้ตัวแล้วอ่ะอันนี้คือเก่งมากนะแล้วเราก็ฝึกต่อไปแล้วเราจะใช้เวลาน้อยลงเรื่อยๆในการที่จะรู้เท่าทันความขุ่นมัวของความคิดแล้วในที่สุดเราจะพัฒนาไปถึงขั้นไหนรู้ไหมถึงขั้นที่ก่อนที่มันจะทำให้เราขุ่นมัวเราก็จับสัญญาณมันได้ก่อนแล้วและใช่ป่ะมันจะค่อยมีเลเวลของความสำเร็จแต่ว่าแค่เริ่มรู้ตัวเริ่มสังเกตเนี่ยเพียงแต่ว่าผมจะบอกให้นะยันอาจารย์รู้ไหมว่าการที่เราสังเกตความคิดที่ทำให้เราขุ่นมัวหรือสดใสเนี่ยเอาแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวนะมันเป็นงานที่สนุกมากเพราะอะไรรู้ไหมเพราะในแต่ละวันเนี่ยเราจะได้ทำงานบ้านเป็นหมื่นหมื่นครั้งเลยใช่ป่ะเพราะมันเยอะมากเราก็แค่ไม่สำเร็จก็ไม่เป็นไรเอาเริ่มใหม่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเลยแล้วเราจะถึงวันหนึ่งที่เราจะสำเร็จจนได้แล้วเราก็จะไม่ขุ่นมัวเนี่ยอันนี้คือเรื่องของความคิดและจันทร์แป้งรู้ไหมว่าเวลาที่ผมไปบรรยายในโรงเรียนนะผมมีกิจกรรมอันหนึ่งให้เด็กนักเรียนทำเปิดฉากมาเนี่ยผมบรรยายเรื่องเกี่ยวกับ mindset เรื่องเกี่ยวกับอะไรเงี้ยเรื่องอย่างพลังชีวิตที่มีความสุขอะไรเงี้ยนะเปิดฉากมายังไม่ต้องทำอะไรเลยนะเด็กนักเรียนเข้ามาเนี่ยเข้ามาในห้องเสร็จปุ๊บเขาก็คุยกันระหว่างนั้นผมจะเปิดเพลงเบาๆสบายๆนะแล้วพอเขานั่นปุ๊บผมก็จะบอกเขาว่าผมจะนับถอยหลัง5 4 3 2 1ให้ทุกคนหลับตาแล้วก็อยู่ในความเงียบปุ๊บทุกคนเงียบเก็บไปนะแล้วก็ฟังเพลงเบาๆปุ๊บแล้วในระหว่างนั้นเนี่ยผมจะเอาโพสต์อีกแผ่นหนึ่งนะไปวางไว้ที่ตรงหน้าโต๊ะตรงที่เขานั่งทุกคนคนละ1แผ่นพอผมวางครบปุ๊บผมก็จะบอกว่าตอนนี้ขอให้ทุกคนค่อยๆลืมตาขึ้นพอลืมตาขึ้นเสร็จเนี่ยมันก็มีโพสต์อีกอยู่ข้างหน้าเขาใช่ไหมแล้วผมก็เขามีปากกาทุกคนผมก็จะบอกว่าผมจะถามคำถาม1คำถามนะแล้วผมจะให้เขาใช้เวลาในการคิด 0.1 วินาทีพูดง่ายๆคือถามคำถามปุ๊บความคิดคำตอบต้องมาเลยแล้วอะไรที่มาก็ให้เขียนคำตอบนั้นลงไปในกระดาษโพสต์อิททันทีและภายในให้คิด1วินาที

0: ให้เวลาเขียน2วินาทีวางปากกาปุ๊บผมเดินเก็บกระดาษเลยคือผมถามว่าอะไรนะผมถามว่าให้ทุกคนย้อนไปถึงตอนเช้าตอนที่เราตื่นเวลาที่เราเปิดตามาความคิดแรกที่วิ่งเข้ามาในหัวเราคืออะไรเขียนเลยปุ๊บต้องเขียนเลยเด็กก็จะเขียนทันทีปุ๊บแล้วผมเก็บเลยเก็บเสร็จปุ๊บผมก็เอามาวางไว้แล้วผมก็จัดกรุ๊ปปิ้งอย่างรวดเร็วนะจัดกรุ๊ปปิ้งอย่างรวดเร็วปุ๊บเนี่ยมันจะมีความคิดเสียงในหัวเราตอนเช้าคือความคิดเนี่ยหรือสิ่งที่เราบอกกับตัวเองสิ่งที่เราพูดกับตัวเองนั่นแหละตอนเช้าเนี่ยตื่นเช้ามาปุ๊บเนี่ยทุกคนจะมีนะปุ๊บเอามากรุ๊ปปิ้งเนี่ยปึ้งที่หนาที่สุดเยอะที่สุดคือเขียนว่าอะไรรู้ไหม
1: ทำไมต้องตื่นอีกแล้วตื่นมาทำอะไรทำไมต้องตื่นเช้า
0: ใช่ใช่นอนต่อได้ไหมอะไรเงี้ยหรือโอ้วันจันทร์อีกแล้วเหรอหรือโอ้ต้องไปเรียนอีกแล้วจะโดดเรียนดีไหมอะไรเงี้ย
1: mm-hmm.
0: คือผมก็จะหยิบมาทีละอันเลยนะแล้วผมก็จะอ่านให้เขาฟังโดยที่ไม่ต้องลงชื่อไม่ต้องบอกว่าเป็นใครแต่ว่าหยิบมาทีละแผ่นเนี่ยผมถามเขาว่าถ้าคนคนหนึ่งมีความคิดนี้เข้ามาในหัวตอนเช้าเนี่ยความคิดนี้ทำให้เขาขุ่นมัวหรือสดใส mm-hmm. แค่นั้นเลยอย่างเช่นนอนต่อได้ไหมอย่างเงี้ยตอนนั้นขุ่นมัวหรือสดใส
1: ขุ่นมัวค่ะ
0: เพราะไม่อยากยังไม่อยากตื่นผมก็เอาไปแปะถ้าเกิดว่าบอกขุ่นมัวผมไปแปะด้านซ้ายถ้าความคิดไหนเป็นความคิดที่ทำให้เขาสดใสผมก็แตะด้านขวาเชื่อไหมครับว่าทุกที่เป็นหนีหมดด้านซ้ายเนี่ยเป็นแถวยาวเลยด้านขวามีนิดหน่อยอย่างเช่นว่าเดี๋ยวจะได้เจอเพื่อนแล้วเดี๋ยววันเช้านี้จะกินอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราไม่ได้บอกว่าถูกหรือผิดแต่แค่บอกเขาว่าเราต้องรู้จักสังเกตความคิดอันนี้คือทั้งหมดเนี่ยคือสิ่งที่ผมเล่าให้อาจารย์แป้งฟังตั้งแต่ตอนต้นถึงตอนเนี้ย
1: ค่ะ
0: เราต้องรู้จักสังเกตเพียงแต่ว่าผมเริ่มด้วยคำถามเดียวและเป็นคำถามที่สรุปเกี่ยวกับความคิดทั้งหมดเลยคืออะไรรู้ไหมในแต่ละวันเรามีความคิดเป็นหมื่นๆเรื่องและมันขับเคลื่อนชีวิตเราให้ไปในแนวทางสดใสหรือขุ่นมัวโดยที่เราไม่รู้ตัวนับจากวันนี้เราต้องฝึกสังเกตและต้องรู้ตัวรู้ตัวเสร็จแล้วเราต้องเลือก
1: mm-hmm.
0: ง่ายๆแค่นี้เลย mm-hmm. แล้วผมบอกคำถามเดียวก็คือความคิดได้ตอนเช้าเพราะอะไรรู้ไหมเพราะความคิดแรกที่เข้ามาในหัวเราตอนเช้าสำหรับมนุษย์ทุกคนคือตัวกำหนดพลังงานชีวิตของเราทั้งวันบอกเลยมีเป็นหมื่นเรื่องแต่อันนี้สำคัญสุดมันเป็นตัวกำหนดพลังงานชีวิตเราง
1: ั้นก่อนที่รายการเราจะจบลงค่ะขอให้เป็นฮินเล็กๆได้ไหมคะอาจารย์ว่าแล้วเราจะเลือกอย่างไรให้เรามีพลังชีวิตที่มันพร้อมสำหรับการใช้ชีวิตในวันนั้นทั้งวัน
0: พยายามให้ความคิดเราโน้มเอียงไปในทางพรุ่งนี้เช้าว่าอะไรคือสิ่งที่เราอยากทำ อะไรคือสิ่งที่เราอยากทำอะไรคือสิ่งที่เราชอบให้ความคิดแรกในตอนเช้าเนี่ยพาเราไปทางนั้น ถึงแม้ว่าเราจะไม่อยากไปโรงเรียนแต่ในวันที่เราต้องไปโรงเรียนอะไรที่ทำให้เราอยากไปโรงเรียนสักนิดนึง มีลูกชิ้นปิ้งอยู่หน้าโรงเรียนที่อร่อยมากสมมติอย่างเงี้ย หรือมีครูคนหนึ่งน่ารักมากหรือมีเพื่อนคนหนึ่งหรืออะไรก็ได้คือในวันที่เราไม่อยากไปโรงเรียนมันก็มีเรื่องหนึ่งสักนิดหนึ่งนิดเดียวพยายามโน้มเอียงชีวิตเราไปในทางนั้นแล้วให้สิ่งนี้เป็นตัวกำหนดเราในตอนเช้า
1: ตั้งแต่ก่อนนอนเลยหรือว่าเราสามารถเปลี่ยน
0: ใช่ใช่ตั้งแต่ก่อนนอนเลย
1: ตั้งแต่ก่อนนอน
0: เปลี่ยนตอนเช้าไม่ทันเราไม่ทันความคิดหรอก
1: โอ้ชอบมากมากเลยค่ะอ
0: ันนี้เป็นเคล็ดลับง่ายๆเลยครับ
1: ค่ะว่ากันด้วยความคิดนะคะคือความคิดที่เรามีเนี่ยบางทีเราไม่ได้สังเกตมันเราจำเป็นจะต้องสังเกตมันแล้วก็พยายามมีสติเพราะเราสามารถเลือกว่าเราจะมีพลังชีวิตเท่าไหร่ได้ค่ะ
0: ง่ายๆแค่นี้เลยครับถ้าฝึกเนี่ย

0: มันจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นมากๆนะคะ
1: คือตื่นเช้ามามีพลังสดใสกระเด้งจากเตียงอย่างรวดเร็วอ่ะเพราะเราอยากจะไปทำสิ่งที่เราอยากทำธรรมดามากมนุษย
0: ์เพิ่งทราบจากอาจารย์ครั้งแรกเลยค่ะว่าเราสามารถกำหนดวันถัดไปได้ตั้งแต่ตอนกลางคืน
1: ใช่เตรียมเลยตั้งแต่ตอนนี้เลยครับ
0: งั้นก็วันนี้นะคะได้รับความรู้สาระมากมายนะคะจากอาจารย์วีระพงศ์ทวีศักดิ์นะคะที่มาให้ความรู้กับเราว่ารู้ได้ด้วยความคิดที่มันดูจะเป็นธรรมดาธรรมดาแต่มันมีความหลากหลายในตัวเองจริงๆนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่กำหนดทั้งความสุขแล้วก็ความทุกข์ของเราด้วยนะคะก็จะให้อาจารย์ปิดท้ายเล็กๆค่ะก่อนที่เราจะลาท่านผู้ฟังไป
1: ก็ปิดท้ายกับวันนี้เลยนะครับพยายามสังเกตแล้วให้ทันความคิดและเลือก
0: ขอบคุณนะคะอาจารย์วีระพงศ์ที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราพบกันตอนต่อไปในสัปดาห์หน้าวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
2: กลับมาติดตามรับฟังรายการสโมสรอาจารย์สโมสรความคิดโดยสโมสรอาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 น.
3: เราคัดสรรทุกประเด็นอย่างพิถีพิถันถ่ายทอดทุกเรื่องราวด้วยประสบการณ์แสนพิเศษใส่ใจทุกความเคลื่อนไหวสดใหม่เพื่อคุณโดยเฉพาะเราพร้อมเสิร์ฟสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อการพัฒนาที่สร้างคุณค่าเพื่อจุฬาและสังคมติดตามรายการจุฬาเกษตรดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนสิทธิ์ชุตินทรานนท์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภัสสรจันทร์สถิตพรทุกวันอาทิตย์เวลา 17:00 น. ถึง 17:30 น. ออกอากาศพร้อมกันที่จุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz และสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร FM 90.5 MHz โดยศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาคจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4: หนูกำลังจะถึงบ้านแล้วนะเนี่ยข้ามทางม้าลายไปก็เข้าซอยบ้านแล้วค่ะไว้เจอกันนะคะแม่บ๊ายบายค่ะโหวันนี้รถเยอะจังเลยแถมยังขับเร็วมากๆด้วยเฮ้ยไม่เป็นไรเรารอให้รถซาลงก่อนแล้วกันไม่รีบโอเคทางโล่งละรีบเดินดีกว่า

0: ชะลอรถเหยียบเบรกและรอให้คนข้ามถนนด้วยทางม้าลายทุกครั้งเพราะพวกเขาก็มีครอบครัวมีคนที่รอให้พวกเขากลับบ้านเหมือนกับพวกคุณทุกคนใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังห่วงใยใส่ใจผู้อื่นอยู่เสมอด้วยความปรารถนาดีจากจุฬาเรดิโอพลัส
1: ปลุกความเป็นลูกทุ่งไทยให้กลับมากับลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 ลูกทุ่งจุฬาของคนไทย

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 จุฬาเรดิโอพลัสนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 น.ถึง 15:55 น.โดยประมาณค่ะดิฉันฝนรินชนาทิพย์ผู้ดำเนินรายการพบกันวันนี้วันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2569เป็น

วันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมแล้วนะคะท่านผู้ฟังจึงถือโอกาสส่งท้ายเดือนนี้ซึ่งเป็นเดือนที่มีวันแม่แห่งชาติกับบทเพลงเพราะๆที่มีชื่อว่ารักของแม่ขับร้องโดยคุณชาญเย็นแขนะคะผู้ประพันธ์เพลงนี้คือครูสง่าอารัมภีค่ะท่านผู้ฟังและอีกบทเพลงชื่อเพลงลูกรักของแม่ขับร้องโดยคุณศักดิ์ศรีศรีอักษรนั่นเองค่ะท่านผู้ฟังเพื่อเป็นการส่งท้ายเดือนสิงหาคมนี้ซึ่งวันแม่แห่งชาตินะคะเป็นวันดีๆที่ทำให้ลูกๆได้ตระหนักถึงพระคุณของคุณแม่ผู้ให้กำเนิดและเลี้ยงดูเราจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่จนถึงปัจจุบันนี้และที่สำคัญนะคะท่านผู้ฟังท้ายชั่วโมงวันนี้ผู้ดำเนินรายการมีเรื่องราวเรื่องเล่าผ่านเสียงเพลงเรื่องดีๆโดยคุณจันงามชูตระกูลมาฝากท่านผู้ฟังทุกท่านอีกด้วยนะคะซึ่งเราจะนำมาฝากท่านผู้ฟังทุกวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนนั้นๆ นะคะดังนั้นอยู่ด้วยกันจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 จุฬาเรดิโอพลัสด้วยกันนะคะท่านผู้ฟังไปฟังบทเพลงที่แฟนรายการแนะนำมาค่ะท่านผู้ฟังกับบทเพลงนี้ที่มีชื่อว่าดาวบ้านนานะคะขับร้องโดยคุณไพรวันลูกเพชรผู้ประพันธ์เพลงนี้คือครูพงศักดิ์จันทลุคาค่ะท่านผู้ฟังผู้ดำเนินรายการจึงถือโอกาสนำอีกบทเพลงหนึ่งมาเปิดมามอบให้ท่านผู้ฟังกับบทเพลงนี้ที่มีชื่อว่าเอื้องสะอื้นนะคะขับร้องโดยคุณพงศรีวรนุชค่ะและผู้ประพันธ์เพลงนี้คือครูนิยมมารยาทนั่นเองไปรับฟังกันเลยค่ะ

จบไปกับ2บทเพลงเพราะๆที่แฟนรายการแนะนำมานะคะท่านผู้ฟังทุกครั้งที่ผู้ดำเนินรายการได้รับบทเพลงที่แฟนรายการแนะนำมานั้นผู้ดำเนินรายการก็จะแอบลุ้นนะคะว่าจะมีบทเพลงที่ขับร้องแก้กันบ้างไหมและในวันนี้มีแฟนรายการแนะนำบทเพลงมาหลายบทเพลงเลยทีเดียวค่ะบทเพลงไหนที่มีบทเพลงขับร้องแก้กันเดี๋ยวบางช่วงอาจจะนำไปเปิดในช่วงชั่วโมงที่2นะคะท่านผู้ฟังผู้ดำเนินรายการก็จะไปหาบทเพลงที่ไม่มีบทเพลงไหนขับร้องแก้กันแต่อยากจะนำเอาบทเพลงที่สามารถเปิดใกล้เคียงกันได้เปิดติดต่อกันได้อยากจะบอกเล่าเรื่องราวผ่านบทเพลงที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกันเรื่องราวใกล้เคียงกันมาเปิดให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังค่ะบทเพลงที่แฟนรายการแนะนำมา2บทเพลงนี้มีชื่อว่าคนล้มอย่าข้ามขับร้องโดยคุณสมยศทัศนพันธ์ค่ะและบทเพลงที่ผู้ดำเนินรายการนำมาเปิดติดต่อกันวันนี้มีชื่อว่าชั่ว7ทีดี7หนขับร้องโดยคุณพุ่มพวงดวงจันทร์ค่ะบทเพลงนี้คุณสดใสรุ่งโพธิ์ทองเป็นผู้ประพันธ์เพลงไปรับฟังกันเลยค่ะ

ค่ะท่านผู้ฟังคะบทเพลงคนล้มอย่าข้ามนั้นขับร้องโดยคุณสมยศทัศนพันธ์ค่ะซึ่งแฟนรายการแนะนำมาขอบพระคุณเป็นอย่างมากเลยนะคะที่แนะนำบทเพลงดีๆเพื่อมาเปิดแบ่งปันให้กันและกันได้รับฟังค่ะบทเพลงนี้ครูไพบูลย์บุตรขันธ์เป็นผู้ประพันธ์เพลงนะคะทำให้ผู้ดำเนินรายการนึกถึงอีกบทเพลงที่เหมาะแก่การที่จะนำมาเปิดติดต่อกันกับบทเพลงนี้เลยซึ่งบทเพลงนี้มีชื่อว่าชั่ว7ทีดี7หนนะคะขับร้องโดยคุณพุ่มพวงดวงจันทร์ค่ะท่านผู้ฟังบทเพลงนี้คุณสดใสรุ่งโพทองเป็นผู้ประพันธ์เพลงและเป็นนักร้องต้นฉบับบทเพลงนี้บันทึกเสียงครั้งแรกในปีพุทธศักราช2517นะคะและเดิมนั้นบทเพลงนี้มีชื่อว่าข้ามคนจะจนใจนะคะหากแต่ช่วงเวลานั้นที่วางแผงจำหน่ายก็ไม่โด่งดังเท่าที่ควรไม่เป็นที่รู้จักนักนะคะต่อมาคุณพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะได้นำเอาบทเพลงนี้มาขับร้องใหม่บันทึกเสียงใหม่และยังเปลี่ยนชื่อมาเป็นชั่ว7ทีดี7หนทำให้บทเพลงนี้โด่งดังและเป็นที่รู้จักได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะท่านผู้ฟังจึงนำเอามาเปิดให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังและยังมีบทเพลงจากการแนะนำของแฟนรายการอีกนะคะไปรับฟังกันต่อค่ะกับ2บทเพลงนี้ที่มีชื่อว่ารอยแซ่สวาดนะคะขับร้องโดยคุณสุวารีเอี่ยมไอค่ะท่านแนะนำมาในเวอร์ชั่นของคุณสิริจันทร์อิสลางกูลณอยุธยาขออภัยด้วยนะคะผู้ดำเนินรายการไปติดตามหาไม่พบก็เลยขออนุญาตเปิดเวอร์ชั่นของคุณสุวารีเอี่ยมไอแทนค่ะและถือโอกาสนำเอาอีกบทเพลงที่ขับร้องโดยคุณเพลินพรมแดนมาเปิดให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังนะคะนั่นคือบทเพลงที่มีชื่อว่าซับน้ำตาดาวครูสัญญาจุฬาภรณ์เป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้ไปรับฟังกันเลยค่ะ

ะขอขอบคุณแฟนรายการทุกท่านนะคะที่แนะนำบทเพลงดีๆเพราะๆมาแบ่งปันให้กันและกันได้รับฟังมาณโอกาสนี้ด้วยนะคะเพราะทุกบทเพลงที่ท่านผู้ฟังหรือแฟนรายการแนะนำมานั้นมีคุณค่าและมีความหมายยิ่งนักที่สำคัญเป็นกำลังใจให้กับผู้ดำเนินรายการด้วยค่ะบทเพลงจากการแนะนำของแฟนรายการมายังไม่หมดนะคะวันนี้มีค่อนข้างจะ

เยอะเลยทีเดียวค่ะบทเพลงนี้มีชื่อว่าสาวคลองอ้อมนะคะขับร้องโดยคุณสิริจันทร์อิสลางกูลณอยุธยาค่ะผู้ประพันธ์เพลงนี้คือครูไพบูลย์บุตรขันนะคะเมื่อเปิดเพลงนี้แล้วผู้ดำเนินรายการอยากนำอีกบทเพลงหนึ่งมาเปิดให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังติดต่อกันด้วยนั่นคือบทเพลงที่มีชื่อว่าแม่ค้าเมืองนนท์นะคะขับร้องโดยคุณสอนชัยเมฆวิเชียรค่ะครูฉลองผู้สว่างเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้ไปรับฟังกันเลยค่ะ

ค่ะท่านผู้ฟังคะคลองอ้อมหรือคลองอ้อมนนนั้นอยู่ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีนะคะท่านผู้ฟังในอดีตคลองอ้อมนนนั้นนะคะเคยเป็นส่วนหนึ่งของแม่น้ำเจ้าพระยาเลยทีเดียวนะคะก่อนที่จะมีการขุดคลองลัดในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองนั่นเองค่ะท่านผู้ฟังขอเชิญชวนท่านผู้ฟังทุกท่านร่วมอนุรักษ์บทเพลงลูกทุ่งไทยอันทรงคุณค่าและความหมายกับรายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 จุฬาเรดิโอพลัสด้วยการแนะนำบทเพลงมาได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์02-218-3975-7หรือ line@id@julareadio ค่ะผู้ดำเนินรายการมีความยินดีและพร้อมเป็นอย่างยิ่งที่จะไปติดตามหาบทเพลงที่แฟนรายการแนะนำมาเปิดแบ่งปันให้กันและกันได้รับฟังค่ะเพื่อเป็นการร่วมสืบสารส่งต่อบทเพลงลูกทุ่งไทยอันทรงคุณค่าและความหมายบ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของความเป็นไทยเพื่อให้ลูกหลานได้รับฟังและได้รู้สึกหวงแหนในศิลปะการขับร้องเพลงลูกทุ่งไทยของเราให้ยาวนานสืบต่อไปในแผ่นดินของไทยเราตลอดไปนี่คือสิ่งหนึ่งที่รายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 จุฬาเรดิโอพลัสตั้งใจสืบสารตำนานเพลงลูกทุ่งต่างๆมาบอกเล่าแบ่งปันให้กันและกันได้รับฟังร่วมอนุรักษ์เพลงลูกทุ่งไทยไปด้วยกันนะคะท่านผู้ฟังไปฟังต่อกับ2บทเพลงต่อไปนี้ที่มีชื่อว่ารักเก่าเขาลืมนะคะขับร้องโดยคุณชาตรีศรีชนค่ะท่านประพันธ์เพลงนี้เองนะคะและอีกบทเพลงชื่อเพลงเกลียดนักผู้ชายขับร้องโดยคุณบุพภาสายชนบทเพลงนี้ครูสุรินทร์ภาคสิริเป็นผู้ประพันธ์เพลงไปรับฟังกันเลยค่ะ

ค่ะท่านผู้ฟังคะด้วยเสน่ห์ของบทเพลงลูกทุ่งนั้นนะคะเป็นบทเพลงที่เข้าถึงได้ง่ายมีภาษาที่เรียบง่ายตรงมาตรงไปนะคะและความหมายของเรื่องราวในบทเพลงนั้นค่อนข้างที่จะชัดเจนเป็นอย่างมากรวมทั้งการสะท้อนทุกแง่มุมของยุคสมัยได้เป็นอย่างดีและยังไม่พอแค่นั้นนะคะยังบันทึกเรื่องราวประวัติศาสตร์วิถีชีวิตของคนทั่วไปรวมทั้งศิลปะวัฒนธรรมประเพณีความเป็นอยู่ในแต่ละท้องถิ่นของประเทศไทยของเรานั่นเองนะคะก็เชื่อว่าหลายคนหลายท่านฟังแล้วบางบทเพลงนะคะแม้แต่เสียงดนตรีก็ยังทำให้เรานึกถึงท้องถิ่นพื้นถิ่นหรือบ้านเกิดเมืองนอนของเรานั่นเองค่ะนี่คือเสน่ห์ของบทเพลงลูกทุ่งไทยอันทรงคุณค่าเราจึงร่วมกันสืบสานกันต่อไปค่ะท่านผู้ฟังไปฟังบทเพลงกันต่อกับ2บทเพลงนี้ผู้ดำเนินรายการตั้งใจนำมาฝากนำมาเปิดให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังเลยค่ะกับบทเพลงที่มีชื่อว่าเสกณเมตตานะคะขับร้องโดยคุณเสกศักดิ์ผู้กันทองค่ะครูฉลองผู้สว่างเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้นะคะและอีกบทเพลงชื่อเพลงใจเต้นขับร้องโดยคุณเรียมดาราน้อยค่ะครูสุรินทร์ภาคสิริเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้ไปรับฟังกันเลยค่ะ

่ะท่านผู้ฟังคะจบไปกับ2บทเพลงเพราะๆที่มีชื่อว่าเสกนะเมตตาและอีกบทเพลงชื่อเพลงใจเต้นนะคะนี่คือเสน่ห์ของบทเพลงลูกทุ่งอีกแบบนึงค่ะท่านผู้ฟังมีความหลากหลายในทุกเรื่องราวมีโอกาสดีๆนะคะมีบทเพลงไหนที่แปลกใหม่น่าสนใจก็อยากจะนำมาเปิดให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังค่ะท่านผู้ฟังคะฟังบทเพลงขับร้องเดี่ยวกันแล้วเราไปฟังบทเพลงขับร้องคู่กันบ้างนะคะท่านผู้ฟังกับ2บทเพลงนี้ที่มีชื่อว่าฟิลหัวใจนะคะขับร้องโดยคุณพงศ์ศิวรนุชค่ะร้องคู่กับคุณไพรวันลูกเพชรนะคะและอีกบทเพลงชื่อเพลงเปลี่ยวใจขับร้องโดยคุณวิภารัตน์เปลืองสุวรรณนะคะร้องคู่กับคุณไพรวันลูกเพชรไปรับฟังกันเลย

เข้ามาสู่ช่วงชั่วโมงที่2กับรายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 จุฬาเรดิโอพลัสแล้วนะคะท่านผู้ฟังผู้ดำเนินรายการก็จะมีบทเพลงขับร้องแก้กันมาฝากท่านผู้ฟังเช่นเคยนะคะและวันนี้มีแฟนรายการหลายท่านแนะนำบทเพลงขับร้องคู่กันมาด้วยจึงถือโอกาสนำเอามาเปิดในช่วงชั่วโมงที่2ด้วยนะคะท่านผู้ฟังไปฟังกันเลยค่ะกับบทเพลงที่ขับร้องแก้กันที่ได้รับการแนะนำมาจากแฟนรายการนะคะกับบทเพลงที่มีชื่อว่าอย่าลืมสามพรานค่ะขับร้องโดยคุณสกาวเดือนโสธรบุญนะคะบทเพลงนี้คุณศักชายวันชัยเป็นผู้ประพันธ์เพลงค่ะและบทเพลงที่ขับร้องแก้กันชื่อเพลงสามพรานนะคะขับร้องโดยคุณศักชายวันชัยเช่นกันค่ะท่านประพันธ์เพลงนี้เองขับร้องเองไปรับ

ค่ะท่านผู้ฟังค่ะรายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 จุฬาเรดิโอ plus ขอเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์บทเพลงลูกทุ่งไทยไว้สืบสานให้อยู่คู่แผ่นดินไทยของเราตราบนานเท่านานนะคะดังนั้นขอเชิญชวนท่านผู้ฟังทุกท่านร่วมแนะนำบทเพลงลูกทุ่งไทยมาได้และอยากชวนนิดนึงนะคะการตระหนักถึงความเป็นคนไทยที่เราภาคภูมิใจนะคะความเป็นไทยของเรานั้นเป็นมาด้วยเอกลักษณ์ของความเป็นไทยที่งดงามไม่ว่าจะด้วยเรื่องของการแต่งกายที่งดงามละเอียดละเมียดละไมชุดไทยเราสวยงามมากยิ่งนักนะคะยังไม่พอค่ะแม้แต่เรื่องของอาหารนะคะยังมีความพิถีพิถันในการปรุงให้ได้รสชาติที่อร่อยกลมกล่อมนี่คือเสน่ห์ของคนไทยค่ะท่านผู้ฟังยังไม่พอแค่นั้นนะคะท่านผู้ฟังแม้แต่บทเพลงไทยของเรานั้นโดยเฉพาะเพลงลูกทุ่งนะคะทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกที่ศิลปินนักร้องรวมทั้งผู้ประพันธ์เพลงได้สร้างสรรค์ผลงานขึ้นมานั้นเป็นเอกลักษณ์ทรงคุณค่างดงามยิ่งนักแม้แต่กระทั่งดนตรีไทยของเรานะคะยังโด่งดังไปไกลทั่วโลกเลยทีเดียวค่ะนี่คืออัตลักษณ์เอกลักษณ์ของความเป็นไทยจงภาคภูมิใจในความเป็นไทยของเราค่ะท่านผู้ฟังไปฟังบทเพลงที่ได้รับการแนะนำจากแฟนรายการต่อค่ะเป็นบทเพลงขับร้องแก้กัน2บทเพลงนี้นะคะมีชื่อว่าคิดถึงน้องเพนขับร้องโดยคุณวันชนะเกิดดีนะคะครูชลธีทานทองเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้และท่านได้ประพันธ์บทเพลงนี้ขับร้องแก้กันเอาไว้อีกด้วยชื่อเพลงน้ำตาน้องเพนขับร้องโดยคุณสุนารีราชสีมาค่ะไปรับฟังกันเลยค่ะ

ค่ะท่านผู้ฟังคะจบไปกับบทเพลงเพราะๆซึ้งๆเป็นบทเพลงขับร้องแก้กันนะคะนั่นคือเพลงคิดถึงน้องเพนและอีกบทเพลงชื่อเพลงน้ำตาน้องเพนนั่นเองนะคะท่านผู้ฟังคะเมื่อเปิดเพลงเกี่ยวกับน้องเพนแล้วผู้ดำเนินรายการนึกถึงบทเพลงเกี่ยวกับน้องเพนอีก2บทเพลงอยากนำมาเปิดให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังติดต่อกันอีกนะคะกับบทเพลงนี้ที่มีชื่อว่าอวยพรน้องเพนนะคะขับร้องโดยคุณเอกพลมนตรการค่ะบทเพลงนี้ครูสลาคุณาวุธเป็นผู้ประพันธ์เพลงนะคะและท่านได้ประพันธ์เพลงขับร้องแก้กันเอาไว้อีกด้วยกับบทเพลงที่มีชื่อว่าจากใจน้องเพนค่ะขับร้องโดยน้องกิฟต์ปวีนารวมศิลป์นะคะไปรับฟังกันเลยค่ะ

ค่ะท่านผู้ฟังคะจากบทเพลงคิดถึงน้องเพนและบทเพลงน้ำตาน้องเพนนะคะมาถึงบทเพลงที่มีชื่อว่าอวยพรน้องเพนและจากใจน้องเพนเป็นบทเพลงเพราะๆที่ผู้ดำเนินรายการตั้งใจนำมาเปิดติดต่อให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังด้วยกันนะคะท่านผู้ฟังคะเคยรู้สึกแบบนี้ไหมผู้ดำเนินรายการมีความรู้สึกแบบนี้บ่อยครั้งเลยเมื่อเราได้ฟังเพลงหนึ่งแล้วก็ให้ความรู้สึกว่าคิดถึงอีกบทเพลงหนึ่งบ่อยครั้งที่ผู้ดำเนินรายการรู้สึกนึกเป็นแบบนี้นะคะเช่นกันค่ะเมื่อมีโอกาสได้เปิดเพลงคิดถึงน้องเพนและน้ำตาน้อง

เพ็ญแล้วก็อดที่จะนำบทเพลงที่มีชื่อว่าอวยพรน้องเพ็ญที่ขับร้องโดยคุณเอกพลมนตรการและอีกบทเพลงที่เป็นบทเพลงขับร้องแก้กันชื่อเพลงจากใจน้องเพ็ญนั้นตั้งใจมากเลยอยากจะนำมาเปิดให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังและอยากถามท่านผู้ฟังว่าเคยมีความรู้สึกแบบนี้ไหมนะคะถ้าหากรู้สึกแบบนี้ฟังเพลงไหนที่ผู้ดำเนินรายการนำมาเปิดให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังหากท่านนึกถึงเพลงไหนแนะนำมาได้นะคะผู้ดำเนินรายการยินดีที่จะไปหาบทเพลงที่คุณคิดถึงหรือนึกถึงบทเพลงนั้นมาเปิดแบ่งปันให้กันและกันได้รับฟังค่ะท่านผู้ฟังคะบทเพลงที่ได้รับการแนะนำจากแฟนรายการมานั้นยังไม่หมดนะคะไปฟังต่อค่ะกับ2บทเพลงนี้ที่มีชื่อว่าสาวนครชัยศรีนะคะขับร้องโดยคุณละอองดาวโสธรบุญค่ะบทเพลงนี้คุณศักชายวันชัยเป็นผู้ประพันธ์เพลงค่ะและมีบทเพลงที่ขับร้องแก้กันด้วยชื่อเพลงรักพี่เสียดายน้องขับร้องโดยคุณศักชายวันชัยท่านประพันธ์เพลงนี้เองไปรับฟังกันเลยค่ะ

ค่ะขอเชิญชวนร่วมอนุรักษ์บทเพลงลูกทุ่งไทยอันทรงคุณค่าและความหมายกับรายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 จุฬาเรดิโอพลัสด้วยการแนะนำบทเพลงมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-218-3975-7หรือ LINE @id@jularadio นะคะผู้ดำเนินรายการยินดีและพร้อมเป็นอย่างยิ่งที่จะไปติดตามหาบทเพลงที่แฟนรายการแนะนำมาเปิดแบ่งปันให้กันและกันได้รับฟังค่ะบทเพลงขับร้องแก้กันที่นำมาเปิดให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังนั้นนะคะมีความหลากหลายของบทเพลงเป็นอย่างยิ่งและยังมีอีกหลายบทเพลงที่ครูเพลงได้สร้างสรรค์ผลงานเพลงต่างๆนั้นเอาไว้มีโอกาสจะนำมาเปิดให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังอีกนะคะไปฟังสองบทเพลงนี้กันต่อค่ะท่านผู้ฟังกับบทเพลงที่มีชื่อว่ารักเก่าเขาลืมขับร้องโดยคุณชาตรีศรีชนค่ะท่านประพันธ์เพลงนี้เองนะคะและอีกบทเพลงชื่อเพลงหมดสิทธิ์รักขับร้องโดยคุณแววมยุราค่ะบทเพลงนี้คุณอัมพรหมื่นศรีทาเป็นผู้ประพันธ์เพลงไปรับฟังกันเลยค่ะ

เวลาหมดเวลากับรายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 จุฬาเรดิโอพลัสนะคะท่านผู้ฟังขอขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่แนะนำบทเพลงดีๆเพื่อมาเปิดแบ่งปันให้กันและกันได้รับฟังค่ะขอขอบคุณคุณแมนสังคลักษ์เทคนิคคอนโทรลผู้ดูแลจัดการบทเพลงเพลาะๆเหล่านี้เพื่อนำมาเปิดให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังด้วยกันค่ะ

0: ขอขอบคุณคุณประเสริฐชนวชิราภรณ์นะคะเทคนิคคอนโทรลผู้ควบคุมการออกอากาศและยังรอรับโทรศัพท์จากแฟนรายการเพื่อรับบทเพลงที่ได้รับการแนะนำมาเปิดแบ่งปันให้กันและกันได้รับฟังด้วยค่ะขาดไม่ได้เลยค่ะท่านผู้ฟังสำนักงานวิทยาทรัพยากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแหล่งข้อมูลดีๆที่สนับสนุนให้ผู้ดำเนินรายการได้ไปศึกษาค้นคว้าเรื่องราวต่างๆของบทเพลงมาบอกกล่าวมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังค่ะลาท่านผู้ฟังไปพร้อมกับเรื่องเล่าผ่านเสียงเพลงโดยคุณจันงามชูตระกูลนะคะสำหรับวันนี้และพบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ทุกเสียงเพลงมีเรื่องราวทุกท่วงทำนองมีความหมาย
2: เบื้องหลังบทเพลงที่คุณคิดถึงยังมีเรื่องราวของวันวานที่คุณอาจไม่เคยรู
1: ้ย้อนล้ำลึกถึงอดีตและความทรงจำของการเวลา
2: ที่ถูกบันทึกไว้ผ่านเสียงเพลงลูกทุ่งที่คุณรัก
1: เรื่องเล่า

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังดิฉันจันงามชูตระกูลช่วงเรื่องเล่าผ่านเสียงเพลงวันนี้นำเสนอเรื่องค่าน้ำนมบทเพลงรางวัลเกียรติยศที่เป็นสัญลักษณ์ของเพลงวันแม่จากปลายปากกาของครูไพบูลย์บุตรขันครูไพบูลย์บุตรขันได้รับการยกย่องเป็นคีตกวีลูกทุ่งไทยหรือบูรพาจารย์ด้านการประพันธ์เพลงลูกทุ่งและลูกกรุงที่ยิ่งใหญ่ของประเทศไทยท่านเป็นชาวเชียงรากจังหวัดปทุมธานีชื่อเดิมของท่านคือไพบูลย์ประณีตเดิมทีท่านเป็นครูสอนภาษาไทยที่โรงเรียนกวงสิวแล้วลาออกไปทำงานเป็นช่างไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าสามเสนต่อมาลาออกไปทำงานกับคณะละครคณะแม่แก้วและคณะจันทโรพาสของพลานบูลย์ทำหน้าที่เขียนบทละครวิทยุและแต่งเพลงงานประพันธ์เพลงของครูไพบูลย์บุตรขันเริ่มบันทึกแผ่นเสียงเมื่อประมาณพุทธศักราช2490จากผลงานเพลงมนเมืองเหนือคนจนคนจรดอกไม้หน้าพระดอกไม้หน้าฝนและค่าน้ำนมบทเพลงค่าน้ำนมนักร้องต้นฉบับขับร้องเป็นคนแรกคือคุณชาญเย็นแขโดยคำร้องขึ้นต้นว่าแม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงเป็นประโยคอมตะอยู่ในความทรงจำของชาวไทยทุกรุ่นทุกสมัยจนถึงปัจจุบันกลายเป็นบทเพลงสัญลักษณ์ของเพลงวันแม่จากอดีตสู่ปัจจุบันความเป็นมาของบทเพลงนี้มาจากประสบการณ์การเจ็บป่วยในระยะที่โรคร้ายคุกคามครูไพบูลย์บุตรขันซึ่งท่านมีคุณแม่ที่เฝ้าดูแลโดยไม่รังเกียจใดๆบทเพลงนี้นอกจากจะเป็นบทเพลงที่สร้างชื่อเสียงให้ครูไพบูลย์บุตรขันเป็นที่รู้จักในนามนักประพันธ์เพลงแล้วยังสร้างชื่อเสียงให้นักร้องฝึกหัดอย่างคุณชาญเย็นแขทั้งที่บทเพลงนี้ถูกวางตัวศิลปินที่จะขับร้องเอาไว้แล้วนั่นคือคุณบุญช่วยหิรัญสุนทรจากหนังสืออัจฉริยะคีตกวีลูกทุ่งผู้อาภัพไพบูลย์บุตรขันโดยบุญเลิศช้างใหญ่หน้าที่60-63เขียนไว้ว่าวันที่4มิถุนายนพุทธศักราช2492เป็นวันที่บันทึกแผ่นเสียงเพลงค่าน้ำนมที่ชาญเย็นแขจำได้แม่นมั่นเพราะบันทึกเอาไว้ด้วยตนเองซึ่งคุณสง่าอารัมพีมีการนัดหมายเพื่อบันทึกแผ่นเสียงเพลงค่าน้ำนมและนักร้องที่ขับร้องเพลงนี้คือคุณบุญช่วยหิรัญสุนทรในเวลานัดหมาย10 นาฬิกาและเวลาผ่านไปจนถึง บ่ายโมงคุณบุญช่วยหิรัญสุนทรยังไม่มาทำให้ทุกคนเริ่มกระสับกระส่ายเพราะทุกคนรวมทั้งนักดนตรียังมีภารกิจอื่นต่อเมื่อนักร้องที่ถูกวางตัวให้บันทึกเสียงเพลงค่าน้ำนมไม่สามารถมาบันทึกเสียงได้การหาทางออกจึงเริ่มขึ้นคุณชาญเย็นแขนักร้องฝึกหัดจึงเป็นตัวเลือกที่ครูสง่าอารัมพีเลือกให้มาร้องแทนซึ่งในตอนแรกคุณแพทซิเกราผู้อำนวยการอัดแผ่นเสียงของบริษัทนำไทยไม่ให้คุณชาญเย็นแขร้องแต่ไม่มีทางออกหรือทางเลือกอื่นจึงให้ทดลองร้องและเมื่อร้องจบได้รับเสียงปรบมือและคุณแพทซิเกราก็ให้บันทึกเสียงจริงทันทีซึ่งมีการร้องเพื่อบันทึกประมาณ 4-5 ครั้งเมื่อบันทึกแผ่นเสียงเสร็จก็นำออกมาวางจำหน่ายปรากฏว่ายอดขายได้สูงมากในระยะเวลาสั้นๆและบทเพลงค่าน้ำนมก็ได้รับความนิยมโด่งดังเป็นพลุแตกสร้างชื่อเสียงให้กับคุณชาญเย็นแขที่เพิ่งบันทึกเสียงเป็นครั้งแรกและเพลงแรกพร้อมทั้งนามของครูไพบูลย์บุตรขันก็ได้รับการกล่าวขวัญถึงในฐานะครูผู้ประพันธ์งานเพลงที่มีความหมายและเพลงนี้ก็ได้รับรางวัลเกียรติยศเป็นเพลงที่เป็นรากฐานของเพลงลูกทุ่งและบทเพลงนี้ก็คือเพลงค่าน้ำนมขอเชิญคุณผู้ฟังไปรับฟังบทเพลงค่าน้ำนมพร้อมทั้งขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนและพบกันใหม่อีกครั้งกับเรื่องเล่าผ่านเสียงเพลงในวันอาทิตย์สุดท้ายของทุกเดือนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ติดตามรายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 ทุกวันอาทิตย์บ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็น
1: ขยับได้ทุกที่สุขภาพดีได้ทุกเวลากับรายการกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพทุกวันเสาร์อาทิตย์ 15:55 น.ถึง 16:00 น.โดยศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมนายอานนท์คงสุนทรกิจกุลนักวิทยาศาสตร์การกีฬาประจำศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับตอนที่แล้วนะครับก็ได้พูดถึงท่าแพลงการฝึกกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวไปบ้างแล้วดังนั้นในวันนี้นะครับผมก็จะขอเปลี่ยนมาเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการออกกำลังกายด้วยการคาร์ดิโอกันบ้างโดยจะค่อยๆเริ่มจากพื้นฐานไปเช่นกันครับซึ่งการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอนะครับก็เป็นการออกกำลังกายที่ช่วยกระตุ้นหัวใจปอดแล้วก็ระบบไหลเวียนโลหิตของเราให้ทำงานได้ดีขึ้นช่วยเพิ่มระดับการเผาผลาญของร่างกายให้สูงขึ้นนะครับช่วยให้ควบคุมน้ำหนักตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและเมื่อพูดถึงการคาร์ดิโอแล้วนะครับหลายๆท่านอาจจะนึกถึงการวิ่งที่จะต้องทนออกกำลังกายนานๆเหนื่อยๆใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยการออกกำลังกายประเภทคาร์ดิโอสามารถทำได้ง่ายกว่าที่คิดเลยครับโดยในวันนี้จะเป็นท่าที่ทำได้ง่ายๆอยู่ภายในบ้านนะครับไม่จำเป็นต้องทำหนักหรือว่าเหนื่อยมากอะไรขนาดนั้นแต่อาจจะต้องทำต่อเนื่องกันไว้สักหน่อยเพื่อให้นับเป็นการคาร์ดิโอจริงๆได้นะครับและถ้าเกิดพร้อมแล้วเรามาเริ่มไปพร้อมๆกันเลยครับท่าที่1เดินย่ำอยู่กับที่โดยท่านี้นะครับเราจะใช้วิธีการเดินย่ำเท้าอยู่กับที่ครับมือทั้งสองข้างของเราจะกำหลวมๆนะครับแกว่งแขนตามจังหวะการย่ำเท้าของเราซึ่งการย่ำอยู่กับที่นะครับพยายามยกเข่าของเราให้สูงขึ้นมามากกว่าการเดินเล็กน้อยนะครับแล้วก็วางเท้าลงที่พื้นอย่างนุ่มนวลไม่กระแทกพื้นแรงจนเกินไปนะครับระวังเจ็บข้อเท้าท่าที่สองกระโดดตบโดยท่านี้นะครับเริ่มจากการยืนตรงเท้าชิดกันหุบแขนทั้งสองข้างเอาไว้ข้างๆลำตัวเรานะครับจากนั้นออกแรงกระโดดไม่ต้องสูงมากใ

0: ลายเท้าของเราเนี่ยพอที่จะลอยพ้นพื้นขึ้นมาพร้อมกับกางเท้าออกกว้างนะครับวาดแขนทั้งสองข้างขึ้นไปด้านข้างลำตัวประสานมือกันอยู่เหนือศีรษะจากนั้นกระโดดอีกครั้งหนึ่งครับกลับมาอยู่ในท่าเริ่มต้นหุบเท้าหุบแขนซึ่งถ้าเกิดท่านใดที่ไม่สามารถกระโดดได้อย่างต่อเนื่องเนื่องจากร่างกายอาจจะยังไม่แข็งแรงพอนะครับก็สามารถใช้วิธีการกางเท้าหุบเท้าเข้าออกทีละข้างก็ได้ผสมผสานไปกับการกางแขนแทนการกระโดดนะครับโดย2ท่านี้นะครับเราจะเริ่มต้นทำท่าละ20ถึง30วินาทีครับแต่ว่าจะพักระหว่างท่าเนี่ยไม่เกิน10วินาทีสลับระหว่างท่าที่1กับท่าที่2ซ้ำกันไปเรื่อยๆนะครับพยายามทำให้ต่อเนื่องกันให้รู้สึกเหนื่อยหอบขึ้นมามากกว่าปกตินิดนึงให้มีเหงื่อซึมๆออกมาสักหน่อยให้ต่อเนื่องได้ประมาณสัก15ถึง20นาทีนะครับสะสมให้ได้เรื่อยๆอย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห์แค่นั้นก็เพียงพอแล้วครับสำหรับการเริ่มต้นมีสุขภาพที่ดีของเราลองนำไปทำตามกันดูนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วและพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ
1: ขยับได้ทุกที่สุขภาพดีได้ทุกเวลากับรายการกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพทุกวันเสาร์อาทิตย์ 15:55 นถึง 16:00 นโดยศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: เพียงเพชรพร่างวางแววแพรวประพัดคืนจำรัดรัศมีมณีสวรรค์คงพระคุณคู่พระนามงามนิรันดร์จารึกขวัญแผ่นดินไว้ให้อาวรระลึกรักเจ้าฟ้าผ่าลาไทยแล้วพระคือแก้วจักรีศรีนุสรณ์ร้อยอาลัยใจประชาจุฬาลงกรณ์สถาพรพักดีมั่นนิรันดร์การน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
3: หลากเสียงดนตรีหลายวัฒนธรรมเนรมิตศาสตร์แห่งการประสานงานดนตรีทุกซุ้มเสียงแห่งความลุ่มลึกถูกบันทึกไว้ในดนตรีทิพย์ดนตรีทิพย์โดยด็อกเตอร์ตรีทิพย์กมลสิริสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตกคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันอาทิตย์ 7:30 นถึง 7:55 นกับสถานการณ์โลกในหมุนตามโลกทุกวันอาทิตย์ดำเนินรายการโดยศาสตราจารย์ดร.ชัยวัฒน์ค้ำชูและดร.สรจักรเกษมสุวรรณ
4: สวัสดีครับท่านฟังครับขอต้อนรับสู่รายการมุมตามโลกนะครับซึ่งเรามาพบกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะครับช่วงเวลา 16:00 นถึง 17:00 นเป็นประจำนะครับในช่วงเย็นวันอาทิตย์นี้ก็มาพบกับท่านศาสตราจารย์กิติคุณดร.ชัยวัฒน์ค้ำชูและผมสรจักรเกษมสุวรรณทางสถานีวิทยุจุฬาเรดิโอพลัสนะครับ 105 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ออกอากาศพร้อมกันกับทางสถานีวิทยุของกรมการพลังงานทหาร 90.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับจันทร์สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับจันทร์สอจักครับสวัสดีครับท่านดูฟังครับ
4: ครับ
5: อาจารย์
4: ก็ต้องแสดงความเสียใจและเป็นกำลังใจให้กับชาวเนปาลเป็นจำนวนมากไม่รู้จะกี่พันครอบครัวนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตอนสายๆจนทั้งถึงช่วงเย็นเลยเหตุการณ์มันต่อเนื่องไปในพื้นที่ยาวมากในการที่จะเรียกว่าอะไรนะครับ Ice Rock Avalanche นะครับก็คือการถล่มของน้ำแข็งและหินซึ่งสร้างความเสียหายอย่างมหาศาลท่านฟังเห็นภาพแล้วจะว่าคงเห็นภาพมากมายไกลกองที่เป็นฟุตเทจมาโดยเฉพาะที่ตรงอะไรก็ด่านจีหลงใช่ไหมครับที่เป็นด่านระหว่างทิเบตกับเนปาลซึ่งโอ้โหตรงนั้นนี่เราไม่รู้จริงๆว่าผู้เสียชีวิตเท่าไหร่เพราะว่าน้ำพลังมวลมาน้ำมหาศาลที่มันมาขณะที่ทุกคนไม่รู้ตัวเลยแล้วก็
5: ครับ

0: ถล่มลงมาแล้วก็พาเอาบรรดาหินดินทรายมหาศาลทั้งหลายมาเนี่ยมันสูงตั้งประมาณ5กิโลอาจารย์ใช่ไหมครับประมาณ 5,000 เมตรในความสูงตรงนั้นแล้วก็ลงมาแล้วก็เคลื่อนมาด้วยความเร็วที่ประมาณ180กิโลเมตรต่อชั่วโมงอาจารย์คือเขาบอกว่ามันคือเหมือนกับรถกำลังวิ่งอยู่บนมอเตอร์เวย์อาจารย์มอเตอร์เวย์เรายัง120นะมอเตอร์เวย์ฝรั่งมันได้มันได้ประมาณ150 160 170 80ขนาดนั้น
1: ครับ
0: มันก็มาอย่างเร็วว่าแล้วมันพามันไม่ได้แค่มวลน้ำอย่างเดียวใช่ไหมครับมันก็พัดพาวมวลหินก้อนยักษ์ๆเนี่ยก็มาเป็นมากมายก่ายกองเลยและทั้งหมดใช้เวลาประมาณ7นาทีกว่าๆจากการที่มันถล่มแล้วมาถึงด่านจิหลงเนี่ยว่า7นาทีกว่าๆแล้วไม่มีใครตั้งตัวได้ทันนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็พอจากนั้นก็ลงไปเรื่อยๆแล้วมันก็ลงไปด้วยความเร็วมากคือแม้ว่าจะรู้พอรู้ตัวว่าระดับน้ำตอนล่างมันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นไงใช่ไห
1: ม
0: ก็เลยเตรียมตัวไม่ทันเดียวก็กวาดไปหมดโอ้โหแบบเศร้าใจจริงๆกับทุกครอบครัวนะครับที่เสียชีวิตชาวเนปาลทั้งหมดชาวทิเบตจำนวนหนึ่งชาวทิเบตยังอาจจะไม่มากเท่าไหร่แต่ชาวเนปาลนี่มหาศาลเลยเพราะมันลงจากทางตอนใต้ของทิเบตแล้วมันเข้ามาที่เนปาลเต็มๆเลยนะทางตอนเหนือของเนปาลเข้ามาเต็มๆเลยก็ครับ
1: ก็เป็นเหตุการณ์ตกบริเวณชายแดนจีนกับเนปาลนะเนปาลนะ
0: เนปาลใช่ครับ
1: ทิเบตก็เป็นส่วนหนึ่งของจีนตามอ้างของจีนใช่ไหมครับเป็นเขตปกครองตนเองอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับ
1: ก็แต่ที่อาจารย์สุดมาก็เห็นภาพนะครับเป็นวิปประโยคที่น่าเห็นใจมากเลยแล้วผู้เชี่ยวชาญทางธรณีวิทยาแล้วทางสิ่งแวดล้อมเนี่ยเขาก็วิเคราะห์กันเนี่ยว่ามันเป็นสาเหตุครั้งนี้มันอาจจะไม่ใช่เป็นครั้งแรกอาจจะไม่ได้เป็นครั้งสุดท้ายที่จะเกิดอย่างนี้นะครับ
0: แน่นอนแน่นอน
1: ใช่ไหมฮะเพราะว่านี่มันเป็นสาเหตุหลักจากไอภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงเนี่ยไอ้วิกฤตโลกร้อนกับไอ้การเปลี่ยนแปลงไอ้สภาพภูมิอากาศเนี่ยมันทำให้
0: จริงๆผู้เชี่ยวชาญตอนนี้อาจารย์ครับก็ยังไม่ได้ปักใจว่ามันคือ 100% คือเรื่องโลกร้อนนะมันอาจจะมีปัจจัยอื่นๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องอีกด้วยนะอาจารย์ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าโลกร้อนมันก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าฤดูร้อนที่ผ่านมาก็เป็นฤดูร้อนที่อุณหภูมิสูงสุดในเนปาลเมื่อเทียบกับในประวัติการเก็บอุณหภูมิมานะใช่ไหมครับ
1: ครับนั่นนะฮะมันก็ผสมผสานกันนะโลกร้อนกับเขาว่าอะไรนะโครงสร้างของน้ำแข็งบนเทือกเขาหิมาลัยเนี่ยเขาผู้เชี่ยวชาญบอกว่ามันกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างถาวรเลยนะฮะนี่ครับเป็นอย่างนี้จริงก็น่าเป็นห่วงมากเลยเพราะว่า
0: ครับผู้เชี่ยวชาญเพราะว่าอะไร
1: เพราะว่าผู้เชี่ยวชาญคนเนี้ยนะครับในโจนาธานเมงเกิลเนี่ยเขาบอกว่าในอนาคตเนี่ยนะฮะเหตุการณ์ทำนองเนี้ยมันจะมีมากขึ้นถ้ามนุษย์ไม่ช่วยกันอันนี้ก็เป็นทฤษฎีไอ้โลกร้อนนะฮะ
0: คือมันช่วยก็ไม่ทันแล้วอาจารย
1: ์ป่านนั่นสิป่าครบก็จะพูดว่าครั้งต่อไปเนี่ยนะเพราะว่าไอ้การพัฒนาความเป็นสมัยใหม่เนี่ยใช่ไหมอาจารย์ไอชุมชนโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าโรงไฟฟ้าพลังงานถนนหนทางอะไรต่างๆเนี่ยอาคารบ้านช่องที่สร้างขึ้นบริเวณหุบเขาอะไรเงี้ยนะฮะมันจะทำให้เวลาเกิดขึ้นเนี่ยมันขวางกั้นไอทางผ่านของน้ำแล้วก็โคลนดินอะไรเนี่ย
0: คันนี้มันไม่รู้ไงแต่ครับจะให
1: ้
0: เขาย
1: ้
0: ายไปไหนจะบอกแบบที่จะบอกให้เขาย้ายเนี่ยเราแน่ใจหรือว่า
1: ไม่ใช่
0: การเกิดขึ้นตรงนี้มันก็ไม่มีใครแน่ใจได้
1: ก็นั่นนะฮะ
0: อันนี้มันไม่มีใครรู้ไงมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ยังไงมันเตือนกันก็ไม่ได้อีก
1: ก็อย่างว่าหวังว่ามันจะไม่โหดร้ายเหมือนอย่างโหที่เกิดครั้งนี้นะอาจารย
0: ์
1: มีคนต่างชาติหลายคนนะอาจารย์ตาม
0: เลยโอ้ยจำนวนมากเลยครับตรงนั้น
1: นักท่องเที่ยว
0: ตรงนั้นเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัยใช่ไหมครับอาจารย์ครับแล้วก็เป็น

0: ชื่อเขาบอกว่าเป็นเทือกเขาไคลาชซึ่งผมไม่รู้ว่าคือไตรลาภของไทยชื่อเดียวกันป่ะไคลาชเนี่ยมีคนเป็นจำนวนมากที่แบบเหมือนก็ไปแสวงบุญด้วยไปท่องเที่ยวด้วยเป็นจำนวนมากที่จะไปเที่ยวแถวนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยตรงด่านจีหลงเนี่ยจึงมีคนไปเยอะมาก
1: ครับนั่นแต่ผมแปลกใจไอ้ข่าวว่าโหมีนักท่องเที่ยวคนอเมริกันเนี่ย90คนที่ไป
0: ก็ไม่แปลกใจครับคนอังกฤษก็มีครับอาจารย์นะตอนมันมีหลายชาติมากเลยตอนนี้ครับซึ่งมันโอ้เป็นเรื่องน่าเศร้าใจมากคือทั้งคนเนปาลเองที่อยู่ในเนปาลคนท่องเที่ยวต่างชาติที่ไปประสงค์จะไปเดินเที่ยวเทือกเขาหิมาลัยแล้วก็คนอย่างที่ในอังกฤษก็มีข่าวว่าจะมีคนในปาในอังกฤษที่พ่อแม่ก็กลับไปท่องเที่ยวเนี่ยจะไปเดินเขาไกลล่าใช่เนี่ยพ่อแม่ก็ตอนนี้ก็หายไปทั้งคู่แล้วอะไรเงี้ยครับ
1: เศร้ามากเลยครับ
0: ก็ภรรยาด้วยเพื่อแต่งงานก็ไม่ได้เดินเดียวไปกับพ่อแม่ด้วยหายไปหมดเลยทั้งสามคน
1: ครับก็เห็นไอ้รูปภาพที่เขาถ่ายมาก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นะอาจารย์ใช่ไหมกับหลังเหตุการณ์เนี่ยโอ้โหไอ้ก่อนเหตุการณ์นี่น่าไปเที่ยวนะเห็นแล้วเนี่ยใช่ไหมฮะเป็นที่ราบเขียวชุ่มมีแม่น้ำไหลอะไรต่างๆเนี่ยมาใครจะคิดว่ามันเกิดกระทันหันแบบไม่ได้รู้เนื้อรู้ตัวกันเลยเนี่ย
0: ไม่มีทางรู้ตัวเลยแล้วพลังมันมารวดเร็วแล้วมันโอ้โหอาจารย์มาสูง10เมตรนะอาจารย
1: ์ยิ่งกว่าไอ้สึนามิที่เกิดขึ้นที่ญี่ปุ่น
0: ที่ว่าอะไรชั้นน่ะถาโถมเข้ามาผ่านหมู่บ้านต่างๆถึงสะพานพังไปนับสะพานไม่ทั่วนะเมื่อกี้สะพานไปหมดเลย
1: ใช่
0: โอ้ผมชาวบ้านชาวช่องแบบเด็กเล็กพ่อแม่โอ้มันไม่รู้จะพูดยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นความสูญเสียครั้งมหันตการของชาวเซตในปาจริงๆต้องเป็นความสูญเสียของโลกด้วยเพราะว่าเหตุการณ์นี้มันก็เกิด
1: เดือดโตให้ชาวโลกต้องตระหนักมากขึ้นนะอาจารย์นะไปธรรมชาติในปัจจุบันเนี่ยมันผสมประสานกันหลายปัจจัยอ่ะใช่ไหมครับ
0: จะเป็นภัยที่เตือนได้ก็ยังดีนะอาจารย์เนี่ยภัยเตือนไม่ได้เนี่ยมันลำบากจริงๆสึนามิเนี่ยมันยังพอคาดเดาได
1: ้
0: ครับมันเกิดแผ่นดินไหวมีอะไรต่างๆอันนี้มันไม่รู้เลยแล้วตอนที่เกิดขึ้นเนี่ยสำนักงานธรณีวิทยาของสหรัฐจะเข้าใจเรื่องแผ่นดินไหวสี่กว่าริกเตอร์แล้วก็กลายเป็นห้าริกเตอร์แล้วกลายเป็นว่าไม่ใช่แผ่นดินไหวหรอกไอ้เกลเซียภูเขาน้ำแข็งและหินต่างๆมันถล่มลงมา5 กิโลมันถล่มลงมากระแทกพื้นอาจารย์แรงถล่มลงมาเนี่ยมันเท่ากับแรงสั่นสะเทือนประมาณ5 ริกเตอร์อ่ะ
1: นั่นแ
0: หละก็เลยตอนแรกเข้าใจผิดเห็นจับแรงสั่นสะเทือนได้แต่ไม่รู้ว่าสั่นสะเทือนมาจากข้างบนหรือจากข้างล่าง
1: นี่ขนาดใช้เซตไลท์ใช่ไหมอาจารย์สอดส่องดูก็ไม่สามารถทำนายอะไรได
0: ้ทำนายไม่ได้เลยอาจารย์เพราะมันอยู่ข้างในแล้วเอ๊ะเขาบอกไอ้โครงสร้างหินเนี่ยมันความที่มันค่อยๆละลายแล้วมันก็อยู่ข้างในเราไม่เห็นอ่ะ
1: ที่เขาพูดเนี่ยไอ้วิทยาศาสตร์ธรรมชาติเนี่ยคุณสมบัติบางอันเนี่ยโดยปกติไอ้วิทยาศาสตร์ธรรมชาติที่เขามักพูดกันเนี่ยมันสามารถคาดการณ์ได้แต่วิทยาศาสตร์ธรรมชาติบางอย่างเนี่ยอย่างแผ่นดินไหวอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยยากที่คาดการณ์แผ่นดินไหวพอเดาได้ว่าตรงไหนโลกส่วนไหนที่มีอะไรนะไอ้หินใต้ดินใต้น้ำมันอยู่ในสามารถเลื่อนอะไรได้แต่ไม่สามารถทำนายว่าจะเกิดเมื่อไหร่ไหนอย่างไรใช่ไหมฮะไอเนี้ยที่เป็นปัญหายากต่อการพร้อมรับไปเหตุการณ์วิกฤตที่มันเกิดขึ้นอย่างฉับพลันเนี่ยทางด้านภัยธรรมชาติอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
0: ครับ
1: โอเคครับ
0: ก็อันที่สองก็คือก็แสดงความเสียใจกับชาวนอร์เวย์นะครับการสิ้นสุดสวรรคตของสมเด็จพระราชาธิบดีเฮราลด์ที่5ของนอร์เวย์นะครับพระชนมายุ89พรรษาก็

0: วรรคตไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับตอนนี้ก็มกุฎราชกุมารราชาธิบดีฮากอนที่8ขึ้นครองราชแทนนะครับซึ่งก็ราชาธิบดีฮากอนที่8นี่ท่านก็มีเรื่องราวหลายๆอย่างที่คนนอร์เวย์ก็เป็นข่าวมาเยอะนะครับเราก็ไม่ค่อยได้รายงานเท่าไหร่ไม่ว่าในกรณีของพระราชินีของท่านองค์ปัจจุบันเนี่ยนะครับซึ่งเป็นพระสหายของเอฟสตีนนะ
1: ครับ
0: จริงตอนสมรสกับพระราชินีก็ตอนนั้นถ้ามีพระราชินีเมตตามาริตเนี่ย
1: ครับ
0: ตอนนั้นถ้ามีลูกอายุ4ขวบแล้วตอนที่มาสมรสกับพระราชาธิบดีฮากอนซึ่งตอนนั้นเป็นมกุฎราชกุมารเนี่ยก็อันก็อันนี้ก็ไม่ค่อยมีในตอนนั้นก็คนก็คิดว่าเอ๊ะมันจะเป็นแบบเหมือนอังกฤษหรือเปล่าพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่8ใช่มั้ยที่ต้องสละราชสมบัติอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: คร
0: ับ เรื่องนี้ก็ไม่มีปัญหาแต่กลายเป็นว่าลูกคนนั้นก็ถูกคดีข่มขืนนะคร
1: ับ
0: ก็มีปัญหาไปส่วนพระองค์เองนะพระนางเมเตอร์มาริตเนี่ยพระนางเจ้าเมเตอร์มาริตซึ่งกำลังขึ้นมาประชิดพระองค์ใหม่เนี่ยก็ประชวรนะครับส่งเป็นอะไรต้องปลูกถ่ายปอดใหม่อ่ะทรานสแพลนต์ปอดนะครับตอนนี้ยังอยู่ในช่วงเวลาของการรักษาอยู่นะครับก็มีสตอรี่มากแต่อันนึงที่อาจารย์ผมอยากจะยกมันนิดเดียวเรื่องนี
1: ้ครับ
0: เรื่องสแกนดิเนเวียในอาจารย์ครับ
1: ครับผม
0: คือสแกนดิเนเวียเนี่ยมันคือประเทศคือจริงๆมันคือ3ประเทศคือนอร์เวย์สวีเดนและเดนมาร์กนะครับฟินแลนด์ไม่ค่อยใช่เท่าไหร่นอร์เวย์สวีเดนเดนมาร์กแต่บางทีก็อาจเราบางคนก็อาจจะไปรวมฟินแลนด์ไปรวมไอซ์แลนด
1: ์
0: ฟินแลนด์แล้วก็แล้วแต่เอาหลักๆก็คือ3ประเทศเนี้ย
1: ครับ
0: แต่3ประเทศเนี้ยเค้าอยู่กันมาแบบคนนั้นปกครองคนนี้ปกครองคนนั้นคนนั้นปกครองคนนู้นกลับไปกลับมากลับไปเนี่ยอยู่ตลอดเวลา
1: ครับ
0: ในกรณีของนอร์เวย์เนี่ยนอร์เวย์ต้องถือว่าเป็นรองบอร์ดมั้งนะครับเพราะว่าตั้งแต่ศตวรรษที่15 16เป็นต้นมาศตวรรษที่16เป็นต้นมาเนี่ยเดนมาร์กก็เข้ามาครอบครองนอร์เวย์แล้วก็กษัตริย์นอร์เวย์ก็ไม่มีความหมายอะไรเลยก็กลายเป็นกษัตริย์เดนมาร์กที่ปกครองนอร์เวย์มาตลอดจนกระทั่งมาศตวรรษที่19
1: ครับ
0: เพราะนอร์เวย์เนี่ยอยู่ใต้การปกครองเดนมาร์กอยู่300ปีแล้วศตวรรษที่19เนี่ยตอนนั้นสวีเดนแข็งแกร่งขึ้นมา
1: ครับ
0: สวีเดนก็เลยมายึดครองนอร์เวย
1: ์
0: นะครับนอร์เวย์ก็เลยอยู่ใต้การปกครองของสวีเดนเนี่ยตั้งแต่ต้นศตวรรษที่19จนถึงปี1905เป็นประกาศอิสรภาพตัวเองแล้วก
1: ็ครับ
0: ก็ไปทูลเชิญเจ้าฟ้าปรินซ์มาจากเดนมาร์กนะครับเจ้าปรินซ์มาจากเดนมาร์กแล้วก็เชิญปรินซ์พระองค์นี้ท่านก็เป็นเชื้อสายมาจากอังกฤษนะครับเป็น
1: แบบ
0: มีเชื้อสายมาจากสมเด็จพระนางเจ้าวิกตอเรียก็เลยมองว่าน่าจะเป็นประโยชน์ดีนะจะได้อังกฤษจะได้สนับสนุนด้วยแล้วก
1: ็
0: เลยกลายมาเป็นกษัตริย์พระองค์แรกของราชวงศ์ปัจจุบันก็คือเป็นปู่ทวดของพระเจ้าฮากอนองค์ปัจจุบันนะครับก็ประเด็นของผมก็คือว่าสามประเทศเนี่ยเขาก็อยู่ติดกันเขาพรมแดนติดกันเขาทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาเขาก็ครอบครองกันไปครอบครองมาสู้รบกันไปสู้รบมาคือแต่ก่อนหน้านั้นเป็นไวกิ้งก็แยกกันไม่ค่อยออกนะใครเป็นใครนะเพราะจะไปเรือไวกิ้งนี่ที่สเปนก็มีนอร์เวย์ก็มีนะครับแล้วไวกิ้งก็คงรวมกันไปอ่ะ
1: ไวกิ้งเนี่ยนะครับคือต้นกำเนิดของยูเครนนะยูเครนกับรัสเซียเน
0: ี่
1: ย
0: มันก็เลื้อยไปด้วย
1: มาบริเวณเนี่ยกรุงเคียฟเนี่ย
0: โอ้ย
1: ต่างโลกละ
0: ในศตวรรษที่ก่อนแต่ตัวที่9 10 11ถ้าทันมั้งไวกิ้งเขาแบบโอ้โหใช่ไหมครับ

0: กือบโอ้ไวกิ้งนี่นั่นมากอาจารย์เมืองอยู่ไปเรียนอยู่ที่อเมริกาที่ไอ้ที่ซีแอตเทิลเนี่ยนะปีที่กลางลกลากส่วนหนึ่งของสวีเดนเลยนะฮะยังมีรูปปั้นไอ้ชาววิสเดนไอ้ชาวสวีเดนอะไรล่ะมารอขึ้นรถบัสเลยเพื่อเป็นสัญลักษณ์อ่ะว่าไอ้เมืองเนี้ยเมื่อก่อนเนี้ยไอ้เชื้อชาติเชื้อสายสวีเดนเนี่ยเดินทางมาตั้งรากถึงนี่ถึงอเมริกาเหนือใช่ไหมอาจารย
1: ์เพราะฉะนั้นไม่อันนี้ไม่ใช่ไวกิ้งแล้ว
0: เ
1: พราะสมัยไวกิ้งอเมริกาเหนือยังไม่มี
0: ไม่ใช่ดิแม้ว่าเชื้อสายไกลๆ
1: คนสแกนดิเนเวียเขามายก
0: เวีย
1: เขาโอเพอร์ความ
0: รุ่นใหม่อ่ะรุ่นใหม่อ่ะ
1: นี่ประเด็นก็คืออย่างนี้อาจารย์คือสามประเทศเนี้ยก็อย่างที่ผมเรียนก็คือว่านอร์เวย์จะเป็นฝั่งที่ถูกรุกรานถูกครอบงำเยอะที่สุดนะครับแต่ครับก็อยู่ด้วยกันคือถ้าจะไปที่สวีเดนนอร์เวย์เนี่ยมันก็จะมีโจ๊กกันอยู่เรื่อยๆสวีเดนก็มีโจ๊กว่านอร์เวย์มีโจ๊กว่าสวีเดนมาร์กมีโจ๊กว่าสามประเทศเนี่ยมีโจ๊กว่ากันไปว่ากันมาอยู่เรื่อยแหละนะครับแล้วก็มีการข่มกันไปข่มกันมาทางโน้นทางนี้ว่าอันนี้ของเนี่ยชัดอร่อยกว่าเธอนี่ของชัดสวยของเธออะไรเงี้ยนะไม่ทะเลาะกันเขาไม่ได้ทะเลาะกันเขาอยู่กันมาตั้งแต่นอร์เวย์ประกาศอิสรภาพ1905เนี่ยเขาก็อยู่กันมาไม่เคยทะเลาะ กันเลยนะครับแล้วก็สู้รบในสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2ด้วยกันมาผมไม่สงสัยว่าและพรมแดนเนี่ยเขาปักปันกันยังไงอาจารย์เข้าใจไหมทำไมผมถึงมาถึงประเด็นนี้
0: เ
1: อิ่มแดงเขาปักปันกันยังไง
0: มันก็น่าสนใจนะคล้ายๆเป็นคนอารยธรรมโยงกันน่ะใช่ไหม
1: ใช่ก็คล้ายๆกันภาษาเขาก็สวีเดน
0: สายอยู่ร่วมกันน่ะ
1: ใช่สวีเดนกับนอร์เวย์มั้งก็พอพูดกันรู้เรื่องอะไรเงี้ยไทยลาวอะไรเงี้ย
0: นั่นแหละสิไทยลาวกัมพูชา
1: ใช่
0: เขมรอะไรเนี่ยใช่ไหมฮะก่อนที่ตัวตก
1: จะมาผมก็ไม่อยากเอ่ยชื่อแต่ผมอยากจะทิ้งไว้เฉยๆให้ไปคิด
0: แบ่ง
1: คิดกันหน่อย
0: อะไรล่ะเขตแดนสมัยใหม่อ่ะใช่ไหมฮะ
1: เนี่ย
0: ก็เลย
1: อาจจะเป็นเพราะว่า
0: แบ่งแล้วอย่างที่ว่าก็เลยมีปัญหา
1: คำตอบอาจจะเป็นเพราะว่าเขารุกรานกันเองสามประเทศเขาไม่มีชาติตะวันตกเขาไปเกี่ยวข้องไหมไม่รู้
0: ใช่
1: ก็ทิ้งประเด็นไว้ว่าสามประเทศเนี่ยเขาก็อยู่ด้วยกันอย่างรบกันไปรบกันมาเหมือนกันแล้วก็ครอบครองไปครอบครองกันมาอะไรเงี้ยครับแล้วก็
0: ใช่ๆครับแต่ที่อาจารย์เล่ามาเนี่ยกษัตริย์ที่สิ้นพระชนไปเนี่ยเป็นคนพื้นเมืองไม่เป็นคนไอ้นอร์เวย์เลยใช่ไหม
1: เป็นคนเดนมาร์ก
0: ครับไม่จากเดนมาร์กเลย
1: ก็ที่ผมเล่าเมื่อกี้ไงครับ
0: ก็นั่นสิแต่ผมอ่านดูตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่า
1: เป็นเชิญ
0: มา
1: ปรินซ์มาจากเดนมาร์กนะครับแล้วก็ท่านก็รับมาเป็นกษัตริย์นอร์เวย์เมื่อปี1905นะครับทรงพระนามว่าพระเจ้าหาก้อนที่7นะครับแล้วก็พระรถราชโอรสก็คือพระเจ้าโอลาฟพระบิดาของพระเจ้าฮาร์าลด์เนี่ยแหละครับนั้นหาก้อนที่7เนี่ยทรงเป็นพระญาติเป็นพระหลานของพระนางเจ้าวิกตอเรียครับก็เลยภาษากันบางอย่างครับ
0: ครับครับก็เนี่ยพูดถึงไอ้เรื่องเขตแดนอะไรปักกันกันเมื่อไหร่อย่างไรเนี่ยนะฮะมันก็น่าสนใจว่าอะไรมันเป็นเหตุที่ต้องแบ่งกันให้ชัดเจนใช่ไหมครับทั้งที่มันก็อะไรล่ะผสมผสานอะไรกันมาคือทำให้ผมนึกเมื่อไอ้ตอนที่ไปดูใช้งานชายแดนไทยกับกัมพูชานานมาแล้วนะฮะก็น่าสนใจอาจารย์ไอ้ที่มีทะเลาะกันทุกวันเนี้ยเมื่อก่อนเนี้ยนะคนไทยที่อยู่ในเขตแดนไทยตามไอ้อะไรอ่ะตามสมัยใหม่รัฐสมัยใหม่เนี่ยนะก็ยังไปลงไปทานข้าวกับคนกัมพูชาที่อยู่ข้ามแดนไปข้ามแดนกันมาใช่ไหมคนเวียดไอ้คนกัมพูชาที่อยู่ชายแดนก็ข้ามมาซื้ออาหารมาทานข้าวแล้วก็มารักษาพยาบาลอะไรต่างเนี่ยใช่ไหมครับแต่ไอ้เขตแดนอะไรต่างก็ต่างฝ่ายต่างก็ ดูแลรักษาที่คิดว่าเป็นของเขตแดนของประเทศตนน่ะแต่ไอ้ความสัมพันธ์เนี่ยมันไปมาหาสู่กันถ้าไม่มีเรื่องอะไรมาจุดชนวนให้เกิดไอ้ชาตินิยมระหว่างสองฝ่ายเนี่ยนะมันก็อยู่ร่วมกันได้อย่างสันตินะอาจารย
1: ์
0: แล้วผมไปตอนนั้นผมยังมันท้ายทีท้ายอาศัยกันมันก็ทำให้อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขนะฮะ
1: ก็ไม
0: ่
1: เป็นไร
0: แต่ก็โอเคอันนั้นก็
1: เราพยายามจะเลี่ยงพูดเรื่องผมแทนเพื่อนบ้านแต่เดี๋ยวผมเรียกจะให้ตั้ง
0: ไม่เป็นไรผมก็พูด
1: มีกลุ่มประเทศเป็นอย่างเงี้ยที่เขาต้องอยู่ด้วยกันแล้วเขาก็มีประวัติศาสตร์ของเราก็มีประวัติศาสตร์เรือโยธยาขอมอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมอาจารย์มันก็จะมีประวัติศาสตร์เงี้ยและในสุดมันจบลงอยู่กันในปัจจุบันกันยังไง
0: โอเคครับเดี๋ยวครับ
1: แล้วท่านถามท่านทรัมป์ว่าท่านจะอยู่กับอิหร่านยังไง6เดือนครับแล้วนะครับท่านถล่มอิหร่านไป6เดือนแล้วเนี่ยนะครับก็ประกาศดีเดย์เรียบร้อยอีโคโนมิกดีเดย์ไปแล้วใช่ไหมจันครับก็เบสเซนออกมาประกาศอีโคโนมิกดีเดย์ไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: แล้วก็มีมาตรการคว่ำบาตรนอกจากอิหร่านแล้วคว่ำบาตรคนอื่นด้วยใครไปค้าขายอิหร่านคว่ำบาตรหมดเป็น secondary sanction นะมีคนเปรียบเทียบมาตรการอันนี้ว่าเป็นมาตรการสวิสชีสเป็นมาตรการชีสสวิตเซอร์แลนด
0: ์
1: คือชีสสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยมันเป็นก้อนใหญ่เบ้อเร่อเลยอาจารย์ก้อนกลมๆใหญ่ๆใช่ไหมอาจารย์ครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ข้างนอกมันก็แข็งปังเลย
0: โอ้
1: แต่ข้างในเนี่ยมันเป็นรูกลวงๆเต็มไปหมดเลยมาตรการของสวิสเป็นสวิสชีสแข็งชันก็คือออกมาดูแข็งมากแข็งแรงมากเลยข้างในโกไม่มีเลยก็ในสุดแล้วดูก็ทำอะไรใครไม่ได้ไอเซกันดารีทั้งหลายนะที่เขาก็มีใครเขายอมหรอกใช่ไหม
0: ใช่ครับใช
1: ่ก็จะไปคือไปต่อไป
0: ใช่ครับก็ที่อาจารย์เกิดมาเนี่ยก็ครบ6เดือนเมื่อวันที่28สิงหาที่ผ่านมาใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ตอนแรกทำก็ประกาศว่าอย่างมากก็ 2-3 สัปดาห์ใช่ไหมฮะที่จะทำให้4
1: ถึง6สัปดาห
0: ์
1: 4ถึง6สัปดาห
0: ์ก็นี่ก็ล่อมา6เดือนแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นทำเนี่ยเมื่อไม่กี่วันเนี่ยก็โพสต์ไอ้ภาพลักษณ์ของเขาว่าเป็นฮีโร่แล้วก็ยืนอยู่บนเรือบรรทุกเครื่องบินแล้วก็มีเครื่องบินรบมีธงอเมริกันใช่ไหมครับแล้วก็ทางด้านมุมด้านล่างทางด้านซ้ายเนี่ยก็มีรูปของจอร์จ W. Bush นะฮะแล้วก็มีสายว่า Mission Not Accomplished นะคือภารกิจที่ไม่สำเร็จปี2001ถึง2021นะฮะแล้วอีกมุมหนึ่งนะฮะเป็นสัญลักษณ์เป็นภาพของทำเนี่ยได้พูดว่าเนี่ยของเขาเนี่ย mission accomplished นะคือความจริงบูชเองก็พูด mission accomplished นะฮะ2013อ่ะไอตอนที่ไปทำสงครามในอิรักโค่นล้มซัดดัมอ่ะใช่ไหมครับก็ประกาศเร็วกันไปไงแล้วปรากฏว่าไม่สำเร็จยืดเยื้อไปโอ้โหอีกหลายปีใช่ไหมฮะของทำเนี่ยบอกว่าตอนนี้สำเร็จแล้วนะฮะ mission accomplished แล้วก็2026นะครับก็อันเนี้ยเพื่อที่จะแสดงว่าสงครามที่เขาทำกับอิหร่านเนี่ยมันประสบความสำเร็จเพื่ออะไรล่ะให้คนอเมริกันเนี่ยเห็นว่าเขาไม่เหมือนผู้นำคนอื่นๆนะฮะไปทำสงครามแล้วก็ยืดเยื้อนะครับของเขาเนี่ยทำแล้วก็สำเร็จก็อย่างที่คนเขาก็พูดกันหลายด้านหลายมุมว่ายังไม่สำเร็จอะไรเลยเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ใช่ไหมเป้าหมายใหญ่ๆอ่ะที่พูดแล้วอ่ะว่าจะ
1: วันที่เขาแถลงคือวันที่28ในเวลาที่สหรัฐอเมริกาใช่ไหมครับวันที่28หลังจากถล่มแล้วเนี่ยเขาแถลงว่าจะต้องเนี่ยเผื่อจะทำนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆใช่ไหมครับก็ยังไม่เห็นมีอะไรสำเร็จใช่ไหมครับแล้วคนก็เอามาเปิดอันหนึ่งที่บอกว่าเนี่ย เมื่อเราเข้าไปเรียบร้อยแล้วแล้วโค่นล้มรัฐบาลเรียบร้อยแล้วประเทศนี้ก็จะเป็น

0: ของยูประชาชนชาวอิหร่านจงรับไปดำเนินการต
1: ่อครับก็คือน่าสนใจนะอาจารย์มีคนเขาก็มาอธิบายนะครับพฤติกรรมของทำไอ้ที่เขาทำอะไรแล้วเนี่ยจะไม่มีทางที่จะบอกยอมรับไม่ได้เลยว่าเขาไม่สำเร็จหรือเขาพ่ายแพ้นะครับเขาบอกอันเนี้ยหลานสาวผมเคยเอามาพูดบ้างแล้วอ่ะหลานสาวของทรัมป์เนี่ยแมรี่ทรัมป์เนี่ยซึ่งเป็นคนเขียนหนังสือเขาเป็นจบปริญญาเอกทางด้านจิตวิทยานะแล้วก็ทำงานเป็นนักจิตเวชเนี่ยแล้วเขียนหนังสือเรียก Too Much and Never Enough เนี่ยมากเกินไปและไม่เคยพอเนี่ยบอกทรัมป์เนี่ยได้รับอิทธิพลมาจากพ่อเขาเนี่ยเฟรดทรัมป์ซีเนียร์เนี่ยบอกเลยนะปู่เขาสอนเลยนะเขาบอกว่าเนี่ยในโลกเนี้ยมันมีคนชนะกับคนแพ้เท่านั้นน่ะใช่มั้ยครับทรัมป์ก็ฝังใจมากเลยอ่ะมาจากไอ้คำสอนของพ่อเขาเนี่ยในขณะที่ทรัมป์เนี่ยได้เห็นบทเรียนของพี่ชายเขาอ่ะพี่ชายเขาชื่อเฟรดนะโอ้ถูกพ่อพูดตำหนิต่อหน้าคนน่ะว่าทำอะไรไม่สำเร็จนะแล้วก็ทำไม่สำเร็จแล้วมาขอต้องขอโทษอะไรอย่างเงี้ยนะฮะโอ้โหกดดันพี่ชายเขาอ่ะจนพี่ชายเขาต้องไปหาทางออกดื่มเหล้าดื่มแอลกอฮอล์จนกระทั่งเสียชีวิตด้วยวัยอันยัง41 42เนี่ยใช่ไหมเขาก็บอกว่าเขาสาบานเลยนะหลานก็บอกว่าจะไม่ยอมให้เป็นเหมือนพี่ชายเขาเนี่ยจะทำอะไรเนี่ยจะต้องชนะให้ได้นะครับแล้วก็ไอ้เรื่องไอ้ความอะไรอ่อนโยนเนี่ยมันไม่มีในตำราของพ่อเขาเนี่ยมีแต่ไอ้การอ่อนโยนก็คือความอ่อนแอใช่ไหมฮะแล้วก็ใครที่จะมีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจเนี่ยมันไม่มีหรอกคำเนี่ยอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็มีคนเนี่ยหลานสาวเขาก็ทำนายว่าเนี่ยถ้าทำมาเป็นพระดาบีเนี่ยประเทศจะปั่นป่วนมากเลยแล้วก็พอได้เป็นจริงๆก็อย่างที่ชาวโลกได้เห็นเนี่ยนะครับ
2: ชาวโลกปั่นป่วนอเมริกาไม่ปั่นป่วนจ้าชาวโลกปั่นป่วนอเมริกายังยิ่งใหญ่ต่อไปแล้วก็มีทะเลสาบใหม่เป็นของตัวเองแล้วด้วยใช่ไหมครับส่วนเรื่องอิหร่านเนี่ยก็
1: เดี๋ยวนี้อาจารย์โทษทีเดี๋ยวก่อนจะไปเดี๋ยวอาจารย์ไปต่ออีกนิดนึงเนี่ยเดี๋ยวเอาทำไปเสร็จก่อนว่าสรุปแล้ว6เดือนเนี่ยนะครับมีคนเขาทำว่าสามารถสรุปเป็นตัวเลขได้5ตัวนะครับคือ63 12 1.10 18แล้วก็7 59นะครับก็คือว่า6เดือนที่ผ่านมาเนี่ย
2: อาจารย์เดี๋ยวประสิทธิ์2วันหวยออกนะ
1: อันนี้น่าสนใจมากก็สรุปไอ้นั่นเลยนะไอ้ 6.3 เนี่ยหมายถึงว่าไอ้ที่ทำไปทำสงครามเนี่ยตามการสำรวจของโพสเนี่ยนะครับก็อะไรล่ะคนไม่เห็นด้วย 6.3% นะครับส่วน12เนี่ยนะฮะเขาก็บอกว่าไอ้ช่องแคบโฮมูสเนี่ยนะฮะก่อนที่ทำจะไปทำสงครามลุกลามกับอิหร่านเนี่ยฮะเรือเนี่ยผ่านเนี่ยเฉลี่ยแล้ววันละ130ลำนะฮะพอทำสงครามเนี่ยเฉลี่ยแล้วที่ผ่านมาเนี่ย12ลำนะฮะอันนี้ตัวเลขที่2ตัวเลขที่3 1.10 เนี่ยก็คืออัตราเงินเฟ้อเนี่ยนะฮะทำให้เอ้ยไม่โทษทีไอ้อัตราค่าแก๊สเนี่ยอาจารย์นะฮะเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ย1ดอลลาร์กับ10เซนต์นะครับส่วน18เนี่ยก็คือฐานอเมริกันเนี่ยตายไป18คนส่วน759เนี่ยก็คือว่าไอ้ขีปนาวุธพี่สหรัฐอเมริกามีอยู่ในคลังเนี่ยนะเคยมีอยู่ 2,330 เนี่ยตอนเนี้ยเหลือ700กว่าลูกเท่านั้นนะครับก็คือสรุปแล้วเป็นความล้มเหลวของทรัมป์นะฮะที่ไปทำสงครามไม่ได้เป็นตามเป้าหมายมิลามซ้ำก็สร้างปัญหาให้เกิดขึ้นนี่เฉพาะผลกระทบภายในประเทศนะและผลกระทบต่อความนิยมของทรัมป์เองเนี่ย

0: ไม่ต้องพูดถึงขอให้ประเทศอื่นเขาเดือดร้อนไปด้วยใช่ไหมครับที่ราคาพลังงานเพิ่มสูงขึ้นทำให้มีผลต่อค่าของชีพครับผม
1: ซึ่งก็ยังไม่รู้จะจบไงนะเพราะว่าเสตทอมัสก็ยังไม่สามารถเป็นปกติขึ้นมาได้โอมานกับอิหร่านก็มีการเจรจาโดยตรงมีการเดินทางเข้าไปพบระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศโอมานก็ไปพบทางบินไปอิหร่านในต่างก็ยังไม่สรุปว่าในสุดที่คุยกันมามากมายก่ายกองเห็นหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยว่าจะตกลงที่จัดการกับช่องแคบพอมอสยังไงก็ยังไม่มี
0: ไม่มีแวว
1: รายละเอียดออกมาว่าทั้งคู่ตกลงกันยังไงถึงแม้ว่าจะมีการเดินทางกันไปแล้วในขณะเดียวกันทางผู้นำสูงสุดของอิหร่านก็มีการเปลี่ยนตัวฝั่ง security อะไรต่างๆเลยใช่ไหมครับแล้วก็เลยไม่รู้ว่าขณะนี้คือจะไปยังไงต่อนะอาจารย์โอเค
0: โอเค
1: ครับ
0: ก็เรา
1: สูญเสียดอลลี่พาร์ตันไปเราก็ก็คงฟังได้ฟังหลายเพลงของดอลลี่พาร์ตันกันแล้วนะครับแต่เราคงต้องเปิดเป็นธรรมเนียมเอาสักหนึ่งเพลงของเธอที่โด่งดังมากมาเปิดกันแล้วกันนะครับเพลงนี้เป็นโจลีนก็เป็นเพลงที่ดังมากนะก็
0: ใช่ใช่
1: ไม่รู้อันไหนจะดังกว่ากันเอาเพลงนี้ก็แล้วกันว่าความหมายไอ้ชื่อเพลงมันดีหน่อย I will always love you แต่ว่าแปลว่าทรัมป์เปล่าไม่รู้นะครับอยู่เนี่ย
0: okay. ตอนแรกผมนึกว่าเพลงนี้เป็นเจ้าของตำรับเป็นของอะไรวินนี่คริสตันนะ
1: แต่ดอลลี่พาร์ตันเขาแก่กว่าอาจารย์เขาลอง
0: มาก่อนนั่นเดี๋ยวผมก็ไม่รู้ประวัติมาพอท่านเธอเสียชีวิตแล้วก็เลยรู้ว่าอ๋อนี่ตำนานของเธอนี่เองนะครับก็ความจริงเดี๋ยวอาจารย์เปิดเพลงนี้แล้วแต่เธอเนี่ยเป็นคนหนึ่งเนี่ยที่คนอเมริกันที่ความเห็นแตกต่างกันเป็นฝักเป็นฝ่ายเนี่ยนะแต่เธอเนี่ยเป็นคนหนึ่งเนี่ยที่คนอเมริกันทุกฝ่ายเลยเนี่ยชื่นชอบชื่นชมเธอนะครับไม่ใช่เพราะว่าเป็นนักร้องตำนานเพลงลูกทุ่งแล้วเนี่ยโอ้แต่เธอยังมีจิตใจงดงามมากเลยนะฮะ
1: จิตใจมีสตอรี่เรื่องราวต่างๆ
0: เยอะแยะเลย
1: เธอไปทางไก่กองที่เล่ากันหลังจากเธอเสียชีวิตไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับโอเคอาจารย์มาค่อนเวลาแล้วจ้ะ
0: โอเคครับ
1: I will always love you ครับดอลลี่พาร์ตัน

0: ครับก็เป็นการระลึกถึงดอลลี่พาร์ตันนะครับจากที่จากไปแล้วก็เธอก็สร้างผลงานไปมากมายรวมทั้งเรื่องราวต่างๆที่แสดงถึงความเป็นบุคคลผู้เอื้ออาทรคนอื่นมากมายตอนนี้ก็จะเป็นสนามบินแนชวิลล์จะเปลี่ยนชื่อเป็นสนามบินดอลลี่พาร์ตันละ
1: เอออันนี้ยังเหมาะสมนะเหมาะสมกว่าทรัมป์นะ
0: ที่อ้าวไม่ประชาธิปไตยลุกเลยเดี๋ยวก่อนไอ้ทรัมป์จะทรัมป์มีชื่อไปแล้วนี่สนามบินฟลอริดาไงชื่อ
1: บ่าวนั่นสิที่เขาที่เขาบอกอ่ะก็บอกว่าตามหลักแล้วเนี่ยถ้ายังไม่เสียชีวิตเนี่ยประธานาธิบดีไม่เคยมีคนไหนนะที่ตั้งชื่อเอาชื่อตัวเองไปตั้งอะไรก็ตามทีนะ
0: ตั้งแล้วมีการแช่งไหมอ่ะ
1: ครับอย่าแช่งท่านทรัมป์เลยนะเดี๋ยวเราไม่มีเรื่องพูดเพราะว่าถ้าไม่มีเรื่องพูดต้องมีทรัมป์มาพูดเยอะแยะเลย
0: ตกลงใครมีสิทธิ์ตั้งชื่อทะเลสาบทะเลสาบออนทาริโอซึ่งเป็นหนึ่งใน5ทะเลสาบใหญ่ของ The Great Lakes ของสหรัฐอเมริกาที่อยู่ทางตอนเหนือพรมแดนสหรัฐกับแคนาดาหนึ่งในทะเลสาบใหญ่อันนั้นก็คือทะเลสาบออนทาริโอซึ่งมีชื่อมาตั้งแต่ครั้งกระไหนแล้วก็ไม่รู้ตั้งแต่
1: 400ปีมาแล้ว
0: มีคนไปค้นพบเนี่ยนะก็เลยตั้งชื่อทะเลสาบออนทาริโอมาตั้งแต่นานแล้วเนี่ยต่อไปนี้ท่านทรัมป์ก็ลงนามในคำสั่งบริหารว่าให้เรียกว่าเลกอเมริกาส่วนฝั่งเมืองแคนาดาซึ่งยังทะเลาะกันเรื่องทาริฟอยู่นะเรื่องแคนาดาเรื่อง
1: ก็นี่ไงก็เพราะว่าทะเลาะเรื่องนี้ไงครับเลยยั่วไงว่าไม่สามารถตกลงกันได้เนี่ยแล้วยังบอกว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะฮะบอกเลยเนี่ยประเทศที่แย่ที่สุดประเทศหนึ่งอะที่มีการเจรจาต่อว่าแคนาดานะครับเราก็จะไปเปลี่ยนชื่ออย่างที่อาจารย์พูดเนี่ยแล้วทั้งที่ชื่อเนี่ยมีมาก่อนทั้งสหรัฐอเมริกาก่อตั้งประเทศทั้งแคนาดาใช่ไหมครับมันเป็นชื่อมีมาดั้งเดิมอ
0: ่
1: ะ
0: แต่ในพื้นที่ทะเลสาบเนี่ยส่วนล่างส่วนใต้ของทะเลสาบก็เป็นของสหรัฐส่วนเหนือก็ของแคนาดาใช่ไหมครับทะเลสาบเป็นเจ้าของร่วมกันสองฝั่งใช่ไหมครับ
1: ก็สรุปแล้วก็ยังไงล่ะอาจารย์ครับจะเปลี่ยนชื่อไปเป็นยังไงเน
0: ี่
1: ย
0: นี่คือความที่สหรัฐนี่อเมริกาเกรทอเกนไงอาจารย์ครับ
1: ก็
0: คือมีอ่าวของตัวเองแล้วก็มีทะเลสาบของตัวเองแล้วบัดนี้นี่คือความยิ่งใหญ่ของอเมริกา
1: ใช่ครับก็เหมือนอย่างเม็กซิโกอ่าวเม็กซิโกอ่ะใช่ไหม
0: ก็นี่ไง
1: ก็เปลี่ยน
0: ตอนน
1: ี้
0: มีอ่าวของตัวเองแล้วมีทะเลสาบของตัวเองแล้ว
1: ใช่ไหม
0: นี่คือการที่ทรัมป์ทำให้อเมริกายิ่งใหญ
1: ่
0: เห็นปะได้อ่าวและได้ทะเลสาบมาแล้ว
1: ใช่แต่ขึ้นอยู่กับชาวโลกจะเรียกยังไงชาวโลกก็ไปสนใจก็เรียกตามก็ที่บัญญัติเอาไว้นานแล้ว
0: ก็พูดว่าการรับไปเปลี่ยนตามออกมาบอกว่าเอาป้ายมาติดใหญ่ป้ายขนาดใหญ่เลยมาติดว่าทะเลสาบนี้ชื่อว่าออนทาริโอแล้วก็บอกว่าทั้งแคนาดาและชาวโลกยังจะเรียกออนทาริโอต่อไปใครจะเรียกอะไรก็แล้วแต่
1: ใช่ครับท่านอดีตทูตสหรัฐประกาศจำแคนาดาออกมาพูดเลยนะบอกว่าเนี่ยต้องขอโทษแคนาดาเขานะอยู่ไปเอาตู่ไอ้ชื่อด้วยแล้วก็ไปตั้งแต่ขอโทษสองอย่างอ่ะขอโทษเนี่ยจะไปเอาชื่ออันนี้มาเป็นของชื่อประเทศตัวเองแล้วก็ไอ้ตั้งแต่ตอนแรกแล้วที่ทำบอกว่าจะเอาเป็นรัฐที่51อะไรของอเมริกาเนี่ยนะบอกว่ามันไอเพื่อนบ้านอยู่กันดีๆนะอยู่ไปสร้างความบาดหมางโดยพูดจาดูหมิ่นดูถูกเขาอะเขาก็บอกว่าเนี่ยควรจะขอโทษแคนาดาจะได้หันมาอยู่ร่วมกันนะครับโอเคครับก็ยังมีปัญหากันอยู่เรื่องภาษีอะอาจารย
0: ์
1: แล้วก็
0: ไม่ได้นะตัวมาตัวนี้ถือท่านมาร์คคานี่ท่านก็มากล้าวแล้วคราวนี้อ้าวอยู่ตั้งมา 50% ฉันก็

0: 50%กับยูดอลลาร์คือดอลลาร์ต่อดอลลาร์ล่ะเออ
1: ใช่
0: ก็ขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ฉันก็ขึ้นเท่านั้นเปอร์เซ็นต
1: ์เนี่ยมันก็กระทบด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะ
0: แล้วเราต้องถามว่าใครใครขายของให้กันมากกว่ากัน
1: กับ
0: ในสุดแคนาดาเนี่ยซื้อของจากสหรัฐมากกว่าสหรัฐซื้อของ
1: ก็นั่นสิตัวเองก็ได
0: ้ถ้าแคนาดาขึ้นภาษีถ้าแคนาดาขึ้นภาษีคนเดือดร้อนคือสหรัฐมากกว่าที่แคนาดาจะเดือดร้อน
1: คัดถ้าแบบเชื่อตามที่หลานก็พูดอ่ะหลานทรัมป์อ่ะบอกทรัมป์เนี่ยไม่มียอมแพ้ใครอ่ะถึงแม้ว่ามีข้อมูลใหม่อะไรก็ไม่ยอมเปลี่ยนความคิดน่ะพูดถึงลุงเขาอย่างนี้เลยนะไอ้อาดิเพราะว่าพี่ชายเขาเฟสเนี่ยเป็นพ่อของแมรี่บอกทรัมป์เนี่ยนะไม่ต่างไปกับเมื่อตอนอายุ3ขวบเลยนะคือความคิดพฤติกรรมอะไรไม่ได้พัฒนาไปตามอายุไขโอ้โหนี่เรียกว่าหลานวิจารณ์อย่างไม่ไว้หน้าเลยนะโอเคครับอาจารย์เรา
0: จนแคนาดานี่ก็เวลานี้มันกลายเป็นว่านอกจากรำคาญสหรัฐรำคาญทรัมป์แล้วจะรำคาญความเป็นอเมริกันไปด้วยนะอาจารย์เพราะฉะนั้นเวลาแปลเรียกแคนาเดียโน่เลยนะครับไม่เรียกอเมริกาโน่เลยนะครับ
1: ความจริงแล้วอีกประเด็นหนึ่งนะน่าสนใจนะอาจารย
2: ์
1: คนตอนนี้แคนาดาเนี่ยกำลังดึงนักจัดการชั้นนำของสหรัฐอเมริกานะมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งหลายที่ทรัมป์กำลังตัดไอ้เขาเรียกอะไรล่ะเงินทุนวิจัยเงินอุดหนุนมหาวิทยาลัยเนี่ยนะทั้งจากฮาร์วาร์ดทั้ง MIT อะไรต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้มีนักจัดการอเมริกันเนี่ยประมาณ 30-40 คนนะที่กำลังจะตัดสินใจไปสอนที่แคนาดานะเอาความรู้พวกไฮเทคความรู้ทางวิชาการอะไรไปเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นพัฒนาการที่น่าสนใจตอนที่ผมอยู่อเมริกานะไอ้คนแคนาเดียนนะเป็นแองเกอร์แมนในสถานีโทรทัศน์NBC หรือ ABC เนี่ยนะโอ้ไปรับความนิยมอันดับหนึ่งเลยนะฮะเป็นคุณดาดาปีเตอร์เจนนิงนะฮะท่านเสียชีวิตไปนานแล้วครับความจริงก็อย่างที่เคยมันคล้ายๆกับไอ้นั่นนะฮะในสแกนดิเนเวียอาจารย์คุณดาดากับคนอเมริกาเนี่ยบางทีดูไม่ออกนะอาจารย์ไปสองประเทศเนี่ยนะครับผมมีเพื่อนอเมริกันเนี่ยมีปัญญาเป็นนักวิชาการอยู่ที่แคนาดาอยู่ที่ UBC เนี่ยตอนแรกผมยังนึกว่าเขาเป็นคนแคนาเดียนต่อที่ไหนได้เขาเป็นคนอเมริกันเนี่ยมันก็ความจริงอยู่ด้วยกันแบบสมานฉันท์นะก็ได้ประโยชน์กันและกันพึ่งพาอาศัยกันและกันโอ้โหท่านทำมาวงแตกไปหมดแล้วเนี่ยตอนโอเคครับ
0: อาจารย์ครับแล้วผู้อำนวยการ CA ไปบอสโคทำไมครับ
1: อ๋อครับก็ไปอย่างที่เป็นข่าวไปอย่างลับ
0: ๆโอ้แล้วเครื่องบินเขานี่แบบผมอยากรู้ว่าทำไมถ้าเครื่องบินของผู้บริการ CIA เนี่ยนะมันปลอดภัยได้ขนาดนั้นนะโอ้โหแบบมีสามารถมีห้องประชุมที่ไม่อะไรล่ะปลอดภัยมากเลยซีลอย่างดีประชุมกันได้ในเครื่องบินเลยเงี้ยทำไมทำไม่ใช่เครื่องบินนี้บ้างเนี่ยทำไมใช้ Air Force One
1: มามันโออาต่างกัน
0: โอเคแล้วตรงตกลงแอบบินไปมอสโกด้วยเพราะว่า
1: ครับ
0: เขาบอกไม่ใช่เรื่องปกติเลยใช่ไหมครับที่ผู้อเมริกันซีเอจะบินไปพูดคุยกับฝั่งกับทางฝั่งสายลับฝั่งจะอะไรล่ะเสียงของมอสโกเรียกของซาเซียเรียกอะไรครับ
1: เขาจะพาไปFBS อะไรเนี่ยนะฮะแต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ย
0: แต่ตอนเลิกจะลงไปทำไม
1: ก็ไม่ได้เป็นข่าวยืนยันแต่ก็เป็นรายงานข่าวที่เขาเชื่อว่าก็เป็นเรื่องเนี่ยฮะสงครามอิหร่านด้วยนะฮะกับโยงไปถึงสงครามในยูเครนด้วยในเรื่องคล้ายๆว่าตอนเนี้ยเขาก็ประเมินดูว่าปูตินก็
0: แพ้แล้วถอยไปเถอะอย่างเงี้ยเหรอ
1: ไม่ถึงนั่นแหละคล้ายๆว่าแล้วอยู่อย่างเงี้ยนะอยู่อย่าไปยุ่งอย่าไปสนับสนุนอิหร่านด้วยอย่างงี้ใช่ไหมฮะแล้วก็เนี่ยในขณะเดียวกันก็ โยงมาถึงว่า

0: ไอ้ที่มีข่าวตอนนี้ประเทศเนโต้เนี่ยก็กำลังจะร่วมมือกันที่จะป้องกันสมาชิกของเนโต้เนี่ยว่าที่รัสเซียไปถล่มยูเครนเนี่ยแล้วมันก็มีผลข้างเคียงหรือจงใจที่จะให้ไปกระทบกับสมาชิกของเนโต้เนี่ยเพื่อดูซิว่าสมาชิกของเนโต้เนี่ยจะมีอะไรล่ะปฏิกิริยาอย่างไรทดสอบดูนะทดสอบความแน่วแน่ว่าจะตอบโต้รัสเซียมากน้อยขนาดไหนใช่ไหมครับแล้วก็คล้ายๆบอกว่าซึ่งตามรายงานข่าวนะบอกว่ารัสเซียเองก็ไม่มีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหรอกที่จะขยายสงครามไปทำกับประเทศในสมาชิกของเนโต้ด้วยนะครับทำเองเนี่ยออกมายืนยันเลยบอกว่าเอ้ยปูตินเนี่ยรัสเซียเนี่ยประพฤติปฏิบัติดีมากนะครับคงไม่ไปลุกรานประเทศเนโต้ด้วยนะซึ่งอันนี้ผมก็คิดว่ารัสเซียภายใต้ปูตินก็คงไม่คิดที่จะทำขยายสงครามไปแล้วทำให้ในสุดเนโต้ต้องเป็นคู่กรณีขยายสงครามอีกนะเพราะว่าตอนนี้ก็ขนาดลำพังยูเครนประเทศเดียวเนี่ยก็ยังเอายังไม่ลงเลยอ่ะใช่ไหมฮะแล้วจะไปขยายสงครามออกไปกว้างไกล
1: สงครามที่เป็นรูปแบบเต็มรูปแบบคงยังไม่เกิดขึ้นแต่ว่าจะมี
0: สงคราม
1: จะมีเรื่องของ
0: ไซเบอร
1: ์เรือโน่นเรือนี่ไปไซเบอร์แฮกเกอร์อะไรต่าง
0: ๆใช่ฮะใช่ฮะเดี๋ยวนี้เป็นสงครามแบบทั้งรูปแบบในแบบอะไรเนี่ยนะครับก็สรุปก็ยังไม่ชัดเจนนะครับว่าแต่ไม่ได้พบปูตินใช่ไหมครับว่าไม่มีการตกลงอะไรลับๆยังไงหรือเปล่านะฮะโดยเฉพาะยิ่งไม่ให้รัสเซียไปช่วยอิหร่านโดดเดี่ยวให้แน่นอนแต่ที่แน่ๆที่ไม่สำเร็จก็คือจีนใช่ไหมอาจารย์จีนประกาศออกมาแล้วเอ้ยอยู่ทำนี่ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศไม่ได้รับความเห็นชอบจากสหประชาชาติจากคณะมติของคณะมติความมั่นคงเรื่องที่อยู่จะไปคว่ำบาตรประเทศอื่นก็ไปทั่วหมดใช่ไหมฮะจีนก็ยืนยันในหลักการน่ะเขาก็จีนก็บอกว่าก็ทำตามกฎหมายระหว่างประเทศน่ะเพราะว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยถ้าไม่ได้ความร่วมมือจากจีนน่ะคว่ำบาตรอิหร่านเนี่ยคงไม่ได้ผลเต็มที่หรอกใช่ไหมครับอิหร่านก็พึ่งจีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ขายน้ำมันให้จีนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยังมีที่พึ่งพาอยู่เพราะฉะนั้นตอนนี้พลาดไปหมดอะทำไม่รู้จะกดดันอิหร่านยังไงอะ
1: อาจารย์เวลาเราไม่เยอะไปพูดถึงเนโต้แล้วเนี่ยขอไปแตะตรงนี้ได้ไหม
0: ได้
1: เลยว่าสมาชิกเนโต้ประเทศหนึ่งตอนนี้ก็มันจะทะเลาะกับอิสราเอลแล้วถ้า
0: เ
1: กิดอิสราเอลไปทำกับประเทศสมาชิกเนโต้แล้วเนี่ยเนโต้ถือว่าอย่างไร
0: เอาเลย
1: นี่ก็คือตุรกี
0: ครับ
1: ความตึงเครียดระหว่างตุรกีกับอิสราเอลกำลังทวีมากขึ้นใช่ไหมครับและตุรกีเองก็ไม่ไว้ใจอิสราเอลเลยแล้วก็ตุรกีก็ไปตั้งอะไรล่ะเขตพื้นที่ทางตอนเหนือของซีเรียซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของตุรกีแล้วก็ไปตั้งก็กำลังมีขีปนาวุธซึ่งอิสราเอลก็ประกาศว่าไอ้ขีปนาวุธเนี่ยจะมาถล่มอิสราเอลเพราะฉะนั้นอิสราเอลก็จะไม่ไว้ใจตุรกีแล้วอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ตอนนี้คือยังไงก็จะเป็นความตึงเครียดระหว่างตุรกีกับอิสราเอลแต่ตุรกีนั้นเป็นประเทศสมาชิกของเนโต
0: ้แล้วอิสราเอลก็เป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดกับสหรัฐอเมริกาซึ่งสมาชิกเนโต้นะครับแต่โอ้โหแต่พูดมันรุนแรงจริงนะที่ประธานาธิบดีแอโดอันของตุรกีเนี่ยพูดถึงอิสราเอลเลยว่าเป็นรัฐก่อการร้ายนะครับแล้วก็เปรียบเทียบนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูเนี่ยเหมือนฮิตเลอร์นะครับแล้วก็บอกด้วยว่าโอกาสเป็นไปได้นะที่ตุรกีจะเข้าไปแทรกแซงภายในอิสราเอลเลยพูดง่ายแทรกแซงทางทหารนะครับในขณะที่เนตันยาฮูนะก็ตอบโต้ได้อาจารย์เราเรียกว่าสงครามน้ำลายกันแบบขนาดใหญ่เลยนะบอกไอ้เนี่ยไอ้ประธานดีของตุรกีแอร์โดอันเนี่ย ป็นประเด็จการต่อต้านยิวนะครับแล้วก็รวมทั้งสมาชิกของรัฐบาลของอิสราเอลด้วยนะฮะแล้วก็ไอ้ตุรกีเนี่ยไม่ใช่ไอ้ขอไปแล้วตุรกีเนี่ยนะยังสนับสนุนการก่อการร้ายแล้วก็ปฏิบัติทำพฤติกรรมเหมือนอย่างกับเป็นรัฐศัตรูของอิสราเอลโอ้โหเนี่ยเฉพาะแค่คำพูดเนี่ยนะอาจารย์ก็ไม่ได้มีบรรยากาศของการที่จะมาหันหน้ามาลดความตึงเครียดกันนะ
1: แล้วจริงๆเขาบอกว่าผลสำรวจก็คือคนตุรกีส่วนใหญ่นะ60-70% เนี่ยก็ไม่ชอบอิสราเอลก็ไม่ไว้วางใจอิสราเอลเหมือนกัน
0: โอ้
1: ไม่ใช่เฉพาะผู้นำ
0: เข้าใจได้เลยเข้าใจได้เลยใช่ไหมครับนี่ก็เป็นประเทศมุสลิมอ่ะเขาก็เห็นใจพวกมุสลิมในตะวันออกกลางอ่ะใช่ไหมโดยที่ปัญหาปาเลสไตน์อ่ะใช่ไหมครับ
1: โอเคอาจารย์ครับไม่มีเวลาแล้วเราจะพูดเรื่องน้ำมันเวเนซุเอลาก็เด
0: ี๋
1: ยว
0: ไว้โอกาสหน้า
1: ไม่รู้จะไปยังไงต่อไอ้ 53,000 ล้านบาเรลเนี่ยนะของท่านทรัมป์ซึ่งไม่รู้จะเอามาช่วยได้ตอนไหนคงไม่ทันเดือนพฤศจิกาย
0: น
1: แล้วม
0: ั้ง
1: โอเคครับแล้วพบกันสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะครับกับรายการหมุนตามโลกท่านศาสตราจารย์ดร.ชวัชคำชูผมสรจักรกฤษสวรรค์สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ติดตามรายการหมุนตามโลกได้ใหม่ดำเนินรายการโดยศาสตราจารย์ดร.ชัยวัฒน์ค้ำชูและดร.สรจักรเกษมสุวรรณ
3: เพียงเพชรพร่างวางแววแพรวประพัดคืนจำรัดรัศมีมณีสวรรค์คงพระคุณคู่พระนามงามนิรันดร์จารึกขวัญแผ่นดินไหวให้อาวรระลึกรักเจ้าฟ้าผ่าลาไทยแล้วพระคือแก้วจักรีศรีนุสรร้อยอาลัยใจประชาจุฬาลงกรสถาพรพักดีมั่นนิรันดร์กาลน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
2: จับตาข้อมูลทางเศรษฐกิจทั่วทุกภูมิภาคอัปเดตคุณภาพชีวิตแบบรู้ทันวิเคราะห์แนวโน้มทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องทุกวันเสาร์บ่ายโมงครึ่งติดตามรายการเปิดโลกเศรษฐกิจโดยดร.ปิยานีตั้งทองทวีทาง FM 101.5 MHz เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
3: ความสุขจะอยู่กับเราทุกเวลาถ้าเราเข้าใจและรู้จักที่จะเปิดรับความสุขที่อยู่รอบๆตัวเปิดรับรอยยิ้มเล็กๆจากคนรอบข้างเปิดรับมุมมองใหม่ๆเพื่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณของความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนของสิ่งดีๆที่เราได้รับแต่อยู่ที่มุมมองของเราที่มีต่อสิ่งเหล่านั้น
2: FM 101.5 พร้อมเปิดรับทุกมุมมองใหม่ที่ทำให้หัวใจเป็นสุขถ้าคุณคิดถึงเพลงเก่า
4: เมื่อเราเจอกันแค่ครั้งเดียวก็ผูกพันเหมือน
2: ถ้าคุณหลงรักเพลงในยุค90จุฬาเรดิโอพลัสจะพาคุณไปฟังเพลงในความทรงจำที่คุณคิดถึงอีกครั้งทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงติดตามฟังเพลินเพลงบทเพลงเพราะในใจที่ใครก็คิดถึง
4: เป็นคนที่รักเธอ
3: ยุคที่ข้อมูลล้นโลกเราต้องอยู่ท่ามกลางสถานการณ์การปะทะกันของข้อมูลจำนวนมหาศาลยุคที่ความท้าทายทางจิตใจถาโถมให้เราต้องพยายามผ่านมันไปให้ได้
5: สวัสดีครับพี่น้องประชาชนครับ
3: ยุคของการปรับเปลี่ยนที่ต้องใช้ความอดทนเพื่อให้เรายืนหยัดต่อไปหาสมดุลของตัวเองให้พบด้วยการรู้จังหวะการใช้ชีวิตแล้วคุณจะพบความสุขที่สมบูรณ์

0: จากอดีตจนถึงปัจจุบันกับทุกความทรงจำในรั้วจามจุรี
1: คำว่าโรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยก็คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปัจจุบันนี่เอง
2: อนุสาวรีย์ฐานอาสาโยงไปถึงตึกบัญชาการหรือว่าอาคารมหาจุฬาลงกรณ์ก็เป็นอาคารที่เป็นรูปแบบไทยประยุกต์ทั้ง2อาคารนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราย้อนทบทวนถึงช่วงรัชกาลที่6ก็เป็นช่วงที่มีความเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
0: ติดตามรายการจามจุรีมีเรื่องเล่าโดยหอประวัติจุฬาทุกเช้าวันเสาร์เวลา 8:30 นถึง 8:55 น
3: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่ให้เราอยู่เป็นเพื่อนคุณได้ทุกที่ทุกเวลาจุฬาเรดิโอพลัสชวนคุณผู้ฟังดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงแค่พิมพ์ค้นหา CHULARADIO แล้วสังเกตสัญลักษณ์เครื่องหมายบวกท้ายชื่อจะฟังรายการสดรายการย้อนหลังหรือติดตามกิจกรรมการอัปเดตข้อมูลต่างๆของเราได้ตลอดวันเพียงแค่คุณดาวน์โหลดก็จะไม่พลาดรายการโปรดของคุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสยิ่งโหลดยิ่งใกล้ชิดกันเมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงและรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์คัดสรรวัตถุดิบทางธรรมชาติและวัฒนธรรมจากพื้นที่ภูมิภาคของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมฟังเรื่องราวดีๆเพื่อการเติบโตที่ทรงคุณค่าและการพัฒนาเพื่อสังคมไทยกับรายการจุฬาเกษตรดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนสิทธิ์ชุตินทรานนท์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภัสสรจันทร์สถิตพร
4: ยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการจุฬาเกษตรรายการที่คัดสรรวัตถุดิบจากธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่นจากพื้นที่ภูมิภาคของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเสิร์ฟเป็นอาหารสมองแก่ผู้ฟังในยามเย็นสบายๆในวันอาทิตย์ครับสำหรับวันนี้ครับผมธนสินชุตินทรานนท์พร้อมด้วยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภัสสรจันทร์สถิตพรจากคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสำหรับในวันนี้ครับผมและท่านอาจารย์ประภัสสรเนี่ยอยู่เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในหัวข้อกบนาผาอูฟู่ครับและได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์ดร.วิเชษฐ์คนซื่อหัวหน้าภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาพูดคุยกับเราในวันนี้ครับสวัสดีท่านอาจารย์ประภัสสรและท่านอาจารย์วิเชษฐ์ครับ
5: ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
6: สวัสดีค่ะก็วันนี้ตื่นเต้นค่ะอาจารย์อยากจะมาฟังเรื่องกบนะคะแล้วก็สงสัยด้วยนะคะอาจารย์ว่ากบกับจุฬาเกี่ยวกันยังไงนะคะหลายๆท่านอาจจะมีความสงสัยเอ๊ะจุฬาทำอะไรเกี่ยวกับกบบ้างหรอนะคะกบในจุฬาหรือกบนอกจุฬานะคะอย่างไรมีเรื่องให้เรามองกบในแง่มุมที่แตกต่างหลากหลายจากเดิมอย่างไรบ้างไหมคะอาจารย์วิเชษฐ์คะ
5: ครับอาจารย์ต้องบอกว่ากบเนี่ยเป็นสัตว์ที่เราคุ้นเคยกันเนาะอาจารย์ถ้าบ้านเราอยู่เวลาฝนตกหนักๆแล้วยินเสียงร้องอบอึงอางอะไรเต็มไปหมดเลยต่างๆเนี่ยแต่ว่านั้นคือสิ่งที่เขาอยู่ในธรรมชาติแต่ทีนี้วันนี้ที่ท่านอาจารย์ชวนมาคุยเนี่ยจะพูดถึงคือกบนาก
6: บนา
5: ถ้าเราบอกว่าเอ๊ะแล้วกบนาคืออะไรคือถ้าเรานึกถึงเราไปร้านอาหารที่เป็นร้านรถเข็นข้างทางเนี่ยเราก็จะเห็นเนาะว่ามันมีกบนอนคือกบที่ใช้เป็นอาหารนั่นเองนะครับเป็นกบที่ตัวขนาดค่อนข้างใหญ่เทียบกันได้ก็ขนาดฝ่ามือเรานะครับเราเห็นเขาเนี่ยมานอนอยู่ในร้านอาหารเนี่ยก็คือเอามาทำเมนูต่างๆกบผัดกะเพรากบทอดกระเทียมต่างๆอาจจะทำให้เขาเรียกว่าท่านผู้ฟังเนี่ยคุ้นเคยครับอาจารย
6: ์คือจริงๆถ้าพูดถึงกบในแง่ของการบริโภคคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นขาประจำก็จะ

0: ออกหลายเมนูนะคะแล้วก็แต่พอเรานึกถึงคำว่ากบนาเราอาจจะไม่ได้รู้จักเขาในรายละเอียดเนาะเราจะเข็นแต่ว่ากบบ้าน
1: อ
0: ะกบบ้านเพราะว่าเขามาให้เราเห็นด้วยนะคะแต่ว่าถ้าจะไปกบนาคืออะไรนะคะมีความสำคัญ

0: ำคัญหรือกระทั่งว่าธรรมชาติของเขานะคะที่แตกต่างจากความรู้เดิมของพวกเราเป็นยังไงบ้างคะ
1: ครับคือต้องเรียนจากนี้นะครับว่าอย่างที่ผมบอกไงว่าใกล้ตัวเราเนาะคนด้วยความเป็นถ้าเป็นสังคมเมืองนะครับเราคงมีโอกาสเห็นได้น้อยนอกจากตำร้านอาหารอย่างที่ผมว่าไปแต่ถ้าเป็นสังคมต่างจังหวัดเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นอาหารตามฤดูกาลนะครับในช่วงของฤดูฝนแรกเนี่ยเขาก็จะได้เสียงกบนาเนี่ยจะออกมาเป็นกบธรรมชาติแล้วก็ถ้าชาวบ้านก็ต้องบอกว่าอู้เนี่ยมันเป็นอาหารเขาเรียกว่าอาหารตามฤดูกาลแล้วก็จะมีราคาสูงบางที่บางช่วงต้นฤดูที่แพงกว่าหมูแพงกว่าไก่อีกนะครับเพราะเขาถือว่าเป็นอาหารตามธรรมชาตินะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยคือกบนาเป็นกบที่มีตามธรรมชาติของบ้านเราชื่อมันก็บอกแล้วกบนาคืออยู่ในถิ่นที่อาศัยเป็นแบบท้องทุ่งนาที่ชุ่มน้ำที่ลาบภาคกลางหรือว่าภาคเหนือก็มีแต่เป็นตามแอ่งน้ำที่เหมือนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราก็บอกว่าเราจับมากินมาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับเราเป็นคนต่างจังหวัดเนาะเรารู้จักมาแต่เด็กแล้วแต่พอมาโตๆเนี่ยก็ตั้งคำถามเกิดขึ้นมาว่าทำไมกบมันหากินยากแล้วนะในธรรมชาติเนี่ยแล้วเราจะทำยังไงเราถึงจะมีกินก็ต้องมีการเลี้ยงมันขึ้นมานะครับต้องเรียนอาจารย์อย่างนี้ว่ากบนาในธรรมชาติมีเฉพาะบางฤดูกาลต้นฤดูฝนนะครับจนถึงช่วงเนี้ยแล้วพอหมดแล้วมันก็จะหมดเลยนะครับเพราะว่าเขามีการสืบพันธุ์เป็นฤดูกาลนะครับเขาสืบพันธุ์เฉพาะช่วงฤดูฝ
0: น
1: พอเข้าฤดูหนาวเขาก็จำศีล
0: ก็จะไม่มาให้เราเห็น
1: ไม่มาให้เราเห็นแล้วแต่ว่าเราเนี่ยปกติเราก็จะมีกบกินกันทั้งฤดูนะครับเพราะว่าเดี๋ยวสมัยนี้เนี่ยตู้แช่อย่างดีก็จะเก็บฟรีซไว
0: ้
1: แต่ในกบที่เราจะมีกินตลอดปีได้เนี่ยเราบอกว่าไปจับในธรรมชาติไม่ได้ละนะครับเพราะว่า1คือนอกฤดูอันที่2ที่เป็นปัญหาใหญ่กว่าเรื่องของฤดูกาลเรารู้เนาะเรื่องนี้เรามีกินเรื่องนี้เราไม่มีกินแต่บางทีเอ๊ะทำไมต้นฝนมันควรจะได้กินแล้วไม่มีกบเลยมือปัญหาสิ่งแวดล้อมครับอาจารย์อาจารย์อย่าลืมว่าชื่อมันคือกบนาอาศัยอยู่ในท้องทุ่งนาก็คือการทำนาการทำนาปัจจุบันมันไม่ใช่นาแบบเกษตรอย่างเดียวแล้วมีการใช้สารเคมีจากสารเคมีในการกำจัดวัชพืชนะครับหรือกำจัดศัตรูของข้าวขึ้นมาพวกสารเคมีต่างๆเนี่ยเวลาที่เราใส่เข้าไปเพื่อกำจัดปูกำจัดหญ้าเรื่องต่างเนี่ยมันไม่ได้ฆ่าเฉพาะสัตว์หรือพืชพวกนั้นมันไปฆ่าลูกออสด้วยนะครับเขากำลังปล่อยไข่สืบพันธุ์มาเป็นลูกออสปรากฏว่าเจอยาพวกนี้เนี่ยแทนที่เขาจะโตไปฤดูนั้นเขาก็หายไปเลยเพราะนั้นเนี่ยมันเป็นปัญหาของการลดลงของกบนาในธรรมชาติทีนี้ทางผมเนี่ยนะครับด้วยความที่เราอยู่ภาควิชาชีววิทยาที่คณะวิทยาศาสตร์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของเราเนี่ยผมสอนเกี่ยวกับทางด้านสัตว์ต่างๆนะครับและกลุ่มหนึ่งที่เราสอนก็คือเรื่องของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกนะครับถ้าใครจบเขาเรียกว่าทางด้านสายวิทย์จุฬาเนี่ยต้องผ่านผ่ากบตอนปีหนึ่งแน่นอน
0: ค่ะเนี่ยจะไม่ได้จบสายวิทย์แต่ว่า ภาพจำเกี่ยวกับกบคือเฮ้ยเพื่อนที่เรียนวิทยาศาสตร์เราต้องเรียนผ่ากบ
1: ใช่ครับเป็นภาพจำก็จึงผ่ามาถึงทุกวันนี้นะครับอาจารย์เพราะว่าเราใช้เขาเนี่ยเป็นโมเดลในการศึกษาเพราะว่าเขาเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังเหมือนเราเหมือนเทียบหมอเขาใช้อาจารย์ใหญ
0: ่
1: ก
0: ็
1: คือเป็นมนุษย์ใช่ไหมครับแต่เราเป็นสายวิทยาศาสตร์ซึ่ง
0: ศึกษาเกี่ยวกับสัตว์
1: ใช่เราก็จะเรียนรู้เรื่องของระบบโครงสร้างของสิ่งมีชีวิตสัตว์มีกระดูกสันหลังเนี่ยเราจะใช้อะไรล่ะไปใช้คนมันก็คงไม่ใช่แล้วนะครับไปใช้ไก่มันก็ใหญ่ไปเราก็บอกใช้กบเพราะกบเนี่ยถ้าเราตัวเรานอนคว่ำทุกอย่างเหมือนเราเหมือนกันหมดเลยตำแหน่งเดียวกันเพราะนั้นเนี่ย
0: เวลาเราว่ายน้ำท่าโขกกันนะคะท่าเดียวกันเลยค่ะ
1: เพราะนั้นเนี่ยเราก็เลยใช้กบเนี่ยเป็นโมเดลในการสอนเพราะนั้นเนี่ยก็ได้เรียนรู้เรื่องของระบบสรีระอนาโตมีอะไรต่างๆขึ้นมาพอเลี้ยงไปเนี่ยมันก็เกิดคำถามว่าสอนไปก็เกิดคำถามขึ้นมาว่าเอ๊ะมันไม่พอกบธรรมชาติเนี่ยก็ต้องเลี้ยงก็เลยมีการเขาเรียกว่าพัฒนาเรื่องของการเพาะเลี้ยงกบนาขึ้นมาอันนี้ดำเนินการมานานเลยนะครับอาจารย์จากทีมวิจัยของภาควิชาจริงเนี่ยประวัติเรื่องของการเลี้ยงกบเนี่ยเลี้ยงตั้งแต่ประมาณ2496แล้วนะครับจากมหาวิทยาลัยเกษตรนะครับเป็นโปรเฟสเซอร์เป็นศาสตราจารย์จากคณะเกษตรต่างๆแต่ว่าในส่วนของจุฬาเราเองเนี่ยเราเริ่มประมาณปี2527นะครับ27 37 47 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 เราเป็น

0: ทีมวิจัยของคณาจารย์จากภาควิชาชีววิทยาเพราะว่าการเลี้ยงกบกบเนี่ยเราก็รู้ว่าเขาอยู่ในธรรมชาติเนาะอาหารเขาก็คือกุ้งหอยปูปลาไส้เดือนอะไรที่อยู่ในธรรมชาติรอบตัวเขาแต่การที่อาจารย์จะเอามาเลี้ยงเขาเนี่ย มันยากมากที่กบจากธรรมชาติแล้วเขาจะมาเราจันจะมาหาอาหารตามธรรมชาติเขากินเนี่ยจันหาไม่ทันหรอกครับเขาโตไม่ทันเขาต้องมีอาหารสำเร็จรูปขึ้นมาอย่างเราเลี้ยงปลาเราจะมีเลี้ยงปลาทอง
1: เรามีอาหารเม็ด
0: นะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำยังไงถึงจะให้กบกินอาหารเม็ดการที่เราจะได้มาเนี่ยจันมันยากมากเพราะว่าเราต้องฝึกทีละรุ่นเราเลี้ยงสมมติเรา3คนเป็นกบอยู่ในบ่อเนี่ยเราเป็นกบธรรมชาติเนี่ยเราไม่รู้จักเราก็ไม่กินถูกไหมอาจารย์ถ้าเราไม่กินเราก็ผอมแล้วเราก็ตายไปแต่มันก็จะมีบางตัวที่มันก็จะกิน
2: ขอลองหน่อย
0: ขอลองหน่อยมันก็จะกินแล้วเราก็รอดมาแล้วก็คัดมาเอาเนี่ยไปผสมพันธุ์ต่อแล้วเขาก็ออกลูกมาลูกเขาออกมาเป็นลูกออสเนาะลูกออสเนี่ยคล้ายๆปลาแล้ววิธีการก็คือว่าเราเลี้ยงเขาตั้งแต่เด็กเลยไม่ให้เขารู้จักอาหารธรรมชาติเกิดมาเนี่ยเขาเห็นอาหารเม็ดเลยคล้ายๆเหมือนอาหารปลาทองที่เราเลี้ยงเนี่ยเขาก็จะไม่รู้จะกินอะไรเขาก็กินพวกเนี้ยแล้วเขาจะเรียนรู้ไปเรื่อยๆเราก็คัดไปเป็นเจเนเรชันที่1ที่2ที่3ไล่ไปเรื่อยๆแล้วกบเนี่ยเขาจะมีการเรียนแบบกันก็คือสมมติเรา3คนเป็นกบเนี่ยอาจารย์กินไม่เป็นแต่2คนเนี่ยกินเก่งอาจารย์บอกฉันหิวไม่ไหวแล้วก็ลองงับตามมันเป็นกระบวนการเราต้องสอนเขานะครับแต่ว่าการสอนเนี่ยเอากบมันธรรมชาติมาสอนเนี่ยก็ไม่เวิร์กยังไงก็ไม่กินแต่ต้องเป็นกบจากฟาร์มที่เราคัดกันมาตรงนี้คือความยากครับอาจารย
3: ์อันนี้ก็อาจจะเรียกว่าจริงๆแล้วมันคือกบอีกลักษณะนึงแล้ว
0: เป็นกบที่ถูกฝึก
3: โอ้โห
0: นะครับอาจารย์
3: จากรุ่นสู่รุ่นนี่ก็คือ 30-40 ปีนี่คืออาจารย์พยายามทำให้เขาสามารถเข้ากับวิถีการดำเนินชีวิตใหม่ๆที่เราจะเพาะเลี้ยงเขานี่ใช่ไหมคะ
0: ใช่เพราะหลักของการเพาะเลี้ยงเนี่ยหนึ่งอาจารย์ต้องคอนโทรลได้หรือควบคุมได้หนึ่งควบคุมการเติบโตเขาได
3: ้
0: ควบคุมเลือดโรคได
2: ้
0: ควบคุมการหลบหนีได้เพราะนั้นทั้ง3ปัจจัยเนี่ยควบคุมการผสมพันธุ์ได้นะครับมันจะก็หลักๆอยู่แค่4ด้านนี่แหละนะครับเพราะว่าต้องมีบ่อที่ปลอดภัยไม่ให้ศัตรูเข้ามาไม่ให้กบหนีไปอาจารย์ก็จะมีกบอยู่ในบ่อนะครับพอเลี้ยงกบอยู่ในบ่อได้แล้วอาจารย์ต้องมีอาหารให้เขากินเพราะนั้นถ้าอาจารย์มัวแต่ไปหาปลวกหาไส้เดือนมาหาไม่ไหวหรอกหาไม่ทันอาจารย์ก็ต้องฝึกให้กินอาหารเม็ดก็คืออาหารเม็ดเนี่ยต้องเป็นอาหารที่คุมคุณภาพก็คือคุมปริมาณโปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตแล้วก็วิตามินและธาตุอยู่ซึ่งเป็นอาหารจากบริษัทนะครับก็คือที่เราเห็นตาเขาเรียกว่ายี่ห้อต่างๆนั่นแหละเพราะว่าแต่ละระยะเนี่ยอาจารย์ต้องการให้กบโตเร็วจังก็ต้องให้อาหารที่มีโปรตีนสูงอาจารย์ก็ต้องไปเลือกไอ้กระสอบที่หรือบริษัทที่มันโปรตีนสูงอะไรอย่างเงี้ยครับเราต้องคุมได้แล้วอาจารย์ต้องจัดการโรคได
3: ้
0: เพราะนั้นเนี่ยพูดง่ายเราอยู่ให้กบอยู่อย่างนั้นบาง
3: ค
0: นเขาถามว่าเวลาหลังจากที่เรารู้เราไปสอนด้วยนะเดี๋ยวเล่าเรื่องอบรมเลี้ยงกบให้ฟังเราเวลาเราไปสอนเนี่ยเขาก็เวลาคนที่เขาเริ่มต้นเนี่ยเขาก็ถามว่าเราจะเลี้ยงยังไงเขาจะอยู่ยังไง
3: เพราะว่าเขาจินตนาการภาพไม่ออกเขาจะเห็นภาพกบของเราคือกบอิสระ
2: ใช่กบที่อยู่ตามใช่กบที่ตามธรรมชาติใช่ไหมครับ
3: กบไม่ใช่สัตว์เลี้ยงสิอย่างงี้นะคะ
0: ก็เลยบอกเขาว่าวิธีง่ายเวลาไปอบรมเกษตรกรที่เป็นคุณลุงคุณป้าเน
3: า
0: ะลุงป้าอยู่ยังไงเขาก็อยู่อย่างนั้น
3: เขาก็ถามว่าย
0: ังไงเหรออาจารย
3: ์
0: ก็บอกว่าเวลาน้ำเน่าป้าอยู่ได้ไหมไม่ได
3: ้
0: กบก็อยู่ไม่ได
3: ้
0: เวลาเช้ากลางวันเย็นป้าหิวข้าวไหมหิวนะลูกกบก็หิวแล้วเวลาที่กบเขาแบบว่าอากาศมันไม่ดีแบบควันคนเต็มไปหมดเลยป้าเป็นไงแสบจมูกไหมแสบสิกบก็เหมือนป้านะครับหรือว่าเวลามีโรคมันลงมาในเวลามันเกิดเป็นแผลบนผิวหนังป้าเจ็บไหมครับเจ็บกบก็เจ็บเหมือนป้าเพราะนั้นเนี่ยหลักการป้าอยู่ยังไงกบก็อยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นจะให้กบเขาสุขสบายป้าก็ต้องมีน้ำสะอาดมีอาหารที่เขาพอเพียงป้องกันเชื้อโรคให้เขาไม่มีศัตรูมารบกวนน
2: ั่
0: นคือแล้วเขาก็จะเติบโตเป็นกบหลันล้าขึ้นมาหรือป้ามีความสุขไหมเวลาฟังเพลงบอกมีบอกฟาร์มเนี่ยเขาเปิดฟาร์มเขาใหญ่ๆนะเขาก็เปิดเสียงตามสายให้กบฟังมันก็จะเป็นกบอารมณ์ดีเคยได้ยินไก่อารมณ์
3: ไก่อารมณ์ดีแม่ไก่อารมณ์ดี
0: หลักการเดียวกันครับอาจารย์เพราะว่าทำให้ผมพยายามใช้จะไม่บอกว่า

0: pH น้ำต้องเท่านี้ปริมาณโปรตีนต้องเท่านี
1: ้
0: ชาวบ้านไม่เข้าใจหรอกครับเราใช้ตัวเขาเนี่ยเป็นเกณฑ์ก็บอกวิธีง่ายเนี่ยบางทีป้าเขาก็จะสงสัยว่าอาจารย์น้ำมันเสียเมื่อไหร่ถึงจะเสียเอาอย่างนี้บ่อเหม็นน้ำเหม็นเป็นยังไงป้ารู้ไหมรู้และน้ำสะอาดเป็นไงรู้ไหมรู้เหมือนกันเลยป้าเดินผ่านบ่อเนี่ยถ้าน้ำมันเหม็นกบมันก็เหม็นอะไรอย่างเงี้ยครับเราจะสอนให้เขาได้ใช้ประสบการณ์ของตัวเองเพราะอย่างที่ผมบอกว่ากบมันก็คือสัตว์มีกระดูกสันหลังจริงๆกบมันคือบรรพบุรุษของเรา มันก็คือขากบแขนกบมันก็คือขาเราแขนเรานี่แหละเพราะมันเวียนวัฒนการเป็นกระดูกสัตว์มีกระดูกสันหลังเนาะเพราะนั้นเนี่ยมันไม่ได้ต่างกันตรงนี้ครับอาจารย์
2: ครับอาจารย์น่าสนใจมากทีนี้ถ้าเกิดเราเดินไปเดินมาตามท้องทุ่งนาแล้วอยู่ดีๆเราเก็บกบมาเลี้ยงเลยเนี่ยได้ไหมครับอาจารย
0: ์เก็บกบกบแยกเป็น2ระยะถ้าเป็นตัวเต็มวัยที่มันมีเหมือนตัวใหญ่เท่าฝ่ามือที่นอนอยู่บนแผงอาหารเนาะแบบนั้นเนี่ยอย่างที่ผมเรียนเนี่ยว่าเลี้ยงยังไงก็ไม่รอดเพราะเขาไม่กินอาหารเขาไม่รู้จักอาหารเม็ดแต่ถ้าอาจารย์ไปขุดไส้เดือนขุดจิ้งหรีดมาให้เขาเนี่ยเขากินเขาอาจจะอยู่ได้เขาอาจจะรอดได้แต่รอดได้ไม่นานเพราะว่าไม่ใช่บ้านเขาเพราะปกติเขาอยู่ในซ่อนอยู่ในรูอยู่ในแอ่งน้ำขังแต่ละอาจารย์มาเลี้ยงเขาถ้าเลี้ยงเนี่ยมันต้องมีบ่อมีที่กักกันเนาะอยู่ได้ไม่นานเขาก็จะผอมไปแต่ถ้าอาจารย์ไปเจอลูกออสเวลากบเขาเจริญเติบโตเนี่ยเขาเรียกว่าการเจริญเติบโตแบบเปลี่ยนแปลงรูปร่างตัวผู้กับตัวเมียเนี่ยเขาจะปฏิสนธิกันตัวเมียปล่อยไข่ออกมาภายนอกร่างกายตัวผู้ก็ปล่อยสเปิร์มมาก็ปฏิสนธิกันแล้วก็ค่อยๆเจริญเป็นระยะไปสุดท้ายเขาก็จะสัก 3-4 วันเขาจะเป็นลูกออสลูกออสคือหน้าตามีหัวแล้วก็มีหางคล้ายๆลูกปลาเขาก็จะใช้เวลาประมาณสัก 35-40 วันเขาจะเป็นหน้าตาเหมือนกบตัวใหญ่แล้วแต่เป็นกบเขาเรียกตัวสำเร็จก็คือแต่ตัวเล็กแขนมีแขนมีขา
1: แต่ว่าครบทุกอย่างแล้ว
0: ครบทุกอย่างแต่ตัวยังเล็กอยู
1: ่
0: อย่างเงี้ยถ้าอาจารย์เอากบตัวเล็กหรือกบตัวใหญ่ไปเลี้ยงเนี่ยไม่รอดแต่ถ้าเอาลูกออสระยะที่หัวโตมีหางเหมือนปลาเนี่ยรอดเพราะว่าเขามาเนี่ยเขาก็ยังแบบว่าเหมือนเด็กกันเนาะมันก็ยังไม่รู้อะไรแล้วก็มาขังแล้วแล้วก็ค่อยๆเอาอาหารเนี่ยอาหารสำเร็จเนี่ยโรยเขาเขาก็จะก็ไม่รู้หรอกก็กินไปแล้วเขาก็จะคุ้นอย่างเงี้ยรอดครับอาจารย์
1: แต่ว่าในสถานการณ์ปัจจุบันตอนนี้ค่ะอาจารย์อันนี้จะเป็นภาพที่แบบวิวัฒนาการเนาะที่มาที่ไปเราเริ่มเห็นกบเป็นสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะคะตั้งแต่เมื่อไหร่แต่คราวนี้ปัจจุบันเนี่ยค่ะเราอาจจะไม่จะต้องไปเดินตามนาเพื่อช้อนลูกออสแล้วใช่ไหมคะอาจารย
0: ์
1: มันเริ่มยังไงคะสมมติวันนี้อาจารย์ประภัสสรเกิดอยากจะเป็นเจ้าของฟาร์มกบขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะ
0: ในกรณีอย่างนี้นะครับอาจารย์มันปัจจุบันเนี่ยเราด้วยความที่เราทำวิจัยแล้วก็ทดลองกันมาตั้งหลายสิบปีอย่างที่เล่าให้ฟังเนา
1: ะ
0: เราสามารถที่จะผสมพันธุ์กบเองได้ตามความต้องการในฤดูกาลของเขาน
2: ะ
0: มีการผสมพันธุ์สองแบบตามธรรมชาตินะครับก็คือว่าสมมติว่าวันนี้อาจารย์พัชสอนมาวิเชษเป็นคนเลี้ยงกบอยู
1: ่
0: อาจารย์พัชสอนบอกว่าอาจารย์อยากได้กบหรือลูกออสไปเลี้ยงหน่อยบอกได้ครับเดี๋ยวผมผสมพันธุ์กบให้ผมก็จับกบเพศผู้เพศเมียที่พร้อมสำหรับผสมพันธุ์เขาก็ผสมพันธุ์ในบ่อเรียบร้อยก็ได้สัก30วันจะสอนก็จะได้ลูกออสกลับไปเลี้ยงที่บ้าน
1: จำนวนมันมากมายยังไงไหมคะอยากรู้เลยมีเรายังไม่เคยเห็นเลยว่าแบบน้องกบเขาออกมาเอาอย่างคุณแม่คลอดลูกอาจจะเป็นแฝดสองแฝดสามมากสุด4-5เนาะจารย์น้องกบเขาผสมกันทีหนึ่งยังไงนะจารย
0: ์ในเวลาเขาเป็นการปฏิสนธิภายนอกร่างกายเนาะตัวเมียจะปล่อยไข่ตัวผู้มาตัวเมียเนี่ยสามารถปล่อยไข่ได้ครั้งหนึ่งถึง 3,000-4,000 ฟองครั้งละนะครับอาจารย
1: ์
0: แต่ว่านั่นคือจะเป็นช่วงต้นฤดูของเขาบ้านเราเนี่ยกบผสมพันธุ์ช่วงเดือนพฤษภาค
1: ม
0: นะครับหลังสงกรานต์กับละกันฝนแรกๆเลยอะฝนแรกๆตกที่ไหนเนี่ยกบออกที่นั่นก่อนแล้วช่วงเนี้ยเขาก็จะสะสมไข่สะสมไขมันเขาไว้ตอนที่จำศีลพอออกมาปุ๊บฝนตกน้ำท่วมรูออกมาตัวผู้ร้องอบตัวเมียก็ปล่อยไข่
1: อันนี้สัญญาณว่าพร้อมเจอแล้ว
0: พร้อมได้ 3-4,000 ฟองนะครับอาจารย์ครั้งแรกเยอะมากแต่ครั้งถัดไปก็เป็นธรรมดาคร
1: ั้
0: งแรกมันหมดลงมันจะเหลือ 1,500 แต่ว่าเราต้องทิ้งช่วงเพราะว่าเวลาเขารีดเนี่ยอาจารย์เขารีดออกหมดทั้งรังไข่เลยแล้วไข่ชุดใหม่มันก็จะพัฒนาขึ้นมาใหม
2: ่
0: นะครับเราก็รอสัก2อาทิตย์หรือเดือนนึงให้เขาสะสมเราก็ต้องฟีดด้วยนะอาจารย
1: ์มันต้องเติม
0: เขาก็จะสร้างไข่ขึ้นมาเราก็ให้ผสมอีกรอบหนึ่งแล้วในธรรมชาติเนี่ยมันรอดอยู่ประมาณ 1% แค่นั้นแหละอาจารย์
1: นิดเดียว
0: นิดเดียวครับ
1: ไม่น่า
0: แ

0: ถ้าเป็นในรูปแบบของการเลี้ยงรอดเกือบ 100%
1: โอ้
0: เพราะนั้นเนี่ยถึงบอกว่าเราอาจารย์ท่านสอนบอกเลยจันอยากได้เท่าไหร
2: ่
0: เดี๋ยวจะผสมให
2: ้
0: เพราะนั้นเนี่ยแล้วราคาดีด้วยนะอาจารย
2: ์
0: ราคาเนี่ยลูกออสเนี่ยขายกบเนี่ยมันมีข้อดีคือขายได้ทุกระยะตั้งแต่เป็นลูกออสจนถึงตัวเต็มวัยนะครับระยะที่เป็นลูกออสเนี่ยหลังจากผสมพันธุ์นะ15วันเขาจะได้ระยะที่มีหางว่ายน้ำนะขายได้ตัวละ15สตางค์นะครับจะเลี้ยงไป35วันจะขายได้ตัวละบาทอาจารย์เลี้ยงไป45วันบวกไปอีกประมาณ10วันนะจันขายได้2บาทก็คือตัวใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น
2: ค่ะ
0: ก็คือลูกออสเนี่ยเอาไปทำเมนูหมกฮวก
1: ครับ
0: เขาจะเลี้ยงเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าทำนาฮวกเลยผสมพันธุ์กบเพื่อ
2: เน้นลูกออส
0: เน้นลูกออสแล้วขายลูกออสเท่านั้นอาจารย์ไปดูในร้านค้าพวกแมคโครมันจะมีมุม
2: อาหารพื้นบ้าน
0: ค่ะเขาจะเป็นลูกออสของกบนาเนี่ยแบบพร้อมไปทำหมกฮวกอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกลูกอีฮวกลูกฮวกก็คือลูกออดนะครับหรือเราเลี้ยงต่ออ าจารย์ได้เป็นตัวสำเร็จตัวเท่านี้ปุ๊บ
2: เมื่อเรา
0: เน
2: ี่
0: ยอาจารย์ก็จะขายได้ตัวละบาทซึ่งตอนนี้อาจารย์เอาไปทำหนึ่งตอนนี้วงการเลี้ยงสัตว์เยอะมากเลี้ยงงูเลี้ยงปลาตะพัดเลี้ยงอะไรเงี้ยเขาก็เอาเนี้ยไปเป็นอาหารเหยื
2: ่
0: อก็คือไปป้อนสัตว์เลี้ยงเขาหรือว่าถ้าเป็นเกษตรกรที่พอเลี้ยงกบนาเขาก็จะเอาไปเลี้ยงของเขาเองไม่ถึงเขาไปขุนต่อเขาเรียกกบขุนเนา
2: ะ
0: แต่ว่าพอโตขึ้นมาอาจารย์ระหว่างจะพัฒน์สอนเลี้ยงอยู่อาจารย์ป่านมาอาจารย์ขอซื้อกบสักโลได้ไหมอาจารย์ก็ขายได้อาจารย์ก็ขายได้ตลอดเพราะว่าพอมันโตมันกินได้ทุกวันนะครับเลยว่าอาจารย์พัฒน์สอนบอกฉันไม่ขายหรอกฉันจะขายตอนโตแล้วเพราะฉันอยากได้กำไรเยอะกว่าก็จะมีคนมาซื้อเขาเวลาเขาซื้อเนี่ยอาจารย์เขาก็ซื้อไปมีทั้งส่วนหนึ่งซื้อไปเป็นขายในตลาด
1: ครับ
0: เขาเรียกขายปลีกเนาะกับส่วนหนึ่งคือซื้อแล้วเขาเรียกปิดบ่ออาจารย์พัฒน์สอนวิเชษไปปิดบ่ออาจารย์พัฒน์สอนก็คืออาจารย์มีเท่าไหร่ผมเหมาหมด อะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถจำหน่ายได้เขาเรียกว่าสร้างรายได้ได้ทุกระยะของการ
2: เจริญเติบโต
0: เจริญเติบโตครับ
1: อาจารย์ครับแล้วถ้าอย่างนี้ธนสินอยากจะได้เฉพาะกบตัวผู้หรือถ้าอยากได้เฉพาะกบตัวเมียเนี่ยครับ เรามีวิธีการแยกกันอย่างไรไหมครับหรือเราเลือกได้ไหมครับ
0: ง่ายมากอาจารย์กบเนี่ยเราต้องดูอย่างเนาะกบเป็นสัตว์ที่แยกเพศผู้เพศเมียแต่เขาจะไม่มีอวัยวะเพศให้เราเห็นภายนอกนะครับแต่เราสามารถดูได้จากคาแรคเตอร์บางอย่างของเขาเรียกว่าวัวเข้าแซกอาจารย์นึกถึงตรงคางเราตรงมุมขากรรไกรซ้ายขวาเนี่ยในกบเนี่ยทุกตัวผู้เนี่ยเขาจะมีถุงเสียงเขาเรียกว่าบัวข้าวแซกซึ่งเขาจะใช้คล้ายๆเป็นทำหน้าที่เป็นลำโพงเวลาร้องเนี่ยเขาจะแบบเสียงอบอบอบมันก็จะดังก้องมันก็จะโป่งออกมา
2: อบอบอบ
0: ม
2: ัน
0: ก็จะโป่งออกมาแต่ตัวเมียไม่มี
2: แปลว่าที่เราได้ยินเสียงทั้งหมดคือตัวผู้หมดเลย
0: ใช่ครับในกบเนี่ยในกบในโลกนี้มีเสียงเฉพาะเพศผู
2: ้
0: เสียงดังเสียงเบาต่างกันอีกเรื่องนึงเพศเมียจะไม่เปล่งเสียงครับ
2: โถ
0: เพราะนั้นเราดูกล่องเสียงตรงนี้ได้อาจารย์ถ้านอกฤดูพวกนี้มันตามฤดูเนาะคือตามฮอร์โมนเพศในฤดูผสมพันธุ์เขาเนี่ยมันก็จะพองออกมาเห็นชัดแต่นอกฤดูเนี่ยมันก็จะเห็นไม่ชัดแต่พอเห็นไม่ชัดเราก็มีวิธีอีกในมุมปากถ้าเราอ้าปากแล้วเนาะตรงมุมริมฝีปากเนี่ยมันจะมีรูเพื่อใหอัดลมเข้าไปในถุงนอกฤดูเนี่ยรูมันก็ยังอยู่เพราะนั้นวิธีการจันทศิลป์อ้าปากมันเนาะแล้วมันมีรูตรงมุมปากเนี่ยก็บอกว่าอันเนี้ยตัวผู้แต่ตัวเมียจะไม่มีหรือดูที่ใสอาจจะเลี้ยงไปในหนึ่งบ่ออ
2: ัน
0: หนึ่งบ่อเนี่ยเลี้ยงพร้อมกันตัวผู้เนี่ยจะเล็กกว่าตัวเมียประมาณ 30% นะครับเช่นสมมติเลี้ยงพร้อมกันเลยนะ
2: โตมาด้วยกันเลย
0: โตด้วยกันเลยตัวผู้เนี่ยประมาณ60กรัมตัวเมียก็จะได้40กรัม
2: อ๋อเล็กใหญ่
0: มันจะต
2: าก
0: เล
2: ็
0: กใหญ
2: ่
0: ชัดเจนจ้
2: ะ
0: เพราะนั้นเวลาตอนนี้เนี่ยมันก็จะมีวงการก็คือการแปลงเพศกบเพราะว่าเราจะพยายามเลี้ยงกบเนี่ยโดยธรรมชาติมันจะประมาณสัดเซกเรโชสัดส่วนเพศก็ครึ่งๆเนาะเลี้ยงตามธรรมชาติเนี่ยถ้าปลายฤดูจะเป็นตัวผู้ถ้าต้นฤดูจะเป็นตัวผู้ตัวเมีย50-50มันมีช่วงฤดูด้วยนะจ้ะแต่ในนี้มันก็จะมีผมเคยทดลองก็คือใช้สารเคมีนะครับก็คือพวกฮอร์โมนเพศที่เรียนแบบเนี่ยเราหยดให้เขาตอนที่เขายังเป็นลูกออดอยู่ช่วงที่กำลังเราศึกษาระยะเปลี่ยนเพศด้วยด้วยความที่เราเป็นภาควิชาชีวะเนาะอาจารย์เราไม่ได้ just เลี้ยงไปเรื่อยเปื่
2: อ
0: ยเท่านั้นแต่เรามีงานวิจัยด้วยเราก็จะดูว่าตลาดตัวผู้ตัวเล็กตัวเมียตัวใหญ
2: ่
0: เพราะนั้นเนี่ยถ้าอาจารย์เป็นเจ้าของฟาร์มเลี้ยงเวลา

0: ท่ากันจันก็ต้องเรียกตัวเมีย
1: อยากได้ตัวใหญ
0: ่เราก็จะได้น้ำหนักเยอะกว่าเพราะนั้นราคากำไรมันก็ได้ต่ำน้ำหนักเพราะนั้นก็จะใช้วิธีการแปลงเพศเข้ามาโดยใช้สารเคมีพวกนี้ทำได้หรือใช้พวกสมุนไพรเรียกว่ากวาวเขื่
2: อ
0: แต่บอกตรงๆนะจันมันยังไม่ค่อยได้นิยมมากหรอกเพราะว่าหนึ่งคือมันเลี้ยงทีหนึ่งมันได้เยอะมาก
1: มัน
0: ถ
1: ึ
0: งว่ามันได้เยอะมากแล้วสัดส่วนมันก็แบบมันไม่ได้ต่างกันจนเขาเรียกอะไรอ่ะ
2: มีนัยยะสำคัญ
0: มีนัยยะสำคัญจนถึงไปลงทุนแปลงเพศขนาดนั้นเพราะเวลาซื้อเนี่ยคนกินเนี่ยไม่เลือกเพศ
1: มันไม่ได้มีอะไรบอกเราว่า
0: เพศไหนอร่อย
1: กบชายกบหญิงนะคะอะไรอร่อยกว่าอ๋อจ้ะคือจริงๆต้องถามย้อนนิดนึงว่าเราเริ่มกินกบกันทำไมคะเราบริโภคกบทำไมนอกจากว่าถ้ามันเป็นอาหารพื้นบ้านตามต่างจังหวัดแต่เดี๋ยวนี้มันกลายเป็นขึ้นเหลาขึ้นโต๊ะอาหารมีเมนูสังสรรค์แบบสร้างสรรค์เยอะแยะมากคุณค่าสารอาหารประโยชน์มันอยู่ตรงไหนเป็นพิเศษไหมคะกบ
0: ครับอาจารย์คงได้ยินว่าฟังชั่นอลฟู้ดเน
1: า
0: ะเดี๋ยวนี้เนี่ยเรารักษารักสุขภาพเขาก็จะมีว่าฟังชั่นอลฟู้ดหรืออาหารเขาเรียกว่าอาหารฟังก์ชันที่ต้องไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลไม
1: ่
0: มีไอโนนไอนี่ให้นั่นแต่ให้พลังงานให้เกลือแร
1: ่
0: โปรตีนอะไรเนี่ยเนื้อกบเนี่ยถ้าเทียบกับในกลุ่มของบรรดาเนื้อหมูไก่วัวต่างๆเนี่ยเนื้อกบเป็นเขาจัดให้เป็นฟังก์ชันนอลฟู้ดเพราะว่าเป็นอาหารเหมาะสำหรับนักกีฬาแล้วก็คนที่เป็นโรคเบาหวานแล้วก็เพราะว่าหนึ่งคือเขาไม่มีไขมันนะครับเนื้อกบไม่มีไขมันเพราะนั้นในบ้านเราเนี่ยยังไม่ได้นิยมแต่ที่อย่างบราซิลนะครับเขาจัดเป็นอาหารฟังก์ชันนอลฟู้ดแล้วก็ราคาแตกต่างกันชัดเจน
1: oh.
0: ในกรณีของคนมีปัญหาสุขภาพหมอเนี่ยจะรีคอมเมนต์ให้ไปกินเนื้อกบแทน
1: oh.
0: นะครับ หรือในกรณีที่อาจารย์รักษาสุขภาพ จะเป็นนักออกกำลังกาย ก็บอกว่าเนี่ยไปกินเนื้อกบแทนให้ละเว้น การกินเนื้อพวกเนื้อแดงเนื้อหมูอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย
1: ์
0: ตอนนี้เป็นกำลังเป็นกระแสอยู่เยอะอยู่ครับเพียงแต่ว่าบ้านเรายังไม่ฮิต
2: ครับอาจารย์น่าสนใจอย่างยิ่งเลยครับและท่านอาจารย์วิเชษพูดถึงการบริโภคเนื้อกบนะครับก็ทำให้เริ่มหิวแล้วล่ะครับก็คิดว่าในช่วงเย็นวันนี้นะครับว่าจะต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับแล้วก็คิดว่าในตอนหน้าเนี่ยเราคงได้มาคุยกันต่อว่าเอ๊ะกบเราคงไม่ได้แค่บริโภคอย่างเดียวเท่านั้นแต่ว่าการใช้ประโยชน์จากกบเนี่ย
1: คงเอาไปได้ต่อยอดอย่างไรนะคะเพราะว่าไหนๆเราเพราะเขาเลี้ยงเขาแล้วนะคะก็จะได้มองถึงการสร้างมูลค่านะคะการเพิ่มโอกาสต่างๆอีกนะคะ
2: ได้ครับก็พบกันใหม่นะครับกับรายการจุฬาเกษตรในสัปดาห์หน้านะครับท่านผู้ฟังสำหรับท่านที่สนใจนะครับท่านสามารถรับฟังรายการได้จากทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร FM 90.5 MHzสถานีวิทยุ AM อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่711กิโลเฮิรตซ์และก็ทางแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอ plus สำหรับในวันนี้ไปกินกบกันก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: คุยสนุกฟังเพลินได้สาระพร้อมเสิร์ฟสดใหม่ทุกสัปดาห์กับรายการจุฬาเกษตรกลับมาติดตามได้เป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 17:00 น.ถึง 17:30 น.ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz และสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร FM 90.5 MHz คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อการพัฒนาที่สร้างคุณค่าของสังคม
4: มณีหนึ่งคันไลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่ารำไห้ฝากประกายกิตติคุณร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
5: ครอบครัวผมชอบร้องเพลงครับจำได้ว่าเคยร้องเพลงครั้งแรกกับพ่อบนรถส่วนแม่ก็ที่งานโรงเรียน

0: เรียนพี่สาวกับผมก็ร้องเพลงด้วยกันเป็นประจำอยู่แล้วครอบครัวผมทุกคนเราร้องเพลงด้วยกันบ่อยครับแต่มีอยู่เพลงหนึ่งที่เราไม่เคยร้องด้วยกันเลยเพลงชาติไทยยังไงล่ะครับจะมีสักกี่ครั้งที่เราครอบครัวคนไทยจะได้ร้องเพลงชาติไทยด้วยกัน
1: วันนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะลงมือสานฝันอนาคตของโลกและของเราให้เป็นจริงโลกแห่งความเสมอภาคโลกแห่งความเท่าเทียมโลกที่มีความปลอดภัยห่วงใยดูแลกันและกันจับมือกันสร้างโลกที่น่าอยู่เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของเรา SDG เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโลกรอการเปลี่ยนแปลงนี้มาร่วมมือกัน
2: เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงแล้วรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์
3: เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย Exclusive T-Class กับพี่นัทนัทยาเพชรวัฒนา

สวัสดีค่ะต้อนรับทุกคนเข้าสู่บรรยากาศสดๆของ Exclusive Tcast นะคะพบกัน 17:30 นค่ะกับณัฐยาพัฒนาค่ะวันนี้มีโอกาสไปบรรยายพิเศษให้กับผู้ปกครองโรงเรียนนาคประสิทธิ์จังหวัดนครปฐมนะคะโอ้โหเก็บเกี่ยวคำถามที่น่าจะอยู่ในหัวใจของคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหลายๆท่านเลยแล้วก็เลยคิดว่าการที่เรามีโอกาสได้ไปบรรยายแค่โรงเรียนนึงก็อาจจะทำให้เราได้เผยแพร่แนวคิดหรือว่าช่วยปลดล็อกให้กับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองได้แค่โรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งมีประเด็นคำถามที่น่าสนใจก็เลยคิดว่าเอาละหยิบเรื่องราวบรรยากาศเหล่านั้นเนี่ยนะคะมาเล่าสู่กันฟังในรายการวันนี้รวมไปถึงขอเป็น Q&A ที่จะรวบรวมในหัวข้อว่าผู้ปกครองจะสามารถช่วยลูกให้สอบติดมหาวิทยาลัยได้อย่างไรโดยเฉพาะรอบพอร์ตฟอลิโอค่ะวันนี้ผู้ปกครองหลายคนยกมือแล้วก็ส่งเสียงสื่อสารเหมือนกันเลยว่าคุยกับลูกไม่รู้เรื่องคือไม่รู้ว่าลูกไม่ฟังคุณพ่อคุณแม่หรือคุณพ่อคุณแม่ฟังลูกไม่เข้าใจแต่สรุปความแล้วเรื่องของการสื่อสารมีความงงพอสมควรรวมไปถึงความคืบหน้าในเรื่องของ Tcast Verify ที่หลายคนเริ่มกังวลกันแล้วค่ะมีน้องๆส่งคำถามกันเข้ามาว่าไม่มีข้อมูลคนที่จะมาแอพรูฟหรือว่ายืนยันว่าเราเนี่ยผ่าน Tcast Verify ไปเข้าค่ายมาแต่ไม่เห็นมีองค์กรเหล่านั้นเลยเดี๋ยววันนี้จะมาคุยกันนะคะว่ามีกติกาอะไรแล้วมีหน่วยงานไหนที่สามารถทํา Tcast Verify ได้แล้วถ้าโครงการที่เราไปเข้ามันไม่มี Tcast Verify ล่ะมันจะเกิดผลอย่างไรกับเราเราจะเสียเปรียบมั้ยจะเสียหายไหมเดี๋ยววันนี้จะได้พูดคุยกันเรื่องนี้ในรายการของเรานะคะตั้งสติให้ดีแล้วก็ใครที่มีคำถามอย่าเก็บไว้ในใจจะนำคำถามของคนอื่นมาเล่าในรายการแต่ก็อยากที่จะฟังคำถามของคุณผู้ฟังรายการด้วยนะคะไม่ว่าจะมาจาก FM 101.5 MHz ก็ดีหรือจะมาจากวิทยุกรมการพลังงานทหารก็ดีเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในรายการนี้นะคะสักครู่หนึ่งกลับมา Q&A ในเรื่องนี้กันค่ะ

อยู่ด้วยกันเช่นเดิมนะคะ FM 101.5 MHz ค่ะนี่นำเรื่องที่น่าสนใจสำหรับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองแน่นอนค่ะบอกเลยว่าแน่นอนเพราะอะไรคะเพราะว่าคนที่จะรักน้องๆที่ฟังรายการอยู่ณเวลานี้ช่วงนี้พี่นัทว่าถ้าจะวัดกันจริงๆคะแนนคนที่รักเรามากที่สุดก็น่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คนที่เลี้ยงดูเราคนที่ทำให้เรามีวันนี้ได้และแน่นอนค่ะในช่วงที่จะเป็นการเปลี่ยนผ่านย้ายเปลี่ยนสถานะจากการเป็นนักเรียนที่เหมือนเราเป็นเด็กๆอยู่เลยเพราะว่าจบออกไปปุ๊บเราจะต้องมาทำงานเป็นหัวหน้าครอบครัวกลับไปดูแลพ่อแม่แทนค่ะก็จะมีการเจรจามีการจอยกันว่าเราจะมีส่วนร่วมในอนาคตของลูกมากน้อยแค่ไหนคำแรกเป็นคำที่สำคัญมากๆก่อนเลยนะคะคำว่าอนาคตเนี่ยหลายๆคนบอกว่าคนเราไม่รู้อนาคตแต่จริงๆแล้วเนี่ยอนาคตถ้าเราจะวางแผนกันจริงๆมันสามารถกำหนดได้นะคะอนาคตที่เราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรมันอาจจะเป็นแค่ความบังเอิญไม่รู้ว่าเราจะไปเจอใครไม่รู้ว่าเราจะรักใครไม่รู้อนาคตเราจะเป็นอย่างไรอันนั้นอาจจะเป็นเรื่องของความบังเอิญเป็นเรื่องของโชคชะตาเราต้องแยกคำว่าอนาคตกับโชคชะตาออกจากกันก่อนอนาคตในความหมายนี้คือเราสามารถที่จะสร้างสรรค์กำหนดได้กำหนดว่าเราจะมีบ้านเมื่อไหร่กำหนดว่าเราจะมีรถเมื่อไหร่กำหนดว่าเราจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยสาขาอะไรคณะไหนรอบใดกำหนดว่าเราจะต้องตั้งใจเรียนเพื่อทำคะแนนสอบให้ดีขึ้นแค่ไหนพวกนี้ไม่ใช่อนาคตที่ได้มาโดยบังเอิญนะคะเป็นการตั้งใจแล้วก็วางแผนออกแบบชีวิตของเราดังนั้นแล้วน้องๆและคุณพ่อคุณแม่สามารถมาร่วมแจมร่วมจอยกับการออกแบบอนาคตร่วมกันได้แต่จะทำอย่างไรไม่ให้ล้ำเส้นจนเกินไปไม่ให้เด็กรู้สึกว่านี่อนาคตของเขากำลังถูกก้าวก่ายอนาคตของเขากำลังถูกครอบงำอนาคตของเขากำลังถูกคุณพ่อคุณแม่ที่เขารู้แหละว่ารักเขาแต่กำลังจะเข้ามาทำหน้าที่แทนเขาเพราะในความเป็นจริงแล้วเราไปเรียนแทนน้องๆก็ไม่ได้ไปสอบแทนน้องก็ไม่ได้ไปทำงานแทนน้องก็ไม่ได้แปลว่าชีวิตในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น้องต้องทำด้วยตัวเองแต่ถ้าจะทำอย่างโดดเดี่ยวแล้วก็กันคุณพ่อคุณแม่ออกเลยเราก็รู้สึกว่าบางครั้งโลกของเรามันยังเป็นโลกเล็กๆประสบการณ์ของเราก็ยังน้อยถ้าเราเลือกที่จะปิดตัวเองแล้วเชื่อแต่ตัวเองโดยไม่ฟังคุณพ่อคุณแม่เลยเนี่ยเราเสียดายโอกาสนะคะดังนั้นเรื่องราวในวันนี้ที่เราจะคุยกันในรายการเนี่ยก็เป็นบทเรียนของการคุยกันไม่รู้เรื่องระหว่างครอบครัวน้องๆกับตัวคุณพ่อคุณแม่นะคะคำแรกก่อนเลยในการสื่อสารกับน้องๆรุ่นของคุณพ่อคุณแม่ที่จะมีลูกอยู่ในวัย TCAS 70ตอนนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ใน Entrance คำว่า Entrance

ข้าคณะอะไรหนูจะเอ็นอะไรเนี่ยแค่คำถามแรกคำถามเนี้ยเด็กเขาก็แบบ question mark เต็มหัวแล้วว่าเอ็นอะไรอ่ะเอ็นหมูวิทยาลัยแต่จะให้เขาอินเขาเก็ตกับความยากลำบากหรือความสำเร็จของคุณพ่อคุณแม่หรือความไม่สำเร็จของคุณพ่อคุณแม่ที่เคยทั้งสอบติดบางครอบครัวอาจจะเคยสอบไม่ติดแล้วก็มาคาดหวังตอนฉันสอบไม่ติดตอนเธอจะต้องสอบติดนะหรือบางครอบครัวตอนคุณพ่อคุณแม่สอบติดนะลูกก็จะต้องติดคือเด็กอ่ะเขาจะรู้สึกว่าเขาต้องแบกความหวังแบกความฝันของครอบครัวของญาติของผู้ปกครองด้วยหรือแต่ว่าถ้าเราสร้างความเข้าใจให้รู้ว่ายุคนี้เราสื่อสารกันเราทำความเข้าใจเรื่องของ key cast แบบไม่เข้ามาใกล้ชิดเด็กให้เด็กเนี่ยได้มีโอกาสหายใจให้เด็กได้มีโอกาสเลือกเองแต่หันมาแล้วก็จะเจอเราอยู่ข้างๆดังนั้นการสื่อสารจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเริ่มต้นจากการที่คุณพ่อคุณแม่ต้องหาความรู้เรื่อง key cast ไปคุยกับลูกท่านจะยึดกรอบแล้วก็โยน entrance ใส่ลูกลูกจะหันหลังให้ท่านเลยเขาจะตอบท่านทันทีเลยค่ะว่าคนละสมัยกันค่ะป้าคนละสมัยกันค่ะม้าเราไม่เหมือนกันนะคะคุณแม่เราต่างกันเหลือเกินค่ะคุณพ่อไม่ต้องมาแนะนำอะไรค่ะพ่อแม่ไม่รู้เรื่องหรอกมันจะเกิดกำแพงขึ้นมาเป็นกำแพงที่มันอาจจะโอบล้อมด้วยความรักเรารู้สึกว่ากำแพงเนี้ยมันอยู่ในครอบครัวมันน่าจะเป็นกำแพงแห่งความรักแต่จริงๆมันไม่ใช่ค่ะกำแพงมันก็คือกำแพงคือตัวที่ขวางกั้นดังนั้นแล้วสิ่งแรกเลยเราต้องทำให้เรื่อง TCAS เป็นเรื่องที่คุยกันได้ในครอบครัวคุยแล้วไม่วงแตกนึกคำนี้ออกเลยใช่ไหมคะเหมือนกับคุณพ่อแม่กระจองฉันจะคุยกับลูกนะเรื่อง TCAS แต่พออ้าปากคุยปุ๊บลูกเอาละบางครอบครัวลูกก็ขออภัยค่ะลูกก็หัวฟัดหัวเวียงเลยนะคะไม่คุยด้วยหรอกไม่รู้เรื่องหรอกหรือบางครอบครัวพอลูกตั้งท่าจะคุยด้วยคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นฝ่ายออกอาการคือมีได้ทั้งสองแบบก็เลยกลายเป็นว่าเรื่องของอนาคตเรื่องของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเรื่องของการวางแผน TCAS คุยไม่ได้คุยเมื่อไหร่วงแตกนะคะจากเรื่องที่มันจะปังกลายเป็นพังไปเลยก็เลยไม่มีใครกล้าคุยดังนั้นแล้วเรามาปรับกันใหม่เราคุยกันได้คุณพ่อคุณแม่ต้องทำความเข้าใจอะไรในเรื่องของ TCAS บ้างข้อที่1ค่ะขอให้ท่านรู้ว่า TCAS เนี่ยเป็นระบบรับรอง 100% มันจะไม่เหมือนกับยุค Entrance เดิมของท่านที่เป็นระบบกลางระบบกลางหมายถึงว่าถ้าท่านจะเข้าหมอเข้านิเทศเข้าวิศวะเข้าคณะอะไรสอบเหมือนกันเลยสอบเหมือนกันหมดต่างกันแค่คณิตกอคณิตขออุ้ยทำไมพูดได้เพราะเป็นยุค Entrance เหมือนกันค่ะคณิตกอคณิตขอแตกต่างกันเล็กน้อยแค่นั้นนะคะนอกนั้นภาษาไทยสังคมสอบเหมือนกันหมดเลยจะเข้านิเทศจุฬาใช้คะแนนเดียวกันกับวิศวะเลยค่ะจะเข้าวิศวะใช้คะแนนเดียวกับหมอเลยค่ะสอบเหมือนกันหมดค่ะแล้วเราก็เอาหลักคิดว่าถ้าลูกจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยก็คงสอบเหมือนกันหมดสอบให้ครบทุกวิชาลูกจะได้เข้าได้ทุกคณะที่อยากเข้าโอ้โหแค่เริ่มต้นแบบนี้ก็ผิดเลยค่ะ TCAS ไม่ได้ให้สอบทุกวิชาค่ะ TCAS ให้สอบเฉพาะวิชาที่ตรงกับสาขาและรอบที่เด็กเลือกถ้าเด็กเลือกรอบพอร์ตโฟลิโอทำพอร์ตมาดีมีแนวโน้มว่าจะสอบติดเด็กไม่ได้ใช้ A-level ไทยสังคมวิทย์คณิตอังกฤษฟิสิกส์เคมีชีวะเลยอ้าวแต่คุณพ่อคุณแม่บอกเธอต้องสอบต้องอัดติวทุกอย่างลูกไปอีกทางนึงคุณพ่อคุณแม่ไปอีกทางนึงเพราะว่ายุค Entrance มันเป็นแบบนั้นแต่ยุค TCAS มันไม่ใช่แบบนั้นค่ะกฎของ TCAS ข้อที่1คือเป็นการรับตรง 100% แต่ละมอออกกฎเกณฑ์ไม่เหมือนกันเลยลองนึกภาพนะคะว่าจะเข้าหมอเหมือนกันเนาะแต่หมอรอบพอร์ตโฟลิโอจุฬาแบบนึงหมอรอบพอร์ตโฟลิโอมหิดลรามาแบบหนึ่งหมอมหิดลศิริราชแบบหนึ่งหมอมออแบบหนึ่งหมอเชียงใหม่อีกแบบหนึ่งเด็กก็อุ๊ยพอร์ตโฟลิโอรอบหนึ่งเหมือนกันจบออกมาเป็นหมอเหมือนกันแต่เงื่อนไขเกณฑ์การรับไม่เหมือนกันนะคะหมอวชิระก็แบบหนึ่งหมอแพทย์พระมงกุฎก็อีกแบบหนึ่งโอ้โหแตกต่างกันหมดต่างกันได้ค่ะเพราะเป็นระบบรับตรง 100% แต่ละมอออกกฎเกณฑ์กติกาการรับเองได้หมด2ที่ท่านต้องรู้ค่ะระบบ TCAS มีกฎเหล็กที่เรียกว่า1คน1สิทธิ์1คน1สิทธิ์ไม่ได้แปลว่าเด็กสามารถสมัครได้แค่1สิทธิ์ไม่ใช่เด็กสมัครได้1รอบไม่ใช่เด็กจะสมัครกี่ที่ก็ได้ในรอบพอร์ตโฟลิโอกี่ที่ก็ได้ในรอบโควต้ากี่ที่ก็ได้ในรอบ Direct Admission คือรอบ4ส่วนรอบ3รอบ Admission เลือกได้4สาขา10สาขา10นะคะฟรี7อันดับ8 9 10ต้องจ่ายเงินเองอันดับละ100บาทอันนี้คือกติกาเพราะฉะนั้นแล้วการรับในระบบ TCAS นั้น1คน1สิทธิ์คือไม่ว่าคุณจะเก่งแค่ไหนไม่ว่าคุณจะรวยแค่ไหน

ว่าคุณจะมีข้อจำกัดอะไรหรือไม่ว่าคุณจะได้สิทธิ์อะไรมากมายก่ายกองในโลกใบนี้แต่กับ TCAS ทุกคนมี1คน1สิทธิ์คือไม่ว่าจะสอบติดเท่าไหร่ต้องเข้ามายืนยันสิทธิ์เลือกเรียนได้แค่1ที่เท่านั้นรวมไปถึงหลักสูตรอินเตอร์ด้วยนะคะอินเตอร์เนี่ยอาจจะเปิดรับไม่ได้ตรงกับช่วงเวลาการรับรอบพอร์ตในหลักสูตรปกติแต่เมื่อคุณรับอินเตอร์เสร็จสับกระบวนการแล้วก็ต้องเข้ามายืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House อยู่ดีนี่คือความเท่าเทียมความเสมอภาคในตัว TCAS กด1คน1สิทธิ์ก็จะถูกใช้ไม่ใช่ว่าเอ้ยเข้าอินเตอร์ก็ได้ติดอินเตอร์แล้วเก็บ1สิทธิ์ไว้เดี๋ยวไปเข้าในหลักสูตรปกติธรรมดาอีก1สิทธิ์หลักสูตรไทยอีก1สิทธิ์ไม่ได้ค่ะคุณจะเก่งภาษาอังกฤษแค่ไหนคุณจะเป็นอินเตอร์คุณจะเข้าระบบ TCAS ด้วยกระบวนการใด1คน1สิทธิ์เสมอติดกี่ที่ยืนยันสิทธิ์เลือกเรียนได้แค่1ที่เท่านั้นนี่คือหลักการของคำว่า1คน1สิทธิ์และหลักของความหลากหลายและหลักของการกระจายโอกาสเด็กคนนึงอาจจะเรียนไม่เก่งถ้าเมื่อก่อนยุคเอนทรานซ์อู้ถ้าเรียนไม่เก่งสงสัยแนวโน้มจะสอบเอนทรานซ์ไม่ติดแต่ยุคนี้ค่ะเรียนไม่เก่งไม่ได้แปลว่าสอบไม่ติดค่ะเขาอาจจะเก่งเรื่องอื่นเมื่อก่อนเก่งเรื่องอื่นก็ไม่ได้เอามาเข้ามหาวิทยาลัยได้เก่งให้ตายก็รู้ว่าเก่งค่ะแต่ว่าเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้เพราะเข้ามาแล้วก็ต้องสอบก็สอบเดียวกันสอบไปก็สู้คนอื่นเขาไม่ได้สุดท้ายก็สอบไม่ติดแต่ TCAS ค่ะให้ทุกๆคนสามารถเป็นตัวเองได้ถนัดอะไรถ้าเก่งกิจกรรมทำให้สำเร็จทำให้โดดเด่นทำให้คนรับรู้ว่าเรามีความสามารถมีคนการันตีมีผลงานมีรางวัลมีสิ่งที่ยืนยันถามว่ามหาวิทยาลัยต้องการเสพรางวัลหรอไม่ใช่หรอกค่ะเขาแค่ต้องการการันตีว่าเด็กคนนี้ของจริงมหาวิทยาลัยไม่มีเวลามาดูค่ะหนึ่งเนื่องจากว่าเวลาเราไปสัมภาษณ์เนี่ยส่งพอร์ตเข้ามาเราอ่านแค่พอร์ตสองเรียกสัมภาษณ์แป๊บเดียวเองค่ะแต่เด็กหนึ่งคนเนี่ยก่อนที่จะมาเจอในรอบสัมภาษณ์เขาผ่านสิ่งที่ทดสอบตัวเองผ่านการเหลาการหลอมมาจนกระทั่งแกร่งแล้วนะคะเหลาให้คมหลอมให้แกร่งกิจกรรมต่างๆที่เขาไปเหลาไปหลอมมาเนี่ยมันต้องมีเรื่องเล่ามันมีสตอรี่เทลลิ่งที่จะเอามาใส่ในพอร์ตโฟลิโอได้อาจารย์ก็ต้องการเห็นเหล่านั้นนะคะดังนั้นแล้วคุณพ่อคุณแม่ต้องเข้าใจในเรื่องเหล่านี้ว่าในความหลากหลายเราไม่ต้องไปน้อยใจหรือถ้าลูกเราเรียนเท่าไหร่ก็เรียนไม่เก่งสักทีนึงก็โกรธไม่พอใจตำหนิลูกอยู่อย่างนั้นจนเขาเสียความมั่นใจแต่ถ้าเราก้าวเข้าไปแล้วบอกเขาว่าอ่ะถ้าเรียนไม่เก่งหนูมีออปชันเสริมอะไรไหมหนูมีตัวเลือกอะไรไหมที่จะเข้ามหาวิทยาลัยไหนลองเล่าให้พ่อฟังซิไหนเล่าให้แม่ฟังซิว่าออกแบบการเข้ามหาวิทยาลัยไว้อย่างไรท่านอาจจะพบขุมทรัพย์ในตัวลูกโอ้โหนี่ลูกเราเก่งขนาดนี้เลยเหรอโอ้นี่ถนัดเรื่องนี้เหรอลูกอุ้ยลูกชอบเรื่องนี้เหรออุ้ยลูกไปโชว์มาที่ไหนเนี่ยเราอาจจะแบบโอ้โหว้าวอะร้องว้าวกันไม่ทันเมื่อวาร์ปเข้าไปในพอร์ตโฟลิโอลูกได้จะตกใจแล้วก็ว้าวว้าวว้าวอะอันนี้ค่ะถ้าเราไม่คุยกันถ้าเราไม่เคลียร์กันให้เข้าใจหรือไม่มีพื้นที่ที่เราจะสื่อสารกันในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่จะไม่มีโอกาสรู้เลยนะคะว่าลูกของท่านได้เตรียมแผนในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยอย่างไรแล้วจะทำให้ลูกกล้าคุยกับเราได้เราต้องมีความรู้เรื่อง TCAS ค่ะต้องเข้าใจเอาแค่ TCAS 101 TCAS เบื้องต้นก็ได้อย่างน้อยๆต้องรู้อย่างที่พี่ณัฐได้มีโอกาสเล่าให้ฟังเนี่ยแหละค่ะรู้เรื่องหลักการว่ามันเป็นการรับตรงนะแต่ละมอมันรับไม่เหมือนกันรู้ว่ามันเป็นเรื่องของการกระจายโอกาสตามความสามารถตามความหลากหลายของเด็กนะถ้าลูกไม่ถนัดเรื่องนี้เราก็เปลี่ยนเวไปอีกช่องทางนึงใช้อีกรูปแบบนึงในการเข้ามันมีโควต้านะมันมีรอบสอบแข่งขันนะบางคนทำกิจกรรมไม่ดีทำกิจกรรมไม่เด่นแข่งอะไรก็ไม่ได้มีอะไรโดดเด่นเลยแต่ตั้งใจเรียนทำคะแนนสอบได้ดีโอเคอันนี้ลูกก็ไปเข้ารอบ3นะเนี่ยค่ะถ้าเราเข้าใจตัวระบบ TCAS เอาแค่หลักการที่พี่ณัฐได้มีโอกาสพูดเบื้องต้นเนี่ย3อีกประเด็นเนี่ยแค่นี้ค่ะก็จะเป็นสะพานในการเชื่อม2โลกระหว่างโลก Entrance ของคุณพ่อคุณแม่กับโลก TCAS ของเด็กให้เชื่อมโยงมาหากันแล้วก็เข้าใจกันมากขึ้นนะคะอันนี้สรุปย่อๆจากปัญหาที่เจอมารีแคปให้ฟังส่วนอีกหนึ่งเรื่องท้ายรายการย้ำเรื่อง TCAS Folioที่ถามกันเข้ามาเมื่อเราเข้าไปใน TCAS Mario เนี่ยมันจะมีให้ใส่ข้อมูลในส่วนของ TCAS Verify เด็กก็อ้าวไม่เห็นมีติ๊กไม่เห็นมีใครมากดยืนยันคอนเฟิร์มว่าเราสามารถมีประกาศนียบัตรรับรองไม่ใช่ทุกกิจกรรมที่มี TCAS Verify กิจกรรมที่มี TCAS Verify นั้น
เป็นกิจกรรมที่1จัดโดยหน่วยงานสถาบันการศึกษาจัดโดยหน่วยงานรัฐจัดโดยสมาคมทางด้านวิชาการสมาคมทางด้านกีฬาพวกแบบนี้นะคะก็จะทำเรื่องคืออันดับต้นจะเล่าอีกฝั่งหนึ่งไม่ใช่ฝั่งเด็กฝั่งหน่วยงานต่างๆเวลาที่จะทำกิจกรรมแล้วขอฐานข้อมูลที่จะสามารถอัพเซอร์ติฟิเคตของเด็กใน TCAS Verify ได้ไม่ใช่ทุกองค์กรอย่างองค์กรเอกชนก็ยังไม่ได้เปิดให้ทำ TCAS Verifyดังนั้นแล้วถ้าน้องไปแข่งในองค์กรใหญ่ๆระดับประเทศเป็นองค์กรเอกชนชื่อดังเลยอ้าวไม่เห็นมี TCAS Verify เลยไม่ต้องตกใจค่ะไม่มีคือไม่มีค่ะไม่มีคุณก็แค่แนบไฟล์ที่เป็นเอกสารที่เป็นใบ Certificate เพราะฉะนั้น E-Certificate จำเป็นไหมจำเป็นใบประกาศนียบัตรที่เป็นแผ่นๆที่เขาแจกจำเป็นไหมยังจำเป็นคุณก็สามารถถ่ายเอกสารเอาใส่พอร์ตกรณีที่เป็นรูปเล่มถ้าไม่ได้เข้า TCAS Verifyแต่ถ้าเกิดว่าสมัครผ่านรูปแบบ TCAS Verifyคุณก็แค่สแกนประกาศนียบัตรที่เป็นใบเป็นกระดาษอันนั้นใส่เข้าในตัวระบบแล้วก็ attach file เข้าไปในตัว TCAS Folio ของน้องๆแค่นี้เลยดังนั้นแล้วถ้าใครไม่เจอชื่อตัวเองไม่เจอหน่วยงานที่จัดใน TCAS Verify ไม่ต้องตกใจแปลว่าหน่วยงานนั้นเขายังไม่ได้ทำคือทปอประกาศให้มีแต่ลองนึกถึงในความเป็นจริงทปอบอกให้มีหน่วยงานต่างๆฉันรู้เหรอฉันไม่ได้อยู่กระทรวงอวฉันไม่ได้อยู่ทปอฉันไม่ได้อยู่ส่วนTCASฉันยังไม่รู้เรื่องนี้เลยกว่าจะทำเรื่องมันต้องมีรอยต่อตรงนี้ดังนั้นแล้วถ้าใครไปร่วมกิจกรรมโครงการไหนที่มีTCAS Verifyก็โอเคโชคดีส่วนนั้นสามารถการันตีได้แต่ส่วนไหนไม่มีไม่ได้เสียสิทธิ์ไม่ได้เสียคะแนนค่ะคุณร่วมกิจกรรมคุณก็ใส่ผลงานของคุณไปตามจริงใส่ในรูปแบบที่เป็นไฟล์ที่แนบลงไปในTCAS Verifyหรือถ้าเป็นพอร์ตแบบเดิมก็แค่ปริ้นใส่ลงไปแค่นั้นพอร์ตของคุณก็จะเสมอศักและสิทธิ์เท่ากับกลุ่มมี TCAS Verify ความผิดไม่ใช่คุณค่ะแต่ว่าหน่วยงานที่คุณไปร่วมเขาแค่ยังไม่ได้เข้าระบบ TCAS Verify แค่นั้นเองโอเคนะนี่คือเรื่องที่นำมาเล่าในรายการ Exclusive TCAS ในวันนี้นะคะวันนี้หมดเวลาของรายการค่ะแล้วนะคะเรากลับมาเจอกันใหม่ทุกวันอาทิตย์กับช่วงเวลาดีๆยามเย็นแบบนี้ 17:30 นเย็นนี้ฝนตกหลายพื้นที่นะคะดูแลสุขภาพให้ดีแล้วก็ดูแลความฝันของตัวเองด้วยและอย่าลืมดูแลช่วงเวลาดีๆในครอบครัวให้สื่อสารเรื่อง TCAS ร่วมกันได้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงแล้วรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์
1: จุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ
2: ์ PBS

เดียวนับร้อยเหตุสูงสุดในรอบ10ปีนายกสั่งเดินตามแผนสมช.ย้ำความปลอดภัยประชาชนมาก่อนนักวิชาการชี้รัฐคุมเหตุไม่ได้ลดทอนความเชื่อมั่นกกต.ล็อกเป้าเดิม14กันยาชี้ชะตาหัวสว.ชี้ปมแฉสำนวนอาจผิดกฎหมายจับตาปฏิทินการเมืองร้อนตลอดเดือนฝ่ายค้านนัดคุยเตรียมชักธงรบศึกซักฟอกพรุ่งนี้วันแรกดีอีเปิดใช้งาน THAI Passport เอกชนเตือนอย่าแค่สอนใช้แต่ต้องคุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลและส่งเสริมผู้ประกอบการไทยเนปาล

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษฎาจิสละครับ
1: และดิฉันพิมพ์พิมลปัญญานะค่ะ
0: ไฟไหม้ตึกคลองถมนะครับตอนนี้คุมทั้งไฟความแข็งแรงของอาคารเนี่ยเอาอยู่แล้วครับแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือชีวิตของพ่อค้าแม่ค้าที่นั่นนะครับหลายคนอยู่มาเป็น10ปีวันนี้เจอเหตุการณ์แบบนี้ไม่คิดไม่ฝันพวกเขาก็ไม่รู้จะไปขายของที่ไหน
1: ค่ะส่วนความเสียหายของอาคารนะคะจริงๆแล้วเจ้าหน้าที่พยายามที่จะเข้าไปตรวจสอบพื้นที่ชั้นในของคลองถมเซ็นเตอร์แต่เข้าไปไม่ได้ตอนนี้ยังมีความร้อนสะสมอยู่ไม่ปลอดภัยกับการเข้าไปทำงานรื้อถอนก็เลยอยู่ได้เฉพาะรอบนอกใช้เครื่องมือหนักไปทำด้วยความระมัดระวังนะคะเราจะไปติดตามความคืบหน้ากับคุณคำคุณยมหน้ารายงานสดจากอาคารคลองถมเซ็นเตอร์นะคะคุณคำคุณเชิญค่ะ
2: ประเมินมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ระหว่างการรื้อถอนนะครับก็เป็นสิ่งที่คำนึงและเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในขณะนี้นะครับเพราะว่าต้องคำนึงถึงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปทำการรื้อถอนในส่วนของทางด้านนายกสมาคมวิศวะโครงสร้างแห่งประเทศไทยก็ได้มีการตั้งข้อสังเกตนะครับถึงสาเหตุที่ทำให้เพลิงนั้นลุกไหม้อย่างรวดเร็วในเรื่องของความปลอดภัยของอาคารระบบดับเพลิงรวมไปถึงโครงสร้างอาคารครับครับคุณเจษดาคุณพิพิมลครับในขณะนี้นะครับภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ก็จะเห็นได้ว่าลักษณะของโครงสร้างอาคารที่ทรุดตัวลงมานะครับก็ทำให้โครงสร้างนั้นผิดรูปและก็บิดเบี้ยวคดงอนะครับตามที่เจ้าหน้าที่นั้นให้ข้อมูลเอาไว้ซึ่งขณะนี้ครับเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการใช้เครื่องจักรนะครับเข้าไปทำการรื้อถอนอาคารบางส่วนนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่จะมีการหยุดสลับกับการทำงานของเครื่องจักรเพื่อเข้าไปตรวจสอบนะครับความมั่นคงแข็งแรงภายในอาคารเพื่อเนื่องจากว่าขณะที่เจ้าหน้าที่ทำไปทำการรื้อถอนโครงสร้างบางส่วนนั้นจะต้องปลอดภัยเป็นอันดับแรกนะครับความพยายามในการรื้อถอนโครงสร้างอาคารนะครับเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงบ่ายใช้รถแบ็คโฮเข้าทำงานรื้อถอนในพื้นที่ที่เข้าถึงได้อย่างปลอดภัยรวมถึงพยายามใช้เครื่องจักรตัดแยกชิ้นส่วนให้มีขนาดเล็กลงก่อนที่จะทำการเคลื่อนย้ายออกนอกพื้นที่ซึ่งในทุกขั้นตอนครับเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวังเนื่องจากทั่วพื้นที่ยังมีความร้อนสะสมอยู่ใต้ซากอาคารที่ทรุดตัวลงมาทับถมกันที่อาจจะมีไฟปะทุซ้ำขึ้นได้ด้านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุว่าตอนนี้ให้ความสำคัญต่อการควบคุมความร้อนไม่ให้เกิดการสะสมของพลังงานจนทำให้เกิดไฟนั้นปะทุขึ้นมาได้อีกครั้งซึ่งจากการเข้าตรวจสอบพื้นที่ครับก็เจ้าหน้าที่ดับเพลิงพบว่าพื้นที่ชั้น2ของอาคารทรุดตัวยุบลงมาทับกันโดยเฉพาะโซนจำหน่ายสินค้าที่ชั้นล่างมีทั้งเสาคานและวัสดุกีดขวางรวมถึงวัสดุที่ยังสามารถเป็นเชื้อเพลิงและทำให้เกิดการปะทุขึ้นได้ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องคอยเฝ้าระวังและควบคุมอย่างใกล้ชิดซึ่งการรื้อถอนได้มีผู้เชี่ยวชาญเข้าประเมินโครงสร้างเพื่อความปลอดภัยด้วยและเมื่อพื้นที่ปลอดภัยจะเป็นหน้าที่ของตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบพื้นที่ภายในเบื้องต้นนัดหมายให้ลงพื้นที่ในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้ครับ
3: แล้วพรุ่งนี้เองก็จะนัดทางพิสูจน์หลักฐานเข้ามาตอน 8:00 นเข้ามาลงพื้นที่นะแล้วก็ตอนนี้ก็ให้ทำแมปปิ้งทั้งหมดก็คือดูหลักฐานต่างๆที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอ TikTok ต่างๆที่อยู่ในพวกสื่อต่างๆแล้วเอาลงมาแมปว่าไอ้จุดที่มาเห็นว่าไฟไหม้ดีอยู่ตรงไหนเพื่อให้พิสูจน์หลักฐานพวกนี้เข้ามาจะได้มาที่จุดนั้นได้สะดวกขึ้นนะก็เดี๋ยวบ่ายนี้ให้ทำกันบ้านในการดูแล้วก็จะต้องหาเส้นทางเข้าไปก็คิดว่าประมาณนี้ผมว่าคิดว่าพิสูจน์หลักฐานถ้าเกิดเข้าได้พรุ่งนี้ดับไฟผมคิดว่าก็อีกวัน2วันน่ะที่เหลือก็คงต้องเป็นเรื่องของเจ้าของโครงการแล้วว่าจะรื้อออกอย่างไรถ้าเราจบเรื่องวิสุทธิ์หลักฐานกับจบเรื่องการดับไฟการรื้อก็คงเป็นเรื่องของทางตัวเจ้าของอาคารว่าจะดำเนินการอย่างไรจะรื้ออย่างไรต่อไป
2: ขณะที่นายอมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยพร้อมทีมงานได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพอาคารที่เกิดเหตุพร้อมตั้งข้อสังเกตไว้หลายประเด็นนะครับที่อาจจะเป็นปัจจัยทำให้เพลิงลุกลามอย่างรวดเร็วซึ่งอาจจะเกิดจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์การแบ่งพื้นที่แผงร้านค้าภายในอาคารไปจนถึงระบบป้องกันไฟหรือระบบดับเพลิงอัตโนมัติจะต้องตรวจสอบว่ามีมาตรฐานและได้รับการตรวจสอบตามรอบเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้หรือไม
4: ่คือในเรื่องของถ้าเป็นอาคารขนาดใหญ่พิเศษเนี่ยก็ต้องมีเรื่องการตรวจสอบอาคารคือไม่ได้บอกว่ามีแค่ระบบดับเพลิงอัตโนมัติอย่างเดียวแต่ต้องเป็นระบบดับเพลิงอัตโนมัติที่มันมีประสิทธิภาพที่มันใช้การได้อันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับการตรวจสอบอาคารซึ่งปกติก็จะมีการตรวจสอบทุกปีแล้วก็การตรวจสอบใหญ่ทุก5ปีอันนี้ต้องขอดูรายงานการตรวจสอบก่อนนะครับ

0: แล้วก็ประเด็นสุดท้ายก็คือเป็นเรื่องของความการเข้าถึงได้ของการดับเพลิงเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่นะครับเราก็มีข้อสงสัยว่าการที่จะฉีดน้ำเข้าไปในพื้นที่ที่อยู่ด้านในในบริเวณกว้างแบบนี้มันทำได้ขนาดไหนนะครับมีประปาหัวแดงเพียงพอไหมแล้วก็มีหัวรับน้ำจากตัวอาคารที่จะเข้าไปในระบบดับเพลิงภายในอาคารหรือไม่ทั้งหมดเนี่ยครับก็เป็น5ประเด็นที่เราตั้งข้อสังเกตไว้
1: นอกจากนี้ทีมข่าวได้พูดคุยสอบถามถึงความกังวลใจกับประชาชนในพื้นที่ด้วยนะครับก็ได้เสียงสะท้อนว่าที่กังวลมากที่สุดก็คือเรื่องของเสียงและฝุ่นในช่วงทำการรื้อถอนไปจนถึงมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานขอให้เจ้าหน้าที่ทำงานด้วยความระมัดระวังครับ
2: ผมไม่ไหวเนี่ยว่าจะนอนอยู่แล้วนอนตอน10โมงกว่าแล้วนี่วันหลับแล้วปรากฏว่าลูกชายมาแล้วก็บอกไม่ให้นอนแล้วนอนไม่ได้แล้วควันเยอะแยะควันอย่างนี้อันตรายอย่าตายจริงๆอันตราย
3: ด้านหลังจากนี้เรากังวลเรื่องไฟมันจะลุกขึ้นอีกรอบหนึ่งไหมครับ
2: คุณยังไม่มีเนี่ยฉันก็ไว้ใจพวกพนักงานทำงานดีนะแล้วชาติมาก็ดีเขาคงไม่ทำให้ก่อขึ้นมานะแล้วก็อันตรายพอแถวนี้มันที่เจริญนะจะไม่มีทำให้ไม่มีซ้ำสองหรอก
1: ส่วนผู้เสียหายจนถึงขณะนี้มีเข้าลงบันทึกประจำวันเพื่อรับการเยียวยาช่วยเหลืออย่างน้อยรวมเกือบ200คนแล้วขณะที่การสอบสวนได้สอบพยานและผู้เสียหายไปรวมเกือบ100ปากส่วนสาเหตุที่เกิดเพลิงไหม้ยังไม่สามารถระบุได้เพราะต้องรอการตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุโดยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจากหลายฝ่ายร่วมกันครับครับคุณพิมพ์พิมลคุณเจษดาครับการเข้าตรวจสอบในพื้นที่เกิดเหตุเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานรวมถึงวิเคราะห์หาสาเหตุเพลิงไหม้นะครับพรุ่งนี้ได้มีการนัดหมายกับเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานตำรวจพร้อมกับสำนักโยธากรุงเทพมหานครนั้นลงพื้นที่โดยพร้อมเพียงกันครับเนื่องจากว่าจำเป็นต้องที่จะประเมินสถานการณ์ความปลอดภัยเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานนั้นเข้าพื้นที่เพื่อตรวจสอบหาสาเหตุในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่8นาฬิกาเป็นต้นไปครับ
4: ค่ะคุณขอบคุณขอบคุณค่ะ
5: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับเหตุความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้นะครับถ้านับตั้งแต่คืนวันที่22สิงหาคมครับที่มีการก่อเหตุพร้อมกันหลายจุดต่อเนื่องหลังจากวันนั้นเนี่ยก็ยังมีการก่อเหตุมาอีกหลายครั้งนะครับจนกระทั่งช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับมีอย่างน้อยที่เป็น2เหตุการณ์ใหญ่ที่เกิดขึ้นในจังหวัดปัตตานีนะครับทั้งการวางเคลิงอบต.ครับและการวางระเบิดในพื้นที่ห้างสรรพสินค้ากลางเมืองปัตตานีนะครับทั้ง2เหตุการณ์นี้ในมุมมองของนักวิชาการครับมองว่าแม้จะไม่มีคนเจ็บไม่มีคนตายแต่ก็เป็นการลดทอนความเชื่อมั่นของภาครัฐลงไปมากนะครับขณะเดียวกันวันนี้มีความคืบหน้าครับหลังจากเจ้าหน้าที่แกะรอยจากภาพวงจรปิดนะครับเดี๋ยวเริ่มจากจุดแรกที่อบต.กันก่อนครับเหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นเมื่อคืนวันศุกร์ที่28สิงหาคมนะครับเป็นเหตุการณ์ที่อบต.สาคอบนอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีครับมีผู้ก่อเหตุเข้าไปในสำนักงานเนี่ย4คนนะครับทั้งหมดแต่งกายด้วยชุดสีดำสวมหมวกปิดบังใบหน้าครับจากคลิปมี2คนที่ถือแกลลอนน้ำมันมาด้วยแล้วก็มีอีก1คนครับถือไม้พันผ้าใช้จุดไฟมีคนสุดท้ายครับที่ถือปืนเข้าไปด้วยทั้งหมดเนี่ยช่วยกันเอาน้ำมันราดนะครับในสำนักงานอบต.ใช้เวลาในจุดนี้เนี่ยประมาณ1นาทีครับจากนั้นครับผู้ก่อเหตุทั้งหมดออกไปจากมุมกล้องและท่านผู้ชมก็เห็นแสงไฟนะครับไล่ลามมาจากข้างนอกแล้วก็ลามมาถึงจุดที่กล้องวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้ได้ครับถ้าอิงเวลาจากกล้องวงจรปิดนะครับมุมขวาบนเนี่ยผู้ก่อเหตุใช้เวลาทั้งหมดประมาณ2นาทีเท่านั้นครับสำหรับเหตุการณ์นี้นะครับทำให้อบต.สาคอบนเสียหายหลายจุดครับทั้งห้องผู้บริหารห้องประชุมห้องกองคลังนอกจากนี้ผู้ก่อเหตุยังเผารถขนขยะของอบต.เสียหายอีก1คันนะครับจากการตรวจสอบครับพบว่าผู้ก่อเหตุมีมากกว่า10คนแบ่งงานกันทำนะครับกลุ่มแรกไปคุมตัวรปภ.ไว้5คนอีกกลุ่มนึงวางเพลิงรถขนขยะครับและกลุ่มสุดท้าย4คนที่เราเห็นในภาพจากกล้องวงจรปิดเข้าไปวางเพลิงในสำนักงานครับ
4: ถ้าย้อนไปดูเมื่อปี2564นะคะจริงๆแล้วอบต.แห่งนี้เคยถูกวางเพลิงมาก่อนหน้านี้แล้วและตอนนั้นอาคารเสียหายหนักใช้เวลาในการซ่อมแซมถึง2ปีครั้งนี้น่าจะเสียหายประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์นายบรเฮงวาโอนรองนายกอบต.สาคอบนบอกว่าเจ้าหน้าที่ได้เร่งทำความสะอาดสำนักงานคัดแยกอุปกรณ์ที่ยังใช้งานได้เพื่อเตรียมเปิดให้ประชาชนเข้ามาใช้บริการวันพรุ่งนี้มีข้อสังเกตว่าการก่อเหตุจุดนี้ไม่ได้ต่างจาก

0: จุดอื่นนั่นก็คือใช้วิธีการวางเพลิงไม่มีการใช้ระเบิดขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าพื้นที่อย่างรวดเร็วก็ทำให้ความเสียหายนั้นยังไม่ขยายวงค่ะ
1: 1 2 3 4 5 5
2: นี่เป็นอีกจุดหนึ่งครับเป็นการวางระเบิดห้างสรรพสินค้าในอำเภอเมืองปัตตานีนะครับเจ้าหน้าที่เผยภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณป้อมรปภ.ครับเป็นช่วงเวลาประมาณ 18:43 นะครับกลุ่มผู้ก่อเหตุมากัน5คนใช้มอเตอร์ไซค์เนี่ย3คันครับเป็นมอเตอร์ไซค์ที่ผู้ก่อเหตุขี่มา2คันและอีก1คันเป็นมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างที่บรรจุระเบิดมาด้วยนะครับจากในคลิปเนี่ยมีผู้ก่อเหตุ1คนครับเข้าไปในป้อมรปภ.สั่งให้รปภ.นั่งลงกับพื้นนะครับแล้วก็มีผู้ก่อเหตุอีกคนนึงอยู่ด้านนอกคนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยทำหน้าที่ในการเฝ้าระวังเจ้าหน้าที่แล้วก็ใช้ปืนในการขู่พนักงานไล่พนักงานให้เร่งออกจากห้างครับผู้ก่อเหตุทั้ง2คนแต่งกายด้วยชุดสีดำนะครับปิดบังใบหน้าแล้วก็มีปืนคาดว่าทั้งคู่ทำหน้าที่ในการเปิดทางครับให้ผู้ก่อเหตุอีกคนหนึ่งที่ขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างบรรจุระเบิดขี่ไปในห้างครับ
0: ส่วนความคืบหน้าทางคดีนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่เร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุที่ได้จากภาพวงจรปิดคาดว่ามีทั้งหมด5คนระเบิดแสวงเครื่องถูกวางไว้ในคลังสินค้า4ลูกระเบิดไป3ค่ะส่วนอีกลูกนึงอยู่ในรถพ่วงข้างพร้อมกับน้ำมัน8แกลลอนที่ไม่ระเบิดเจ้าหน้าที่มีการเก็บกู้ตั้งแต่เมื่อคืนนะคะการก่อเหตุนั้นใช้เวลาทั้งหมดประมาณ3นาทีครึ่งสำหรับวันนี้ห้างยังไม่เปิดให้บริการเพราะว่าจะต้องเคลียร์พื้นที่ก่อนที่จะเปิดให้บริการได้ในวันพรุ่งนี้สาเหตุที่สามารถเปิดได้เร็วเพราะว่าส่วนที่เสียหายหลักนั้นเป็นส่วนคลังสินค้าไม่ใช่โซนขายสินค้าแต่ก็จะมีการปรับเวลาปิดให้เร็วขึ้นเพื่อความปลอดภัยนะคะ
2: มีข้อสังเกตจากนักวิชาการนะครับผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้เห็นว่าเหตุความไม่สงบตั้งแต่วันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาจนถึงเหตุการณ์ล่าสุดครับเป็นการก่อเหตุพร้อมกันและต่อเนื่องมากกว่า100จุดนะครับนับเป็นความรุนแรงที่สุดในรอบ10ปีแม้จะเป็นการก่อเหตุเชิงสัญลักษณ์ไม่มีคนเจ็บไม่มีคนตายแต่เป็นการบั่นทอนความเชื่อมั่นและความไว้วางใจของคนที่มีต่อรัฐครับ
3: การโจมตีลักษณะแบบนี้คือทางฝ่ายผู้ก่อเหตุเองก็มุ่งที่จะสร้างลดทอนความเชื่อมั่นไว้วางใจหรือความมั่นใจต่อสถานการณ์ที่รัฐเนี่ยจะป้องกันนะการป้องกันของรัฐเนี่ยเพื่อจะสร้างความอะไรความมั่นคงของสถานการณ์เนี่ยนะหรือว่าในแง่ของรัฐที่แง่ของการคุ้มครองความปลอดภัยให้กับประชาชนเนี่ยนะครับลดความเชื่อมั่นอันนี้ลงไปนะครับนะ
2: ผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับบอกว่าการก่อเหตุต่อเนื่องมันกระทบกับการใช้ชีวิตของคนในพื้นที่ภาครัฐต้องเร่งฟื้นความเชื่อมั่นครับโดยเฉพาะทางยุทธวิธีในการป้องกันการกระจายการก่อเหตุในจุดเล็กๆซึ่งต้องมีวิธีการในการระงับเหตุที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ
0: เหตุรุนแรงที่เกิดต่อเนื่องก็มีคำถามไปถึงนายกรัฐมนตรีนะคะว่าจะเดินทางไปจังหวัดชายแดนใต้ในโอกาสที่ไปครม.สัญจรสงขลาหรือไม่นะคะนายกชี้แจงว่าไม่ได้ไปค่ะบอกว่าไม่ต้องการสร้างภาระให้กับเจ้าหน้าที่ต้องมาคอยดูแลความปลอดภัยแต่กำชับทหารตำรวจให้บูรณาการการแก้ไขปัญหาตามแผนของสมช.แล้วยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้เป็นฝ่ายตั้งรับเท่านั้นค่ะความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้แล้วก็ยังเกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างที่เราได้เรียนคุณผู้ชมให้ทราบไปว่ามีเหตุลอบวางระเบิดห้างสรรพสินค้าในจังหวัดปัตตานีด้วยนะคะทางคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่ากำชับแล้วให้ทหารตำรวจบูรณาการการทำงานตามแผนของสภาความมั่นคงแห่งชาติสื่อมวลชนก็ตั้งคำถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่ายังมีผู้ก่อเหตุต่อเนื่องคุณอนุทินบอกว่าตอนนี้อยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านก็เลยเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มงวดของการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรับทราบแนวทางแล้วค่ะ
4: การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทุกอย่างอยู่ภายใต้การสั่งการของฝ่ายความมั่นคงอยู่แล้วก็ขอให้ดำเนินการอย่างเต็มที่ครับ
5: ที่ท่านนายกบอกค่ะว่าเจ้าหน้าที่รัฐจะช้ากว่าไม่ได้แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็ดูเหมือนว่าเจ้าหน้าที่รัฐที่ตามหลัง
4: ก็อย่างที่เรามีกฎหมายที่เราจะต้องทำตามเพ พอเราใช้ความรุนแรงมาก

0: ข้อหาว่าเราไม่เคารพกฎหมายอีกอะไรอีกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้กฎหมายให้เข้มข้นมากเท่าที่จะทำได้
1: สำหรับประเด็นการเดินทางลงพื้นที่ในการประชุมครม.อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่สงขลานะครับหรือที่เราเรียกกันว่าประชุมครม.สัญจรนายกเนี่ยบอกว่าจะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลาครับส่วนการลงพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะต้องพิจารณาตามความเหมาะสมของสถานการณ์นะครับแล้วก็ย้ำว่าถ้าลงพื้นที่แล้วทำให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาในการมารับรองดูแลความปลอดภัยของผู้ใหญ่ที่จะทำงานในพื้นที่ก็จะกระทบกับการดูแลความปลอดภัยของประชาชนครับก็จะไม่อนุญาตให้ลงพื้นที่โดยให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักนะครับทั้งนี้นายกปฏิเสธที่จะตอบคำถามหลังจากที่นิดาโพเนี่ยเขาสำรวจความคิดเห็นครับแล้วก็บอกว่าเหตุความไม่สงบอาจเกิดจากเรื่องงบประมาณแล้วก็บอกสั้นๆนะครับว่าเอาของจริงดีกว่าอย่ามาเอาโพมาถาม
2: ส่วนทางพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็บอกถึงการประสานตั้งจุดตรวจและทำการสืบสวนสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะโดยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยลงไปในพื้นที่ติดตามสถานการณ์ตลอดมีการประสานกับหน่วยงานความมั่นคงกันอย่างใกล้ชิดค่ะ
1: หัวสวครับเลื่อนเวลาในการเคาะเลื่อนเวลาในการลงมติออกไปนะครับเป็นวันที่14กันยายนครับยังมีเวลาให้กกต.ได้หายใจหายคอตรวจสอบสำนวนคดีหัวเลือกสว.ที่มีคนถูกกล่าวหา229คนนะครับตอนนี้คนที่ติดตามเรื่องนี้แบบกัดไม่ปล่อยมีอยู่2ไอครับมีไอติมกับไอหล่อไอติมเนี่ยปิดเวทีเมื่อวานไปแล้วครับสำหรับไอลอวันนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์นะครับเขาชวนคนไปออกกำลังกายที่ศูนย์ราชการอาคารบีครับที่นั่นก็คือที่ทำงานของสำนักงานกกต.นะครับเขาชวนกันไปวิ่ง 2.29 กิโลเมตรให้มันล้อไปกับชื่อของผู้ถูกกล่าวหา229คนครับโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือว่าไอลอนะครับจัดกิจกรรมเล่นกีฬาหน้ากกต.ครับที่ด้านหน้าสำนักงานกกต.ศูนย์ราชการนะครับเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์และเรียกร้องให้กกต.เร่งพิจารณาคดีหัวเลือกสว.ครับในกิจกรรมไฮไลท์หลักเลยก็คือชวนคนไปวิ่ง 2.29 กิโลเมตรชวนคนไปตีแบดโยนบอลลงกล่องแล้วก็ร่วมกันแปลอักษรเป็นเลข229ครับซึ่งเป็นตัวเลขที่ไอลอว์เนี่ยใช้สื่อถึงจำนวนคนที่ถูกกล่าวหาในคดีหัวเลือกสว.นะครับแล้วก็เรียกร้องให้กกต.พิจารณาสั่งฟ้องตามพยานหลักฐานทั้งหมดผู้อำนวยการไอลอว์ครับบอกว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงที่กกต.กำลังพิจารณาสำนวนคดีนะครับแล้วก็เตรียมลงมติว่าจะดำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหาหรือไม่จึงต้องการใช้กิจกรรมนี้สื่อสารไปยังกกต.ครับให้ดำเนินการตามกรอบกฎหมายและพยานหลักฐานเรียกร้องให้กกต.มีคำสั่งฟ้องผู้ที่ถูกกล่าวหา229คนครับเพื่อนำเรื่องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในชั้นศาลนะครับแล้วก็ยื่นเงื่อนไขว่าถ้ากกต.มีคำสั่งไม่ฟ้องหรือละเว้นบุคคลใดบุคคลหนึ่งภาคประชาชนพร้อมจะเปิดเผยหลักฐานและสำนวนคดีทั้งหมดที่มีอยู่สู่สาธารณชนทันทีครับ
3: ขอให้กกต.สั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง229คนข้อเรียกร้องง่ายซิมเปิลเข้าใจได้สุดๆไม่มีข้อเรียกร้องอื่นไม่มีรายละเอียดอื่นถ้าท่านสั่งฟ้อง229คนที่เหลือไปว่ากันที่ศาลงานของพวกเราภาคประชาชนทุกคนจบเพียงเท่านั้นถ้าท่านสั่งไม่ฟ้องใครเรามีข้อมูลเท่าไหร่เราจะเปิดเผยข้อมูลทั้งหมด
1: ท่านผู้ชมสงสัยไหมทำไมเขาถึงนัดไปวิ่งกันวันนี้ครับคุณเป๋าไอลอคุณยิ่งชีพเนี่ยให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าเดิมทีไอลอเขาคาดการครับว่ากกต.จะลงมติวันที่31สิงหาคมนี้ก็เลยนัดไปจัดกิจกรรมในวันนี้แต่ปรากฏว่าล่าสุดครับกกต.เขาขยายเวลาแล้วก็นัดลงมติอีกครั้งวันที่14กันยายนนะครับก็เลยเทียบว่าช่วงเวลานี้ที่ยังเหลืออยู่สัปดาห์2สัปดาห์ถือว่าเป็นช่วงทด

0: เวลาบาดเจ็บขอให้คนสังคมช่วยกันจับตาดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดร่วมส่งหลักฐานเพิ่มเติมครับไม่ว่าจะเป็นพฤติการการซื้อเสียงการพาไปกักตัวหรือเบาะแสโพยลงคะแนนคุณเป๋าไอลอเรียกร้องให้ช่วยการตรวจสอบประวัติสว.ผู้สมัครสว.ในจังหวัดของแต่ละท่านว่ามีความเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองหรือไม่รวมไปถึงการร่วมแสดงออกผ่านโซเชียลมีเดียนะครับเรียกร้องให้กกต.สั่งฟ้องผู้เกี่ยวข้องทั้ง229คนและเตรียมจัดกิจกรรมอีกครั้งวันที่13กันยายนนี้ครับก่อนถึงวันที่กกต.ชุดใหญ่จะลงมติครับ
1: ระหว่างที่รอในช่วง2สัปดาห์นี้นะคะทางกกต.ได้ออกมาปฏิเสธกระแสข่าวว่ามีการชี้มูลเอาผิดเพียงแค่10คนหรือว่ามีการคิดไว้แล้วว่าจะมีการลงมติแบบไหนล่วงหน้านะคะปฏิเสธในเรื่องนี้ขณะที่นายกรัฐมนตรีบอกว่าอำนาจของการส่งคดีขึ้นสู่ศาลนั้นอยู่ที่กกต.ถึงแม้ว่าจะมีชื่อของตัวเองปรากฏรวมอยู่ด้วยค่ะตามกำหนดการนั้นต้องลุ้นกัน14กันยายนอย่างที่ได้บอกไปนะคะทางกกต.นัดหมายลงมติชี้ขาดคดีหัวสว.เพื่อจะยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพิกถอนสิทธิ์หรือดำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหาคนใดบ้างหรือไม่นะคะแต่ขณะนี้ฝ่ายค้านขยับสนับสนุนให้กกต.ยื่นฟ้องผู้ถูกกล่าวหาคดีหัวสว.ทั้งหมด229คนหนึ่งในจำนวนนั้นปรากฏชื่อของนายอนุทินชาญวีรกูลรวมอยู่ด้วยและวันนี้สื่อมวลชนก็นำประเด็นนี้ไปถามนายอนุทินชาญวีรกูลคำตอบที่ได้รับก็คือเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกกต.ตัวเองไม่สามารถเข้าไปดำเนินการใดๆได้เพราะไม่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดิน
2: มันก็เรื่องนี้มันอยู่ที่กกต.นี่ครับนะครับเราจะผมจะทำอะไรได้นะไม่รู้จะตอบไงไม่ควรถามคำถามนี
3: ้
2: ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องกับการทำงานราชการของผม
0: สื่อก็ถามครับถามถึงนายกเนี่ยท่านผู้ชมครับโพสต์ข้อความที่มีแคปชั่นไม่พอก็เอารูปมาเทียบกันแบบนี้นะครับเป็นรูปของไอติมแล้วก็รูปของนายณภินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกเขาเพิ่งจะมีวิวาทะกันไปก่อนหน้านี้นักข่าวก็ถามฮะนายกโพสต์บอกเหล็กไม่ละลายแต่ไอศกรีมละลายไอศกรีมเนี่ยภาษาชาวบ้านก็ไอติมละลายก็ไปถามนายกว่าโพสต์เนี่ยต้องการจะสื่ออะไรนายกหัวเราะครับแล้วก็บอกสั้นๆก็เพิ่งกินไปเมื่อกี้นี่ภาพนี้นะฮะขณะที่กกต.ครับนายณรงค์รักร้อยปฏิเสธกระแสข่าวนะครับที่บอกว่ากกต.เตรียมที่จะลงมติแบบเฉพาะคนล็อกชื่อเอาไว้แล้วแค่10คนนายณรงค์เนี่ยปฏิเสธบอกไม่เป็นความจริงครับเพราะกกต.พิจารณาสำนวนเสร็จไปแล้วตั้งแต่28สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วก็นัดกันลงมติในวันที่14กันยายนนี้ชี้แจงเพิ่มเติมนะครับบอกว่าสาเหตุที่ต้องเว้นระยะเวลาเพราะต้องการข้อมูลเพิ่มในบางประเด็นครับเพื่อให้การวินิจฉัยมีประสิทธิภาพแล้วก็มีเหตุผลประกอบอย่างรอบคอบย้ำนะครับว่าในที่ประชุมไม่มีการหารือล่วงหน้าว่าจะชี้มูลจะเคาะชื่อกี่คนล็อกชื่อใครเอาไว้บ้างหรือจะส่งให้ศาลพิจารณาหรือไม่เพราะเรื่องนี้เป็นเอกสิทธิ์ของกกต.ทั้ง7คนครับ
1: คุณณรงค์ก็ยังชี้แจงประเด็นที่เอกสารสำนวนหลุดไปยังกลุ่มภาคประชาสังคมและฝ่ายค้านอาจจะเข้าข่ายละเมิดพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่บอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายนะคะคาดว่าจะมีความชัดเจนวันจันทร์และย้ำถึงหลักฐานที่กรณีฝ่ายค้านได้เปิดเผยข้อมูลการใช้โทรศัพท์ติดต่อกันระหว่างบุคคลในวันเลือกสว.ระดับประเทศก็ปรากฏอยู่ในสำนวนกกต.พร้อมจะนำมาประกอบการพิจารณาตามขั้นตอนแม้ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนที่ตัวเองจะเข้ามารับตำแหน่งแต่การทำงานขององค์กรก็ต้องมีความต่อเนื่องและยึดตามพยานหลักฐานเป็นสำคัญค่ะ
0: เหลือแป๊บเดียวนะครับตอนนี้ขยับเข้าสู่ปลายปีแล้วฮะท่านผู้ชมว่ามันช้าหรือมันเร็วมันก็อยู่ที่รู้สึกเป็นสุขมันก็ช้าหรือว่าเร็วเร็วเนาะถ้าสุขใจนั้นเร็วถ้าเป็นทุกข์มันก็ช้าแล้วคดีหัวเลือกสว.ท่านผู้ชมว่า2ปีเนี่ยมันช้าหรือมันเร็วแต่คดีนี้มันอยู่นอกสภาครับช้าเร็วก็เป็นไปตามกระบวนการเดี๋ยว14กันยายนนี้ กกต.เคาะแน่นอนแต่ถ้าไปมองในมุมของฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลช้าเร็วของเขาไม่เท่ากันครับฝ่ายค้านเนี่ยเขาเดินเกมคู่ขนาน

0: นะครับหัวสวว่ากันไปเดี๋ยวต่อคิวในสภาก็คือเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือการซักฟอกรัฐบาลฉายหนังตัวอย่างมาสักพักแล้วนะฮะขณะเดียวกันรัฐบาลเขาเล่นเกมแบบตั้งรับตอนนี้เตรียมที่จะผ่านร่างพรบงบประมาณปี70วิเคราะห์ประเด็นเหล่านี้ที่กำลังเชื่อมโยงกันเป็นเรื่องเดียวกันกับคุณยานีไหว้ครูครับ
1: ฉากกระทัดทางการเมืองช่วงปลายไตรมาส3ตลอดทั้งเดือนกันยายนนับได้ว่าร้อนระอุแถมยังไม่มีแผ่วด้วยประเด็นทางการเมืองโดยฝ่ายค้านตามทุบเปิดประเด็นไปที่ระบอบสีน้ำเงินเดินเกมรบทั้งในและนอกสภานายพฤทธิ์วัชรศิลป์รองหัวหน้าพรรคประชาชนกลางวาระงานฝ่ายค้านเริ่มตั้งแต่การสร้างผลงานในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติผลักดันร่างกฎหมายกว่า20ฉบับที่ค้างอยู่และยังคงเตรียมเปิดข้อมูลคดีหัวสว.ไปจนกว่ากกต.จะมีมติชี้ขาด14กันยายนนี้รวมถึงการทวงถามความคืบหน้านายโสภณสารัมกรณีการส่งคำร้องให้ประธานศาลฎีกาตั้งคณะกรรมการไต่สวนกรรมการปปช.ปมตีตกคำร้องคดีซุกหุ้นนายศักดิ์สยามชิดชอบและเตรียมเจรจาวิป3ฝ่ายเรียกร้องการประชุมรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญรวมถึงบิ๊กโปรเจกต์ฝ่ายค้านกับศึกซักฟอกที่นัดพักการเมืองฝ่ายค้านในสัปดาห์นี
2: ้ดังนั้นเนี่ยผมก็เฝ้ารอดูมติของกกต.ในวันที่ผมว่าสังคมจำนวนมากทั่วประเทศเขาเชื่อว่ามีการทุจริตเนี่ยจะดูว่ากกต.จะยังคงยืนยันหรือไม่ว่าไม่เชื่อว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นนะครับแล้วก็อยากจะส่งสารไปถึงกกต.ว่าอย่ายกคำร้องแม้หลักฐานมันชัดนะครับเพียงเพื่อตอบแทนบุญคุณของคนที่เลือกคนเข้ามาแล้วก็อย่าเอาตัวเองมาเสี่ยงติดคุกเลยครับเพื่อปกป้องใครในระบบสีน้ำเงินขอเป็นกำลังใจให้กกต.ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาแล้วก็สั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหา229คนครับ
1: ส่วนรัฐบาลรับมือสู้กลับตามสไตล์บิ๊กบอสหนูเนทั้งงานราษฎร์งานหลวงก่อนล่องใต้ถกครม.สัญจรที่หาดใหญ่พรุ่งนี้นายกหนูเข้ารัฐสภาแจ้งการตราพรก.กู้เงิน400ล้านบาทต่อวุฒิสภาจากนั้นงานสภาวีคหน้าจะพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระ 2-3 ที่กรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้วโดยเนื้อหาสาระยังคงตั้งกรอบวงเงินไว้ที่ 3.788 ล้านล้านบาทมีการปรับลดงบประมาณ 11,162 ล้านบาทที่กรรมาธิการเน้นย้ำให้ข้อสังเกตใน4ประเด็นคือการรับฟังความเห็นการจัดทำงบการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ AI เพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐการทบทวนภารกิจที่ซ้ำซ้อนและเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นสมาชิก EOCD
3: ทีนี้โดยสรุปก็มีการปรับลดนะครับทั้งสิ้น 11,162 ล้านบาทยืนยันนะครับว่าเงินทั้งหมดทุกบาททุกสตางค์ที่คณะกรรมการได้มีการพิจารณาแล้วก็มีมติเห็นชอบที่จะนำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรนั้นเราจะเน้นในเรื่องของความคุ้มค่าเน้นในเรื่องของการส่งเงินไปแก้ปัญหานะครับตอบโจทย์ในการพัฒนาประเทศและแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าได้มากที่สุดครับ
1: สำหรับปฏิทินทางการเมืองในห้วงเดือนกันยายนนี้ตามวาระ7-8-9กันยายนสภาเตรียมถกงบประมาณปี2570จากนั้นสัปดาห์ถัดไป14กันยายนต้องลุ้นกับมติกกต.ในคดีหัวสว.ว่าจะโดนแบบเมาเข่ง229คนหรือจะโดนแค่บางคนตามที่มีพยานและหลักฐานสาวไปถึงจากนั้น28กันยายนศาลรัฐธรรมนูญนัดปิดคดีบัตรเลือกตั้งออกนั่งบัลลังก์ชี้ขาดตามด้วยวาระหลักของฝ่ายค้านกับศึกซักฟอกรัฐบาลคาดว่าอาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงปลายเดือนกันยายนหรือเดือนตุลาคมนี้ยานีไหว้ครูไทย PBS รายงาน
4: วันนี้การเลือกตั้งซ่อมสสเขต3อุดรธานีเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะกำลังนับคะแนนกันอยู่ผู้สมัครจากพรรคภูมิใจไทยตอนนี้คะแนนนำนะคะมีการนับคะแนนแล้วก็จะรายงานผลออนไลน์แบบเรียลไทม์ด้วยค่ะหลังจากที่ปิดหีบเลือกตั้งในช่วงเวลา 17:00 นที่ผ่านมาทางคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งทั้ง3อำเภอในจังหวัดอุดรธานีก็เริ่มนับคะแนนแล้วนะคะทีมข่าวไปสังเกตการหน่วยเลือกตั้งที่5ศาลาประชาคมบ้านด่านตำบลเชียงหวางอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีพบว่านายอธิการแก้วเครือศรีจากพรรคภูมิใจไทยคะแนนนำเป็นอันดับที่1และตามมาเป็นอันดับที่2ก็คือผู้สมัครหมายเลข1นายขจิตชัยนิคมจากพรรคประชาธิปไตยใหม่และหมายเลข1นายคำผันขออภัยค่ะลำดับถัดไปนายคำผันจันทจรพรรค

0: พื่อบ้านเมืองนะคะจากการเฝ้าสังเกตการนับคะแนนก็พบว่าบัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดก็มีจำนวนมากเช่นกันภาพรวมผู้สมัครจากพรรคภูมิใจไทยนั้นก็ยังคงมีคะแนนนำเป็นอันดับที่หนึ่งเกือบทุกหน่วยเลือกตั้งส่วนบรรยากาศที่บ้านพักของนายหลังธุรพลอดีตส.ส.เขต3อุดรธานีจากพรรคภูมิใจไทยที่เสียชีวิตนะคะตอนนี้มีประชาชนจำนวนมากไปนั่งรุ้นผลคะแนนของผู้สมัครจากพรรคภูมิใจไทยแล้วก็รอต้อนรับนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคที่เดินทางมาติดตามผลการนับคะแนนครั้งนี้ด้วยนายอธิการแก้วเครือศรีเป็นบุตรเขยของอดีตส.ส.หลังครั้งนี้ลงสมัครรับเลือกตั้งแทนนะคะเพื่อรักษาเก้าอี้ต่อซึ่งการเลือกตั้งใน3อำเภอนั้นพบว่าอำเภอเพ็ญถือว่าเป็นฐานเสียงสำคัญของพรรคภูมิใจไทยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีกว่า 93,000 คนซึ่งหากคว้าชัยพื้นที่นี้ก็จะทำให้นายอธิการคว้าเก้าอี้ส.ส.มาครองได้สำเร็จค่ะ
1: วัดป่าอดุลยารามที่ขอนแก่นครับในฝั่งของคนที่เขาช่วยเหลือวัดมาตลอดอย่างกองทัพธรรมอันนี้เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่เข้าไปช่วยเหลือในการต่อสู้ทางคดีความกับวัดนะครับก็มองว่าเรื่องนี้มันจบละเรื่องของวัดที่ดินเชื่อว่าที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดแล้วก็เหลือแค่การโอนเท่านั้นในหลักการเขาเชื่อแบบนั้นแต่ทางกองทัพธรรมเขาบอกที่ผ่านมามีคนออกมาบิดเบือนข้อมูลเยอะเป็นกลุ่มบุคคลเหล่านี้แหละครับที่เขาเตรียมจะดำเนินคดีนายอนันชัยชัยเดชประธานมูลนิธิกองทัพธรรมพร้อมกับทีมงานนะครับเข้ากราบนมัสการพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าวาดวัดป่าอดุลยารามอำเภอเมืองขอนแก่นครับให้กำลังใจกับวัดนะครับแล้วก็ออกมาแถลงข่าวชี้แจงกรณีพิพาทที่ดิน21ไร่ของวัดหลังจากถูกทายาทผู้บริจาคอ้างสิทธิ์ทวงที่ดินคืนครับนายอนันชัยเนี่ยบอกว่าข้อพิพาทที่ดินวัดถือว่าจบแล้วทั้งทางกฎหมายและหลักฐานนะครับยืนยันว่าที่ดินเป็นของวัดอย่างถูกต้องตอนนี้เตรียมดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลที่ออกมาบิดเบือนข้อเท็จจริงบุกรุกหรือสร้างความเสียหายให้กับวัดอย่างถึงที่สุดครับโดยเฉพาะประเด็นการหมิ่นประมาทเจ้าอาวาสซึ่งจะให้โอกาสกลุ่มบุคคลทั้งหมดนะครับเข้ามาขอขมาเจ้าอาวาสภายใน7 วันครับ
2: ถ้าเราดำเนินคดีข้อหาดูหมิ่นเจ้าพนักงานแล้วก็หมิ่นคณะสงฆ์หรือแม้แต่มาตรา112เนี่ยมันถอนแจ้งความไม่ได้มันยอมความไม่ได้นะฮะมันจะเป็นเรื่องใหญ่นะก็อยากจะฝากบอกไปยังญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงของคุณวรเดชช่างปู่ซึ่งท่านเป็นข้าราชการลำดับสูงนะในอดีตสำนักพุทธเนี่ยที่ท่านปรารณามาทั้งหมดเนี่ยขอให้ท่านเนี่ยมากราบขอเข้ามาท่านภายใน7 วันนับแต่วันนี้แล้วมูลที่เราจะไม่ดำเนินการใดๆกับท่าน
0: นายอนันชัยบอกด้วยนะคะว่าหลังจากนี้จะทำความเห็นเสนอไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้โมเดลของวัดป่าอดุลยารามเป็นตัวอย่างสำหรับไปแก้ปัญหาข้อพิพาทกรณีที่ดินวัดทั่วประเทศเสนอว่าถ้ามีผู้อุทิศที่ดินให้วัดหากมีการก่อสร้างวัดแล้วเสร็จแต่ว่ายังไม่มีการโอนที่ดินก็ให้นายอำเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ดำเนินการโอนที่ดินให้กับวัดได้เลยเพื่อแก้ปัญหากรณีผู้บริจาคที่ดินเสียชีวิตแล้วโฉนดกลับคืนไปยังทายาทและจะเกิดปัญหากรณีที่ทายาทไม่ยอมโอนที่ดินให้วัดก็จะเป็นประเด็นพิพาทเช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นกับวัดป่าอดุลยาราม
1: ฝั่งวัดฝั่งทนายความนะครับเขาจะเร่งประสานไปยังกรมที่ดินและผู้ว่าขอนแก่นครับเพื่อดำเนินการออกโฉนดและโอนที่ดินให้กับวัดอย่างถูกต้องนะครับเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตส่วนฝั่งชาวบ้านครับคือตั้งแต่มีข่าวอย่างที่เห็นในภาพครับคนแน่นวัดตั้งแต่ช่วงแรกตอนนี้ก็ยังเยอะอยู่ครับหลายคนหลังจากติดตามข่าวมาตั้งแต่ช่วงแรกวันนี้ก็รู้สึกคลายกังวลนะครับหลังจากได้รับฟังคำชี้แจงจากทนายความเพราะที่ผ่านมาเนี่ยวัดป่าอดุลยารามถือว่าเป็นวัดที่อยู่คู่กับชุมชนมานานครับ
0: ทิศทางของอุตสาหกรรมสมัยใหม่นั้นต้องการไฟฟ้าสะอาดมากขึ้นนะคะคือเป็นข้อกำหนดของการค้าระหว่างประเทศด้วยโดยเฉพาะยุโรปนะคะการจัดทำร่างแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าหรือว่า PDP ฉบับใหม่เพราะฉะนั้นก็ต้องมุ่งไปทางพลังงานทางเลือกที่หลากหลายแล้วก็มีประสิทธิภาพด้วยเช่นกันมีข้อกำหนดที่คาดว่าจะบรรจุลงไปก็คือสัดส่วนโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ขนาดเล็กหรือว่า SMR อยู่ในแผนประมาณ300เมกะวัตต์นะคะมีมุมมองจากนักวิชาการด้านวิศวกรรมนิวเคลียร์ที่บอกว่าไทยยังต้องศึกษาเทคโนโลยีนี้ให้รอบด้านด้วย ส่วนทางผู้ปฏิบัติอย่างกฟผ.ก็อยู่ระหว่างจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้ค่ะการขยายตัวของอุตสาหกรรม AI และ Data Center ในไทยก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะคะที่ทางสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานประเมินว่าอาจจะต้องมีความต้องการใช้ไฟฟ้าในกลุ่มอุตสาหกรรมนี้สูงถึง 8,800 เมกะวัตต์ก็เป็นเหตุผลหนึ่งของการจัดทำร่างแผน PDP 2026หรือว่าแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าที่เน้นไปที่การพัฒนาระบบไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมถึงปัจจัยสำคัญค่ะคือการเปลี่ยนผ่านสู่การใช้พลังงานสะอาดสัดส่วนสูงถึงร้อยละ65-90ไม่ว่าจะเป็นพลังงานโซลาร์เซลล์จากลมหรือโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ขนาดเล็กที่บรรจุในแผนเริ่มต้น300เมกะวัตต์อาจจะขยายไปได้ถึง 9,000 เมกะวัตต์นะคะผู้ช่วยผู้ว่าการแผนงานโรงไฟฟ้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าได้ตั้งคณะทำงานพัฒนาโรงไฟฟ้าประเภทนี้อยู่ระหว่างการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการหาพื้นที่ที่มีศักยภาพในการตั้งโครงการและมองว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กก็เป็นทางเลือกที่มีศักยภาพและผลิตไฟฟ้าได้24ชั่วโมงค่ะ
3: ในปัจจุบันนะครับเราเริ่มจากการตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานนะครับเพื่อพัฒนาโรงไฟฟ้า SMR
4: ครับ
3: นะครับคณะทำงานนี้ก็จะดูทางด้านของการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นดูทางด้านความคุ้มทุนทางด้านเศรษฐศาสตร
4: ์
3: นะครับดูทางด้านแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจรวมถึงแผนพัฒนาบุคลากรอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้เริ่มดำเนินการไปแล้วนะครับ
4: ครับ
3: นะครับถัดมานะครับปัจจุบันเนี่ยกฟผ.เองก็อยู่ในช่วงจ้างที่ปรึกษาในการที่จะศึกษาความเป็นได้เป็นไปได้ของโครงการนะครับเราจะดูว่าพื้นที่เบื้องต้นนะครับพื้นที่ที่มีศักยภาพเบื้องต้นเนี่ยมีพื้นที่ใดบ้างนะครับเช่นพื้นที่ใดที่ไม่อยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อแผ่นดินไหวเป็นต้นนะครับพื้นที่ใดที่อยู่ใกล้กับแหล่งระบบส่งของกฟผ.ที่มีอยู่แล้วเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราดำเนินการอยู่ณปัจจุบันนะครับ
1: ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยครับบอกว่าโรงงานไฟฟ้า SMR สามารถทดแทนการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติในนิคมได้นะครับและการบรรจุพลังงาน SMR ในแผน PDP ถือเป็นการเตรียมความพร้อมในระยะยาวครับเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันครับ
5: ถ้าถามว่าบทบาทของ SMR ทำไมเราถึงใส่ไป 9,000 เมกะวัตต์ก็เพื่อมาเตรียมตอบโจทย์ตรงนี
4: ้ครับ
5: เราต้องคุยตั้งแต่วันนี
4: ้
5: อย่างที่ใส่ไว้ในแผนเนี่ยเริ่มต้น300เมกเท่านั้นนะ อีกประมาณ5ปี10ปีเนี่ยครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันจะทยอยเข้ามา
4: เข้ามาเรื่อยๆ
5: ใช่ครับถ้าเกิดเรามีอย่างนี้ได้เนี่ยเราก็สามารถเตรียมตัวรับตรงนี้ได้ผมเชื่อว่าอุตสาหกรรมเรานะครับก็สามารถที่จะรักษาขีดความสามารถหรือว่าเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้อ
4: ัน
5: นี้คือสิ่งจำเป็นที่สุด
0: อีกมุมมองหนึ่งจากศาสตราจารย์สมบูรณ์รัศมีหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะบอกว่าปัจจุบันทั่วโลกเนี่ยมีการพัฒนาเทคโนโลยีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กประมาณ 70-80 รูปแบบแต่จะมีเพียงแค่ 2-3 รูปแบบเท่านั้นที่ผลิตในเชิงพาณิชย์ดังนั้นการผลักดันโรงไฟฟ้าแบบนี้ในไทยก็ยังต้องเตรียมความพร้อมอีกอย่างน้อย10ปีเพื่อศึกษาถึงความปลอดภัยความคุ้มค่ารวมทั้งการออกกฎหมายและพัฒนาบุคลากรมารองรับค่ะ
1: ท่านผู้ชมลงทะเบียนกันไปแล้วหรือยังครับสำหรับ AI Passport นะครับการใช้ AI แบบ Pro นี่จะเริ่มใช้แล้ววันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวดูกันครับเขาเปิดให้ใช้จะเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลวางเอาไว้ไหมในการยกประสิทธิภาพการเข้าถึง AI แบบโปรครับเว็บไซต์ AIPass.go.th เตรียมเปิดให้คนใช้งานอย่างเป็นทางการวันพรุ่งนี้นะครับหลังเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาครับผู้ใช้งานเนี่ยสามารถเลือกให้ AI ช่วยทำงานได้หลายรูปแบบครับจะสร้างภาพสร้างวิดีโอทำเพลงค้นหาข้อมูลเชิงลึกรวมไปถึงการเขียนโค้ดการสร้างเว็บไซต์โดยเปิดให้เข้าถึง AI ระดับโปรจากผู้ให้บริการ14ค่ายรวม33โมเดลนะครับยกตัวอย่างการสร้างวิดีโอพอใส่คำสั่งหรือว่าพร้อมสามารถสร้างวิดีโอเกี่ยวกับประเทศไทยได้เลยนะครับก็มีตัวอย่างให้ทดลองกันสำหรับการใช้งานจริงวันพรุ่งนี้ครับเป็นอีกหนึ่งบททดสอบของโครงการนี้ว่าคนจะใช้ประโยชน์จาก AI ได้มากแค่ไหนนะครับและจะมีคนใช้งานจริงมากน้อยแค่ไหนจากเป้าหมายที่รัฐบาลตั้งเอาไว้5ล้านคนครับ
0: ก็มีมุมมองถึงเรื่อง AI นะคะว่ากำลังเข้ามามีบทบาทมากและโจทย์สำคัญไม่ใช่แค่เรื่องของการเข้าถึงแต่ว่าอยู่เรื่องการกำกับดูแลความปลอดภัยของการใช้งานด้วยภาครัฐกำลังเดินหน้าจัดทำพระราชบัญญัติว่าด้วยปัญญาประดิษฐ์นะคะเป็นกฎหมาย AI ฉบับแรกของไทยเอ็ดด้าอยู่ระหว่างรวบรวมความคิดเห็นอยู่ตอนนี้ภาคเอกชนมองว่ากฎหมาย AI นั้นไม่ควรจะมีบทบาทแค่การกำกับแต่จะต้องมาช่วยส่งเสริมผู้ประกอบการไทยด้วยหลังจากที่พบว่าตลาด AI ในไทยโตขึ้นอย่างต่อเนื่องมูลค่าประมาณ 50,000 ล้านบาทแต่กว่า 40,000 ล้านบาทยังเป็นเทคโนโลยีจากต่างประเทศค่ะโดยกฎหมายนั้นควรจะกำหนดนิยามและกรณีการใช้งานหรือว่า use case ให้ชัดเจนและบังคับใช้มาตรฐานเดียวกันทั้งกับบริษัทไทยและบริษัทเทคโนโลยีต่างชาติและจะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเทคโนโลยีค่ะ
4: เราก็ตั้งคำถามแล้วพรบ.ไซเบอร์ที่มีล่ะพรบ. PDPA ที่มีล่ะมันมากำกับซอฟต์แวร์ประเภทนี้ไม่ได้เหรอถูกไหมแล้วเราไม่ได้กำกับที่ตัวซอฟต์แวร์เรากำกับคนที่ผลิตซอฟต์แวร์ซึ่งจะมีทั้งบริษัทที่ในประเทศต่างประเทศคำถามของเราเรื่องมันจะมาตรฐานเดียวกันไหมคุณบังคับใช้กับบริษัทในประเทศไทยได้แต่บริษัทยักษ์ใหญ่ต่างประเทศมาแล้วบังคับใช้ยังไง
1: นางสาวสุธิดามงคลสุธีประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทซินเน็กประเทศไทยนะครับบอกว่าการใช้งาน AI ในไทยมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องครับทำให้การพัฒนาระบบจำเป็นจะต้องให้ความสำคัญกับการคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลของผู้ใช้งานมาเป็นอันดับแรกขณะที่การมีกฎหมายกำกับดูแลด้าน AI จะต้องเข้มงวดสูงสุดครับแต่ยังเปิดโอกาสให้การเข้าถึง AI และการใช้งานมีประสิทธิภาพแล้วก็พัฒนาต่อยอดได้ครับ
0: การยอมจ่ายเงินชดเชยสูงถึง 16,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินบาทกว่า 550,000 ล้านบาทเนี่ยนะคะให้กับ29รัฐในสหรัฐอเมริกาของ Meta เจ้าของ Facebook เพื่อยอมความและยุติคดีฟ้องร้องเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนหลังมีการใช้แพลตฟอร์มเรื่องนี้อาจจะกลายเป็นบทเรียนที่ทางเลขาธิการสภาองค์กรของผู้บริโภคมองว่ารัฐบาลไทยควรจะยื่นฟ้อง Facebook เช่นกันเยียวยาคนไทยที่ถูกหลอกลวงผ่านแพลตฟอร์มนี้ค่ะภาพวาดที่สะท้อนการถูกหลอกลวงของผู้บริโภคผ่านการซื้อสินค้าในแพลตฟอร์มออนไลน์หนึ่งในนั้นก็คือ Facebook นะคะที่ถูกนำมาจัดแสดงในนิทรรศการ Speak Up เราต้องไม่ยอมจำนนที่สภาองค์กรของผู้บริโภคจัดขึ้นที่หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเลขาธิการสำนักงานสภาองค์กรของผู้บริโภคเปิดเผยว่าจากการเก็บข้อมูลช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมามีข้อร้องเรียนจากผู้บริโภคที่ถูกหลอกลวงทั้งการหลอกเงินหลอกให้ซื้อสินค้าหลอกให้รักผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์กว่า 11,900 เรื่องเกือบ60%นั้นหลอกผ่าน Facebook ค่ะขณะที่หน่วยงานของรัฐก็มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการถูกหลอกลวงออนไลน์กว่า1ล้านครั้งด้วยกัน
1: ด้านสภาองค์กรของผู้บริโภคนะครับมีข้อเสนอไปยังรัฐบาลครับให้นำบทเรียนจากการฟ้องร้องเรียกเงินเยียวยาจากบริษัท Meta เจ้าของ Facebook ของ29รัฐในสหรัฐที่ฟ้องร้องเกี่ยวกับการออกแบบแพลตฟอร์มจนทำให้เด็กและเยาวชนติดการใช้งานและการแอบเก็บข้อมูลเด็กอายุต่ำกว่า13ปีอย่างผิดกฎหมายครับรวมไปถึงการหลอกลวงสาธารณชนเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านสุขภาพเอาตัวอย่างเนี้ยมายื่นฟ้องร้องบ้างทางสภาของผู้บริโภคเนี่ยเขาอยากจะให้เด็กและเยาวชนรวมไปถึงเหยื่อที่ถูกหลอกผ่านแพลตฟอร์มครับได้รับการเยียวยาและคุ้มครองรวมไปถึงการปรับเปลี่ยนระบบและการออกมาตรการในการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับผู้ใช้งานครับ
6: สภาองค์กรผู้บริโภคเราก็อยากเห็นนะฮะว่าตัวรัฐบาลเองควรจะลุกขึ้นมาที่จะฟ้องคดีอย่างเช่นในอเมริกาเนี่ยอัยการเนี่ยอเมริกามี56รัฐถูกไหม56รัฐหรือ54รัฐเนี่ยขณะนี้52รัฐเนี่ยฟ้องก็เรียกว่าเกือบทุกรัฐเนี่ยฟ้องบริษัทในประเทศของตัวเองเนาะแล้วก็อันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะฮะที่ทำให้สภาองค์กรผู้บริโภคเนี่ยลุกขึ้นมาฟ้องเมตาหรือว่า Facebook ในประเทศไทยคือเราก็อยากเห็นเหมือนกันว่าเอ้ยแล้วประเทศไทยเราเนี่ยเราควรได้รับความเป็นธรรมมั้ยนะในแง่ของการที่คนจำนวนมากถูกหลอก
0: เลขาธิการสำนักงานสภาองค์กรของผู้บริโภคยังบอกด้วยนะคะว่าก่อนหน้านี้ได้ยื่นฟ้องเมตาและแพลตฟอร์มดิจิทัลรวมถึงสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องแทนผู้บริโภคที่ถูกหลอกลวงและได้รับความเสียหายจากมิจฉาชีพออนไลน์เป็นคดีนำร่อง10คดีขณะนี้อยู่ระหว่าง

0: ระบวนการทางกฎหมายและสำหรับพรุ่งนี้ค่ะ31สิงหาคมสภาองค์กรของผู้บริโภคก็จะไปยื่นฟ้อง Facebook และแพลตฟอร์มคดีสุดท้ายต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้เพื่อให้ร่วมรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภคที่ถูกหลอกผ่านแพลตฟอร์มดังกล่าวค่ะ
1: จากมลพิษข้ามแดนนะครับกลายเป็นปัญหาข้ามปีที่ตอนนี้ไทยยังแก้ไม่ตกสำหรับปัญหาสารพิษปนเปื้อนแม่น้ำกกแม่น้ำสายนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเตรียมใช้นิติวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมมาตรวจพืชเพื่อหาสาเหตุการปนเปื้อนสารพิษในอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นะครับหลังจากกรมวิชาการเกษตรครับตรวจพบพืชหลายชนิดมีสารโลหะหนักไม่ผ่านมาตรฐานถึง43ตัวอย่างครับตัวแทนเกษตรอำเภอแม่อายนะครับพร้อมด้วยสภาเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ผู้นำชุมชนในตำบลท่าตอนและนักวิชาการครับประชุมหารือในประเด็นการปนเปื้อนของสารพิษในพืชผักตลอดลุ่มน้ำกกในพื้นที่ตำบลท่าตอนและตำบลแม่นาวางอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นะครับมาคุยกันที่ห้องประชุมที่อบต.ท่าตอนครับเกษตรอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่รายงานผลการเก็บตัวอย่าง6ครั้งผลตรวจจำนวน54ตัวอย่างครับพบไม่ผ่านมาตรฐานจำนวน43ตัวอย่างคิดเป็น 80% นะครับแต่ปัญหาก็คือยังไม่ทราบแน่ชัดครับว่าผลผลิตทางการเกษตรที่ปนเปื้อนมาจากแหล่งใดกำนันตำบลท่าตอนนะครับบอกว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นปัจจุบันเกษตรกรวิตกมากครับเพราะผลผลิตทางการเกษตรอาจจะราคาตกต่ำแล้วก็ไม่มีคนซื้อทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนครับ
2: เราอยากจะให้แก้ตรงต้นเหตุแต่ไม่สามารถที่จะแก้ได้นะฮะเพราะว่าตอนนี้มันอยู่ในประเทศเมียนมานะฮะแล้วในพื้นที่เราเนี่ยภาครัฐจะมีส่วนที่ว่าจะช่วยเยียวยายังไงนะฮะในการเสียหายนะครับหรือว่าเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่นะฮะเกี่ยวกับการเยียวยาเกี่ยวกับการประกาศภัยพิบัติหรือว่าพื้นที่ตรงเนี้ยประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยเกี่ยวกับสารปนเปื้อนในพื้นที่ให้ครอบคลุมแล้วก็มีการเร่งรัดดำเนินการให้รวดเร็วกว่านี้แล้วก็ช่วยเยียวยาให้เกษตรกรในพื้นที่ครับ
0: นักวิชาการและมูลนิธิร่มโพระบุว่าที่ผ่านมาข้อมูลของการเก็บตัวอย่างพืชในลุ่มน้ำกกก็มีการเก็บกันอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ปัญหาก็คือไม่ได้คืนข้อมูลให้กับเกษตรกรซึ่งการประชุมร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะบูรณาการเก็บข้อมูลพื้นที่ความเสี่ยงนำไปสู่การเฝ้าระวังเรื่องการปลูกพืชและแนวทางการแก้ไขในระดับต่างๆค่ะ
3: จากเวทีที่คุยกันวันนี้ก็ยังจะมีการเก็บตัวอย่างอีกการเก็บตัวอย่างในรอบนี้คิดว่ามันจะทำให้ทุกอย่างมันชัดเจนมากขึ้นเมื่อปีที่แล้วนะมันเหมือนตรวจเพื่อให้ดูว่ามันมีหรือเปล่าแต่ปีนี้จะเป็นการตรวจเพื่อแยกเพื่อให้เห็นถึงที่มาให้เห็นถึง DNA ของสารต่างๆที่พบในพืชผักและก็ในน้ำในดินนะคะ
4: อันนี้เป็นโจทย์ใหญ่อีกโจทย์หนึ่งนะครับที่ทุกฝ่ายต้องช่วยกันตอบนะครับเพื่อที่จะหาให้ได้ว่าผลผลิตการเกษตรที่เรามันปนเปื้อนมันมาจากเหมืองแร่นะครับที่พาสารโลหะหนักมาผ่านน้ำแล้วก็ตะกอนดินนะครับที่เกษตรกรใช้หรือเปล่าหรือมาจากตัวสารพิษการเกษตรหรือว่ามาจากทั้งหลายส่วนแล้วสัดส่วนเท่าไหร่ซึ่งอันนี้ถ้าเราตอบโจทย์ได้ใช่ไหมครับเราก็จะสามารถนำไปสู่การเจรจากับเมียนมาได
1: ้การเก็บตัวอย่างครับเป็นทีมวิจัยจากหลายสถาบันลงพื้นที่นั่นก็คือมหาวิทยาลัยนเรศวรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและสกสวนะครับทีมวิจัยเขาจะลงพื้นที่ไปเก็บตัวอย่างพืชตลอดริมแม่น้ำกกครับในพื้นที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นะครับและตลอดริมแม่น้ำกกในพื้นที่จังหวัดเชียงรายซึ่งก็จะคล้ายกับการเก็บตัวอย่างน้ำที่น้ำแม่กกเมื่อปีที่แล้วครับโดยใช้วิธีตรวจหาลายนิ้วมือนิติวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพื่อยืนยันนะครับว่าสารโลหะหนักเหล่านี้มาจากแหล่งใดครับ
0: ที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลายคนจะทราบนะคะว่าทุกปีเนี่ยอาจจะมีน้ำท่วมซ้ำซากมีน้ำท่วมตลอดนะคะแต่ตอนนี้บ้านเรือนที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน้อยมีความเสี่ยงมากกว่านั้นก็คือน้ำเนี่ยกัดเซาะเข้ามาแล้วทำให้บ้านพังค่ะทำให้เจ้าของบ้านบางคนเนี่ยเขาตัดสินใจรื้อบ้านออกไปเลยย้ายออกจากพื้นที่ถึงแม้ว่าจะรู้สึกผูกพันกับที่แห่งนั้นมานานก็ตามนะคะส่วนแนวทางในการป้องกันด้วยการสร้างเขื่อนสำหรับกันตลิ่งมันยังมีปัญหาข้อจำกัดเกี่ยวกับงบประมาณนะคะติดตามเรื่องนี้จากคุณ

0: สุภชาอินทรฤทธิ์ค่ะ
1: ตะลิ่งมันพังมานี่ไงพังถึงนี่แล้วถึงเจ้าปูแล้ว
2: แต่ถ้าเขื่อนน่ะเรารอปีนี้ปีหน้าแต่น้ำกับตะลิ่งเขาไม่รอเราเขาไปทุกวัน
3: ไม้ทรงไทยอายุมากกว่า50ปีในตำบลทางช้างอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้แทบไม่เหลือความสวยงามให้เห็นหลังแนวตะลิ่งริมคลองบางหลวงค่อยๆสุดตัวและพังทลายชุมชนนี้ต้องเผชิญกับน้ำท่วมซ้ำซากเป็นประจำแทบทุกปีแต่วันนี้ครอบครัวของนางสมานสิทธิองค์ต้องเจอวิกฤตเมื่อน้ำลดลงอย่างรวดเร็วดินที่เคยอุ้มน้ำเกิดการสไลด์หรือเข้ามาถึงเสาหน้าบ้านจนในที่สุดต้องจำใจหรือในชีวิต
1: เขารื้อก็ตะลิ่งมันพังมานี่ไงพังถึงนี่แล้วถึงเจ้าปูแล้วก็ทุบไปทีละนิดละนิดแต่หน่อยเหมือนกันนะอีนี่มันมากเกินมาก
4: ครั้งนี้มากเกิน
1: มากก่อนไม่ค่อยมากเท่าไหร่แล้วก็ไม่เคยกลัวใช่ไหมนี่กลัว
3: แนวตลิ่งริมน้ำถูกกระแสน้ำและคลื่นกัดเซาะสุดหายเข้าไปจากเดิมกว่า30เมตรและมีแนวโน้มสุดตัวลงเรื่อยๆชาวบ้านที่พอมีเงินเลือกใช้วิธีย้ายไปอยู่บ้านญาติหรือย้ายถิ่นฐานออกไปขณะที่บางคนไม่มีทางเลือกจำใจต้องอยู่และหาวิธีรับมือเอง
5: แค่ไม่คิดว่ามันจะเร็วขนาดนี้ตอนแรกคิดว่ามันน่าจะอยู่ได้อีกเห็นพื้นดินอย่างนี้แต่ว่าข้างล่างมันจะเป็นเหมือนชะง่อนผาข้างในใต้น้ำมันไม่มีดิน
4: เป็นโพรง
5: ใช่ค่ะใช่มันเป็นโพรง
3: พื้นที่ตำบลทางช้างอำเภอบางบานอยู่ติดแม่น้ำน้อยลำน้ำสาขาของแม่น้ำเจ้าพระยาทำให้ชาวบ้านต้องรับแรงปะทะจากมวล น้ำหลากแต่หลังน้ำลดกลับได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์ตะลิ่งสุดตัวที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเต้าได้ทำหนังสือถึงโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่งรวม10โครงการครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งตำบลทางช้างตำบลน้ำเต้าและตำบลวัดตะกูเพื่อชะลอการกัดเซาะในระยะยาวแต่จนถึงขณะนี้โครงการยังไม่มีความคืบหน้า
2: น่าจะช้าไปนะเพราะว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นทุกวันแล้วก็มันมาเรื่อยๆแต่ถ้าเขื่อนน่ะเรารอปีนี้ปีหน้าแต่น้ำกับตะลิ่งเขาไม่รอเราเขาไปทุกวัน
6: จุดที่รับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะครับยังไม่มีประตูน้ำเพราะนั้นการขึ้นลงของน้ำก็จะเป็นไปตามการปล่อยน้ำที่มาจากเขื่อนเจ้าพระยานะฮะยังไม่สามารถคอนโทรลน้ำได้นะฮะเพราะนั้นพอน้ำมันมีการเปลี่ยนเรียกอะไรฮะเปลี่ยนการขึ้นลงโดยฉับพลันตลิ่งหรือว่าบ้านเรือนที่อยู่ริมตลิ่งเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบ
3: ทุกปีที่น้ำมาตลิ่งก็ถูกกัดเซาะและทุกครั้งที่ดินพังบ้านเรือนก็ขยับเข้าใกล้แม่น้ำมากขึ้นขณะที่การก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งยังไม่มีความคืบหน้าและมีข้อจำกัดทางขั้นตอนและงบประมาณทำให้ชาวบ้านตั้งคำถามว่ากว่าโครงการจะสำเร็จชาวบ้านยังต้องเผชิญกับปัญหาเช่นนี้ต่อไปอีกนานเท่าไหร่และต้องรื้อถอนบ้านอีกกี่หลังสุภัชชาอินทรฤทธิ์ไทย PBS รายงาน
7: ตอนนี้กู้ภัยเนปาลและจีนยังทำงานแข่งกับเวลานะครับในการค้นหาผู้รอดชีวิตเป็นวันที่5ครับตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตมากกว่า700คนนะครับขณะเดียวกันยังมีผู้สูญหายมากกว่า 3,000 คนโจทย์สำคัญตอนนี้ก็คือการเร่งช่วยเหลือและค้นหาผู้สูญหายเป็นกลุ่มคนงานที่ติดอยู่ในอุโมงค์ครับแล้วก็มีอยู่หลายจุดด้วยกันรวมแล้วเกือบ 1,000 คนครับใช้เครื่องจักรหนักเร่งขุดดินโคลนท่ามกลางฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องครับนี่เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจการค้นหาและช่วยเหลือคนงานกว่า100คนนะครับซึ่งเชื่อว่าติดอยู่ในอุโมงค์ที่โรงงานไฟฟ้าพลังงานน้ำครับช่วยตั้งแต่วันพุธที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มในเนปาลและทิเบตนะครับ

0: โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของเนปาลครับบอกว่าอินเดียและจีนส่งผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ช่วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนปาลในการเปิดอุโมงค์ตามจุดต่างๆนะครับหลังคาดว่ามีคนงานในโครงการโรงงานไฟฟ้าพลังงานน้ำหลายแห่งสูญหายระหว่างเกิดภัยพิบัติกว่า933คนครับการกู้ภัยในเนปาลและทิเบตเป็นไปด้วยความยากลำบากนะครับและภารกิจนี้ต้องถูกระงับไปหลายครั้งนับตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาครับเนื่องจากสภาพอากาศเลวร้ายและมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันซ้ำขึ้นอีกหลังตรวจพบทะเลสาบก่อตัวขึ้นจากดินถล่มบริเวณพรมแดนครับ
1: และในวันนี้นะคะทางการเนปาลออกประกาศเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลันรอบใหม่และร้องขอให้ประชาชนอพยพขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยพร้อมทั้งเฝ้าระวังอันตรายจากระดับน้ำในแม่น้ำที่เริ่มกลับมาเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งจากฝนที่ยังคงตกลงมาในพื้นที่ค่ะสถานีโทรทัศน์ CCTV ของทางการจีนได้รายงานว่าการบินโดรนสำรวจพื้นที่ประสบภัยล่าสุดพบดินถล่มเพิ่มและการก่อตัวกลายเป็นเขื่อนกั้นน้ำจำนวนหนึ่งส่งผลให้ต้องสั่งย้ายทีมกู้ภัยที่อยู่ใกล้กับจุดผ่านแดนออกจากพื้นที่เสี่ยงหลังจากที่เมื่อวานนี้ทะเลสาบที่ก่อตัวขึ้นในอีกจุดก็ส่งผลกระทบกับการกู้ภัยด้วยเช่นเดียวกันนะคะก่อนที่ระดับน้ำในทะเลสาบนั้นจะถูกระบายออกมาได้จนลดความเสี่ยงที่น้ำจะไหลทะลักค่ะ
0: ตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่750คนนะครับมีผู้สูญหายทั้ง2ฝั่งของพรมแดนเนปาลจีนไม่ต่ำกว่า 3,044 คนครับในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติหลายร้อยคนนะครับจากหลายสิบประเทศทั่วโลกขณะที่มีประชาชนได้รับผลกระทบมากกว่า 90,000 คนครับ
1: นิวส์รูมห้องข่าวไทย PBS วันนี้ชวนจับตาคดีใหญ่ทางการเมืองกับอนาคตของรัฐบาลนะคะขณะเดียวกันจะไปดูการปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนภายใต้ปฏิบัติการสยบภัยชัยปราการติดตามกับคุณอุรชัยสอนแก้วค่ะ

วิเคราะห์ทิศทาง2คดีใหญ่ทางการเมืองรัฐบาลสอบพบแสงสว่างปลายอุโมงค์ไฟใต้ระอุระลอกใหม่ส่องยุทธวิธีรัฐไทยรื้อระบบปรับทิศทางแกะรอยสยบภัยชัยปราการเจาะขบวนการทุจริตทางทะเบียนครับนี่คือ Newsroom ห้องข่าวไทย PBS ครับเราชวนคุณผู้ชมเกาะติดเรื่องเด่นประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นตลอดสัปดาห์ผ่านมุมมองของทีมข่าวบรรณาธิการข่าวไทย PBS ครับ

0: สัปดาห์ที่แล้วเราชวนคุณผู้ชมวิเคราะห์ถึง2คดีใหญ่ทางการเมืองที่อาจส่อให้เห็นถึงอนาคตของรัฐบาลชุดนี้โดยเฉพาะองคาพยพที่เกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจไทย
1: ถ้ากกต.มีการยกคำร้องใครก็ตามทั้งที่หลักฐานชัดเนี่ยเราก็พูดไปแล้วแล้วก็ย้ำอีกรอบว่าเราก็จะเดินหน้าในการฟ้องกกต.ในฐานปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบ
2: ซึ่งไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนที่เกี่ยวข้องนะครับทางกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยพร้อมให้ความร่วมมือในการตรวจสอบเพื่อทำความจริงให้ปรากฏ
3: ซึ่งศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าบัตรเลือกตั้งเป็นอุปกรณ์สำคัญในการเลือกตั้งซึ่งในบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้ง2แบบ
4: ก็คือมาดูว่าสิ่งที่เราชี้แจงในส่วนบัลลังก์ในห้องพิจารณาเนี่ยมันเหมือนกับสิ่งที่เราพูดไว้ไหม
5: ครับมันก็มีกฎหมายมีการระบุความผิดไว้อยู่แล้วตรงนั้นไม่เกี่ยวกับผมอะอยู่ที่หน่วยงานจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างไร
0: สัปดาห์นี้มาต่อกันอีกตอนหนึ่งนะครับ2คดีใหญ่ที่ว่านี้อาจจะเห็นปลายทางที่ได้รู้กันว่าจะเป็นผลบวกและลบมากน้อยกว่ากันแค่ไหนสำหรับรัฐบาลชุดนี้นะครับวันนี้วิเคราะห์กับบรรณาธิการข่าวการเมืองครับคุณเสาวลักษณ์วัฒนศิลป์ครับ2คดีใหญ่ที่เราคุยกันต่อเนื่องจากอาทิตย์ที่แล้วครับคุณเสาวลักษณ์ตอนนี้เริ่มเห็นทิศทางแล้วเหรอว่ามันจะเป็นคุณหรือเป็นโทษ
6: จริงๆน่าจะเป็นคุณมากกว่าเรามองว่า2คดีใหญ่มันมีผลต่อทิศทางของรัฐบาลพอมาสัปดาห์นี้หลายๆปัจจัยที่เปิดออกมาจะทั้งจากฝ่ายค้านหรือจากแรงกดดันของสังคมหรือสังคมออนไลน์เนี่ยเราพอจะมองเห็นว่าจริงๆแล้วทั้ง2คดีที่เราเคยพูดเอาไว้อาจจะเป็นบวกกับรัฐบาลก็ได
0: ้ครับ
6: 1นั่นก็คือคดีบัตรเลือกตั้งปี 2560

69ตอนแรกศาลบอกว่าจะเปิดไต่สวนพยาน5ปากจากฝ่ายผู้ถูกร้องนั่นก็คือกกต.แล้วจะให้เข้าฟังแต่สุดท้ายก็ไม่มีใครได้เข้าฟังของงดอันนี้เป็นหนึ่งในข้อสังเกตงดแล้ว

0: กกต.คุณแสวงบุญมีไปด้วย
1: ครับ
0: ปิดท้ายจบลงด้วยคำว่ามั่นใจไม่ใช่มั่นใจธรรมดานะมั่นใจตั้งแต่พิมพ์บัตรเลือกตั้งปี2569แล้ว
1: คุณแสวงพูด
0: ใช่ว่ามีบาร์โค้ดและ QR โค้ดจะไม่ขัดรัฐธรรมนูญอันนี้ทำให้มองเห็นได้ว่าถ้าคำวินิจฉัยจะออกมาวันที่28กันยายนนั่นอาจเป็นไปได้ว่าการมี QR โค้ดและบาร์โค้ดมันเป็นไปเพื่อการบริหารจัดการภายในของกกต.ศาลลงพื้นที่ไปเองแล้วไปดูแล้วว่าเก็บยังไงผู้ใช้สิทธิ์บัญชีรายชื่อมีบาร์โค้ดจะต้องหาแบบไหนนั่นแสดงว่ามันไม่ได้ค้นหาได้โดยง่าย
1: ครับ
0: มันก็เป็นการค้นหาโดยกกต.เพื่อการบริหารจัดการภายในไหมนี่เป็นข้อสังเกตเท่านั้นแต่ก็คาดการว่าการวินิจฉัยของศาลน่าจะออกมาในหน้านี
1: ้
0: ก็คือไม่ขัดและทำให้กระแสข่าวที่บอกว่าการเลือกตั้งปี2569ที่ได้พรรคภูมิใจไทยมาเป็นพรรคอันดับหนึ่งและเป็นพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลจะไม่เป็นโมฆะอันเนี้ยเรามองว่าเป็นทางหนึ่งที่รอดแล้วแหละ
1: อันนี้เป็นหนึ่งในเกมหนักสุดเลยซึ่งถ้าเกิดว่ามันออกมาเป็นลบเนี่ยโอ้โหภูมิใจไทยอกสั่นขวัญแขวนแน่
0: ใช่ปฏิกิริยาต่างๆตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็มองไม่เห็นว่าออกอาการแบบไหนบ้างกับบัตรเลือกตั้งที่อยู่ในมือของศาลแล้วเป็นศาลรัฐธรรมนูญด้วยและอย่างที่บอกมาเร็วด้วย28กันยายนนี้ได้รู้แล้ว2ก็คือคดีหัวเลือกสว.เข้ามาใกล้สุดละเหลืออีก2วันจันทร์2วันจันทร์นัดการประชุมของกกต.ตามที่ประธานบอกเอาไว
1: ้
0: ถามว่าหลายคนวาดฉากทัดกันยกคำร้อง
1: ค
0: ุณอุรชัยว่ายังไงไม่น่าจะเกิดขึ้นเนาะ
1: ยกทั้งหมดใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: ยากที่จะเกิดนะถ้าดูจากความสมเหตุสมผลด้วยซ้ำนะ
0: แรงกดดันมันจะไปที่กกต.หนึ่งละแรงกดดันอีกหนึ่งจะไปที่รัฐบาลไปที่พรรคภูมิใจไทยเพราะฉะนั้นยกคำร้องน่าจะไม่ตอบโจทย
1: ์
0: โดยเฉพาะถ้าจะฟังรัฐศาสตร์ทางการเมืองเข้าไปด้วยถ้าสองก็คือฟ้องทั้ง229คนตามข้อกล่าวหา
1: ส่งไปหมดเลย
0: ส่งไปหมดเลยอันนี้ดูจะเป็นผลกระทบและดูจะเลื่อนลอยไปไหมดูจะรุนแรงไปหรือเปล่าแล้วทำให้มองเห็นได้ว่าอะไรอะไรก็จะเกิดขึ้นตามพรรคประชาธิปไตยงั้นเหร
1: อ
0: พรรคฝ่ายค้านเหรออ
1: ่
0: ะมันก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นทางเลือกสุดท้ายอาจจะมาแบบกลางๆเจ็บกันทุกฝ่ายแต่เจ็บน้อยหน่อยก็คือเจ็บทั้งกกต.ที่จะต้องส่งสารเจ็บทั้งพรรคประชาชนที่เดินหน้ารวบรวมแล้วก็เปิดโปงออกมาเยอะแยะมากมาย
1: พยายามจะเอาให้หมด
0: เอาให้หมด
1: ครับ
0: แต่ว่าภูมิใจไทยก็เจ็บเหมือนกันแต่ก็เจ็บน้อยหน่อยแล้วถ้าไปดูจากมติ2มติของกกต.ที่ลงมติฟันเรื่องว่าผู้สมัครสว.ไม่มีคุณสมบัติลงสมัครแล้วยังลงสมัครทั้งที่ตัวเองรู
1: ้
0: 1,767 คนมีบางคนบางฝ่ายวิเคราะห์ว่าหนักสุดเลยก็คือกกต.6คนแรกในแต่ละกลุ่มอาจจะถูกฟันไปด้วยอยู่ใน 1,767 คนนี้แต่ก็จะมีผู้สมัครด้วยแล้วก็จะมีคนที่สอบตกด้วยแล้วก็จะมีขบวนการที่เข้ามาร่วมหัวการเลือกด้วยโหวตเตอร์หรือว่าพลีชีพนั่นแหละแต่ทั้งหมดทั้งมวลไม่น่าจะสาวไปถึงฝ่ายการเมืองส่งไปศาลฎีกาให้ศาลฎีกาพิจารณาสำนวนโดยภายใต้การเอาผิดเฉพาะบุคคลเท่านั้นและซุ้มเสียงของพรรคประชาชนจะเป็นคุณไอติมจะเป็นไอลอก็ดูจะไม่ต้องการแบบนี้แต่นี่คือทางเลือกที่ดีที่สุดที่จะลดแรงกระแทกลดแรงกดดันทั้งหมดทั้งมวลแล้วถ้าหากว่าศาลฎีกามองเห็นสำนวนแล้วอยากจะพิจารณาหาหลักฐานเพิ่มเติมสามารถทำได้เพราะระบบมันเป็นระบบไต่สวนอยู่แล้วก็ไต่สวนพยานเพิ่มเติมแล้วถ้าจะไปสาวถึงในชั้นศาลก็เป็นไปได้แล้วถ้าจะมีแรงกดดันเหมือนกับที่ไปกดดันกกต.ในจังหวะที่อยู่ในมือศาลฎีกามันก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนี่คือทางปลอดภัยที่สุดสำหรับทุกฝ่ายแล้วก็อาจจะเกิดขึ้นได้แล้วก็ทำให้เรามองว่ารอดทั้งสองคดีนั่นแหละค่ะ
1: ครับมันจะมีผลในทางสังคมในทางที่อาจจะไม่เป็นคุณกับพรรคภูมิใจไทยไหมครับถ้าเกิดว่าไม่มีชื่อนักการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเลยไม่ได้กำลังจะกล่าวหาว่าเรื่องนี้นักการเมืองเกี่ยวแน่ๆนะครับแต่ว่าฝั่งคู่ตรงข้ามของเขาอย่างพรรคประชาชนและไอลอเนี่ยโอ้เขาเพ่งเขาตีไปที่ตัวบุคคลแบบโดยเฉพาะเลยนะครับ
0: ค่ะโดยเฉพาะเวทีสุดท้ายกับคลิปสุดท้ายที่คุณผลิตปล่อยออกมาแต่แน่นอนว่านี่คือแรงกดดัน

0: แต่กดดันได้มากที่สุดก็คือกกต.แต่มันก็ยังมีช่องเล็กๆสำหรับการสืบพยานเพิ่มเติมในระบบไต่สวนของศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งอีกรอบหนึ่งแต่นั่นคือการทำหน้าที่ของศาลที่จะยกระดับการทำงานในการสืบพยานหลักฐานมากกว่ากกต.แต่เบื้องต้นกกต.จะต้องลงมติแล้วก็ส่งสำนวนไปอาจจะเป็นไปได้จะมีต้นทางของการฟ้องร้องอยู่ที่ผู้สมัครสว.ทั้ง 1,767 คนนี่แหละและจะไปเกี่ยวข้องกับสว.มากน้อยแค่ไหนเอาแบบที่เราวิเคราะห์กันเอาไว้บอกว่า 30-40 เวลานี้วิเคราะห์กันถึง100คนหรือ120คนในสว.ปัจจุบันด้วยแต่บางคนบางฝ่ายว่าอาจจะไม่ขนาดนั้นเพราะว่าสว.เขาก็เตรียมจะไปสัมมนากันอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องรู้ทิศทางของการวินิจฉัยมาอยู่บ้างเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นทางปลอดภัยมากที่สุดเราน่าจะมองตรงนั้นว่าอาจจะเกิดขึ้นมากที่สุดนั่นแหละค่ะ
1: ถ้า2คดีนี้ผ่านไปได้ด้วยดีคุณสาวรักษ์ว่าอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลโล่งขึ้นมากน้อยขนาดไหนคร
0: ับ จริงๆก็น่าจะได้เห็นภาพความชัดเจนทางการเมืองมากขึ้นนะแต่ว่าการซักฟอกตอนแรกเรามองว่ามันจะเป็นน้ำหนักมากที่สุดแต่ตอนนี้อาจจะไม่แน่ใจแล้วแหละแต่ก็อยู่ที่ข้อมูลพยานหลักฐานของพรรคฝ่ายค้านอีกทีนึงเขาบอกว่าสัปดาห์นี้เขาจะถกเรื่องของยัตติร่วมกันระหว่างพรรคประชาชนกับพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็ประเด็นต่างๆหลักการและเหตุผลที่จะเขียนลงไปในยัตติแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ยังไม่ชัวร์ว่าพยานหลักฐานจะมากแค่ไหนโดยเฉพาะปมที่เราเคยพูดถึงแต่ถ้าเป็นไปตามทิศทางแบบนี้ดูจากภาพสะท้อนทางการเมืองของรัฐบาลแล้วกลัวๆอยู่เหมือนกันว่าซักฟอกจริงๆอาจจะเป็นการฟอกขาวหรือเป็นแค่พิธีกรรมก็เป็นไปได
1: ้ครับ
0: เพราะว่ารัฐบาลเองเขาก็เกาะกันแน่นภูมิใจไทยกับเพื่อไทยเรามองสมการทางการเมืองเขย่ายังไงลูกเต๋าก็ออกหน้าเดิมอยู่ดีเพราะฉะนั้นมันดูจะยากอยู่เหมือนกันดีไม่ดีเวทีซักฟอกอาจจะเป็นเวทีที่ทำให้การก้าวไปของรัฐบาลในปีที่2ราบรื่นมากขึ้นและดูจะเคลียร์ปมร้อนๆต่างๆไปด้วยถ้าดูจังหวะนะคุณอุรชัยสัปดาห์ที่ผ่านมาการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยอันนี้เด็ดที่สุดเด็ดที่สุดเพราะว่านั่นมองอีกภาพหนึ่งนั่นคือการขยายฐานทางการเมืองของค่ายสีน้ำเงินในขณะเดียวกันก็ต้องบอกว่าเขาส่งคนที่เขาไว้วางใจมากที่สุดไหมไปนั่งอยู่กับปมปัญหาต่างๆที่ต้องเคลียร์สำหรับเรื่องภายในพรรคภูมิใจไทยหรือในตระกูลชิดชอบเลยด้วยละ
1: ครับ
0: นี่แหละค่ะอาจจะเป็นภาพสะท้อนและภาพเด็ดจริงๆต้องบอกว่าต้องดูภาพนี้ค่ะ
1: ครับ
0: ภาพที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณอันสิทธิ์ยกมือไหว้นายกอนุทิน
1: ครับ
0: แต่อย่าบอกนะว่าคุณอันสิทธิ์จะได้นั่งเก้าอี้ปลัดในแบบยาวๆก็ไม่แน่เหมือนกันเพราะว่ากระทรวงมหาดไทยไม่ได้แต่งตั้งโยกย้ายกันแค่ล็อตเดียวยังมีล็อต2ล็อต3ก็อาจจะเกิดขึ้นได้และคุณอันสิทธิ์กับคุณนฤชาเขาก็งัดกันอยู่อาจจะเป็นไปได้สำหรับการเลือกคนที่ไว้วางใจในล็อตต่อไปนี่แค่ฝ่ายปกครองยังขยายฐานเสียงทางการเมืองออกไปขนาดนี
1: ้
0: เดี๋ยวไปดูสัปดาห์ต่อๆไปยังมีแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจที่จะตามมายังมีกองทัพอีกด้วยปลัดกระทรวงที่บอกว่านั่งยาวๆเนี่ยพอจะเห็นภาพกันไปแล้วในจังหวะแบบนี้แหละค่ะก็เลยทำให้ว่ารัฐบาลภูมิใจไทยก้าวสู่ปีที่2ราบรื่นแน่แต่ซักฟอกจะหนักหน่วงขนาดไหนต้องรอดูประชาธิปัตย์กับพรรคประชาชนว่าเขาจะถกกันแล้วยัตติเขาจะร้อนขนาดไหนค่ะ
1: ครับพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคประชาชนไม่รู้ว่าจะมีช่องให้ได้สั่นคลอนเสถียรภาพรัฐบาลมากน้อยขนาดไหนนะครับในขณะที่พรรคกล้าทำเองในตัวการอภิปรายเมื่อกลางสัปดาห์ก็นั่งนิ่งในช่วงของการลงมติกันทั้งพรรค
0: ค่ะแต่ถ้าดูจากมติลงมติเห็นชอบผ่านพระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านบาทเสถียรภาพของรัฐบาลก็ไม่น้อยอยู่เหมือนกันนะ285เสียง
1: คนยังไปตั้งคำถามเสถียรภาพฝ่ายค้านมากกว่านะฮะช่วงนี้ขอบคุณคุณเสาวลักษณ์นะครับ

0: บ1สัปดาห์นะครับเหตุความรุนแรงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกิดขึ้นณวันเดียวกันหลาย10จุดต่อเนื่อง2คืนคุณผู้ชมครับเสาร์อาทิตย์จันทร์ที่ผ่านมาประจวบเหมาะกับตอนนี้มาถึงแล้วตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาหน่วยงานความมั่นคงและฝ่ายบริหารราชการแผ่นดินพยายามหาทางออกของเรื่องนี้นะครับ
1: สสฝ่ายค้านเรียกร้องให้ท่านนายกตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริ
2: งนะผมสถานการณ์ตรงนั้นทั้ง3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีผู้บัญชาการนะครับ

0: งเข้าไปยุ่งไม่เช็คกฎหมายก่อนไม่น่าจะยุ่งได้ด้วยซ้ำเพราะการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วก็กฎอัยการศึกเนี่ยมาให้อำนาจทหารมีอำนาจสูงสุด
1: แต่ว่าเราเข้าใกล้ทางออกนั้นมากขนาดไหนโดยเฉพาะท่ามกลางข้อครหาว่าแก้กันมาแล้วไม่น้อยกว่า2ทศวรรษแต่ความรุนแรงก็ยังอยู่วันนี้พูดคุยกับสื่อมวลชนอาวุโสนะครับคุณก่อเขตจันทเลิศลักษณ์ครับคุณก่อเขตครับ
2: ครับ
1: เหตุการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดขึ้นเป็นระยะในช่วง2ทศวรรษแต่ว่าไม่บ่อยที่เกิดขึ้นพร้อมกันหลายสิบจุดแบบนี้ครับ
2: ครับเพราะว่า22ปีแล้วอย่างที่คุณอุรชัยว่านะ
1: ครับ
2: เที่ยวนี้ก็ชัดเจนว่าแสดงเห็นว่าฝ่ายทหารหรือฝ่ายความมั่นคงที่ใช้คำว่าจำกัดเสรีในการปฏิบัติของฝ่ายผู้ที่ก่อความไม่สงบนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะบรรลุภารกิจนั้นได้เพราะว่าเกิดเหตุติดต่อกัน 2-3 คืนติดเนี่ยนะครับ50กว่าแห่งเป็นอย่างน้อยนะครับแล้วแต่ว่าจะนับว่าเหตุเล็กๆจะนับไม่นับ50กว่าถึง70เหตุเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่ชัดเจนแล้วนะครับจนถึงตอนนี้นะครับก็ต้องมาขบคิดกันว่าผู้ที่ปฏิบัติการอย่างนั้นเนี่ยเขาต้องการอะไรเบื้องต้นก็ชัดเจนนะครับว่าต้องการที่จะ discredit เพื่อทำให้เห็นว่าฝ่ายความมั่นคงไม่สามารถทำอะไรฝ่ายผู้ที่ก่อความไม่สงบได
1: ้ครับซึ่งสำเร็จไหมครับถ้ามองในแง่นี
2: ้ก็ถือว่าสำเร็จแต่การปฏิบัติการครั้งนี้ก็มีผู้บาดเจ็บ10กว่ารายนะครับไม่มีสูญเสียถึงขั้นชีวิตนะครับในเบื้องต้นที่มีการรายงานออกมาอย่างเป็นทางการแต่ก็เป็นประเด็นที่พูดคุยกันต่อก็คือเรื่องของการยิงจากเฮลิคอปเตอร์จริงไม่จริงอย่างไรอันนั้นเอาพักไว้ก่อนแต่กรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยก็มีเผามีทำลายเสาสัญญาณโทรศัพท์เสาไฟฟ้าที่น่าสนใจคุณอุรชัยก็คือที่ทำการอบต.หลายแห่งถูกเผาที่นราธิวาสอย่างเดียวก็บอกมีถึง15แห่งตรงนี้น่าสนใจว่ามีนัยยะอะไรซ่อนอยู่ตรงนั้นครับฝ่ายข่าวก็เอามาคบคิดกันว่ามันทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะครับย้อนหลังไปในการพูดคุยกันอย่างไม่เป็นทางการของหัวหน้าพูดคุยสันติภาพไม่มีคำว่าคณะนะฮะที่คุณธนัทผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองเป็นหัวหน้าอยู่เนี่ยก่อนหน้านั้นได้มีการพูดคุยกันครับเรื่องของเสียงเรียกร้องของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบซึ่งทางการของไทยเนี่ยมองว่าเป็นฝ่าย BRN แต่ทางฝ่ายความมั่นคงบางหน่วยก็บอกว่าไม่ใช่ BRN ละแล้วก็ไม่ใช่ BRN อย่างเดียวเอาละฝ่ายที่ได้รับมอบหมายว่าไปพูดคุยเนี่ยบอกว่าเป็นฝ่าย BRN เนี่ยได้มีการพูดคุยกันแล้วก็เสนอนะครับบอกไปว่าที่ต้องการปกครองตนเองดูแลตัวเองนั้นเนี่ยรัฐบาลไทยเนี่ยให้ปกครองตนเองอยู่แล้วผ่านอบต.อบจ.หรือว่าเทศบาลมีงบประมาณให้ด้วย
1: ครับ
2: อยากได้ใครมาปกครองดูแลในท้องถิ่นในตำบลนั้นในเทศบาลนั้นก็เลือกกันมาเองแล้วก็คนที่อยู่ในพื้นที่เท่านั้นด้วยนะครับก็น่าจะได้แล้วถ้าให้แบบนี้แล้วเนี่ยยังต้องการอะไรอีกถ้าต้องการอะไรอีกเนี่ยผอ.สำนักข่าวกรองก็บอกว่ามาพูดคุยกันสิจะต้องการความเข้มข้นมากน้อยสักขนาดไหนแต่อยู่ๆคุณอุรชัยก็มีการมาเผา10กว่าแห่งหรืออีกหลายที่นะครับที่เกี่ยวข้องกับเป็นสัญลักษณ์ก็คืออบต.
1: ครับ
2: ประเด็นนี้เนี่ยก็ทำให้มีการตั้งข้อสังเกตแล้วกันครับว่าเป็นการบอกของฝ่าย VRN หรือเปล่าบอกว่าฉันไม่แฮปปี้กับข้อเสนอนี้และอาจจะไม่เอาด้วยเหตุผลใดก็ตามครับ
1: ครับไม่ยอมรับเครื่องมือที่ฟังหัวหน้าพูดคุยเสนอให้
2: ครับเพราะว่าถ้าได้ถ้าตรงนี้นะครับคุณชัยการพูดคุยมีนอกจากมาเลเซียซึ่งเป็นผู้อำนวยความสะดวกแล้วเนี่ยตอนนี้ยังเงียบอยู่นะครับการพูดคุยกันที่ว่าจะมีเดือนกันยายนเนี่ยนะครับก็อาจจะไม่มีมาเลเซียมานะครับเพราะก็ยังหาหัวหน้าคณะหัวหน้าผู้อำนวยความสะดวกไม่ได
1: ้
2: นะครับต่างประเทศก็ต้องมองนะครับว่าข้อเรียกร้องของ BRN นั้นเนี่ยที่บอกว่าอยากจะปกครองตนเองแล้วรัฐบาลไทยมีสิ่งนี้ให้แล้วเนี่ยยังจะเรียกร้องต่อไปได้อีกหรือไม
1: ่
2: ถ้าข้อเรียกร้องนี้ถูกตอบสนองแล้วนะครับอย่างชัดเจนประจักษ์ชัดแล้วแล้วก็ทำมาตั้งแต่ไม่รู้กี่ปีแล้วพ.ร.บ.แผนการกระจายอำนาจเนี่ยก็ตั้งแต่ปี2542ประมาณนั้นเนี่ยนะครับก็ข้อเรียกร้องนี้ก็จะเบาลงไปเลยดังนั้นในเวทีการพูดคุยหรือการเจรจานั้นเนี่ยสิ่งนี้สำคัญมากว่าจะนำไปสู่อะไรครับ
1: ครับจริงๆแล้วช่วงนี้หลายคนเพ่งเล็งไปที่งานของกองทัพแล้วก็ฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่นะครับว่าผิดพลาดในด้านการข่าวหรือเปล่า
2: ครับ
1: หรือว่ารู้ข่าวแล้วแต่ก็ไม่สามารถเจาะจงเพื่อป้องกันเหตุได้อยู่ดี
2: ครับ
1: กองทัพเองเขามีความพยายามที่จะปรับปรุงในเรื่องราวเหล่านี้ยังไงครับ
2: การข่าวนั้นได้รับการต่อต้านอย่างหนักนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาถ้าจะเรียกว่าสายข่าวหรือคนที่ทางฝ่ายข่าวกรองฝ่าย

0: ข่าวฝ่ายข่าวความมั่นคงไปรีครูทมาเนี่ยนะครับ อาจจะอยู่ในสายตาของกลุ่ม BIN หรือกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบจะเป็นกลุ่มใดก็ตามเนี่ยนะครับพอเขาสงสัยแล้วเนี่ยเขาจะกำจัดทันทีที่ผ่านมาก็มีรายงานอย่างไม่เป็นทางการนะครับบอกว่ากรณีฆ่ากันตายด้วยเหตุส่วนตัวนั้นนะหลายกรณีเป็นกรณีที่หน่วยข่าวหรือคนที่จะรายงานข่าวความเคลื่อนไหวในเชิงลึกของกลุ่มก่อความไม่สงบมายังฝ่ายความมั่นคงนั้นถูกกำจัดไปเยอะเลยแต่อะไรก็ไม่สำคัญเท่ามวลชนที่แสดงให้เห็นว่าเขาเนี่ยเลือกที่จะให้ความร่วมมือกับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบถึงปฏิบัติการแบบนี้ได้แต่ละที่เนี่ยต้องใช้การเฝ้าดูการติดตามไม่ใช่อยู่ๆมาปฏิบัติการได้เลยแล้วก็ต้องมีสิ่งที่เรียกว่าซัพพอร์ตไซต์ก็คือกลุ่มพื้นที่ที่สนับสนุนเป็นที่สำหรับเนี่ยปฏิบัติการแล้วถอนตัวเข้ามาวางตัวก่อนเสร็จแล้วเข้ามาปฏิบัติการเข้ามาปฏิบัติการแล้วถอนตัวไปยังจุดแรกอยู่ได้ประมาณกี่นาทีถอนตัวออกไปอีกจุดนึงอยู่ได้ประมาณไม่ถึง1วันอะไรแบบนี้แล้วค่อยถอนตัวไปที่เป็นแพทเทิร์นของเขาอยู่หลังจากที่เขาเฝ้าดูวนดูแล้วก็เข้ากระทำแล้วเนี่ยครับเป็นแพทเทิร์นที่ผู้ทำงานทางด้านความมั่นคงเนี่ยทราบดีลักษณะแบบนี้เนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดบ้างแต่ก็ยังคงอยู่เนี่ยแต่เขายังสามารถทำได้นี่ก็ชัดเจนนะครับว่าปลากับน้ำที่สมัยหนึ่งพยายามแยกออกจากกันนะฝ่ายความมั่นคงพยายามแยกออกจากกันนั้นเนี่ยมันยังไม่แยกออกจากกัน
1: ครับเสนาธิการทหารหลายคนที่พวกเราได้พูดคุยด้วยมักจะบอกว่าการแก้ปัญหาต้องเอามวลชนเป็นพวกเอาประชาชนในพื้นที่เป็นพวกแต่ว่าอย่างที่คุณก่อเขตบอก22ปีแล้วครับมันไม่มีครั้งไหนเลยที่เรารู้สึกว่าประชาชนที่ต่อให้เขาไม่ได้เห็นด้วยกับความรุนแรงเนี่ยแต่การที่เขาจะเข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาเหมือนมีกำแพงบางอย่างกั้นเขาอยู่ครับ
0: ครับอาจจะมองกันคนละมุมจริงๆแล้วเนี่ยนะครับชัดเจนว่าฝ่ายที่ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยต้องการความสงบไม่ต้องการสิ่งนี้แน่นอนนะครับและเอาละบางส่วนก็ต้องการที่จะเรียกร้องเอกราชอธิปไตยแบ่งแยกดินแดนหรืออะไรก็ตามแต่การเรียกร้องที่ผ่านมาเนี่ยเขายังไม่ได้รับแล้วก็มีผู้ที่จะเรียกว่าดำรงความมุ่งหมายพยายามอย่างยิ่งที่จะบรรลุด้วยวิธีการใดก็ตามวิธีการใดก็ตามก็เห็นอยู่ครับสร้างความไม่สงบแล้วก็ใช้กระบวนการทางการเมืองแต่ทางออกที่ดีสุดซึ่งทั้งสองฝ่ายนะครับมีการยืนยันว่าฝ่าย BIN เองก็ต้องการที่จะยุติเรื่องนี้เหมือนกันแต่มันต้องใช้ชั้นเชิงในการเจรจาพูดคุยกันการใช้ชั้นเชิงเจรจาพูดคุยกันของทั้งสองฝ่ายเนี่ยทำให้มีการตั้งข้อสังเกตนะครับว่าสันติภาพเป็นเป้าหมายหรือเป็นวิธีการที่จะนำไปสู่ชัยชนะของทั้งสองฝ่ายเลยถ้ามันเป็นเป้าหมายจริงก็จะเคลื่อนเข้าไปได้ถึงเป้าหมายทั้งสองฝ่ายนะครับก็คือเข้าสู่สันติสุขหรือสันติภาพก็แล้วแต่จะเรียกกันแต่ชาวบ้านนั้นจะอยู่กันด้วยความสงบสุขแต่ถ้าเป็นเป้าหมายคือชัยชนะแล้วเนี่ยที่สุดแล้วคงจะไปถึงจุดหนึ่งที่ไม่ยอมกันแต่น่าสนใจนะครับ 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยหน่วยข่าวความมั่นคงประเมินว่าการปฏิบัติการที่ทำให้เกิดความสูญเสียต่อชาวบ้านนั้นเนี่ยไม่มี
1: ครับ
0: เขาถือว่าเรียกได้ว่าไม่มีนะมีก็คือน้อยบ้างน้อยมากจนกระทั่งเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาที่อาฐานพรานโดนยิงไป5ศพนะซึ่งเรื่องนี้ถือว่าน่าเสียดายน่าตกใจมากเนื่องจากว่าการพูดคุยกันก่อนหน้านี้มาบรรลุถึงขั้นที่บอกว่าจะให้มีพื้นที่มีความสงบแล้ว
1: ครับ
0: 37อำเภออยากจะให้มีความสงบสุขแล้วแต่ปรากฏว่าเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาซึ่งทางคุณธนัทเนี่ยก็ถามนะครับกับทางผู้นำ BRN ว่าเกิดอะไรขึ้นใครทำไมเดินทางมาถึงขั้นนี้แล้วใกล้จะบรรลุเป้าหมายในการพูดคุยนะยังไม่ได้พูดถึงเรื่องของการ implement หรือว่าทำให้มันเกิดขึ้นจริงๆจากโต๊ะพูดคุยเนี่ย
1: ครับ
0: ไปทำแบบนี้ทำไมจนขณะนี้ยังไม่ตอบมานะครับยังไม่ตอบมาแต่เอาละก็น่าจะมีการพูดคุยกันในเดือนกันยายนที่ถึงนี
1: ้ครับครั้งหนึ่งในสมัยรัฐบาลเพื่อไทยครับคุณภูมิธรรมเคยให้สัมภาษณ์ไว้น่าสนใจเขาตั้งคำถามว่าจะตั้งคณะพูดคุยจะตั้งฝ่ายความมั่นคงในรุ่นอย่างนี้เนี่ยเราต้องดูก่อนว่าเราคุยถูกคนหรือเปล่า
0: ครับ
1: จริงๆ20กว่าปีที่ผ่านมาเรารู้ว่าเราต้องคุยกับใครแต่ว่าเราคุยครบทุกกวนที่จำเป็นแล้วหรือยังคุณ
0: โอ้เฉพาะ BRN ซึ่งฝ่ายความมั่นคงของเราเนี่ยยืนยันว่าตัวจริงเนี่ยนะคร
1: ับ
0: ก็ยังดูแลจัดการเอกภาพในการบังคับบัญชาของเขาก็
1: ม
0: ีปัญหาการเดินทางระหว่างข้อตกลงจากผู้ที่มาพูดคุยไปยังผู้ที่รับผิดชอบที่แท้จริงซึ่งเป็นใครก็ไม่รู
1: ้
0: ไปยังฝ่ายกองกำลังนั้นเนี่ยใช้เวลานานอยู่พอสมควรโดยเฉพาะ BRN แต่มันมีกรณีเพิ่มขึ้นมาอีกคือกลุ่มที่ไม่ใช่ BRN ล่ะกลุ่มในพื้นที่ที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มจีฮัดที่เขาบอกว่าเขาไม่ใช่ BRN แต่เขาไม่พอใจแล้วเขาจะทำอะไรก็ได้อย่างที่เขาอยากจะทำนั้นเน
1: ี่
0: ยก็มีปัญหาอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นข้อตกลงหรือพูดคุยกันเนี่ยนะครับทางฝ่าย BRN มักจะบอกกับเราเสมอว่าเขามีปัญหาในเรื่องการตัดสินใจเหมือนกันหมาย

0: ความว่าโอเคที่คุยนี้โอเคน่าสนใจนะโอเคมีความเป็นไปได้น่าจะเป็นอย่างนั้นแต่เดี๋ยวต้องไปถามคนที่มีอำนาจจริงๆก่อนคนที่มีอำนาจจริงๆคือใครฝ่ายการเมืองที่มาคุยกับเราหรือว่าฝ่ายทหารฝ่ายทหารจะมีซีกไหนอีกฝ่ายทหารรุ่นเก่ารุ่นใหม่นะครับทหารของเขาคนที่บอกว่าเป็นแนวร่วมคนรุ่นใหม่รุ่นใหม่นั้นเนี่ยก็แน่นอนครับมีคนรุ่นใหม่เข้ามาแต่คนรุ่นเก่าไม่ได้หายไปไหนนะเขาก็เติบโตเหมือนกับทหารของเรานะครับเป็นจ่าแล้วก็เป็นนายร้อยเป็นผู้พันอะไรทำนองนี้ของเขาก็มีลักษณะแบบนี้เหมือนกันนะอันนี้ก็ถือว่าที่คุณภูมิธรรมตั้งข้อสังเกตก็น่าสนใจว่าก็มีทั้งจริงและไม่จริงถามว่าตัวจริงหรือเปล่าทุกคณะที่ตั้งขึ้นมานะคุณอุริชัยเขาบอกว่าคุยกับตัวจริงทั้งหมดแต่ตัวจริงนั้นเนี่ยมีอำนาจที่แท้จริงหรือไม่และสิ่งที่มาพูดมาตกลงกันนั้นเนี่ยจะเกิดผลในรูปธรรมนั้นเนี่ยด้วยหนทางปฏิบัติใดของทั้งสองฝ่ายเลย
1: ครับ
0: อันนี้คือประเด็นสำคัญ
1: นักวิชาการนักรัฐศาสตร์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้อาจารย์เอกรินต่วนสิริตั้งข้อสังเกตไว้ครับว่าเราถอดบทเรียนเราศึกษาวิจัยปัญหาความรุนแรงในพื้นที่มาตลอด2ทศวรรษอาจารย์เขามั่นใจว่าเรามีทางออกเรามีวิธีเรามีความรู้ทุกอย่างแล้วแต่ว่าเราไม่สามารถนำไปสู่ตรงนั้นได้ถ้าไม่เปิดให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมจริงจังรัฐต้องการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมจริงๆหรือเปล่า
0: 2-3 ข้อที่คุยกันก็คือการไปปรึกษาหารือกับประชาชนว่าจะเอาอย่างไ
1: ร
0: ก็มีปัญหาลงมาอีกแล้วประชาชนนั้นคือใครประชาชนนั้นมีเสรีในการที่จะแสดงความเห็นอย่างบริสุทธิ์ใจมากน้อยแค่ไหน
1: ครับ
0: ประชาชนตรงไหนประชาชนพื้นที่ไหนฝ่ายความมั่นคงเขาก็มีบัญชีพื้นที่นี้พื้นที่สีแดงสีชมพูฝ่ายของBRN ก็รู้ว่าตรงนี้ใครใกล้ชิดกับทางการอะไรบ้างเนี่ยประเด็นสำคัญก็คือว่าการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันเป็นอันดับแรกถ้าไม่มีสิ่งนี้ก็ลำบากแล้วก็การปฏิบัติการที่เกิดขึ้นวันที่22 23 24บ้างเนี่ยนะครับหน่วยข่าว 2-3 หน่วยมองตรงกันว่าต้องระวังนะมันอาจจะเกิดขึ้นอีกโดยเฉพาะเดือนสิงหาคมที่ผ่านมามีวันสำคัญที่ทางฝ่าย BRN ก็ถือว่าเป็นวันสำคัญของเขาวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับปัตตานีวันสำคัญของมาเลเซียวันสำคัญของอินโดนีเซีย 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่เขาจะต้องโชว์อะไรบางอย่างเพื่อแสดงออกอะไรบางอย่างนี่คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังแล้วก็ต้องระมัดระวังมากกว่านั้นอีกในระดับยุทธวิธีหรือระดับยุทธการก็คือเหตุความวุ่นวายวันที่22 23ที่ผ่านมาเนี่ยเราพบว่าการเหตุระเบิดนะครับพบชิ้นส่วนระเบิดที่มีวงจรที่มีความสลับซับซ้อนกว่าเดิมมาก
1: ครับ
0: บางหน่วยอย่างเช่นตำรวจเขาบอกว่าไม่เคยพบมาก่อนแต่หน่วย EOD ของทหารบางหน่วยบอกว่าเคยพบมาบ้างแล้วแต่อาจจะไม่ซับซ้อนเท่าครั้งนี้สิ่งที่พบก็คือว่าสิ่งที่เรียกกันว่าไมโครคอนโทรลเลอร์ก็คือตัวชิปหรือว่าวงจรอิเล็กทรอนิกส์เล็กๆที่สามารถที่จะสั่งการประมวลผลแล้วก็สั่งการให้เกิดการระเบิดแบบไหนก็ได
1: ้ครับ
0: จากเดิมที่ใช้รีโมทกดแล้วก็ระเบิดแต่พอรีโมทกดแล้วถ้าเกิดไม่ระเบิดปุ๊บเนี่ยนะครับไอ้ไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยสามารถที่จะนับถอยหลังเพื่อทำลายตัวเองหมายความว่ากดแล้วไม่ระเบิดก็จะระเบิดตามมาได้อีกอะไรทำนองนี้ครับ
1: มีความบ้างไหมครับเนี่ย
0: มีความสลับซับซ้อนมากนะครับสั่งการด้วย Wi-Fi ก็ได้ Bluetooth ก็ได้แต่ EOD ของเราก็ไม่ใช่ย่อยนะครับก
1: ็
0: กำลังไปถอดอยู่ว่าเขาจะทำอะไรบ้างแล้วเราก็เตรียมที่จะไปดักตรงนั้นแน่นอนทำงานยากมากขึ้นแต่ก็มีความสลับซับซ้อนมากขึ้นแต่ฝ่ายที่เราตามเนี่ยก็เขารู้แล้วนะครับว่าคุณใช้อะไรเนี่ยพอรู้แล้วเนี่ยเราก็เชื่อว่าเขาจะไปดักทางถูกว่าต่อไปต้องทำไงแต่ที่แน่ๆคือต้องระมัดระวังเพิ่มขึ้นและที่สำคัญก็คือว่าเขาจะยกระดับเพื่อให้มีความรุนแรงมากขึ้นกว่านี้หรือไม่อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องจับตามองครับ
1: ครับเป็นงานยากของรัฐและฝ่ายความมั่นคงจริงๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการดึงมวลชนการให้ความสนับสนุนจากมวลชนนะครับวันนี้ขอบคุณคุณก่อเขตนะคร
0: ับ

0: สิ่งที่น่าตกใจและทีมข่าวสืบสวนของไทย PBS เกาะติดต่อเนื่องก็คือปัญหาการสวมสิทธิ์สวมสัญชาติไทยนะครับดูเหมือนว่าฝ่ายที่กระทำการทุจริตในเรื่องนี้จะมีกลวิธีที่น่ากังวลแล้วก็น่ากลัวมากขึ้นทุกที
1: ที่เขตถึงได้รู้ว่ามีคนมาอยู่หลายคน
2: เจ้าที่เขตเขาบอกกี่คนรู้อ่ะ
1: เขาบอก20กว่าคน
2: ยี่สิบกว่าคนเป็นเพราะว่า
1: เป็นคนต่างด้าวเขาบอกว่า
3: อะไรมาฝากชื่อฝากอะไรเขา
4: ไม่มีไม่มีไม่เคยไม่เคย
3: ไม่เคยเลยเหรอ
4: จ้ะ
3: ไม่เคยให้ใครเข้าทะเบียนบ้าน
4: ไม่เคยให้ใครเข้าเลย
3: ใช่
5: เรื่องนี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญนะครับการกระทำผิดนี้ถือว่า

0: ได้เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติโดยการกระทำในลักษณะดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้างไม่ใช่แค่การแย่งชิงสิทธินะครับหรือว่าสวัสดิการของคนไทยแต่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมรวมไปถึงเรื่องของความมั่นคงด้วย
1: วิธีไหนที่เขาใช้กันในกรณีล่าสุดซึ่งสร้างเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันไปทั่วประเทศวันนี้เรามาพูดคุยกับผู้สื่อข่าวด้านข่าวสืบสวนนะครับคุณเจษดาต้นจำปาครับคุณเจษดากรณีของชัยปราการนะครับที่บอกว่าพบเคสแบบเยอะแยะมากมายแล้วน่าตกใจมากเนี่ย มันมีอะไรน่ากลัวในแง่ของการเข้าไปทุจริตกระบวนการในการขอสัญชาติ
2: ผมว่าเคสชัยปราการเนี่ยสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือคนที่รู้ดีที่สุดเนี่ยเป็นคนออกแบบกระบวนการในการทุจริตก็คือในเคสชัยปราการเองเนี่ยมีผู้ต้องหาเนี่ยเป็นปลัดอำเภอ3คนที่อยู่ในช่วงปี59ถึงปี2565เขาเนี่ยทำหน้าที่ในการที่จะสวมสิทธิ์ให้กับคนต่างด้าวที่มีสัญชาติอยู่แล้วเช่นกลุ่มคนจีนกลุ่มคนเมียนมาที่ลักลอบเข้ามาในไทยหรือว่าเข้าเมืองมาถูกกฎหมายก็ช่าง
1: ครับ
2: พอเข้ามาอยู่ในไทยเสร็จเนี่ยคนกลุ่มนี้ถ้าไม่ได้ทำเวิร์กเพอร์มิตหรือไม่ได้ทำเอกสารอื่นๆเนี่ยเขาก็จะอยู่ได้ตามระยะเวลาจำการที่จะมาออกบัตรเขาเรียกว่าบัตรเลขศูนย
1: ์ครับ
2: ชื่อจริงเนี่ยมันคือบัตรผู้ไม่มีสถานะทางเบียนซึ่งบัตรเนี้ยเขาออกให้สำหรับคนที่โอเคแหละก่อนหน้านี้อาจจะเคยเกิดในประเทศไทย
1: ครับ
2: แต่ว่าอาจจะไม่ได้เข้าสู่การแจ้งเข้าสู่ระบบทะเบียนราษฎรก็เลยกลายเป็นคนลอยๆโอเคแล้วรัฐไทยก็เปิดโอกาสให้ลงทะเบียนให้คนกลุ่มนี้นะเข้ามาอยู่ในระบบก็ได้บัตรเลขศูนย์ไป
1: คือเจตนาโดยหลักการของบัตรเนี่ยดี
2: ใช่เจตนาของบัตรไอ้ตัวบัตรเลขศูนย์เนี่ยดีแต่ทีเนี้ยกลุ่มเนี้ยก็เลยใช้วิธีการมาสว
1: ม
2: สวมเสร็จเนี่ยเงื่อนไขสำคัญของบัตรเลขศูนย์เนี่ยก็คือคุณจะต้องไม่มีสัญชาติอื่นนะหมายถึงว่าคุณต้องเป็นคนไร้สัญชาติจริงๆทีเนี้ยเราจะเห็นแบบเหมือนที่ผมโพสอะ
1: ครับ
2: ว่าการสวมแบบปั๊มลายนิ้วมือปีกนางฟ้าเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะถ้าปั๊มลายนิ้วมือ2นิ้วเนี่ยมันจะเหมือนไข่ไก่2ลูกนะฮะเวลาเราพิมพ์ลายนิ้วมือ
1: ครับปกติพิมพ์ลายนิ้วมือก็คือนิ้วโป้ง
2: นิ้วโป้ง2นิ้วมันจะเหมือนไข่ไก่2ฟอง
1: ครับ
2: วางข้างกัน
1: คู่กันอย่างนี้นะ
2: แต่นี้เขาใช้วิธีการปั๊มครึ่งนิ้ว
1: แค่ครึ่งเดียวต่อนิ้วเน
2: ี่
1: ย
2: มันเลยกลายเป็นปีกนางฟ้าแบบนี้ฮะ
1: อ๋อมันก็เลยกลางออก
2: ใช่คือบางคนก็ใช้วิธีการคือจากข้อมูลชุดสืบสวนนะครับเขาก็บอกว่าบางคนเนี่ยมีการเอากาวร้อนทาครึ่งนิ้ว
1: ครับ
2: แล้วก็ปั๊มบางคนเอาสกอตเทปใส่ติดคำถามก็คือเขาทำแบบนี้ทำไมทำแบบนี้เพราะว่าถ้าคุณปั๊มลายนิ้วมือแบบเต็มนิ้วเนี่ยข้อมูลในระบบของกรมการปกครองเนี่ยมันก็จะวิ่งเห็นว่าคนคนนี้มีสัญชาติอยู่แล้ว อย่างการตรวจรอบนี้ 5,000 คนนะครับ
1: ครับ
2: ที่ทำถือว่าตัวเลขเยอะพอสมควร
1: ที่กระพือปีกันนี่นะฮะ
2: ที่กระพือปีกันเนี่ยฮะ 5,000 คน
1: ครับ
2: เยอะพอสมควรครับซึ่งทุกคนเนี่ยที่ตรวจสอบเนี่ยตอนนี้เกินครึ่งแล้วนะฮะที่พบว่ามีสัญชาติเดิมอยู่แล้วมีทั้งจีนมีทั้งเมียนมานอกจากนี้เนี่ยนอกจากกระบวนการปลอมลายนิ้วมือแบบครึ่งท่อนเนี่ยยังมีการสร้างบ้านผีนะฮะในช่วงปีนี้เนี่ยเราจะได้ยินแบบชุดปฏิบัติการที่กรมการปกครองเขาสร้างมาโดปันไนเนี่ยเขาไปลุยบ้านผีกันมาเยอะแยะไปหมดจริงๆบ้านผีในหลายพื้นที่อย่างโคราชเองเคสแบบพ่อทิพย์ที่โคราชนะนี่ผมเกริ่นนิดนึงนะคุณผู้ชมอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากับประเด็นนี้แหละบ้านผีโคราชยังมีบ้านนะครับแต่ไม่มีคนอยู
1: ่
2: แต่เคสชัยปราการเนี่ยผมว่าสุดจริงๆฮะมีบ้านผี3หลังแต่ไม่มีบ้านเลยฮะ
1: คือบ้านก็ไม่มี
2: บ้านไม่มีที่ไม่มีไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนบ้านผีจริงๆเพราะว่ามีแต่น่าจะมีแต่วิญญาณบ้านหลังนี้ครับ
1: เคสพ่อทิพย์มีบ้านและเอาคนไปยัดอยู่ในทะเบียนเคสชัยปราการแม้แต่บ้านก็ไม่มี
2: มีแต่ทะเบียนบ้านนะ
1: มีแต่ทะเบียนมีแต่ที่ดินเงี้ย
2: ใช่ครับผู้ต้องหารอบนี้8คนถึงมีกำนันผู้ใหญ่บ้านด้วยเพราะว่ามีส่วนรู้เห็นในการออกทะเบียนบ้านนั้นเป็นเท็จ
1: ครับ
2: แล้วก็รับรองกลุ่มคนที่เข้ามาอยู่เป็นเท็จผมลืมเล่าว่าบ้าน3หลังเนี่ยเจ้าบ้านเนี่ยเป็นเมียนมาด้วยนะฮะ
1: โอ้คือนี่คือสิ่งนี่คือสิ่งที่คุณเจษดาบอกว่าสิ่งที่น่ากังวลจริงๆคือคนในกระบวนการเป็นคนออกแบบเทคนิคเหล่านี้นะ
2: ใช่ครับ
1: ก็คือคนที่เป็น
2: เอาง่ายๆก็คือคนที่โดนจับตำแหน่งใหญ่ที่สุดคือนายทะเบียนคือปลัดอำเภอซึ่งเขาเป็นคนที่รู้เรื่องของกระบวนการทางทะเบียนดีที่สุดเรื่องทะเบียนราษฎรจะทำยังไงหลบเลี่ยงไงคนคนนี้ถ้าใช้ในเขาเรียกว่าถ้าใช้ในมุมมองที่ถูกต้องเนี่ยถือว่าเป็นคนที่เก่งควบคุมระบบทะเบียนราษฎรสร้างความมั่นคงได้ดีแต่ถ้าใช้ในอีกมิติทางลบเนี่ยก็ถือว่ารู้ลึกรู้สุดจะโกงแบบไหนเลี่ยงได้พอสมควร
1: ออกมาอย่างที่เห็นนะ
2: เป็นโจทย์สำคัญอ
1: ันนี้คือเหตุผลที่ว่าทำไมไปกระพือปีกนางฟ้ากันแล้วผ่านได้เพราะจริงๆแค่ครึ่งนิ้วมันไม่ควรจะผ่านได้
2: ใช่ครับ
1: ผ่านได้ก็เพราะว่ามีคนให้ผ่าน
2: ใช่
1: นะครับกระบวนการที่ไปตรวจสอบเจอเนี่ยมันเบาะแสมันเริ่มต้นขึ้นยังไงเรื่องนี
2: ้คืออย่างกรณีของชัยปราการเนี่ยจริงๆมีข้อร้องเรียนมาตั้งแต่ช่วงปี2565นะถ้าผมจำไม่ผิดหรือ67นี่แหละครับมีคนร้องเรียนไปที่ปปช.ภาค5ก่อน

0: รอบนั้นเนี่ยปปชภาค5ลงไปตรวจสอบแล้วแล้วก็พบเบาะแสว่าอ๋อมันมีการทำจริงแล้วพบด้วยว่ามีการทุจริตจริงๆรอบนั้นเนี่ยมีการสั่งเพิกถอนคนที่สวมสิทธิ์เนี่ยไป74คนแล้ว
1: ครับ
0: แต่ว่ายังไม่มีการดำเนินคดีอาญากับทางเจ้าหน้าที่รอบนี้กรมการปกครองเลยยกทีมไปอีกทีนึงเพื่อที่จะไปไล่เช็คระบบทั้งหมด
1: ปรากฏว่าเจอ
0: 5,000 คน
1: 5,000 5,000 นี้ต้องเพิกถอนทั้งหมด
0: 5,000 เนี่ยตอนนี้เพิกถอน74รอบนี้บวก22
1: ครับ
0: ก็น่าจะประมาณราวๆ100ก่อนตอนนี
1: ้
0: แล้วก็จำนวนที่เหลืออีกประมาณ 4,000 กว่าๆเนี่ยอันนี้มันจะต้องตรวจสอบอีกทีนึงซึ่งเขาสงสัยแล้วแหละเพราะมันเกิดอยู่ในช่วงเดียวกันคือวิธีการตรวจสอบเนี่ยเขาจะต้องเอารูปพรรณสันฐานที่ถ่ายไว้ตอนทำบัตรเอารูปเนี่ยไปวิ่งเช็คระบบไบโอเมตริกของตำรวจตม.
1: ครับ
0: ถึงจะรู้ว่าอ๋อคนคนนี้มีสัญชาติเดิมหรือเปล่าซึ่งก็ไม่การันตีนะครับว่า 4,000 กว่าเนี่ยจะใช่ทั้งหมดไหม
1: บางคนอาจจะได้โดยถูกต้องนี
0: ้ใช่ครับแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาจากที่เช็คเนี่ยไอ้ตัวเลือกที่มันเหลืออยู่เนี่ยส
1: ่
0: วนใหญ่ก็ใช่เกือบทั้งหมดนะครับ
1: จริงๆปัญหาที่เราไล่เรียงกันมาก่อนหน้านี้มีเรื่องพ่อทิพย์ซึ่งคนตกใจกันมากนะฮะพ่อทิพย์เนี่ยตอนนี้ก็มีเคสชัยประการอีกคนในระบบเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยทั้งสิ้นนะ
0: ใช่ครับ
1: ทางรัฐหรือว่าทางส่วนกลางฝ่ายบริหารนี่เขาจะจัดการกันยังไง
0: ผมว่าเป็นโจทย์ใหญ่สำคัญนะเพราะว่าจริงๆถ้าคุยกันวงในเนี่ยงานทะเบียนราษฎ
1: ร
0: เนี่ยถ
1: ือ
0: ว่าเป็นแดนสนธยาของกรมการปกครองอยู่พอสมควรผมว่ามีความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องการทุจริตในสำนักทะเบียนมานานแล้วแต่ว่าพอปีนี้เขาฟอร์มทีมโดปันไนขึ้นมาได้ตอนแรกเขาตั้งเป็นชุดนะฮะเขาคงคิดว่าการลุยมันคงไม่ได้ผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดขนาดนี
1: ้
0: แต่ล่าสุดนี่ตั้งเป็นศูนย์เรียบร้อยตั้งเป็นศูนย์เป็นสำนักในกรมการปกครองเรียบร้อยแปลว่าจริงๆแล้วการทุจริตมันเยอะมากคำถามในทุกๆเคสก็คือการทุจริตเนี่ยระบบคุณรัดกุมหรือยัง
1: อ
0: ธิบดีกรมการปกครองเนี่ยเขาย้ำเสมอนะครับว่าระบบเนี่ยพัฒนาอยู่ต่อเนื่องดีใช้ AI ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ปัญญาประดิษฐ์เนี่ยเข้ามาช่วยในการสกรีนเรื่องของการทุจริตแต่ปัญหาสำคัญก็คือเขาเรียกว่า human error เรื่องของคน
1: นั่นน่ะสิ
0: การทุจริตผ่านตัวบุคคลเนี่ยผมว่ายังไม่มีคำตอบชัดเจนนะครับจากกรมการปกครองว่าท้ายที่สุดแล้วจะแก้ไขปัญหานี้ยังไง
1: เพราะการจัดการในเรื่องคนมันยากกว่าระบบเยอะนะคร
0: ับ
1: มันเลื้อยไปได้ตอนนี้มีความเป็นไปได้ไหมว่าที่จะต่อยอดไปในพื้นที่อื่นความเสี่ยงที่จะมีเคสแบบนี้เกิดขึ้นอีก
0: ผมว่ายังมีอีกหลายเคสที่ยังจ่อนะ
1: นี่ที่เดียว 5,000 นะ 5,000 ต้องสงสัยนะใช่ไหมครับ 5,000 นี่ต้องสงสัยยังไม่รู้ที่อื่นมีขนาดไหนนะครับ
0: จริงๆเยอะมากครับเพราะว่าถ้าตามข้อมูลคร่าวๆที่มีการเขาเรียกว่าที่มีการแบบทำรีเสิร์ชกันไว้หรือคาดการกันไว้เนี่ยการทุจริตมีเป็นหลักแสนซึ่งก็จะแยกไปต่างๆมีทั้งการสวมบัตรเลข7การออกบัตรเท็จอย่างพ่อทิพย์เนี่ยก็คือจริงๆพ่อทิพย์เนี่ยเดี๋ยวผมเล่าย้อนให้คุณวิชัยฟังนิดนึง
1: ครับ
0: จริงๆพ่อทิพย์อันตรายกว่าบัตรเลข0นี่นะครับเพราะบัตรเลข0เนี่ยยังไม่ได้สัญชาติไทยโอเคแหละอาจจะมีสิทธิ์บางอย่างหรือว่าถ้าเรียนจบปริญญาตรีคุณก็อาจจะมีสิทธิ์ในการยื่นขอสัญชาติไทยได้ในอนาคตซึ่งก็อาจจะยากอยู่พอสมควรแต่ว่าพ่อทิพย์เนี่ยเกิดปั๊บเนี่ยลูกได้สัญชาติไทยเลยนะครับ
1: คุณไทยเลย
0: เป็นคนไทย 100% ทันที
1: ครับ
0: ซึ่งสามารถเอาไปใช้อย่างอื่นได้แล้วสิ่งที่น่ากลัวคือคนกลุ่มนี้มักจะถือ2สัญชาติคือถือสัญชาติไทยเสร็จถือสัญชาติต้นกำเนิดของตัวเองด้วยเวลามีปัญหาในประเทศไทยหอบทรัพย์สินทุกอย่างสร้างปัญหาไว้ในประเทศไทยแล้วกลับไปอยู่ประเทศต้นทาง
1: กลับบ้านได้อีกนะครับเรื่องนี้ความยากก็อย่างที่ผมบอกที่นี่พ่อทิพย์เนี่ยก่อนหน้านี้เราเคยทราบแล้วว่าโอ้โหผลประโยชน์มันเยอะแยะซับซ้อนในกรณีของเคสอย่างชัยประการอย่างเนี้ยลำพังบัตรเลขศูนย์คนที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องไปอำนวยความสะดวกให้เนี่ยเขาได้ผลประโยชน์กลับมาเยอะขนาดไหน
0: แม็กซิมัมสุดรายหัวเนี่ยพบว่ามียอดเงินอยู่หนึ่งแสนบาท
1: ต่อหัวบัตรเลขศูนย์เนี่ยนะ
0: ต่อหัวครับ
1: โอ้โห
0: ซึ่งโอเคแหละผมว่าอาจจะไม่ได้ทุกเคสที่ 100,000 บาทอาจจะเป็นเคสที่ยากหรืออาจจะเป็นเคสที่แบบต้องทำเอกสารเยอะแต่ผมว่าการทุจริตแบบนี้ผมเห็นใจหลักหมื่นขึ้นครับ
1: โอ้โหไม่มีน้อยกว่านี้นะ
0: ไม่มีน้อยกว่านี้บางบัตรบางพื้นที่อย่างชัยประการเนี่ยเราเจอแม็กซิมัมที่แสนนะครับเรายังไม่รู้ว่าอีก 5,000 กว่าคนที่ยังเหลือเนี่ยถ้าเขาเรียกสอบปากคำสืบสวนกันจริงๆอาจจะเจอตัวเลขที่เยอะกว่านี้เพราะในพื้นที่อื่นเนี่ยมันเคยเจอตัวเลขหลักล้านบาท
1: ครับ
0: บัตร1ใบ
1: ขั้นตอนต่อไ
0: ปแ
1: ผนการของทีมที่เขาเข้าไปลุยตรวจสอบเรื่องพวกนี้เขาจะทำอะไรครับ
0: จริงๆกรมการปกครองเนี่ยเขาบูรณาการร่วมกันกับหลายหน่วยงานท
1: ั้
0: งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ DSI ปปช.ปปท.ในการที่จะลุยตรวจสอบคือมันเป็นการตรวจสอบที่ต้องครบวงจรคือปปท.ปปช.ก็วิ่งตามอำนาจตัวเองตำรวจก็ไปเรื่องของเส้นเงินไปนั่นไปนี่แล้วก็คือจริงๆเขาเหมือนเขาเซตมันเป็นคณะทำงานนี้ขึ้นมาฮะหลายหน่วยงานจะมีตัวแทนของเขาแล้วก็ ค่อยๆไล่ขยาย

0: ขยายประเด็นไปเรื่อยๆในพื้นที่ที่มันเกิดขึ้นนะฮะ
1: คงต้องใช้เวลาอีกนานเลย
0: ผมว่าอีกนาน
1: นะครับโดยเฉพาะกรณีของ 5,000 นี่ก็คงไม่ได้จบเร็ว
0: ใช่ครับ
1: ในการตรวจสอบเพราะว่านี่ผ่านมาก็ได้แค่ร้อยกว่านะครับที่เป็นการตรวจสอบอย่างชัดเจนช่วงนี้ขอบคุณคุณเจษดานะครับคุณผู้ชมครับเราเกาะติดต่อเนื่องในประเด็นการสืบสวนสอบสวนแบบนี้รวมถึงประเด็นทางการเมืองความมั่นคงต้องรอดูว่าสัปดาห์หน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะขับเคลื่อนงานของตัวเองต่อไปในลักษณะแบบไหนติดตามได้ในทุกช่วงข่าวของไทย PBS นะครับวันนี้ Newsroom ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: อัปเดตผลการเลือกตั้งซ่อมสสเขต3อุดรธานีกันหน่อยนะครับตอนนี้เริ่มรายงานผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของประชาสัมพันธ์จังหวัดนะครับเดี๋ยวดูกันหน่อยครับสำหรับผู้สมัคร3คนจาก3พรรคนะครับอันดับ1ครับคุณอธิการนะครับเป็นผู้สมัครจากพรรคภูมิใจไทยนะครับต้องเล่าให้ท่านผู้ชมฟังว่าเดิมทีเนี่ยอดีตสสเขต3ของอุดรธานีเนี่ยเป็นผู้สมัครจากของภูมิใจไทยอยู่แล้ว
3: แ
2: ต่เสียชีวิตนะครับอันนี้ก็เลยต้องมีการเลือกตั้งซ่อมและตอนนี้คะแนนที่มาเป็นอันดับ1ก็คือคุณอธิการครับ 28,196 คะแนนครับส่วนอีก2ท่านนะครับที่คะแนนตามมาครับก็คือเป็นผู้สมัครคุณขจิตนะครับดูอีกครั้งนะครับท่านผู้ชมครับอันดับ1คุณอธิการ 28,196 คะแนนครับรองลงมาเป็นคุณขจิต 9,232 คะแนนนะครับแล้วก็คุณคำผัน 3,464 คะแนนครับนี่เป็นการรายงานนะครับยังไม่เป็นทางการครับ
3: และช่วงเวลานี้วอลเลย์บอลสาวไทยกำลังลุ้นคว้าตั๋วโอลิมปิกนะคะในการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียกันอยู่นะคะไปติดตามเพิ่มเติมกับคุณวิริยะตนุกูลกิจค่ะ

0: สวัสดีครับตอนนี้นักกอล์ฟสาวไทยแม้จะตามทางด้านของจีนอยู่2ต่อ1เซตนะครับแต่ว่าเซตที่2เราก็มีโอกาสสูงอยู่เหมือนกันครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ครับเราไปดูทัพนักตบสาวญี่ปุ่นเนี่ยโชว์ฟอร์มแกร่งเหนือชั้นไล่ต้อนเอาชนะทีมชาติอิหร่านไปอย่างเด็ดขาด3เซตรวดคว้าอันดับที่3ในศึกวอลเลย์บอลหญิงคิงแคมป์เอเชีย2026ที่ประเทศจีนนะครับโดยวาดะระเบิดฟอร์มเก่งกดไป19แต้มครับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงคิงแคมป์เอเชียรอบชิงอันดับ3ที่เทียนจินประเทศจีนเป็นการเจอกันระหว่างทีมชาติญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นเนี่ยเขาแพ้เรามาในรอบ4ทีมเมื่อวานนี้นะครับเจอกับทีมชาติอิหร่านที่เข้าสู่รอบนี้ได้เป็นครั้งแรกเซตที่1ญี่ปุ่นเริ่มต้นได้อย่างดุดันคุมจังหวะเกมบุกได้ดีกว่านะครับแล้วก็ปิดเซตแรกไปได้ก่อน25ต่อ21เซตที่2ญี่ปุ่นอาศัยบอลสูงและความหลากหลายทำคะแนนทิ้งห่างเอาชนะไปไม่ยากนะครับ25ต่อ16เซตที่3อิหร่านก็พยายามฮึดสู้นะครับจนเบียดแต้มลากยาวไปจนถึงช่วงดิวก่อนที่จะเป็นญี่ปุ่นเก๋ากว่านะครับเบียดชนะไปอย่างหวุดหวิด26ต่อ24ทำให้ญี่ปุ่นชนะอิหร่านไป3เซตรวดเกมนี้ยูกิโกะวาดะทำคะแนนสูงสุดให้กับญี่ปุ่นนะครับ19แต้มตบไป15บล็อกไป2เสิร์ฟเอสไปอีก2นะครับอีกคนหนึ่งก็คือบอลเร็วนะครับฮารุโยชิมามูระทำได้14คะแนนญี่ปุ่นคว้าอันดับที่3 2สมัยติดต่อกันแล้วก็ได้สิทธิ์ไปแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกในปีหน้าที่สหรัฐอเมริกาและแคนาดารายการต่อไปของญี่ปุ่นก็คือการลงสนามในฐานะเจ้าภาพของศึกเอเชียนเกมที่นาโกย่านะครับส่วนตอนนี้การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศของนักตบสาวไทยเจอกับเจ้าภาพจีนซึ่งทั้ง2ทีมยังไม่แพ้ใครในรายการนี้นะครับซึ่ง6คนแรกโค้ชออสยังคงชุดเดิมก็คือนำโดยบีมพิมพิทยาอมสินบุ๋มบิ๋มแนนทัศน์ดาวทิพย์แก้วกัลยาชมพู่พรพันธ์นะครับตอนนี้สถานการณ์ล่าสุดเป็นเราตามอยู่1ต่อ2เซตแต่ว่าตอนนี้เราได้เซตพอยต์ของเซตที่3นะครับซึ่งถ้าหากเราทำได้ก็จะต้องไปแข่งขันต่อในเซตที่5นะครับซึ่งผู้ชนะในนัดนี้นอกจากจะคว้าแชมป์เอเชียแล้วยังเป็นยังได้สิทธิ์1ใน12ทีมนะครับที่จะได้สิทธิ์เข้าแข่งขันโอลิมปิกเกมในปี2028ที่สหรัฐอเมริกาครับแม้สโมสรจากไทยนะครับจะพลาดคว้าแชมป์ฟุตบอลเทยินเยาวชน17ปีนานาชาติแต่นี่ถือว่าเป็นเวทีสำคัญนะครับให้นักเตะไทยได้พัฒนาศักยภาพสู่อาชีพและทีมชาติไทยในอนาคตครับฟุตบอลเยาวชนนานาชาติรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเทยิน U17 New Generation 2026ที่สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาจังหวัดนครปฐมรอบชิงนะครับอัปสัญชายูไนเต็ดเจอกับ PVF จากเวียดนามโดยทั้ง2ทีมเนี่ยเปิดเกมแรกกันอย่างสนุกก่อนที่ทีมจากเวียดนามจะชนะไปด้วยสกอร์ 4-0คว้าแชมป์ไปครองส่วนอันดับ3เป็นของแชมป์เก่าท่าข้ามชลบุรี FC ครับหลังชนะพราหมณ์ FC ไป 9-0 นะครับแม้ทีมจากไทยจะพลาดแชมป์รายการนี้แต่ว่าเป็นเวทีฉายแววให้กับน้องแอร์พอร์ตชนาทิพย์เทียนขาวจากท่าข้ามชลบุรีที่คว้าตำแหน่งดาวซันโบ5ประตูน้องแอร์พอร์ตยอมรับว่าเสียดายที่พลาดคว้าสิทธิ์เข้าชิงนะครับแต่นี่ถือเป็นประสบการณ์สำคัญในการต่อยอดในอนาคตฟุตบอลอาชีพและทีมชาติไทยในอนาคตด้วยนะครับจากนั้นเราไปต่อกันที่บรรยากาศของฟุตบอลลีกอาชีพของไทยโดยเฉพาะในไทยลีก3ที่ร่วมประกาศความพร้อมกันอย่างคึกคักเริ่มจากดร.บัญชาเกิดมณีอธิการบดีมหาวิทยาลัยธนบุรีประธานสโมสรธนบุรียูไนเต็ดอันดับ2โซนตะวันตกเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาร่วมเปิดตัวนักเตะนำโดยปาสกาลโอชิโอมาชิเนดูเคนเนดี2กองหน้าชาวไนจีเรียนะครับแล้วก็คาบิเน่เกอีต้าแนวรับชาวกินีแล้วก็อาร์สุเรเดตกลั่นขำนะครับนักเตะสารพัดประโยชน์ที่เป็นคีย์แมนของม้าศึกฝั่งทนโดยโค้ชเพชรเพชรประเสริฐแจ่มแช่มนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทีมตั้งเป้าพาทีมเลื่อนชั้นสู่ไทยลีก2ให้ได้โดยเกมแรกธนบุรีเตรียมเปิดบ้านเจอกับอสัญชัญยูไนเต็ดในวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้ที่สนามมอธนบุรีครับ
1: ก็เป้าหมายก็ยังในรอบโซนก็ยัง1ใน2ครับเพื่อที่จะไปแชมเปี้ยนลีกครับแล้วก็ฟุตบอลถ้วยทุกถ้วยครับเราจะทำให้มันดีที่สุดครับ
2: ตอนนี้ทีมพร้อมขนาดไหน
1: ก็ 90% ครับเหลือแค่ลงรายละเอียดแทคติกในแต่ละแมตช์เท่านั้นเอง
0: จากนั้นไปกันที่สนามไทยเบสฟุตบอลอะคาเดมี่นะครับนายกิตติรัตน์ระนองประธานสโมสรพราแบงคอกพร้อมด้วยโค้ชจุ่นจตุพรประมลบานหัวหน้าผู้สอนและผู้สนับสนุนร่วมประกาศความพร้อมลงแข่งลีกอาชีพต่อเนื่องปีที่6ในฐานะแชมป์ไทยลีก3โซนภาคกลางฤดูกาลที่ผ่านมาโดยพรามเนี่ยยึดหลักฟุตบอลฟาร์มสร้างนักเตะขึ้นสู่ทีมชาติตั้งแต่เยาวชนจนถึงชุดใหญ่นำโดยชวันวิทย์แซ่เล้านะครับแนวรุกจากทีมชาติไทยพร้อมด้วยอิสมาอิลาดียัลโลแนวรุกชาวอังกฤษในวัย25ปีอดีตเด็กบ้านของอาร์เซนอลและก็ไบรตันรวมถึงเด็กบ้านของพรามนะครับก็คือไอซินโยครับวชิรวิทย์ทับเมืองปีกวัย20ปีร่วมผนึกกำลังเป้าหมายเลื่อนสู่ไทยลีก2โดยเกมแรกพรามจะบุกไปเยือนมอเกษมบัณฑิต FC ในวันเสาร์ที่19กันยายนนี้นะครับส่วนย้อนกลับไปดูการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียรอบชิงชนะเลิศนะครับตอนนี้สนุกมากนะครับและสาวไทยเสมอกับจีนอยู่2ต่อ2เซตต้องไปว่ากันต่อในเซตที่5ที่จะเล่นการ15คะแนนนะครับโอกาสโอลิมปิกของเราเนี่ยอยู่แค่เอื้อมเท่านั้นนะครับในการเล่นเซตที่5ซึ่งตอนนี้เราก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าเราจะสามารถกดดันจีนได้หรือไม่นะครับเพราะว่าตอนนี้ถ้ามองแล้วเกมรุกผสมของไทยกลับมานะครับเราต้องบีบเขาให้ได้ตั้งแต่ช่วงต้นเซตเลยครับสำหรับนักตบสาวไทยเนี่ยก็จะกลับมาถึงไทยวันพรุ่งนี้นะครับเวลา 15:15 นาทีที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับก่อนที่จะไปแข่งขันเอเชียนเกมนะครับในวันที่16ถึง22กันยายนนี้ครับคุณปิยพิมลกุจจสดาครับ
3: ขอบคุณคุณวิริยะค่ะ
4: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับถ้าพูดถึงแรงงานและค่าครองชีพเรื่องค่าจ้างขั้นต่ำมักจะเป็นประเด็นเสมอนะครับติดตามกับนักข่าวพลเมืองนักศึกษาภาควิชาบรอดแคสติ้งและการผลิตสื่อสตรีมมิ่งคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพครับ

0: ขั้นต่ําที่ควรเป็นพื้นฐานของชีวิตแต่ตอนนี้ดันกลายเป็นเพดานที่คอยกดทับคนเอาไว้สิ่งที่สังคมกำลังให้ความสำคัญในตอนนี้ไม่ใช่คำถามแค่ว่าค่าแรงขั้นต่ำพอไหมแต่ควรเป็นทำไมคนที่เขาทำงานหนักมาทั้งวันเขาถึงยังไม่ได้ใช้ชีวิตของตัวเองทั้งที่เขาก็ทำงานเหมือนกันคิดยังไงกับค่าแรงขั้นต่ำที่ได้ในทุกวันนี้บ้างคะ
1: มันก็ไม่พอกินอ่ะเพราะว่า372บาทไหนจะค่ารถค่าน้ำมันค่า

0: ข้าวค่ะข้าวสารค่ะอะไรอย่างเงี้ยไข่เงี้ยน่าจะส่งลูกบ้างส่งแม่บ้างทั้งแม่ทั้งลูกใช่ไหมสามคนที่บ้านเงี้ยแล้วทางบ้านก็ต้องใช้ต้องกินที่บ้านทุกวันนี้ก็ต้องโอ้ก็เหมือนที่กรุงเทพเลยเนาะต้องมีค่าใช้จ่ายค่านู่นค่านี่ค่านั่นอะเยอะเลยลำบากก็เราก็อยากมีชีวิตที่แบบว่ามันดีกว่าเดิมอะเรามาทำงานนี่ก็20-30ปีแล้วเนาะแล้วก็อยากมีอะไรที่รากฐานมั่นคงที่จะไปอยู่บ้านเงี้ยดูแลแม่เงี้ยเราก็สู้แล้วก็กู้ทั้งสู้ทั้งกู้ไม่มีอะไรจะกู้แล้วเนี่ยก็อยากให้ท่านรัฐบาลอ่ะเห็นใจแรงงานอย่างเราบ้างเงี้ยวันหนึ่งอ่ะมันไม่พอกินจริงแล้วก็อยากให้ขึ้นค่าแรงอ่ะให้จัก450ก็ยังดีแล้วก็ฝากถึงเพื่อนแรงงานทุกคนก็เราก็ช่วยเป็นกำลังใจรัฐบาลดันให้เราอนุมัติให้เราได้มีค่าแรงมีชีวิตและลมหายใจสู้ต่อไปด้วยกันเนี้ยถึงจะหนักบ้างก็ต้องสู้อะเรามันก็ต้องสู้เนาะก็วอนให้รัฐบาลเห็นใจด้วยเนี้ย
1: ใน10ปีที่ผ่านมาค่าแรงขั้นต่ำเพิ่มขึ้นประมาณ100บาทแต่พอค่าแรงขึ้นราคาสินค้าก็ขึ้นตามกันหมดจากเดิมก๋วยเตี๋ยวราคา35บาทปัจจุบันราคาขึ้นเป็น50บาทจนเกิดเป็นวงจรที่ทำให้ทุกอย่างแพงขึ้นตามกันไปหมดสุดท้ายนี้การเพิ่มค่าแรงทำให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้นจริงหรือแค่ทำงานหนักวันแล้วรัฐบาลจะแก้ปัญหานี้อย่างไรเพราะนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขแต่มันคือการต่อสู้ดิ้นรนกับระบบที่คอยกดทับพวกเขาเอาไว้

0: ืนนี้มีคำเตือนหลายพื้นที่นะคะที่เสี่ยงภัยฝนสะสมแล้วอาจจะเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มติดตามเพิ่มเติมกับคุณนิตยากิรติเสริมสินค่ะ
1: สวัสดีค่ะคืนนี้จนถึงวันอังคารต้องเฝ้าระวังจังหวัดเสี่ยงภัยน้ำท่วมหลักดินโคลนถล่มนะคะเพราะว่าในอีกหนึ่งวัดเสี่ยงสูงนะคะหลายอำเภอโดยเฉพาะพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคอีสานด้านตอนบนนะคะทางด้านของภาคตะวันออกนะคะก็มีความเสี่ยงเช่นเดียวกันค่ะเนื่องจากว่าในระยะนี้ร่องมรสุมของไทยนะคะได้เลื่อนลงมาพาดผ่านพื้นที่ทางด้านของภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบนแล้วนะคะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับระยะนี้ประเทศไทยมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะที่ยังคงพัดปกคลุมทางด้านของอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับช่วงนี้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะโดยมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ 2-3 เมตรบริเวณใดที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนั่นเองค่ะสำหรับปริมาณฝนสะสมวันนี้นะคะจะพบว่าฝนสูงสุดวันนี้อยู่ที่จังหวัดนครนายกนะคะก็จะพบว่านะคะนครนายกมีฝนสูงสุดอยู่ที่137มิลลิเมตรนะคะถัดมาค่ะเป็นที่จังหวัดพังงา99มิลลิเมตรกาฬสินธุ์89มิลลิเมตรกาญจนบุรี80มิลลิเมตรแม่ฮ่องสอน83มิลลิเมตรและลพบุรี69มิลลิเมตรค่ะวันนี้สทช.ยังคงเตือนพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสะสมน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่2กันยายนนี้พบ17จังหวัดจับตาสูงสุดนะคะเสี่ยงภัยนะคะภาคเหนือได้แก่เชียงใหม่เชียงรายน่านพะเยาพิษณุโลกแพร่ลำปางตากและจังหวัดแม่ฮ่องสอนภาคอีสานได้แก่ขอนแก่นนครราชสีมาบึงกาฬเลยหนองบัวลำพูนะคะส่วนพื้นที่ทางภาคกลางได้แก่กาญจนบุรีภาคตะวันออกที่จันทบุรีและจังหวัดตราดและภาคใต้พังงาและจังหวัดระนองเสี่ยงสูงสุดของภาคค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปติดตามแนวโน้มสภาพอากาศในแต่ละภาคกันค่ะ

0: คุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามสภาพอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ช่วงนี้ติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณวรรณชนกสังฆเวชครับ

สวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์สมเด็จพระราชาธิบดีพระองค์ใหม่ในการที่สมเด็จพระราชาธิบดีฮารันที่5แห่งนอร์เวย์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่28สิงหาคม2569ฝ่าพระบาทหม่อมฉันและพระราชินีรู้สึกเศร้าใจอย่างยิ่งที่ได้รับทราบว่าสมเด็จพระราชาธิบดีฮารันที่5พระราชบิดาของฝ่าพระบาทเสด็จสวรรคตพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ได้เข้าใกล้ชิดอยู่ในจิตใจของประชาชนซึ่งทรงได้รับการรำลึกถึงและทรงเป็นที่เคารพยิ่งตราบนานเท่านานด้วยพระวิสัยทัศน์การอุทิศพระองค์และการทรงงานตลอดพระชนชีพเพื่อความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประชาชนของพระองค์เราทุกคนในประเทศไทยขอร่วมกับประชาชนชาวนอร์เวย์ถวายความอาลัยต่อการสูญเสียอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้ทั้งขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังฝ่าพระบาทพระราชวงศ์และประชาชนชาวนอร์เวย์ในช่วงเวลาของความทุกโศกของประเทศอันใหญ่หลวงครั้งนี้ตลอดรัชสมัยของสมเด็จพระราชาธิบดีฮารันที่5สัมพันธไมตรีระหว่างพระราชวงศ์และประชาชนของเราทั้งสองมีความใกล้ชิดสนิทสนมเป็นพิเศษและอย่างรากลึกจากอดีตจวบจนปัจจุบันด้วยความเข้าใจอันดีการยกย่องให้เกียรติปณิธานและความไว้เนื้อเชื่อใจที่มีต่อกันมิตรภาพอันทรงคุณค่าและมีความหมายนี้จะยังคงดำเนินต่อไปอย่างแน่นแฟ้นมั่นคงและเจริญงอกงามต่อไปในอนาคตความอาทรห่วงใยของเราจะยังคงอยู่กับฝ่าพระบาทพระราชวงศ์และประชาชนชาวนอร์เวย์เพื่อน้อมรำลึกถึงรัชสมัยอันร่มเย็นเป็นสุขและเปี่ยมด้วยคุณธรรมของสมเด็จพระราชาธิบดีฮารันที่5ผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักยิ่งของราชอาณาจักรและประชาชนพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระอนุวงศ์ทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสีพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 นนายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมรวม8รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพมาตั้งแต่เวลา 5:30 นถึงเวลา 7:00 นซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดอนงคารามที่สวดพระอภิธรรม7คัมภีร์บทพระธรรมใหม่พระสหัสสนัยและพระอภิธรรมมัตสังคหะโดยใช้ทำนองกะเวลา 11:00 นนายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรี

เป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการถวายพัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพระหว่างเวลา 7:00 นถึง 17:30 นจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดปยุรวงศาวาสทั้งนี้หนึ่งในบทสวดของพระพิธีธรรมคือพระอภิธรรม7คัมภีร์เป็นพระธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนามีเนื้อหาอธิบายธรรมชาติของชีวิตจิตใจและกฎเหตุแห่งปัจจัยเพื่อเตือนสติให้ตระหนักถึงความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งและการดำเนินชีวิตด้วยสติและปัญญาเวลา 17:00 นพลตรีหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดบวรนิเวศวิหารจำนวน4รูปสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์บทพระธรรมใหม่พระมหัสนัยและพระอภิธรรมมัตสังคหะโดยใช้ทำนองสรพัญญะส่วนวัดปยุรวงศาวาสจำนวน4รูปสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์บทพระธรรมใหม่พระสหัสนัยและพระอภิธรรมมัตสังคหะโดยใช้ทำนองเลื่อนเวลา 19:00 นายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีพระพิธีธรรม8รูปสวดพระอภิธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามที่สวดพระอภิธรรม7คัมภีร์บทพระธรรมใหม่พระสหัสนัยและพระอภิธรรมมัตสังคหะโดยใช้ทำนองเลื่อนและวัดราชสิทธารามที่สวดพระอภิธรรม7คัมภีร์บทพระธรรมใหม่พระสหัสนัยและพระอภิธรรมมัตสังคหะโดยใช้ทำนองกะโดยตลอดทั้งวันมีประชาชนและคณะบุคคลจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอาทิคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านหนองมะอึหมู่ที่4อำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับเขตสะพานสูงกรุงเทพมหานครสมาคมนักเรียนเก่าต่างประเทศประเทศไทยและโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือพัฒนาคุณภาพชีวิตและคืนคนดีสู่สังคมหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นาวาอากาศเอกหญิงสมโชดกชาคีรยัตขออภัยค่ะชาคีรัตและคณะนางจำเนียรรัชชะและคณะโครงการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ต้นแบบตามแนวชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริวัดเขาสาลาอตุลฐานะจาโรจังหวัดสุรินทร์นางกิษณาเจริญผลและโรงเรียนเจริญผลวิทยากรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุวรรณคีรีวัดโมลีโลกยารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครวัดทองคุ้งวัดทรงธรรมจังหวัดสมุทรปราการวัดเทพหัสดินเขาผาพึ่งจังหวัดสระแก้ววัดป่าตันวัดบ้านท่อวัดป่าข่อยใต้และวัดท่าหลุกจังหวัดเชียงใหม่สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นบริษัทคอสโมกรุ๊ปจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือคณะศิษยานุศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยานจังหวัดนครราชสีมาครอบครัวแป้นสีและสกุลคชวัฒน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้า

ภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดป่าธรรมโสพลวัดผู้น้อยจังหวัดลพบุรีวัดทับกริดกลางจังหวัดนครสวรรค์วัดศรีบุญเรืองจังหวัดเลยวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครวัดพระนั่ง

0: สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยจังหวัดนครราชสีมาสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดชลบุรีบริษัทโอเรียนเต็ดไทยจำกัดพันเอกเรืองทรัพย์โควินทะและคณะและบริษัทพินโซ่จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดนครอินทร์จังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นครอบครัวแซ่เจงสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครบริษัทเหล็กแผ่นรีดเย็นไทยจำกัดมหาชนนางนุจรีพันโสมและคณะและกองบังคับการตำรวจนครบาล6ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาทจำนวน4รูปตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านหนองมะอึจังหวัดสระแก้วทั้งนี้สำนักพระราชวังแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในวันที่2กันยายน2569เนื่องจากมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันส่วนการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตามปกติตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 15:30 น.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานโครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงดอยม่อนล้านอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ส่งผลให้เกิดการฟื้นฟูป่าต้นน้ำบนดอยม่อนล้านเพิ่มขึ้นจำนวน 4,950 ไร่ช่วยให้ชาวชาติพันธุ์ที่อาศัยบนดอยสูงได้เรียนรู้การทำเกษตรอย่างถูกวิธีสร้างอาชีพสร้างรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1: ก็รู้สึกเสียดายเสียดายที่พระองค์ท่านไม่ได้มาเห็นความสำเร็จของที่นี่จากอดีตที่เป็นภูเขาหัวโล้นจนณปัจจุบันกลับขึ้นมาเป็นภูป่าที่เขียวอุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็จากเดิมที่พระองค์ท่านเสด็จครั้งแรกชาวบ้านยังลืมตาอ้าปากไม่ได้ไม่มีรถยนต์ไม่มีบ้านอยู่แบบนี้ครับก็คือจะเป็นบ้านหญ้าคาเป็นบ้านไม้ธรรมดาแล้วก็ทำให้เรามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแบบเดี๋ยวนี้จากเขาเรียกอะไรนะหน้ามือเป็นหลังมืออ่ะก็คือทำให้ชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสามารถอ่านออกเขียนได้แล้วก็สามารถสื่อสารกับอำเภอข้างล่างอ่ะก็คือสามารถพูดได้จากที่เมื่อก่อนยังไม่เขียนชื่อตัวเองยังไม่เป็นร้องเพลงชาติก็ไม่ได้แล้วก็เดี๋ยวนี้สามารถเขียนชื่อตัวเองแล้วก็สามารถพูดคุยกับคนพื้นราบได้ครับชื่อพระองค์ท่านอ่ะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเป็นพวกกศน.พวกอะไรนะกรมวิชาการพวกนั้นเข้ามาสอนในเรื่องพวกนี้ก็คือให้เราไปเรียนรู้ที่โน่นก็คือตอนเช้าๆอ่ะจะมีการให้เขียนและเขียนชื่อตัวเองก่อนที่จะไปทำงานจะไปเรียนรู้ในศูนย์กันแต่ละถามเนี่ย
0: ด้วยแนวพระราชดำริคนอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืนส่งผลให้โครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยม่อนล้านตำบลป่าตุ้มอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประสบความสำเร็จในการดำเนินงานการฟื้นฟูผืนป่าต้นน้ำจากดอยม่อนล้านที่เคยเป็นเขาหัวโล้นกลับกลายเป็นดอยที่เขียวขจีราษฎรชาวชาติพันธุ์อาทิอาขาปกาเกยอและคชินได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีอาชีพมีรายได้ที่มั่นคงนับเป็นความภาคภูมิใจของชาวชาติพันธุ์ที่ดอยม่อนล้านที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ
2: โดยเมื่อวันที่28มกราคม

0: คม 2547สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรดอยม่อนล้านที่เคยเต็มไปด้วยป่าไม้กลายเป็นเขาหัวโล้นเนื่องจากชนชาติพันธุ์ทำไร่เลื่อนลอยและปลูกฝิ่นด้วยไม่มีความรู้การทำการเกษตรกรรมที่ถูกต้องจึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยม่อนล้านตำบลป่าตุ้มอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่บนพื้นที่สูงกว่า 1,400 เมตรโดยให้ปลูกป่าเพื่อรักษาต้นน้ำเมื่อปีพุทธศักราช2548ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยม่อนล้านมีพระราชดำริให้ปลูกป่าฟื้นฟูต้นน้ำลำธารเพาะขยายพันธุ์พืชหายากเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ไก่ฟ้าหลังเงินและนกแว่นรวมทั้งพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมโดยมีหน่วยงานต่างๆอาทิจังหวัดเชียงใหม่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชให้ความรู้กับชาวบ้านในการอนุรักษ์ป่าร่วมกันปลูกป่ากับชาวบ้านและกรมส่งเสริมการเกษตรกรมปศุสัตว์กรมประมงเป็นต้นร่วมกันพัฒนาอาชีพให้กับราษฎรชาวชาติพันธุ์อาคาปลูกพืชผักผลไม้เมืองหนาวปัจจุบันกาแฟนับเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้แก่ชาวชาติพันธุ์อาข่ามากที่สุดมีบริษัทผลิตกาแฟสำเร็จรูปมารับซื้อถึงในไร่ซึ่งพวกเขาได้ทำไร่กาแฟแบบครบวงจรทั้งการปลูกขายกาแฟเมล็ดกาแฟสำเร็จรูปและยังมีรายได้จากการขายกาแฟออนไลน์ซึ่งพวกเขาได้รับการพัฒนาความรู้ในการทำการเกษตรอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการโดยปลูกกาแฟใต้ร่มไม้ได้เรียนรู้การทำนาแบบขั้นบันไดทำให้มีข้าวกินตลอดปีโดยเฉพาะปลูกมะม่วงได้ผลผลิตมากที่สุดชาวบ้านเริ่มมีรายได้นำไปซื้อที่ดินทำกินที่มีเอกสารสิทธิ์เด็กและเยาวชนชาวชาติพันธุ์ได้รับการพัฒนาการศึกษาที่เหมาะสม
1: ตอนที่ผมรับเสด็จผมคว้าเฝ้าเนี่ยเฝ้าถ้ำฝากบอกผมว่ายังไงแล้วแต่สักวันหนึ่งล่ะชีวิตเราก็จะได้ดีขึ้นตั้งแต่วันนี้ไปเนี่ยนับหนึ่งใหม่เลยนะลูกตั้งแต่วันนี้ไปไม่ต้องคิดว่าจะย้ายไปจะย้ายถิ่นฐานไปโน้นไปนี้ไม่ต้องคิดนะข้าพเจ้ามาดูแลแล้วจะส่งเจ้าหน้าที่มาส่งเสริมการทำไร่ทำนาเพราะถ้าบอกฝากไว้ผมอย่างนี้ครับ
0: โดยมีสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสำนักงานกปร.ได้สนับสนุนงบประมาณต่างๆอาทิการสำรวจศึกษาวิเคราะห์ช่วยอำนวยความสะดวกในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆเร่งรัดติดตามการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุดด้านการท่องเที่ยวดอยม่อนล้านเป็นพื้นที่ที่มีหมอกตลอดทั้งปีทำให้มีอากาศเย็นสบายมีภูมิประเทศที่สวยงามมีวิถีชีวิตประเพณีอันดีงามเป็นเอกลักษณ์จึงเหมาะแก่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมของชุมชนบนพื้นที่สูงซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานโครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชดำริที่พัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อความยั่งยืนไว้เป็นมรดกแก่ประสบนิกรชาวไทย
2: จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ดิฉันวรรณชนกสังฆเวสสวัสดีค่ะ
3: ขอบคุณคุณวรรณชนกครับ
2: ขอบคุณค่ะและทีมนักตบสาวไทยทำประวัติศาสตร์หน้าใหม่ได้สำเร็จนะคะคว้าแชมป์เอเชียไปเอาชนะจีน 3-2 เซตนะคะแล้วก็คว้าตั๋วโอลิมปิก2028เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นครั้งแรกที่ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยจะได้ไปโอลิมปิกด้วยนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับข่าวค่ำคืนนี้เราจะลากันไปด้วยไทย PBS Verify นะคะเป็นคลิปที่ถูกระบุว่าเป็นเหตุปะทะบริเวณแนวชายแดนทหารไทยกับกัมพูชายอดชมเนี่ยสูงกว่า 400,000 ครั้งแต่ตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นคลิปปลอมส่วนช่วงนี้เรา2คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

0: มีทั้งยิงทั้งปาระเบิดครับกับคลิปที่ชวนเข้าใจผิดว่าเป็นเหตุการณ์ระหว่างไทยกัมพูชาที่เกิดขึ้นจริงคลิปนี้เป็นไวรัลที่มีผู้ชมไปกว่า 400,000 ครั้งแต่จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงหรือไม่ไทย PBS Verify มีคำตอบครับไทย PBS Verify สอบถามไปยังเพจ Facebook Bangkok Shooting by Hellpick ผู้โพสต์คลิปต้นฉบับชี้แจงว่าคลิปนี้เป็นภาพยนตร์หนังสั้นเปิดตัวการแข่งขันกีฬายิงปืนทางยุทธวิธีในโอกาสครบรอบ10ปี Marine Tea Gun 2026ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินกองทัพเรือประจำปี2569ครับ
1: ยืนยันตำแหน่งพร้อมแล้วยิงโดนข้าศึกครบตำแหน่งแล้ว
0: ส่วนทหารที่เห็นปะทะอย่างสมจริงในคลิปก็คือนักแสดงซึ่งเป็นทหารเรือจริงๆจากกองพันลาดตระเวนหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินที่มาร่วมแสดงในหนังสั้นโปรโมทงานไม่ใช่เหตุการณ์สู้รบจริงตามชายแดนตามที่มีคนนำไปปั่นกระแสแต่อย่างใดเรื่องนี้ยังได้รับการยืนยันซ้ำอีกครั้งจากพลเรือตีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือที่ออกมายืนยันชัดเจน 100% ว่าคลิปดังกล่าวไม่ได้มาจากเหตุการณ์การสู้รบจริงๆแต่อย่างใดครับสรุปคือคลิปการปะทะกันอย่างดุเดือดที่เห็นนั้นเป็นเพียงคลิปโปรโมทการแข่งขันยิงปืนครับไม่ใช่เหตุการณ์การปะทะกันระหว่างไทยกัมพูชาแต่อย่างใดร่วมกันตรวจสอบข่าวปลอมคัดกรองข่าวจริงไปพร้อมกันกับไทย PBS Verify

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ไทยบันเทิงนะคะเข้าบรรษานี้ค่ะลิเกคณะลูกกบเสียงหวานเปลี่ยนแผนใหม่ค่ะแทนที่จะไลฟ์ขายของประคองตัวอย่างเดียวก็นึกถึงเยาวชนนะคะที่ชื่นชอบการแสดงลิเกว่าน่าจะได้รับโอกาสจากครูลิเกบ้างเลยเปิดเวทีขึ้นมาค่ะสอนไปเลยค่ะสร้างเป็นศิลป์ลิเกลูกกบรุ่นหนึ่งค่ะเสียงหวานไหมอาจจะยังตอบไม่ได้นะคะจนกว่าจะถึงเดือนหน้าในการสอนร้องค่ะแต่ที่เห็นแน่ๆในการสอนรำหน้าเวทีลิเกคณะลูกกบเสียงหวานค่ะน้องๆเนี่ยมีความตั้งใจมากจากที่บางคนพื้นฐานรำร้องคือศูนย์มาเลยนะคะแต่พอรู้ว่ามีเปิดสอนพิเศษรีบมาสมัครเป็นศิษย์ลิเกลูกกบเสียงหวานรุ่นหนึ่งค่ะเพื่อที่จะได้เรียนลิเกกับพี่ลูกกบและครูลิเกคนอื่นๆในคณะเช่นครูนิวณัฐการภาคอุบลที่เดือนนี้สอนเด็กๆรำในท่าออกตัวรำถวายมือเป็นการเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดของการฝึกหัดค่ะ
1: มาอยู่เชียงหวานได้เพราะว่าชอบครับ
2: ชอบเนาะชอบอะไรเอ่ย
1: ชอบรำค่ะ
2: ชอบรำอยากมาเรียนลิเกใช่ไหม
1: อยากรำลิเกค่ะ
2: อยากมารำใช่ไหมคะแล้วเข้ามาครูสอนอะไรบ้างลูก
1: สอนรำค่ะ
3: หนูไปรำและเจอพี่ลูกกบพี่กบก็เลยให้ไปอยู่ในคณะ
4: มันจะมีการแบกขาแล้วก็มืออ่อนแล้วก็ความตื่นเต้นจะต่างกันครับ
5: ความจริงอะผมก็เป็นคนที่มาขอโอกาสเขาเล่นลิเกเหมือนกันก่อนหน้านี้แล้วก็ได้รับโอกาสจากคนที่เล่นลิเกไม่เป็นเลยแต่ผมรำเป็นรู้สึกว่าการได้รับโอกาสมันเป็นสิ่งที่ดีผมก็เลยปรึกษากับหัวหน้าว่าอยากสอนเด็กๆอะครับหลายๆคนน้องๆหลายคนเดินทางมาไกลด้วยนะครับแล้วคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองก็สนับสนุนพาขับรถมาจากจังหวัดปราจีนบุรีมาจากจังหวัดอ่างทองนครนายกเนี่ยครับแล้วก็มีอีกหลายๆจังหวัดที่ผมจำไม่ได้เหมือนกันแต่ว่ามาไกลบางวันมาซ้อมได้แค่15-20นาทีแล้วฝนตกก็ต้องเดินทางกลับ
0: ไอเดียการสอนลิเกค่ะมาจากพี่ลูกกบเสียงหวานพระเอกเจ้าของคณะเองนะคะเพราะเห็นว่าช่วงเข้าพรรษานี้คณะแทบไม่มีงานจ้างไม่ต้องเดินทางไปต่างจังหวัดสามารถปักหลักสอนให้กับน้องๆได้ค่ะจึงคิดหลักสูตรสอนลิเกระยะ3เดือนขึ้นมาและใช้โรงลิเกเป็นที่เรียนค่ะให้เด็กๆได้คุ้นกับหน้าเวทีและหลังฉากแสดงนะคะว่าการแสดงลิเกจริงๆเป็นอย่างไรทำอะไรกันบ้างได้ซึมซับกับพี่ๆในคณะตัวจริงเสียงจริงโดยอาศัยเวทีและฉากแสดงที่กางยาวไปตลอดพรรษาหลังตลาดใหญ่แห่งหนึ่งค่ะในย่านคลอง7จังหวัดปทุมธานีเอื้อเฟื้อสถานที่ให้กับคณะลูกกบไปเปิดฟิกแสดงได้ส่วนรายได้นะคะแล้วแต่ผู้ชมเลยค่ะจะช่วยหยอดกระปุกสะสมนะคะไปแบ่งปันกันในคณะซึ่งก็เป็นกลวิธีการปรับตัวของคณะลิเกที่ได้บทเรียนมาหลายรอบค่ะครั้งหลังสุดคือโควิดเมื่อปี63ค่ะตอนนั้นดราม่าหนักขนาดที่คณะลูกกบเสียงหวานต้องออกมาขายชุดลิเกพยุงรายจ่ายครอบครัวและนึกไปถึงช่องทางขายสินค้าอื่นๆในไลฟ์และหาทางแก้วิกฤตนะคะทางแก้ค่ะที่ทำให้คณะอยู่รอดมาได้จนถึงทุกวันนี้ค่ะก็ต้องต่อสู้นะคะแล้วก็ทำให้เยาวชนมีทักษะลิเกติดตัวเพราะว่าน้องๆบางคนขาดโอกาสการศึกษาค่ะบางคนอยู่ในครอบครัวที่พี่สาวมองไม่เห็นการมารับแสดงได้ก็น่าจะมั่นคงกว่าเดินเรี่ยรายด้วยเสียงเพลงซึ่งปัจจุบันนะคะน้องๆบางคนยังขาดชุดลิเกทำการแสดงค่ะ
6: เครื่องประดับลิเกแพงมากของใช้ต่างๆของการแสดงลิเกแพงมากครับผมบอกเด็กๆทุกคนเลยว่าไม่ต้องกลัวลูกกบจะซัพพอร์ตด้วยส่วนหนึ่งและอาจจะขอความเมตตาจากท่านผู้ชมที่ชมผ่านทางรายการของช่องไทย PBS หรือว่าจะชมผ่านทางการแสดงของลูกกบเสียงหวานผ่านทางโซเชียลต่างๆเลยครับก็ถ้าใครอยากจะมาเป็นผู้สนับสนุนผมไม่รับเป็นเงินบริจาคนะครับผมอยากจะได้แบบเป็นทุนเอามาให้กับน้องๆเพื่อซื้อชุดผ่านคุณพ่อคุณแม่เขาไปเลยแล้วไม่อยากให้มาเอาเงินตรงนี้มาให้ผมแล้วกลัวว่าเดี๋ยวจะมีการมองว่าเราเอาเด็กมาหากินเพื่อเป็นผลประโยชน์ของตัวเองซึ่งไม่ใช่ครับเด็กๆอะครับโครงอย่างเดียวประมาณ 3,500-4,500 ประมาณนี้ครับแล้วก็คริสตันครับมันจะมีคริสตันชมาลอฟกี้ของแท้กับคริสตันเป็นคริสตันพลาสติกของปลอมแต่ว่าต้นทุนเม็ดนึงเล็กๆครับประมาณ2.80 บาทแต่ถ้าเกิดของแท้เลยอ่ะเม็ดนึงก็ประมาณเกือบ15-17 บาทอะไรเงี้ยหรือ20กว่าบาทแล้วแต่ว่าเกรดมือ1มือ2อะไรเงี้ยครับแล้วก็ชุดนึงมันใช้เป็นหลายๆพันเม็ดนะครับเพราะว่ามันมีทุกอนูเลยครับมันเย็บละเอียดออกมากครับทีนี้ต้นทุนมันเลยค่อนข้างสูง
0: ลูกศิษย์ของคณะลิเกลูกกบเสียงหวานรุ่น1ค่ะได้ซ้อมกับครูและทดลองแสดงจริงหน้าเวทีในบทง่ายๆที่ให้เยาวชนร่วมแสดงได้ค่ะเพื่อให้เขาได้ชินกับฉากต่างๆและจำโครงเรื่องที่ต้องแสดงไปในตัวซึ่งการเปิดตัวในเดือนแรกมองน้องๆว่าทำได้ดีนะคะมีแววลิเกฉายให้เห็นซึ่งถ้าหากมีน้องๆมาเรียนมากขึ้นมีทักษะมีความสามารถแสดงได้จริงก็อาจถึงฝันค่ะที่อยากตั้งคณะลิเกเด็กขึ้นมาก็นับว่าเป็นความหวังในอนาคตของพี่ลูกกบเสียงหวานค่ะแฟนคลับวงฟลัวนะคะเก็บโมเมนต์ความประทับใจจากคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกในรอบ24ปีค่ะในแบบคนเจเนอเรชันเดียวกันเติบโตมากับเพลงนะคะที่มีลายกีตาร์แล้วก็เสียงร้องอันทรงพลังของพี่คิวนักร้องนำค่ะความต่างนี้ค่ะทำให้วงมีความเป็นร็อกลายเซ็นเฉพาะตัวของตัวเองจนหลายคนต้องพากันไปย้อนความทรงจำในคอนเสิร์ตใหญ่ที่ผ่านมาค่ะ

ลงชาติคนเหงาขึ้นมาเท่านั้นแหละค่ะทั้งหอก็พร้อมใจกันเหงานะคะเป็นความเหงาแบบสุดเสียงค่ะไปกับฤดูที่ฉันเหงาของวงตัวและไม่ว่าอายุของเพลงจะผ่านไปกี่ปีความนิยมในสตรีมมิ่งของยุคนี้วัดได้ว่านี่คืออันดับหนึ่งค่ะในเพลย์ลิสต์ของวงที่มียอดฟังโดดไปถึง19ล้านครั้งค่ะแต่พอเป็นการแสดงสดก็ร้องกันสุดเสียงแบบนี้นะคะนี่คือภาพในคอนเสิร์ตใหญ่ For Life ค่ะกว่าที่วงจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ของตัวเองก็รอกันนานถึง24ปีค่ะสรรฝันให้กับแฟนคลับที่ตามมาตั้งแต่วัยรุ่นนะคะนั่งรถไปโรงเรียนก็เปิดเพลงพี่เขาฟังค่ะอินเพลงจากความต่างที่เรียกได้ว่าไม่เหมือนวงไหนในยุคปี2002ซึ่งถือได้ว่าเป็นยุคที่ Mercury Music ค่ะเสิร์ฟศิลปินออกมาหลายแนวนะคะและสร้างให้ฟลัวเป็นวงร็อกที่มีซาวด์ดนตรีล้ำและแตกต่างด้วยเสียงกีตาร์บวกกับพลังเสียงไฮโน้ตของพี่คิวค่ะกระชากใจคนฟังให้ล่องลอยไปกับเพลงค่ะ

0: หลายเพลงฮิตนะคะอย่างเพลงใครบางคนจากบนฟ้าคนที่รออยู่เรื่องเดียวทำให้หลายคนได้นึกถึงความหลังย้อนไป20กว่าปีก่อนค่ะว่าเพลงไหนบ้างที่มีอิทธิพลกับความคิดจิตใจเพลงไหนเป็นเพลงรักเพลงเศร้าเพลงแห่งการเติบโตของช่วงวัยค่ะ
1: ชอบเพลงวัยก็เลยบอกว่าวันนี้อยากมาฟังเพลงนี้ฟังสดเพลงนี
2: ้ที่แบบอยากเพลงที่เป็นเมสเซจอะไรอย่างเงี้ยที่แบบคนรู้จักอย่างนี้เราก็
3: ก็ฟังถ้าเป็นแม็กแม็กก็ได้ก็ฟังตามแบบมันมีคอนเสิร์ตก็เล่นตามเขาเล่นตามบ่อยๆอยู่แล้วแล้วก็แต่มีเพลงที่อยากฟังวันนี้คือสุริยุปราคาเพราะว่าไม่เห็นเล่นเท่าไหร่เลย
2: เขาจะแบบซาวมันจะล้ำ
3: ใช่ใช่
2: ถ้าเทียบกับแบบที่สี่ปีที่แล้วก็จะไม่เหมือนใครเลย
3: น่าจะใช่ครับใช่

0: จากเทคโนโลยีแหละ
1: ให้มันความรู้สึกว่าเออมันดูแบบแปลกใหม่สำหรับในยุคนั้นนะ

24ปีในวงการเพลงของฟลัวค่ะได้รับเสียงชื่นชมมาตลอดว่าเป็นวงที่แสดงสดได้ยอดเยี่ยมสนุกมันเดือดค่ะตั้งแต่ดนตรีจนถึงเสียงร้องไปสุดในทุกๆเพลงนะคะไม่ว่าจะเป็นเพลงหน้า A หรือว่าหน้า B ค่ะซึ่งในคอนเสิร์ตค่ะเพลงที่ไม่ค่อยได้ถูกหยิบมาเล่นก็ได้ฟังเต็มๆในเวอร์ชันที่ต่างออกไปจากการเรียบเรียงให้เข้ากับมูดของคอนเสิร์ตค่ะอย่างเพลงหย่าค่ะที่พี่เท็ดดี้ทีโอดอร์แกสตันมอบความดีความงามของเพลงนี้ให้กับคุณพ่อนะคะอาจารย์บรูซแกสตันค่ะเพราะหากไม่มีคุณพ่อเชียร์ให้ลูกชายทำวงก็คงไม่มีวงฟลัวอย่างที่เป็นทุกวันนี้ค่ะค่ะยกความดีให้คุณแม่ว่าเป็นผู้ที่ทำให้ซึมซับสไตล์การร้องจากหนังแนวมิวสิคัลและการ์ตูนดิสนีย์ค่ะใครที่แปลกใจว่าสไตล์การร้องของพี่คิวเนี่ยไปสั่งสมมาจากไหนก็ลองจินตนาการว่าเด็กผู้ชายคนหนึ่งได้เติบโตท่ามกลางจักรวาลเพลงมิวสิคัลค่ะก็ย่อมนำแนวร้องมาใช้กับเพลงของตัวเองให้ลงตัวที่สุดนะคะมีคนนิยามค่ะว่านี่คือทักษะการร้องแบบ theatrical และในเพลงเนี่ยต้องแสดงอารมณ์ผ่านเสียงไม่ว่าจะเสียงกระซิบแผ่วเบาหรือเสียงตะโกนล้วนเป็นเรนจ์เสียงที่สูงค่ะกว้างแล้วก็กังวานค่ะ

0: แม้ว่าวงจะมีอัลบั้มเต็มเพียง3อัลบั้มเท่านั้นนะคะแต่หนึ่งในนั้นคืออัลบั้ม Vanilla ค่ะประสบความสำเร็จมากเช่นรางวัลจาก Fat Award ยกให้เป็นอัลบั้มยอดเยี่ยมแห่งปีและเพลงยอดนิยมจากฤดูที่ฉันเหงาอีกทั้งหลายเสียงค่ะยกให้เป็นอัลบั้มเพลงไทยที่ดีที่สุดอัลบั้มหนึ่งซึ่งอีกเสียงยืนยันมาจากคนนี้ค่ะเบนชลาทิตค่ะที่มารับเชิญในคอนเสิร์ตด้วยตามมาด้วยเกสค่ะที่เซอร์ไพรส์แฟนเพลงทั้งนาเดียค่ะที่มากับเพลงฮันนีมูนซึ่งเธอเป็นต้นฉบับออนอรีนะคะตัวแม่กรันช์เมืองไทยที่ร้องแล้วเธอตำนานเอาเธอปีลึกค่ะกลับมาให้แฟนเพลงยุค90ถึง2000ได้ฟังไปด้วยส่วนผสมของเพลงบนเวทีก็ยิ่งลงตัวเพราะว่ามีเยลโล่แฟงค่ะมาร่วมคอรัสให้ค่ะ
1: คือออนจริงๆชอบหลายเพลงเลยค่ะของวงฟัวชอบแบบชอบน้ำเสียงพี่คิวชอบดนตรีชอบทุกอย่างเลยแล้วก็ชอบเพลงอะไรมากใช่ใช่เอาจริงเพลงเดียวก็ชอบแต่ว่าส่วนตัวชอบเยอะและที่สุดๆคือชอบเพลงอะไร

0: แต่ละเพลงของวงฟลัวในคอนเสิร์ตค่ะจะเรียงร้อยกันเหมือนละครฉากใหญ่บางเพลงซาวไหลลื่นไปกับเสียงร้องบางเพลงซาวดิบและหนักแน่นบางเพลงเป็นร็อกจังหวะกลางๆค่ะที่ลายกีตาร์สอดประสาน
1: กลับมาติดตามข่าวพักค่ำไทย PBS ข่าวของคุณรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus จุฬา Radio Plus สารสันสังคมปัญญา
2: เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
3: 30 minutes relaxing night music

สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังสำหรับการติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีประจำวันนี้คุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีตามผังออกอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 18:00 น.ถึง 21:00 น.สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์และ CU Radio.jula.ac.th เป็นประจำทุกวัน

อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังวันนี้เป็นวันจันทร์ที่31สิงหาคมพุทธศักราช2569แรม3ค่ำเดือน9ปีมะเมียรายการกระจายเสียงสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้หลังจากแจ้งรายการแล้วเป็นรายการเจาะข่าวเช้านี้ 6:30 นาทีรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึก 7:00 นถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 8:00 นรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองต่อด้วย News Connect 9:00 นรายการ Innovative Wisdom 9:30 นาทีรายการคลินิก 101.5 10:00 น

0: ารายการสโมสรคุณสุข 10:30 น.รายการหน้าต่างโลก 11:00 น.รายการ CU Delight ต่อด้วยส่งต่อข้อคิดมิติสุขภาพ 12:00 น.รายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน 13:00 น.รายการเพลินเพลง 14:00 น.รายการสุขกันทะเรา 15:55 น.รายการวิทยาศาสตร์การกีฬา 16:00 น.รายการสารสัมพันธ์ไทยจีน 16:30 น.รายการ Biz Genius ต่อด้วย News Connect 17:00 น.รายการยิ้มแย้มแก้มใส
1: 18:00 น.รับฟังข่าวภาคค่ำกับไทย PBS และปิดสถานีเวลา21:00 น.

0: ิมรัฐฉลองราชเฉลิมชาติฉลองชัยพระคมเทิดพระคุณไทยพิเศษสองกษัตริย์ศรีเสมอรามมาราชเจ้าเสด็จเนาณธานีบำเพ็ญทศธรรมปรีสยามร่มพระสมภารจุฬาพร้อมผจงพักพิสุทธิ์ศักดิ์พิสิทธิ์สารถวายชัยพระภูบาลประนตทศมินเทิน
1: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและชาวจุฬาทั้งปวงประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจนคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: รู้จักมนุษย์จุฬาไหม
3: รู้จักสิครับผมอ่ะดูตั้งแต่เด็กที่เป็นยุคหินขับรถใช้เท้าวิ่งเองแล้วเลี้ยงไดโนเสาร์ในบ้านใช่ปะ
2: นั่นน่าจะเป็นมนุษย์เห็นฟลินสโตนนะที่พูดมาเนี่ยแล้วน้องล่ะรู้จักมนุษย์จุฬาไหม
4: โอ้ยไม่อยากจะเมารู้จักดีเลยวันก่อนหนูก็โดนแซงคิวอยู่ที่ตลาดพอหนูบอกเขาดีๆเขาก็หันกลับมาบอกหนูว่าขอแซงแค่นี้ไม่มีน้ำใจเอาซะเลยฉันน่ะเกิดก่อนเธอนะ
2: เท่าที่ฟังดูไม่น่าจะใช่มนุษย์จุฬาละคิดว่าเป็นมนุษย์ป้าต่างหากแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่มนุษย์ป้านะมนุษย์ลุงก็มีเฮ้ยแล้วน้องล่ะรู้จักมนุษย์จุฬาไหม
5: รู้จักนะซูเปอร์ฮีโร่ที่แต่งชุดหนังสีดำใส่หน้ากากมีผ้าคลุมอย่างเท
2: ่โอ้ยไม่น่าจะใช่นะที่พูดมาเนี่ยแบทแมนมนุษย์ค้างคาวหรือเปล่าเฮ้ยรู้จักมนุษย์จุฬาไหม
6: รู้จักดีเลยวันก่อนมันเด้งมาหน้าฟีดเขาถ่ายวิดีโอได้เนี่ยนะลอยมาบนฟ้าลำใหญ่มากมีแสงวิบวับวิบวับวิบวับแล้วค่อยๆวับหายไป
2: โอ้ยเวียนหัวนั่นคงจะเป็นมนุษย์ต่างดาวอีกแล้วนะ UFO ก็มาท้อใจแหละอ่ะเอาอีกสักคนหนึ่งน้องน้องนั่นแหละรู้จักมนุษย์จุฬาไหม
7: รู้จักสิคะมนุษย์จุฬาเป็นรายการวิทยุรายการเดียวที่จัดโดยนิสิตบนหน้าปัดวิทยุ
2: สุดยอดเลย
7: แล้วเป็นพื้นที่ส่งต่อทุกเรื่องราวของชาวจุฬาผ่านเสียง
2: ฟังแล้วหัวใจฟู
7: เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์บอกเล่ามุมมองต่างๆสู่แรงบันดาลใจใหม่ๆและที่สำคัญนะคะรายการนี้จัดโดยนิสิตจุฬาเพื่อคนจุฬาค่ะ
2: โอ้โหชื่นใจขึ้นมาหน่อยอย่าลืมติดตามรายการมนุษย์จุฬาทุกวันเสาร์บ่าย2ทาง FM 101.5 MHz หรือผ่านแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus หรือจะแวะไปส่องน้องๆนิสิตได้ที่แฟนเพจ Facebook มนุษย์จุฬารู้จักกันแล้วนะ
8: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับดร.ธีรารัตน์พันธวี
9: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านวันนี้เจาะข่าวเช้านี้พบกันเช้าวันจันทร์ที่31สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ดร.นิตินันท์พันธวีมาพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะดร.นิตินันท์ค่ะ
10: สวัสดีครับดร.ธีรารัตน์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
9: วันนี้มีเรื่องราวที่เป็นการเดินทางคมนาคมขนส่งลงใต้ M82 เปิดแล้วเมื่อปลายสัปดาห์มีเส้นทางที่ขึ้นลงอย่างไรเดี๋ยวติดตามค่ะและนอกจากนี้นะคะก็มีรายงานผลการเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดอุดรธานีซึ่งมีพรรคภูมิใจไทยส.ส.พรรคภูมิใจไทยได้รับเลือกผู้สมัครจากภูมิใจไทยได้รับเลือกนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีการเตรียมการรับมือกับการขึ้นบกขึ้นฝั่งชอร์ลีฟของ USS อับราฮัมลินคอล์นซึ่งเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐอเมริกานะคะที่จะมาเทียบท่าวันไหนแน่ๆอย่างไรเดี๋ยวมีข้อมูลติดตามค่ะนอกจากนี้ยังมีเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจเรื่องราวของกระทรวงพาณิชย์กับการตอบคำถามเรื่องนอมินีธุรกิจเหล่านี้มีความชัดเจนอย่างไรนะคะ
10: เป็นการชี้แจงถึงสถิตินิติบุคคลเสี่ยงที่จะเป็นนอมินีนะครับลดลง 75% นะครับมีการเพิ่มเติมถึงมาตรการคัดกรองเรื่องของการดึงฐานข้อมูลรัฐสกัดบัญชีมาด้วยครับโดยคุณสุภจีสุธรรมพันธ์ครับนอกจากนั้นมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องกระทรวงสาธารณสุขห่วงใยประชาชนส่งทีมเซิร์ชลงพื้นที่เฝ้าระวังเรื่อง PM2.5 แล้วก็ควันไฟหลังเหตุเพลิงไหม้ที่คลองถมเซ็นเตอร์ด้วยครับนอกจากนั้นมีประเด็นข่าวทางด้านต่างประเทศครับมีการเคลื่อนย้ายด้วยพลังคน1,800 คนลากปราสาท ฮิโรซากินะครับหนักถึง360ตันนะครับคืนสู่ฐานด้วยเทคโนโลยีหรือเทคนิคโบราณและมีประเด็นข่าวอื่นที่น่าสนใจรวมทั้งข่าวกีฬาในช่วงท้ายด้วยครับซึ่งวันนี้วันจันทร์ครับมีคำถามและมีคำตอบและมีผู้ได้รับรางวัลจากวันศุกร์ด้วยครับ
9: ค่ะแล้วก็มีข่าวกีฬาดีๆที่ทำให้คนไทยอิ่มใจมีความสุขหลับฝันดีแน่นอนเมื่อคืนนี้นะคะเดี๋ยวจะได้ติดตามค่ะและในช่วงวิเคราะห์เจาะลึกนะคะเราติดตาม1ใน5จังหวัดภาคใต้ที่กำลังจะเสนอโครงการเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้1กันยายนนะคะ1ในนั้นคือจังหวัดสตูลค่ะนอกเหนือจากจังหวัดชายแดนภาคใต้และสงขลานะคะสตูลมีโครงการสำคัญและเป็นจะทำให้เป็นจุดท่องเที่ยวและมีจุดผ่อนปรนที่มาเลเซียกับไทยเดินทางผ่านแดนได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้นมีรายละเอียดจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลนะคะคุณคณิตคงช่วยวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้นะคะเริ่มต้นกันที่ความสำคัญของวันนี้กันก่อนเลยค่ะ31สิงหาคมสำคัญอย่างไรคะ
10: 31สิงหาคมย้อนกลับไปปีพุทธศักราช2500ครับประเทศมาเลเซียได้รับเอกราชจากอังกฤษครับซึ่งประเทศมาเลเซียได้รับเอกราชจากอังกฤษหลังจากที่ถูกยึดเป็นอาณานิคมมาตั้งแต่ปี2329ครับมาเลเซียเป็นประเทศตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประกอบด้วย13รัฐนะครับในขณะที่ดินแดนสหพันธ์3ดินแดนและมีพื้นที่รวม 330,803 ตารางกิโลเมตรนะครับนับตั้งแต่ได้รับเอกราชมาเลเซียก็เป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์เศรษฐกิจที่ดีที่สุดประเทศหนึ่งในเอเชียโดยมีค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเติบโตขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 6.5 ต่อปีเป็นเวลาเกือบ50ปีครับระบบเศรษฐกิจแต่เดิมได้รับการขับเคลื่อนด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่แต่ก็กำลังขยายตัวในภาควิทยาศาสตร์การท่องเที่ยวการพาณิชย์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพทุกวันนี้มาเลเซียเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ที่ใช้ระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรีซึ่งก็มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ3ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับรองจากอินโดนีเซียและไทยครับ
9: ค่ะมาเริ่มต้นกันที่รายละเอียดของข่าวต่างๆนะคะเริ่มที่ผลการเลือกตั้งซ่อมที่อุดรธานีนะคะมีความชัดเจนอย่างไรบ้างคะ
10: ผลการเลือกตั้งที่อุดรธานีเมื่อวานที่ผ่านมาครับวันอาทิตย์ครับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานีได้มีการโพสต์รายงานผลคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีเขตเลือกตั้งที่3แทนตำแหน่งที่ว่างเมื่อวานนี้ครับอย่างไม่เป็นทางการหมายถึงร้อยละ95นะครับโดยผลคือคุณอธิการแก้วเครือศรีจากพรรคภูมิใจไทยซึ่งเป็นลูกเขยของคุณหลังธุรพลอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอุดรธานีพรรคภูมิใจไทยที่ได้ถึงแก่กรรมไปก่อนหน้านี้ครับชนะขาดเป็นอันดับ1ด้วยคะแนน 36,097 คะแนนครับ
9: ค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะก็ได้สื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ค่ะโดยบอกว่าในที่สุดแล้วเสียงที่ตัดสินคือเสียงของประชาชนนะคะขอขอบคุณผู้คนชาวอุดรธานีค่ะที่ทำให้ที่มอบส.ส.ให้ภูมิใจไทยอีกครั้งนะคะแล้วก็การตัดสินของประชาชนชัดเจนกว่าผลโพลและข้อวิพากษ์ของผู้เกี่ยวข้องนะคะนี่ชัดเจนว่าคุณอนุทินกำลังบอกว่าถึงเวลาเลือกตั้งแล้วดูเสียงคะแนนจากประชาชนเป็นผู้ตัดสินชัดเจนกว่าผลโพลที่ทำก่อนหน้านี้และบทวิพากษ์ของผู้ที่สันทัดกรณีนะคะโดยคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก็ได้เคลื่อนไหวหลังทราบข้อมูลผลการเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดอุดรธานีที่ลูกเขยคุณหลังลงเลือกตั้งซ่อมในวันเมื่อวานนี้ที่ผ่านมานะคะที่เป็นเขตเลือกตั้งที่3จังหวัดอุดรธานีค่ะซึ่งพรรคภูมิใจไทยก็ได้รับเสียงสนับสนุนกลับมาเป็นส.ส.อีกครั้งหนึ่งนะคะในเขต3โดยมีข้อความเนี่ยแหละค่ะที่เน้นย้ำว่าเสียงประชาชนคือเสียงตัดสินไม่ใช่ผลโพลและบทวิพากษ์นะคะไปต่อที่กระทรวงสาธารณสุขกันบ้างกับการรับมือหลายอย่างทีเดียวค่ะควันอุทกภัยหรือไฟป่าทั้งหลายนะคะมีเหตุการณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งไฟไหม้ ไฟไหม้ที่คลองถมเซ็นเตอร์เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่มีทั้งการเยียวยาหลายอย่างและสุขภาพกายสุขภาพจิตของผู้คนที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะมีความชัดเจนจากกระทรวงสาธารณสุขอย่างไรบ้างคะ
10: จากเหตุเพลิงไหม้บริเวณอาคารคลองถมเซ็นเตอร์ถนนวรจักรเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครครับเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมานายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีความห่วงใยประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุและบริเวณใกล้เคียงซึ่งก็อาจจะได้รับผลกระทบต่อสุขภาพจากควันไฟและฝุ่นละอองครับโดยเฉพาะฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจและสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบางได้แก่เด็กเล็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์และผู้ได้รับผู้ที่มีโรคประจำตัวซึ่งก็สั่งการให้ทีมปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อมหรือ CERT นะครับกรมอนามัยเร่งลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือประชาชนประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและเฝ้าระวังสถานการณ์ควันและฝุ่นละอองในพื้นที่เกิดเหตุบริเวณโดยรอบอย่างใกล้ชิดครับซึ่งปลัดกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าสถานการณ์เพลิงไหม้อาคารคลองถมเซ็นเตอร์ถนนวรจักรเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายส่งผลให้เกิดควันและฝุ่นละอองในพื้นที่โดยรอบโดยกรุงเทพมหานครมีการตรวจวัดคุณภาพอากาศเบื้องต้นพบฝุ่นละอองในปริมาณสูงจากควันไฟและการเผาไหม้รวมทั้งประชาชนในพื้นที่เนี่ยอาจได้รับผลกระทบจากกลิ่นควันขม่าวการเผาไหม้ซึ่งอาจทำให้เกิดการระคายเคืองเช่นแสบจมูกแสบตาไอเจ็บคอและระคายเคืองระบบทางเดินหายใจด้วยนะครับโดยเฉพาะเด็กเล็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์และผู้ที่มีโรคประจำตัวซึ่งเป็นกลุ่มที่อาจได้รับผลกระทบต่อสุขภาพได้มากกว่าประชาชนทั่วไปครับจึงจำเป็นต้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ควันและฝุ่นละอองอย่างต่อเนื่องพร้อมกับสั่งการให้ทีมเซิร์ชกรมอนามัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ดูแลเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนและประเมินความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมจากควันและฝุ่นละอองอย่างใกล้ชิดซึ่งแพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมอนามัยบอกว่าทีมเซิร์ชโดยกรมอนามัยเนี่ยนะครับก็มีการไปประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองร่วมกับกรุงเทพมหานครและสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายลงพื้นที่ชุมชนโดยรอบจุดเกิดเหตุด้วยเช่นเดียวกันครับเป็นการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมวัดคุณภาพอากาศและเฝ้าระวังผลกระทบจากฝุ่นละอองและควันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงพื้นที่พบกลิ่นควันและกลิ่นจากการเผาไหม้ซึ่งอาจเกิดจากวัสดุและสิ่งของต่างๆที่ถูกเพลิงไหม้รวมถึงวัสดุที่อาจจะมีองค์ประกอบทางเคมีและส่งผลให้ประชาชนเกิดอาการระคายเคืองแสบตาแสบจมูกไอเจ็บคอหรือระคายเคืองทางเดินหายใจมีคำแนะนำให้การดูแลสุขภาพนะครับในการดูแลสุขภาพและสนับสนุนหน้ากาก N95 ครับแก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเพื่อป้องกันและลดการรับสัมผัสฝุ่นละอองและควันจากเหตุเพลิงไหม้ซึ่งขอให้ประชาชนในพื้นที่หลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้งรวมทั้งพื้นที่ใกล้เคียงด้วยนะครับหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้งหรือเข้าใกล้บริเวณที่ยังมีกลุ่มควันและกลิ่นจากการเผาไหม้อยู่เพราะว่ามีการประทุขึ้นมาในวันถัดมาด้วยนะครับหากจำเป็นต้องออกจากอาคารควรสวมหน้ากาก N95 หรือหน้ากากที่สามารถป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กได้และปิดประตูหน้าต่างเพื่อลดควันและกลิ่นเข้าสู่อาคารหากมีขม่าวควันตกค้างควรใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวต่างๆและล้างมือก่อน

กินข้าวหรือสัมผัสใบหน้าหากมีอาการผิดปกติเช่นหายใจลำบากแน่นหน้าอกเวียนศีรษะคลื่นไส้หรือหมดสติให้รีบออกจากพื้นที่หรือช่วยกันพากันออกจากพื้นที่ที่มีกลุ่มควันนะครับไปยังบริเวณอากาศถ่ายเทแล้วก็พบแพทย์โดยเร็ว

0: ภาพทั้งกายและใจด้วยนะคะบรรดาผู้ค้าที่สูญเสียทรัพย์สินแทบจะทั้งหมดเลยทั้งอุปกรณ์ทุกอย่างที่เป็นเครื่องทำมาหากินของตนเองนะคะขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผู้ได้รับผลกระทบทุกฝ่ายค่ะไปต่อที่เรื่องของการเดินทางนะคะมีการเปิดมอเตอร์เวย์ M82 เรียบร้อยแล้วนะคะวิ่งฟรีตลอดสายตั้งแต่บางขุนเทียนไปจนถึงบ้านแพ้วนะคะ25กิโลเมตรเต็มเลยค่ะเพราะมีการเปิดช่วงระยะทางที่เป็นช่วงของเอกชัยไปบ้านแพ้วทำให้วิ่งตรงตั้งแต่บางขุนเทียนไปบ้านแพ้วได้เลยนะคะตลอด25กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะโดยในช่วงของการทดลองนะคะมีรายงานว่าต้องจำกัดความเร็วนะคะโดยเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะกระทรวงคมนาคมโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณพิพัฒน์รัชกิจประการก็ได้ไปเปิดเส้นทางเป็นทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข82หรือ M82 นะคะซึ่งเป็นการเปิดเพิ่มเติมช่วงเอกชัยไปบ้านแพ้วค่ะระยะทางที่เปิดใหม่นี่คือ 16.4 กิโลเมตรนะคะส่งผลให้การคมนาคมขนส่งสามารถเดินทางเชื่อมตั้งแต่บางขุนเทียนไปยังบ้านแพ้วรวมระยะทาง25กิโลเมตรได้ต่อเนื่องเลยค่ะลงไปภาคใต้ได้อย่างต่อเนื่องส่งเสริมทั้งเศรษฐกิจสังคมแล้วก็การท่องเที่ยวนะคะเป็นการยกระดับการคมนาคมขนส่งที่ทำให้ประชาชนเกิดความสะดวกสบายที่มีการเดินทางได้ต่อเนื่องโดยมีค่าใช้จ่ายในช่วงแรกฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะฟรีทุกวันตลอด24ชั่วโมงค่ะโดยมีเป็นการเพิ่มทางเลือกในการเดินทางลงสู่ใต้ให้แก่ประชาชนได้อีกทางหนึ่งนะคะสำหรับความเร็วที่จำกัดเอาไว้เป็นรถยนต์4ล้อไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะอึดอัดนิดนึงนะคะขาซิ่งไม่ได้นะคะช่วงทดลองวิ่งนะคะถ้ามีกล้องก็คงเตือนถ้าเป็นรถสมัยใหม่ก็จะเตือนว่าความเร็วเกินก็ต้องผ่อนคันเร่งนะคะปล่อยคันเร่งหรือชะลอเหยียบเบรกก็แล้วแต่นะคะรถยนต์4ล้อไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะส่วนรถบรรทุกและรถโดยสารไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะรถบรรทุกและรถโดยสารไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็น่าจะเก็บเงินได้ในปี2572นะคะทางขึ้นลงมีรายงานว่าประชาชนสามารถใช้ทางขึ้นลง M82 ได้4แห่งด้วยกันค่ะก็คือด่านพันท้ายนรสิงห์นะคะด่านมหาชัย1ด่านมหาชัย2แล้วก็ด่านบ้านแพ้ว4แห่งด้วยกันค่ะก่อนที่จะเชื่อมต่อไปถนนพระราม2จังหวัดสมุทรสาครแล้วก็มีทางแยกตรงต่างระดับวังมะนาวจังหวัดราชบุรีนะคะแล้วก็จังหวัดต่างๆในภาคใต้ที่เราจะเดินทางไปนะคะสำหรับสมุทรสาคร1และสมุทรสาคร2ยังไม่เปิดให้บริการนะคะเพราะยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างค่ะวันนี้วันจันทร์มีของรางวัลที่จะมอบให้จากศูนย์หนังสือจุฬาเป็นของรางวัลอะไรคะวันนี้ศูนย์หนังสือจุฬามอบรางวัลอะไรมาคะ
1: เป็นหนังสือครับชื่อว่าคู่มือ10สูตรพื้นฐานเครื่องสำอางโฮมเมดสารสกัด CBD หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นสำหรับผู้ที่ต้องการใช้วัตถุดิบกัญชงและกัญชามาแปรรูปและผลิตเป็นเครื่องสำอางซึ่งผู้อ่านจะได้ทราบตั้งแต่กัญชงและกัญชาในทางกฎหมายของไทยนะครับการนำวัตถุดิบชนิดนี้มาใช้สกัดและทำเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับใช้เองหรืออาจต่อยอดเป็นธุรกิจโฮมเมดเพื่อสร้างรายได้จากใบกัญชาที่ถูกกฎหมายครับเขียนโดยสุขพันวดีศิลารัตน์ครูสุและคณะนะครับคู่มือ10สูตรพื้นฐานเครื่องสำอางโฮมเมดสารสกัด CBD 1เล่มครับ
0: ค่ะเพียงตอบคำถามเข้ามานะคะว่าการใช้ M82 ในช่วงทดลองวิ่งนี้ตลอด24ชั่วโมงรถยนต์4ล้อจำกัดความเร็วไว้ที่เท่าไหร่นะคะรถยนต์4ล้อจำกัดความเร็วไว้ที่เท่าไหร่ไม่เกินเท่าไหร่นะคะบอกเพียงแค่ตัวเลขมาหน่วยเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะบอกแค่ตัวเลขมาก็พอค่ะ กี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะพิมพ์เข้ามาใน LINE แอดของจุฬา Radio Plus พร้อมบอกหมายเลขโทรศัพท์ของท่านเอาไว้ด้วยนะคะไม่เกินเที่ยงวันนี้เท่านั้นค่ะที่จะนำชื่อผู้ตอบถูก1ท่านแล้วพรุ่งนี้จะประกาศให้ทราบเราสื่อสารผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE นะคะ @จุฬา Radio พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษติดกันไปทั้งหมดนะคะ @

0: ลาเรดิโอภาษาอังกฤษก็คือ CHULARADIO มีเครื่องหมาย @sign อยู่ข้างหน้านะคะไปที่ผู้โชคดีที่ตอบคำถามเข้ามาเมื่อวันศุกร์ที่ได้รับรางวัลด้วยนะคะเป็นท่านใดนะคะ
1: เป็นท่านที่อยู่อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีครับคุณสิริพรสุขชนะครับคุณสิริพรบอกว่าฟังรายการนี้ได้รับข่าวสารและแรงบันดาลใจในการทำงานการใช้ชีวิตเผ่ามีความรู้นำเสนอในหลายมิติเที่ยงตรงไม่เอ็นเอียงผู้ดำเนินรายการทั้งสองท่านนำเสนอข่าวได้ชัดเจนฟังง่ายเข้าใจง่ายขอแสดงความยินดีด้วยครับและขอบคุณมากครับเดี๋ยวทางเราจะรีบจัดส่งของรางวัลมาให้ครับ
0: ค่ะไปติดตามข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์นะคะที่ไขข้อข้องใจ Q&A มีทั้งคำถามและตอบคำถามด้วยดูแลประชาชนอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถิตินิติบุคคลที่เป็นเสี่ยงที่จะเป็นธุรกิจนอมินีมีความชัดเจนอย่างไรคะ
1: เมื่อวานคุณสุภจีสุธรรมพันธ์ได้มีการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวครับชี้แจงข้อสงสัยของประชาชนจากช่วงการแถลงผลงาน90วันผ่านแคมเปญ Q&A กับกระทรวงพาณิชย์ครับโดยเฉพาะประเด็นคำถามที่ว่านอมินีลดลง 75% ตัวเลขนี้มาจากไหนและลดลงเพราะอะไรพร้อมกับเปิดเผยแผนการดำเนินงานของกระทรวงพาณิชย์ในการจัดระเบียบและปราบปรามกลุ่มทุนสีเทาที่ใช้ตัวแทนอำพรางหรือนอมินีนะครับในการทำธุรกิจคุณสวจีบอกว่าตามที่ได้เคยแถลงนโยบายไว้ว่ากระทรวงมีเป้าหมายที่จะทำให้คนดีทำธุรกิจได้สะดวกขึ้นในขณะเดียวกันก็ต้องมีมาตรฐานการป้องกันคนไม่ดีเข้ามาใช้ระบบในทางที่ไม่ถูกต้องซึ่งเรื่องนอมินีก็เป็นหนึ่งในนโยบายที่กระทรวงพาณิชย์เริ่มดำเนินการอย่างเข้มข้นและปัจจุบันเริ่มเห็นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมจากตัวเลขสถิตินะครับสำหรับที่มาของตัวเลข 75% นั้นมาจากการเปรียบเทียบจำนวนนิติบุคคลจดทะเบียนใหม่ที่เข้าลักษณะกลุ่มเสี่ยงนอมินีในช่วงระหว่างวันที่1ถึง20สิงหาคม2569ซึ่งมีจำนวน141บริษัทเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี2568หมายถึงปีก่อนหน้านะครับที่มีถึง561บริษัทพบว่าลดลงถึง420บริษัทหรือคิดเป็นเกือบ 75%ซึ่งคุณสุภจีย้ำว่าตัวเลขนี้หมายถึงเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่จะมาจดทะเบียนใหม่ลดลงเท่านั้นไม่ได้หมายความว่าจำนวนนอมินีทั้งหมดเนี่ยที่มีอยู่ในประเทศไทยจะลดลง 75% แต่อย่างใดซึ่งความสำเร็จนี้เกิดจากการเดินหน้ามาตรการคู่ขนาน2ส่วนหลักก็คือ1การป้องกันตั้งแต่ก่อนจดทะเบียนหมายถึงการคัดกรองความเสี่ยงนะครับซึ่งมีความเข้มข้นในการตรวจสอบโครงสร้างผู้ถือหุ้นและผู้มีอำนาจควบคุมกิจการโดยนำฐานข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data มาบูรณาการร่วมกันเพื่อใช้ตรวจสอบได้แก่การนำข้อมูลผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนกว่า13ล้านรายชื่อมาตรวจสอบเพื่อป้องกันการนำชื่อประชาชนไปสวมรอยใช้โดยไม่รู้ตัวการนำข้อมูลบัญชีม้าจำนวน 98,000 รายมาตรวจสอบเทียบเคียงกับฐานข้อมูลทะเบียนนิติบุคคลกว่า1ล้านรายครับส่วนประการที่2คือการตรวจสอบย้อนหลังบริษัทที่จดทะเบียนไปแล้วครับกระทรวงพาณิชย์มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันกับ23หน่วยงานพันธมิตรนะครับเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลและส่งต่อให้หน่วยงานที่มีอำนาจดำเนินการตรวจสอบเชิงลึกโดยล่าสุดได้มีการส่งข้อมูลกลุ่มเสี่ยงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแล้วกว่า 50,000 รายนอกจากนี้ยังมีการลงพื้นที่ตรวจสอบจริง46พื้นที่ครอบคลุม13จังหวัดและมีการใช้4คำสั่ง2ประกาศเพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันปัญหานอมินีและบัญชีม้านิติบุคคลครับซึ่งอย่างที่ย้ำมาตลอดว่าต้องพยายามแก้ปัญหาก่อนที่จะกลายเป็นปัญหาเราต้องทำทั้ง2ด้านควบคู่กันคือป้องกันคนไม่ดีไม่ให้เข้ามาใช้ระบบได้ง่ายและตรวจสอบสิ่งที่มีอยู่ในระบบไปแล้วในขณะเดียวกันคนที่ทำธุรกิจอย่างสุจริตก็ควรทำธุรกิจได้สะดวกและแข่งขันได้อย่างเป็นธรรมครับ
0: ค่ะมาติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับการเตรียมรับกองทัพของนาวิกโยธินและทหารเรือของสหรัฐนะคะจาก USS Abraham Lincoln โดยมีข้อมูลจากตม.ตรวจคนเข้าเมืองนะคะกองบังคับการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองโดยเมื่อวานนี้ค่ะที่กองบังคับการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง3ตม.3นะคะพันตำรวจเอกปริญญากลิ่น เกษรนะคะซึ่งเป็นรองผู้บังคับการตม.3ในฐานะโฆษกของตม.3นะคะได้เล่าให้ฟังว่าพลตำรวจตรีทรงโปรดสิริสุขะซึ่งเป็นผู้บังคับการตม.3ได้กำชับแล้วก็สั่งการให้ตม.จังหวัดชลบุรีค่ะแล้วก็หน่วยงานในสังกัดนะคะโดยเป็นการเตรียมการรับพร้อมกับดูแลกองทัพเรือซึ่งเป็นฐานเรือและนาวิกโยธินของสหรัฐอเมริกาค่ะที่มีกำหนดจะเข้ามาเทียบท่าของภาคตะวันออกของไทยและบริเวณท่าเรือแหลมฉบังนะคะในช่วงระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนนี้นะคะ2ถึง6กันยายนนี้ค่ะที่ USS Abraham Lincoln ซึ่งเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินพร้อมเรือร่วมขบวนเข้าใจว่ารวมทั้งสิ้นประมาณ5ลำมีกำลังพลรวมประมาณ 5,000 นายค่ะมีกำหนดขึ้นมาขึ้นฝั่งชอลีฟนะคะเป็นการพักผ่อนกำลังพลและฟื้นฟูกำลังพลทั้งหลายนะคะแล้วก็รวมถึงการสนับสนุนกำลังบำรุงหลังจากที่ปฏิบัติภารกิจมายาวนานนะคะโดยพันตำรวจเอกปริญญาก็ได้เล่าให้ฟังว่าผู้บังคับการเองก็ได้กำชับนะคะให้หน่วยงานในสังกัดดูแลความเรียบร้อยในการเดินทางขึ้นฝั่งของ USS Abraham Lincoln ในครั้งนี้ค่ะดูในทุกมิตินะคะทั้งเรื่องกำลังพลระบบแล้วก็อุปกรณ์สำหรับดูแลรักษาความปลอดภัยนะคะการตรวจบุคคลแล้วก็รวมถึงการดูแลประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะประสานหน่วยงานในสังกัดเพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการขึ้นฝั่งในครั้งนี้ของเรือลำดังกล่าวนะคะทั้งในพื้นที่ทั้งในกองทัพเรือแล้วก็ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะดูแลต่อเนื่องนะคะมีการประสานกับตำรวจท่องเที่ยวนะคะมีการประสานกับฝ่ายปกครองในพื้นที่ภาคตะวันออกแล้วก็ท่าเรือแหลมฉบังส่วนการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมก็เตรียมการนะคะดูแลกันอย่างเต็มที่ค่ะเพื่อให้การเยือนประเทศไทยครั้งนี้เป็นไปโดยเรียบร้อยส่งเสริมการท่องเที่ยวและส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะคะเอาละค่ะยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจได้อีกสักเรื่องนึงค่ะดร.นิตินันท์คะ
1: ครับมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปรับโครงสร้างภาษีรถยนต์นะครับเรื่องของการผลิตเรื่องการส่งออกเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้คุณรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพูดถึงเป้าหมายในการรับอุตสาหกรรมยานยนต์เปลี่ยนผ่านรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลกำลังเร่งปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์อุตสาหกรรมยานยนต์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วครับโดยดร.เอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับมีการมอบหมายให้กรมสรรพสามิตพิจารณาโครงสร้างอัตราภาษีและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันและการสนับสนุนผู้ประกอบการที่ลงทุนผลิตใช้ชิ้นส่วนและสร้างการจ้างงานในประเทศไทยการพิจารณาครั้งนี้ครอบคลุมรถยนต์ทั้งระบบครับทั้งรถยนต์ไฟฟ้า EV รถยนต์ไฮบริดและก็รถยนต์เครื่องยนต์สันดาปโดยเฉพาะในภาวะที่ตลาด EV กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในขณะที่ความข้อตกลงการค้าเสรี FTA บางฉบับทำให้รถยนต์สำเร็จรูปนำเข้าจากต่างประเทศได้รับสิทธิด้านภาษีศุลกากรก็จะเป็นต้องพิจารณาโครงสร้างภาษีสรรพสามิตควบคู่กันเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการส่งเสริมตลาดแล้วก็ลงทุนแล้วก็ผลิตในประเทศนะครับในขณะเดียวกันการปรับโครงสร้างภาษีก็ไม่ได้พิจารณาเพียงว่าจะเพิ่มหรือลดอัตราภาษีเท่านั้นแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของการวางทิศทางอุตสาหกรรมยานยนต์ในระยะต่อไปด้วยโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอบหมายนโยบายแก่กรมสรรพสามิตไว้3เป้าหมายสำคัญคือ1การนำเข้าเพื่อการลงทุนนะครับ2คือการผลิตเพื่อส่งออกมุ่งสู่ Regional EV Hub นะครับต่อยอดของความแข็งแกร่งของประเทศไทยจากการเป็นฐานการผลิตและการส่งออกรถยนต์สำคัญ3คือการยกระดับ Local Contentสู่ชิ้นส่วนมูลค่าเพิ่มสูงนะครับ High Value Added Local Content นะครับสนับสนุนผู้ผลิตชิ้นส่วนและห่วงโซ่อุปทานนะครับที่ผ่านมามาตรการส่งเสริม EV เนี่ยก็ที่สำคัญในการสร้างเป็นเรื่องสำคัญในการสร้างตลาดและดึงดูดการลงทุนเข้าสู่ประเทศไทยครับเมื่ออุตสาหกรรมเข้าสู่ระยะต่อไปมาตรการของรัฐจึงต้องมีการปรับให้ทันกับสถานการณ์เพื่อให้การเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์เกิดประโยชน์กลับมาถึงคนไทยมากยิ่งขึ้นครับ
0: ค่ะ มีรายงานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะตลาดหุ้นไทยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาปิดที่ 1,588.22 จุดนะคะลดลง 12.48 จุดหรือลบไป 0.78% ค่ะมูลค่าการซื้อขายทั้งสิ้น 66,470.96 ล้านบาทนะคะส่วนราคาทอง

0: คำค่ะปิดตลาด30สิงหาคมนะคะทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 69,950 บาทขายออกบาทละ 71,150 บาทค่ะส่วนทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 68,553 บาท52สตางค์และขายออกบาทละ 79,50 บาทค่ะส่วนอัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์นะคะเฉลี่ยอยู่ที่ 32 บาท 95 สตางค์ค่ะไปต่อที่สถานการณ์ในต่างประเทศกันได้เลยค่ะ
1: พลังคนถึง 1,800 คนครับร่วมกำลากปราสาทฮิโรซากิหนักถึง360ตันครับคืนฐานเดิมด้วยเทคนิคโบราณชาวญี่ปุ่นและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกกว่า 1,800 คนครับร่วมแรงร่วมใจกันใช้เชือกและลูกกลิ้งลากปราสาทฮิโรซากิน้ำหนัก360ตันเพื่อกลับคืนสู่ตำแหน่งเดิมนะครับบนกำแพงหินเพื่ออนุรักษ์โบราณสถานสำคัญของจังหวัดอาโอโมริโดยเป็นการใช้เทคนิคโบราณของญี่ปุ่นที่เรียกว่าอิคิยะนะครับผู้คน 1,800 คนรวมตัวกันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อช่วยกันลากปราสาทหรือป้อมปราการของปราสาทฮิโรซากินะครับในจังหวัดอาโอโมริซึ่งมีน้ำหนัก360ตันอย่างว่าขับเคลื่อนกลับเข้าใกล้ตำแหน่งเดิมมากกว่า2เมตรท่ามกลางเสียงตะโกนพร้อมกันว่าโซเรโซเรซึ่งหมายถึงการออกแรงพร้อมกันนะครับการเคลื่อนย้ายครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการบูรณะปราสาทหลังจะเป็นต้องขยับตัวอาคารนอกจากฐานนะครับออกนอกฐานซึ่งเป็นการซ่อมกำแพงที่ได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่โดยเจ้าหน้าที่ใช้เทคนิคโบราณของญี่ปุ่นที่เรียกว่าฮิคิยะนะครับซึ่งเป็นวิธีนำอาคารขึ้นลูกกลิ้งหรือรางแล้วก็ลากเคลื่อนย้ายทั้งหลังครับโดยไม่ต้องรื้อโครงสร้างออกเป็นชิ้นๆผู้เข้าร่วมแบ่งเป็นทีมครับทีมละ80คนผลัดกันออกแรงดึงเชือกยาว30เมตรโดยวันแรกสามารถเคลื่อนย้ายหอปราสาทนี่ได้ 1.13 เมตรและวันที่2 1.09 เมตรครับรวมเป็นระยะทาง 2.22 เมตรนะครับเคนซุเกะฮายาสกะหัวหน้าฝ่ายสวนสาธารณะและพื้นที่สีเขียวของเมืองฮิโรซากิก็เปิดเผยว่ามีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม2วันเนี่ยประมาณ 8,000 คนหรือมากกว่าจำนวนที่ได้รับถึง4เท่าครับโดยผู้สมัครไม่ได้มาจากเฉพาะในเมืองฮิโรซากิแต่ยังมีผู้สนใจจากทั่วญี่ปุ่นรวมถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยุโรปและก็อเมริกาเหนือเข้าร่วมด้วยครับมีข่าวจากสำนักข่าวซินหวารายงานว่าเกิดเหตุยิงกลางงานปาร์ตี้เรฟในเมืองอาราวทางตอนเหนือของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับเมื่อช่วงเช้าเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ5คนด้วยกันบางคนก็ถึงกับอาการสาหัสนะครับตำรวจรัฐอาเกานะครับเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์ม X ว่าเจ้าหน้าที่กำลังเร่งเปิดปฏิบัติการไล่ล่าตัวผู้ก่อเหตุที่ยังไม่ทราบอัตลักษณ์และยังคงหลบหนีอยู่พร้อมระบุว่าขณะนี้ยังไม่ทราบแรงจูงใจและพฤติการที่แน่ชัดของการก่อเกิดเหตุจุดเกิดเหตุอยู่ใกล้กับบริเวณสนามแข่งม้าในย่านเมืองซาเคิลเมืองอาราวส่งผลให้เจ้าหน้าที่ต้องสั่งปิดล้อมพื้นที่โดยรอบเป็นวงกว้างรวมถึงสนามกีฬาและสระว่ายน้ำสาธารณะพร้อมกับประกาศเตือนให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่ดังกล่าวในขณะเดียวกันทางการก็ได้ขอความร่วมมือจากประชาชนในการส่งภาพหรือคลิปวิดีโอเพื่อใช้ในเบาะแสในการติดตามคนร้ายส่วนหนังสือพิมพ์แท็บลอยด์บลิกของสวิตเซอร์แลนด์ครับมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอที่บันทึกเสียงปืนรัวติดต่อกันหลายนัดในที่เกิดเหตุซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้เพิ่มกำลังรักษาความปลอดภัยครอบคลุมพื้นที่นอกเขตเมืองเพื่อความปลอดภัยเพิ่มขึ้นนั่นเองครับมีงานวิจัยครับเกี่ยวกับผลไม้ครับผมหลายคนเคยเจอปัญหาเรื่องของการนอนแล้วพอตื่นขึ้นมาสมองยังทำงานไม่ดีได้ไหมครับก่อนที่จะเลือกอาหารเสริมนะครับในการนอนหลับนี่ต้องพิจารณาเรื่องงานวิจัยนี้ด้วยนะครับการวิจัยบางส่วนของงานวิจัยนี้พบว่าการกินกีวีประมาณ2ผลก่อนเข้านอน1ชั่วโมงอาจจะช่วยให้หลับง่ายขึ้นครับหลับได้นานขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพของการนอนหลับแต่ผู้เชี่ยวชาญย้ำว่าหลักฐานในปัจจุบันยังอยู่ในระยะเริ่มต้นและกีวีก็ไม่ได้เป็นยานอนหลับหรือยารักษาโรคนอนไม่หลับโดยตรงนะครับหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้กีวีได้รับผลความสนใจในฐานะอาหารที่อาจจะช่วยเรื่องการนอนก็คือกีวีมีสารอาหารสำคัญหลายชนิดครับเช่นเซโรโทนินสารต้านอนุมูลอิสระและก็โฟเลตด้วยนะครับเซโรโทนินเป็นสารสื่อประสาทที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์และวงจรการนอนหลับโดยมีบทบาทเป็นสารตั้งต้นในการสร้างเมลาโทนินนะครับซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ช่วยควบคุมจังหวะการหลับและตื่นของร่างกายผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการจากคลิฟแลนด์คลินิกระบุว่ากีวีมีปริมาณเซโรโทนินค่อนข้างสูงซึ่งอาจจะช่วยสนับสนุนกระบวนการที่ร่างกายใช้เตรีย

0: ข้าสู่ภาวะพักผ่อนนอกจากนี้กีวียังมีวิตามินซีและวิตามินอีซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่อาจจะช่วยลดความเครียดจากอนุมูลอิสระในร่างกายซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับคุณภาพการนอนในบางกรณีอย่างไรก็ตามครับนักโภชนาการเตือนว่ากีวีไม่ได้มีฤทธิ์กล่อมประสาทและยังไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะระบุว่ากีวีสามารถรักษาอาการนอนไม่หลับได้ครับ
1: ค่ะก็พิจารณาผลการวิจัยแล้วนำไปคิดต่อเชื่อมโยงกับความรู้หลายๆด้านนะคะก่อนที่จะนำไปใช้สำหรับสุขภาพของตนเองค่ะไปติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้เป็นคุณเอกอนงเขียนทองนะคะคุณเอกอนงสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะดร.ธีราลักษณ
1: ์วันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างคะ
2: ประเทศไทยตอนบนค่ะจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ค่ะ
1: ค่ะด้วยอิทธิพลของอะไรบ้างในช่วงนี้
2: ตัวร่องมรสุมนะคะได้เลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่
1: ะ
2: อีกตัวหนึ่งก็คือตัวมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงก็พัดปกคลุมตลอดต่อเนื่องค่ะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นยังเป็นอิทธิพลเดิมๆในพื้นที่เดิมแต่ว่าฝนมากขึ้นอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
2: ร่องเลื่อนลงมาค่ะก่อนหน้านี้ร่องอยู่ข้างบนค่ะไม่ได้เลื่อนลงมาพาดผ่านบ้านเราค่ะ
1: ค่ะตอนนี้ก็คือหลายจังหวัดหลายพื้นที่มีฝนมากขึ้นถูกไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: มีฝนหนักๆอยู่แถบไหนบ้างนะคะ
2: ถ้าเป็นหนักมากจริงๆจะเน้นทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านตะวันออกนะคะแล้วก็ชายฝั่งภาคตะวันออกค่ะ
1: อืมค่ะภาคใต้วันนี้เป็นอย่างไรนะคะ
2: ภาคใต้การกระจายดีค่ะ140แต่ว่าฝนจะไม่ถึงเกณฑ์ฝนหนักค่ะ
1: อ๋อค่ะวันนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะเป็นอย่างไรนะคะ
2: วันนี้กรุงเทพฝน170ของพื้นที่ค่ะช่วงเช้าอาจจะมีฝนเล็กน้อยลงมาค่ะแต่ว่าช่วงบ่ายค่ำก็จะมีฝนหนาเม็ดอาจจะเป็นฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ค่ะ
1: ค่ะสัปดาห์นี้อิทธิพลจะยังทรงอยู่สักกี่วันนะคะสำหรับอิทธิพลเดียวกันนี้
2: จะเป็นแบบนี้ไปจนถึงวันที่2ค่ะหลังจากวันที่2ฝนอาจจะลดลงได้บางพื้นที่ค่ะแต่เดี๋ยววันที่5วันที่6ก็จะเยอะขึ้นมาอีกค่ะ
1: เอาละค่ะขอบคุณมากสำหรับข้อมูลในเช้าวันนี้นะคะคุณเอกอนงสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ติดตามข่าวกีฬาส่งท้ายช่วงแรกได้เลยค่ะ
0: ครับมาที่การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรายการ ABC Continental Championship 2026นะครับศึกชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนครับเมื่อวานที่ผ่านมาเมื่อคืนที่ผ่านมาครับเป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศรีแมตช์นะครับเป็นคู่ชิงเมื่อปี2023ระหว่างทีมชาติไทยแชมป์เก่าลงสนามพบกับทีมชาติจีนดีกรีแชมป์13สมัยครับก็เซตแรกทีมชาติไทยออกนำไปก่อนนะครับ1ต่อ0 25ต่อ20ครับส่วนเซต2นะครับจีนกลับมาชนะได้25ต่อ11เป็น1ต่อ1เซตครับเซต3ทีมชาติจีนเอาอีกแล้วครับ25ต่อ23พลิกขึ้นนำ2ต่อ1เซตครับเซต4สาวไทยฮึดครับท็อปฟอร์มชนะเป็น25ต่อ18แล้วครับและเซตตัดสินเป็นชนะไทยชนะครับ15ต่อ10ครับจบเกมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยก็เอาชนะทีมชาติจีนไป3ต่อ2เซตคว้าแชมป์ศึกชิงแชมป์เอเชียไปครองสมัยที่4ครับต่อจากปี2009 2013และ2023พร้อมกับคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์2028ที่ลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกานะครับและการันตีโควต้าวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2027ที่สหรัฐอเมริกาและแคนาดาได้สำเร็จครับ
1: ค่ะก็สมหวังกันสักทีนะคะมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าคุณน้องเมย์รัชนกอินทนนท์ไม่ได้เล่นวอลเลย์นะคะแต่ตีแบดได้ดูชื่นชมสาววอลเลย์บอลไทยแล้วก็รับเป็นแรงบันดาลใจว่าจะคว้าตั๋วไปโอลิมปิกให้ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะพรพันธ์ทัดดาวและสสิภาพรก็คว้ารางวัลยอดเยี่ยมหลังการแข่งขันในนัดชิงชนะเลิศวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียจบลงนะคะแล้วก็รัฐบาลก็อัดฉีดด้วยค่ะมีรายงานจากคุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะคะแล้วก็มีคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมเป็นองค์คณะในการประชุมด้วยคุณสุรศักดิ์รัฐมนตรีนี่เป็นรองประธานกรรมการบริหารนะคะโดยในการประชุมนะคะได้มีการสั่งการให้กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติดำเนินการเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริหารของกองทุนพัฒนาการกีฬาเพื่อที่จะ

0: นำเงินมามอบให้กับผู้ที่แข่งขันเสร็จสิ้นลงนะคะเป็นการจ่ายเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาวอลเลย์บอลสาวไทยให้ได้อย่างรวดเร็วค่ะโดยนักกีฬา14คนจะได้รับรางวัลคนละ600,000บาทนะคะรวมทั้งสิ้น8,400,000บาทค่ะส่วนผู้ฝึกสอนจะได้840,000บาทนะคะ840,000บาทแล้วก็สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยก็จะรับไป2,520,000บาทรวมทั้งสิ้นรับทั้งนักกีฬาทั้งผู้ฝึกสอนทั้งสมาคมทั้งหมด11,760,000บาทนั่นเองค่ะโดยการจ่ายรางวัลให้แก่นักกีฬานะคะจะดำเนินการตามระเบียบการหลักเกณฑ์และขั้นตอนของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติอย่างเข้มข้นอย่างชัดเจนเป็นไปตามกฎหมายนะคะภายหลังจากที่เราได้รับชัยชนะคว้าแชมป์และคว้าตั๋วไปโอลิมปิกหลังจากอกหักมา2ครั้งปี2013ต้องไปลุ้นให้ญี่ปุ่นต้องชนะเซอร์เบีย3-2แต่ในที่สุดญี่ปุ่นแพ้เซอร์เบียแล้วก็เราก็อดไปโอลิมปิกนะคะแล้วก็ปี2016ก็แพ้ญี่ปุ่นทีมนี่แหละค่ะญี่ปุ่นยังเป็นญี่ปุ่นอยู่ดีนะคะก็แพ้ญี่ปุ่นไป2-3เกม2-3เซตด้วยเหมือนกันมาปีนี้ละค่ะที่สมหวังไปโอลิมปิกนะคะไปต่อที่ข่าวกีฬาอื่นๆได้เลยค่ะ
1: ครับมีฟุตบอลครับเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นนัดที่2ของฤดูกาลนะครับปีศาจแดงคว้าชัยชนะนัดแรกของฤดูกาล 2026-2027 ได้สำเร็จหลังเปิดรังโอทราฟฟอร์ดถล่มน้องใหม่ Ipswich ไป5-2ครับบรูโน่เฟร์นันเดสกัปตันทีมทำแฮตทริกเก็บ3แต้มแรกขยับขึ้นอันดับ10ของตารางครับแล้วก็กอล์ฟกับโปรจิโน่อัธยาธิติคุณนักกอล์ฟสาวไทยมืออันดับ2ของโลกก็ยังคงรักษามาตรฐานฟอร์มเก่งเป็นผลงานดีที่สุดในรอบบรรดานักกอล์ฟไทยหลังเก็บเพิ่มอีก1อันเดอร์พาร์รอบ3ศึก LPGA ทัวร์รายการ FM Championship 2026พา72ได้สำเร็จครับ
0: ค่ะนี่ก็เป็นข่าวกีฬาแล้วก็ข่าวอื่นๆทั้งหมดในช่วงนี้ขอบคุณดร.นิตินันท์ พันทวีสำหรับข้อมูลในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: เราจะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามการยกระดับศักยภาพของสตูลเป็นแหล่งท่องเที่ยว World Class เป็นชายแดนระดับชั้นนำของโลกจะเป็นไปได้หรือไม่อย่างไรรวมถึงโครงการที่จะเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรวันนี้ผู้ว่าที่เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลนะคะคุณคณิตคงช่วยจะมาคุยกับเราในช่วงวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้ค่ะ
2: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับดร.ธีรารัตน์ พันทวี
3: เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
4: วิทยุเครื่องนี้เดี๋ยวนี้มันฟังไม่ค่อยจะชัดเลยติดติดดับดับมีเสียงนู่นเสียงนี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ย
5: คุณตาก็ไม่ต้องใช้วิทยุเครื่องใหญ่แล้วก็ได้นะคะฟังในมือถือก็ได้นะคะ
4: มือถือเนี่ยนะแค่รับแค่โทรก็พอแล้วตาทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นหรอกมันจะยุ่งยากอะสิ
5: ไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสโหลดเสร็จกดแค่2ครั้งคุณตาก็ฟังรายการโปรดได้แล้วค่ะ
4: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วต้องทำยังไงต่อ
5: ก็แค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากด้วย
4: เออแค่นี้เองมันก็ง่ายดีจังมันไม่ยากนี่
5: โหลดก็ฟรีด้วยนะคะที่สำคัญชัดแจ๋ว
4: แบบนี้ตากับฟังวิทยุจุฬาได้ทุกที่เลยอะสิเออมันก็ดีจริง
5: ๆใช่ค่ะคุณตาพกก็ง่ายใช้ก็สะดวกฟังได้ทุกวันฟังย้อนหลังก็ได้นะคะ
4: ดีเลยลูกเย็นนี้ตาจะฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสตาชอบฟังเสียงเด็กๆเล่านิทานร้องเพลงมันน่ารักดีย
6: ิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลังร
7: อแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสจะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรืออยู่เจนไหนฟังวิทยุจุฬาผ่านมือถือง่ายๆแค่โหลดแล้วเปิดฟังได้ทันทีดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ Android และ iOS ยิ่งดาวน์โหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
5: โหลดกันเยอะๆนะคะ
2: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนในรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกกับดร. ธีรารัตน์

0: รัฐพันธวี
1: สุดท้ายของรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกนะคะวันนี้เราจะได้ติดตามเรื่องราวของจังหวัดสตูลค่ะเป็นอีกจังหวัดหนึ่งนะคะหนึ่งในพื้นที่5จังหวัดที่กำลังจะมีโครงการสำคัญเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรแล้วก็พยายามที่จะยกระดับศักยภาพของพื้นที่ในจังหวัดสตูลนี่ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวด้านการคมนาคมขนส่งที่จะส่งผลต่อเศรษฐกิจสูงทีเดียวนะคะวันนี้รายการของเราได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลค่ะนั่นคือคุณคณิตคงช่วยอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วค่ะท่านผู้ว่าคณิตสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับดร.ธีรวัฒน์ครับผมท่านพิธีกรครับ
1: ค่ะวันนี้เรื่องราวของสตูลกำลังอยู่ในความสนใจเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่กำลังจะมีโครงการดีๆเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้นะคะเข้าใจว่าตอนนี้คณะรัฐมนตรีก็ได้ลงพื้นที่ไปแล้วมาถึงคณะรัฐมนตรีมาถึงเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะท่านผู้ว่าคะ
2: ครับครับมาถึงแล้วครับผมแล้วก็ได้ลงมาดูในพื้นที่แล้วตั้งแต่วันที่29-30แล้วเสาร์อาทิตย์เมื่อวานครับ2วันท่านรัฐมนตรีก็ลงมาแล้วก็วันนี้ก็มีท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับท่านก็จะมาดูเรื่องซีแพลนนะครับที่จะดำเนินการในพื้นที่ที่เกาะลิเป๊ะครับ
1: น่าสนใจมากการประชุมที่เป็นประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรมาจัดที่สงขลาและเป็นโอกาสอย่างไรบ้างสำหรับจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างบ้างคะท่านผู้ว่าคะ
2: ครับก็กับเรียนท่านพิธีกรและก็ผู้รับฟังทุกท่านนะครับเนื่องจากว่าเราก็ทราบอยู่สถานการณ์ในภาคใต้แต่ว่าจังหวัดสตูลของเราไม่มีปัญหาเรื่องความมั่นคงนะครับแต่ว่าสิ่งที่อยากจะเรียนนะครับว่าในพื้นที่จังหวัดสตูลของเราเองขนาดนี้เนื่องจากว่าปลายปี2568เราเจอมหาอุทกภัยจำนวนมากด้วยกันนะครับแล้วก็ปัญหาหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้รายได้ส่วนใหญ่ของจังหวัดสตูลเราก็ทราบดีอยู่แล้วว่าร้อยละ48นะครับมาจากการภาคบริการจากการท่องเที่ยวนะครับเราเองก็อาศัยจังหวัดที่การประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาครั้งนี้นะครับมาพูดคุยกันในส่วนของ5จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านความมั่นคงและก็ด้านภัยพิบัตินะครับเพราะว่าเริ่มตั้งแต่จังหวัดสงขลานะครับที่อำเภอหาดใหญ่ปีที่แล้วก็จังหวัดยะลาปัตตานีก็เช่นเดียวกันนะครับเราจะเกิดเข้าสู่ภัยพิบัติเรื่องเกี่ยวกับอุทกภัยนะครับจังหวัดสตูลก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็ได้มาพูดกันถึงเรื่องทั้ง4มิตินะครับที่จะนำเสนอในการประชุมครม.สัญจรในครั้งนี้นะครับแต่ว่าในส่วนของจังหวัดสตูลของเราเองนะครับผมมาโฟกัสที่จังหวัดสตูลนะครับเราก็ต้องการที่จะให้ทางรัฐบาลนะครับได้ส่งเสริมโดยเฉพาะเรื่องการลงทุนนะครับเดิมให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดสตูลมากขึ้นระบบการขนส่งสาธารณะเป็นต้นนะครับอันนี้ก็อยากจะนำเรียนว่าเราได้มีการประชุมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นของหอการค้าสภาอุตสาหกรรมธุรกิจการท่องเที่ยวผู้ประกอบการทั้งหมดนะครับเราก็ได้ประชุมกันแล้วก็มีข้อเสนอไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงการแล้วก็ข้อเสนอในเชิงนโยบายนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีนะครับเราก็เสนอไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าจะเข้าครม.วันพรุ่งนี้ครับ
1: ค่ะสตูลในภาพรวมอยากทำความรู้จักสตูลฉันได้ยินเรื่องซีแพลนที่ท่านพูดถึงเมื่อสักครู่มันคือวิธีการที่จะส่งเสริมระบบการคมนาคมหรือการท่องเที่ยวอย่างไรนะคะรวมถึงการที่จะยกระดับชายแดนคือสตูลเป็นหนึ่งใน5จังหวัดที่ว่าที่เราพูดถึงก็คือปัตตานียะลานราธิวาสสตูลและสงขลานี่นะคะสตูลเป็นหนึ่งในนั้นแล้วก็มีพื้นที่ติดมาเลเซียเรากำลังพูดถึงการผ่อนปรนด่านชายแดนที่จะข้ามไปยังรัฐปะลิตของมาเลเซียแล้วก็มีการพูดถึงการยกระดับเป็นชายแดนระดับโลก world class border นะคะแล้วก็พูดถึงการท่องเที่ยวที่จะทำให้มีการคมนาคมขนส่งระหว่างกันส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกันได้เป็นอย่างดีเศรษฐกิจคมนาคมมันไปด้วยกันเพราะฉะนั้นภาพรวมของสตูลและฉันได้ยินโครงการที่น่าสนใจเกี่ยวกับมุสลิมนะคะคือโครงการที่เป็นมิตรกับมุสลิมเนื่องจากสตูลมี

0: ประชากรเป็นมุสลิม 70-80% ข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับภาพรวมสตูลที่ทำให้เรารู้จักดีขึ้นเป็นอย่างไรบ้างคะท่านผู้ว่าคะ
1: ครับก็อยากจะนำเรียนเบื้องต้นก่อนเรื่องแรกเรื่องซีแพลนนะครับเรื่องเกี่ยวกับสนามบินทางน้ำก็ได้นะครับสำหรับพวกที่เศรษฐีที่จะมาเที่ยวโดยเฉพาะเราก็ทราบอยู่นะว่าเกาะลิเป้เป็นเกาะที่สวยงามนะครับมันดีเมืองไทยก็ว่าได้นะครับซึ่งตรงนี้เองถ้าเกิดเราได้มีเรียกว่าสนามบินน้ำที่อยู่ในระหว่างเกาะลีเป้กับเกาะอาดังตรงนี้ก็จะช่วยให้นักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูงเข้ามาเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดสตูลมากยิ่งขึ้นสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับพี่น้องชาวจังหวัดสตูลนะครับในส่วนของซีแพลนนะครับในส่วนของด่านนะครับเนื่องจากว่าจังหวัดสตูลของเรานะครับเราติดกับประเทศมาเลเซียนะครับ2ด่านด้วยกันนะครับตอนนี้เรามีด่านตำมะลังนะครับตำมะลังเนี่ยอยู่ในเขตของอำเภอเมืองนะครับถ้าจะไปลังกาวีนะครับไปเปอร์ลิสนะครับไปรัดเคด้าก็สามารถไปได้แต่ว่าต้องไปทางเรือนะครับก็มีเรือไปที่ลังกาวีส่วนอีกด่านหนึ่งเรียกว่าด่านวังประจันนะครับจะติดกับวังเกรียนแล้วก็รัฐเปอร์ลิสของประเทศมาเลเซียเช่นเดียวกันอันนี้เรียกว่าด่านทางบกนะครับก็อยู่ที่อำเภอควนโดนจังหวัดสตูลของเรานะครับสิ่งที่ทางจังหวัดเสนอก็เรื่องเกี่ยวกับการเปิดระยะเวลาในการเปิดปิดนะครับว่าจะต้องการที่จะให้ขยายเวลาเปิดให้เร็วขึ้นจาก 7:00 นก็ให้เปิด 6:00 นนะครับจากที่ปิด 1:00 นก็อยากจะให้ปิดสัก 2:00 นเพื่อที่จะให้การค้าขายในบริเวณดังกล่าวนะครับได้มีเวลามากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนั้นนะครับก็เรื่องเกี่ยวกับเรื่องborder pass ต่างๆนะครับเอกสารในการที่จะเข้าออกนะครับเรียกว่าเราต้องการที่จะให้พี่น้องที่จะไปจากไทยไปมาเลเซียนะครับไปที่ตลาดนะครับให้สะดวกยิ่งขึ้นอาจจะใช้ฟรีโฟนะครับที่ระยะทางที่จะเข้าไป2ไม่เกิน2กิโลเมตรนะครับหรือว่าเข้ามาในประเทศไทยก็ไม่เกิน2กิโลเมตรเนี่ยที่สามารถที่จะเดินเข้าออกกันได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ถ้าเกิดเราสามารถเปิดลักษณะแบบนี้ได้ทำให้การค้าขายของเรามากขึ้นนะครับนอกจากนั้นนะครับจังหวัดสตูลของเรานะครับเราต้องการที่จะยกให้เป็น world class southern border Thailand the river of south east asia นะครับเนื่องจากว่าเราต้องการที่จะให้พี่น้องนะครับโดยเฉพาะพี่น้องมุสลิมนะครับไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียอินโดนีเซียที่อยู่ใกล้ๆนะครับเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ของเรานะครับซึ่งเรามีนะครับสังคมพหุนัตธรรมอยู่แล้วเนื่องจากว่าเราเป็นพี่น้องชาวมุสลิมนะครับจำนวนร้อยละ70กว่านะครับ70กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเราต้องการที่จะพัฒนานะครับโดยเฉพาะการยกระดับการท่องเที่ยวเชื่อมโยงนะครับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหรือว่ามรดกทางเศรษฐกิจของเรานะครับอันนี้ก็เป็นต้นโดยเฉพาะเรื่องอาหารฮาลาลนะครับหรือว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เรื่องการบริการเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะครับเรื่องเวลเนสเป็นต้นอันนี้ก็อยากจะให้ยกระดับเรื่องการท่องเที่ยวเพราะว่าปัจจุบันนักท่องเที่ยวเนี่ยจะเปลี่ยนไม่ใช่ว่าเขามาเที่ยวแล้วก็มาดูธรรมชาติอย่างเดียวนะครับเขาจะต้องการมาร่วมกิจกรรมด้วยเช่นเราจะต้องมีเรื่องสปอร์ตทัวริซึมนะครับเรื่องท่องเที่ยวเชิงกีฬานะครับนอกจากว่าเรามีการวิ่งเทรลวิ่งตามเกาะเล่นวิ่งย้อนรอยตะลุเตาเกาะตะลุเตาของเราเป็นเกาะประวัติศาสตร์อันยาวนานซึ่งมีคุกเก่าลักษณะแบบนี้นะครับเราส่งเสริมทางการท่องเที่ยวหลายๆด้านนะครับก็อยากจะนำเรียนว่าเราตอนนี้เราภาคธุรกิจทางเอกชนก็ต้องมองว่าเราจะทำยังไงที่ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วได้มีร่วมกิจกรรมในสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งนั้นๆด้วยครับ
0: ค่ะมีแนวทางหลายอย่างเลยนะคะโดยเฉพาะยิ่งเริ่มต้นที่การคมนาคมขนส่งก่อนโครงการที่จะเสนอไปแล้วจะผ่านหรือไม่ผ่านเป็นอย่างไรเนี่ยนะคะโครงการส่วนหนึ่งเป็นเรื่องคมนาคมขนส่งทั้งเรื่องการก่อสร้างอากาศยานท่าอากาศยานถูกไหมคะ
1: ครับผม
0: ค่ะอันนี้คือสตูลนี่มีแนวทางที่ชัดเจนตรงนี้อย่างไรสร้างตรงไหนคะ
1: อ๋อที่จังหวัดสตูลนะครับคือตอนนี้เราท่าอากาศยานเนี่ยให้ทางกระทรวงคมนาคมเขาศึกษานะครับกำลังศึกษาอยู่ติด2อำเภอนะครับอำเภอเมืองกับ อำเภอท่าแพนะครับพื้นที่ที่อยู่ที่ตำบลเจ๊บิลังตำบลควนโพนะครับในพื้นที่ของตำบลสาครนะครับตรงนี้ก็ได้สถานที่เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างที่กำลังศึกษาอยู่นะครับนอกจากนั้นนะครับก็อยากจะนำเรียนนะครับเรื่องระบบการขนส่งเนี่ยตอนนี้ทางท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องจากว่าท่านอยู่ในพื้นที่นะครับเป็นรัฐมนตรีที่อยู่ในพื้นที่ของอำเภอมะนังนะครับอำเภอละงูและก็อำเภอทุ่งว่านะครับท่านก็เลยอยากจะสร้างถนนเครือข่ายเชื่อมโยงนะครับระหว่างอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงและก็อำเภอมะนังจังหวัดสตูลเพื่อที่จะให้การร่นระยะทางในการเดินทางของพี่น้องประชาชนนะครับถ
0: ้
1: าเกิดเราได้เส้นนี้จะทำให้ลดการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวที่จะมาที่เกาะลีเป๊ะที่จะลงท่าเรือปากบารานเนี่ยร่นระยะทางได้ประมาณ100กิโลนะครับมาจากพัทลุงมาจากจังหวัดสงขลานะครับนอกจากนั้นนะครับเราต้องการที่จะดึงนะครับต้องการที่จะให้รัฐบาลนะครับที่จะให้ขับเคลื่อนนะครับโครงการที่เรียกว่าทางเชื่อมโยงนะครับระหว่างจังหวัดสงขลากับทางจังหวัดสตูลเรียกว่าโครงข่ายนะครับของบารอยทุ่งตำเสาอันนี้
0: ค
1: ือท่านรัฐมนตรีท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับท่านพิพัฒน์รัชกิจประการก็ท่านให้กับทางแฝงทางหลวงนะครับกรมได้ดำเนินการศึกษาแล้วนะครับจะตั้งงบประมาณในปี2570นะครับไอ้ตรงนี้เองนะครับถ้าเกิดเราได้เส้นทางนี้ขึ้นมาเรียกว่าเส้นทางสงขลาสตูลบารอยทุ่งตำเสาแล้วจะทำให้นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะที่มาจากด่านสะเดาเขาจะไม่เข้าหาดใหญ่เขาจะเข้ามาที่จังหวัดสตูลเราจะได้รองรับนักท่องเที่ยวจำนวนมากอันนี้เศรษฐกิจของจังหวัดสตูลของเราดีแน่ถ้าเกิดเราได้ถนนอีก2เส้นที่จะเข้ามาในพื้นที่ของจังหวัดสตูลนะครับในเรื่องของระบบการขนส่งนะครับในเรื่องของการเส้นทางการจราจรเป็นต้นนะครับนอกจากนี้นะครับจังหวัดสตูลเรายังมีประเด็นปัญหาอยู่เนื่องจากว่าเรามีนักท่องเที่ยวมาเลเซียนะครับแล้วต่างชาติเข้ามาจำนวนมากด้วยกันนะครับก็เรายังขาดเรื่องป้ายบอกเส้นทางนะครับเราเลยขอรูปประมาณนะครับ
0: ค่ะหมายถึงป้ายบอกเส้นทางเป็นภาษาอะไรคะ
1: 3ภาษา
0: ภาษาไทย
1: ภาษาอังกฤษและก็ภาษามาลายูนะครับถ้าเกิดผมอยากจะนำเรียนข้อมูลสถิตินะครับว่าปี2568เรามีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสตูลของเรา2ล้าน3แสนกว่าคนนะครับแล้วก็รายได้อยู่ที่ 14,000 กว่าล้านบาทนะครับแล้วก็ยิ่งปีนี้นะครับเราก็มีนักท่องเที่ยวบวกขึ้นเยอะมากนะครับแค่8เดือน9เดือนเนี่ยเรามีนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วเกือบ2ล้านคนนะครับแล้วก็ช่วงเดี๋ยวปลายเดือนนี้เป็นไฮซีซั่นก็จำนวนจะมากยิ่งขึ้นนะครับ
0: ค่ะข้อมูลด้านประชากรของสตูลเนี่ยตัวเลขประชากรยังอยู่ที่ประมาณ 300,000 คนหรือเปล่าคะ
1: อยู่ที่ 324,000 คนนะครับประมาณนี้นะครับแต่ว่าเรามีประชากรแฝงอยู่ประมาณสัก 30,000 นะครับแล้วก็เรามีพี่น้องมุสลิมเนี่ย 72.6% นะครับ
0: ค่ะทราบว่ามันมีโครงการนึงที่เป็นโครงการเป็นมิตรกับมุสลิมข้อมูลข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรคะ
1: โครงการเรียกว่าไอ้โครงการการสร้างศูนย์กลางเศรษฐกิจ5ล้านและก็การท่องเที่ยว5ล้านฝั่งอนามันนะครับ
0: อัน
1: นี้คือสตูล5ล้านทัวริซึมนะครับอันนี้คือเราตือทางท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านวรศิษย์เรียงประสิทธิ์เนี่ยท่านมองเห็นว่าเราพื้นที่ของเรามีความอุดมสมบูรณ์ถ้าเกิดเรามีเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจเรื่องงานร้านไม่ว่าเรื่องเกี่ยวกับอาหารการกินหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับการบริการต่างๆที่เป็นงานร้านทั้งหมดเนี่ยเราจะได้รับนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นนะครับเนื่องจากว่าเราเองนะครับเป็นพื้นที่ถ้าเกิดเทียบกับ5จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเราจะไม่มีเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงไม่มีเรื่องเกี่ยวกับเหตุก่อการร้ายอะไรเกิดขึ้นนักท่องเที่ยวเหล่านี้จะมาโดยเฉพาะพี่น้องชาวมุสลิมเนี่ยจะเข้ามาพื้นที่จำนวนในสตูลจำนวนมากนะครับเลยเลย คิดโครงการนะครับว่าสร้างเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ5ล้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารเรื่องต่างๆนะครับเรื่องการบริการการนวดต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับก็ให้กับนักท่องเที่ยวเรามองว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่เป็นมุสลิมนะครับแล้วก็เขาจะเคร่งครัดเรื่องศาสนาการประกอบศาสนกิจต่างๆนะครับเรื่องมัสยิดหรือว่าที่ละหมาดต่างๆเหล่านี้เราต้องมีความพร้อมนะครับก็อยากจะนำเรียนนะครับในส่วนของผมอยากจะกล่าวเพิ่มเติมนิดนึงครับว่าจังหวัดสตูลของเรานะครับในการประชุมครม.สัญจรครั้งนี้เราเสนอทั้งหมด17โครงการด้วยกันนะครับงบประมาณทั้งหมด426ล้านกว่าบาทนะครับเราก็เป้าหมายก็มีทั้งหมด 3-4 อย่างด้วยกันนะครับเป
0: ้
1: าหมายแรกเราต้องการที่จะแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นนะครับการขุดลอกร่องน้ำต่างๆนะครับนอกจากนั้นนะครับเราก็ต้องการที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามอุทยานแห่งชาติตามเกาะแก่งต่างๆนะครับนอกจากนั้นเราก็ต้องการที่จะซ่อมแซมท่าเรือนะครับเพื่อที่จะให้เกิดความมั่นคงนะครับอันนี้ก็อยากจะนำเรียนว่าเราเสนอทั้งหมด17โครงการ426ล้านกว่าบาทด้วยกันนะครับ
0: ค่ะเท่าที่ดูโครงการต่างๆน่าสนใจมากแล้วมีเหมือนกับมีข้อเสนอโครงการที่ไม่ระบุงบประมาณอีก11โครงการข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรนะคะท่านผู้ว่า
1: ครับโอ้ในเรื่องของโครงการที่เราต้องการที่จะให้ทางรัฐบาลผลักดันนะครับว่าเป็นโครงการขนาดใหญ่นะครับเช่นนะครับเราต้องการที่จะให้ยกระดับการท่องเที่ยวที่ผมได้นำเรียนนะครับที่ World Class South Border Thailand นะครับตรงนี้ที่จะดำเนินการต้องการที่จะสร้างสตูลให้เป็น The Riviera of Southeast Asia นะครับให้เป็นศูนย์กลางในการท่องเที่ยวของพี่น้องมุสลิมของในส่วนของจังหวัดสตูลนะครับนอกจากนั้นนะครับโครงการที่จะต้องการที่จะพัฒนานะครับขยายเส้นทาง4ช่องทางจราจรนะครับเนื่องจากว่ามันติดอยู่ในเขตป่าไม้เขตของอุทยานนะครับก
0: ็
1: เลยจำเป็นที่จะต้องขยายเส้นทางจราจรที่จะให้พี่น้องประชาชนนะครับเข้ามาโดยเฉพาะพื้นที่ที่ลงเครื่องนะครับจากจังหวัดตรังนะครับเข้ามาอำเภอปะเหลียนเข้ามาสู่จังหวัดสตูลอำเภอทุ่งว่าเนี่ยเราต้องการที่จะขยายเส้นทางหลวงหมายเลข404เนี่ยเป็น4ช่องทางจราจรทั้งหมดนะครับนอกจากนั้นนะครับเราต้องการที่จะให
0: ้
1: ทางรัฐบาลผลักดันนะครับโดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่ก่อริเป้ไม่ว่าจะเป็นระบบไฟฟ้าประปาหรือว่าเรื่องน้ำเป็นต้นนะครับเพราะว่าก่อริเป้เนี่ยนักท่องเที่ยวเข้าไปจำนวนมากเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องระบบการประปานะครับ
0: ถ้า
1: ประปาไม่เพียงพอไฟฟ้าไม่เพียงพอเหล่านี้เป็นต้นครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็รอติดตามการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรพรุ่งนี้17โครงการ400กว่าล้านกับ11โครงการที่เสนอต่อเนื่องนะคะเราคงได้เห็นการพัฒนาภาคใต้ที่เป็นรูปธรรมชัดเจนยิ่งขึ้นวันนี้ต้องขอบคุณท่านผู้ว่าคณิตคงช่วยจากจังหวัดสตูลนะคะขอให้โชคดีแล้วก็ได้มีเส้นทางไปต่อ
1: พิธีกรนะครับดร.ธีรรัตน์นะครับที่ให้ความกรุณากับทางจังหวัดสตูลของเราครับ
0: ยินดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ
0: ค่ะวันนี้คุณลลดาธรรมวัฒนาและคุณโอชาสุนทรดูแลรายการขอบพระคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีค่ะ
2: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้กับดร.ธีรารัตน์พันธวีจันทร์ถึงศุกร์6นาฬิกาทางจุฬาเรดิโอพลัสหรือ curadio.jula.ac.th
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ติดตามการดำเนินงานสำคัญครอบคลุมทุกด้านก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาหลายหน่วยงานเข้าเคลียร์พื้นที่และตรวจสอบสาเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์คาดว่าจะคุมสถานการณ์ได้ภายใน2วัน
4: สหรัฐเปิดฉากโจมตีฐานยิงจรวดของอิหร่านบนเกาะลารักหลังพบว่าอิหร่านเตรียมยิงจรวดติดทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มุซทีมวอลเลย์บอลสาวไทยชนะทีมชาติจีน3ต่อ2เซตคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียสมัยที่4 พร้อมคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
3: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์สมเด็จพระราชาธิบดีองค์ใหม่ในการที่สมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์